0: เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทางจังหวัดได้ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนแล้วและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
1: คริสติโน่โรนัลโดดาวยิงกัปตันทีมชาติโปรตุเกสออกมาเรียกร้องให้องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีบทลงโทษแบนบรรดาแฟนบอลที่ใส่เสียห้ามเข้าสนามฟุตบอลตลอดชีวิตหลังมีแฟนบอลบางส่วนได้ตะโกนชื่อเดียโก้โชต้าใส่รูเบนเนเวสในเกมลีกของซาอุดิอาระเบียทั้งนี้กลุ่มแฟนบอลที่ไร้จิตสำนึกได้ตะโกนคำว่าโชต้าซ้ำๆหลายครั้งเพื่อมุ่งเป้าไปที่รูเบนเนเวสมิดฟิลด์ชาวโปรตุเกสของอัลฮิราลซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของโชต้าเป็นการทำลายขวัญกำลังใจของเนเวสตลอดทั้งเกมผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมกลางสัปดาห์รายโยบาเยเกโนชนะเอสเปนยอนที่เหลือ10คน2-1อาราเบสแพ้บาเลนเซีย0-1เอลเช่แพ้เรอัลมาดริด2-3ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบที่3เวสต์แฮมยูไนเต็ดแพ้ฟูลแลม2-3เรดดิ้งแพ้เบรนฟอร์ด1-2อีสต์วิชทาวน์แพ้อาร์เซนอล2-4และลิเวอร์พูลชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์3-1สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
2: ทุกครั้งที่เราโกรธคือการสูญเสียเวลาแห่งความสุขอยากเห็นคนไทยยิ้มได้ในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในช่วงนี้นะคะในฝั่งขาเข้าของเส้นรามินทราในฝั่งขาเข้าตอนนี้นี้ท้ายแถวยาวนะเนี่ยคือเลยจากตรงช่วงใต้ให้ทางพิเศษฉลองรัฐมานี่เรียกว่ามีท้ายแถวยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของวงเวียนบางเขนเนี่ยตรงแถววัดพระศรีเลยอะค่ะนะคะอันนี้ก็อย่างหนึ่งในส่วนของเส้นทางทางด้านของรามินทรานะคะรามินทราในฝั่งขาเข้ายังมีน้ำขังอยู่นะคะในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะก็อันนี้ทำให้น่าจะเป็นผลที่ทำให้มีผลต่อเนื่องในเรื่องของการจราจรด้วยล่ะค่ะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้คือปกติเนี่ยเส้นรามินทราในฝั่งขาเข้าก็ท้ายแถวก็ค่อนข้างที่จะยาวอยู่แล้วในช่วงเช้าๆนะคะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยเส้นรามินทราจะมีน้ำขังอยู่2จุดนะคะก็คือตรงช่วงของหน้าสนามมวยลุมพินีแล้วก็ตรงช่วงของหน้าสนามกอล์ฟทบหรือว่าตรงข้ามกับเซ็นทรัลรามินทรานะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสาวัตรจราจรสนวิภาวดีค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
1: ครับสวัสดีครับคุณยนุชครับ
0: ค่ะวันนี้รถเยอะตั้งแต่เช้าเลยไหมคะในพื้นที่ของทางรองสาวัตรเนี่ยค่ะแล้วปกติค
1: ่
0: ะ
1: ปกตินะ
0: ปกติค่ะ
1: ประมาณสัก10นาทีผ่านจากแยกสุขภาพไปติดดินแดงแล้วก็วกกลับมาหลักสี่ช่วงนี้ก็สัมจราจรก็หนาแน่นช่วงหน้าฐานทัพอากาศนะครับท้ายแถวก็ทางลงยกระดับอนุสรณ์สถานนะครับช่วงนอกนี่จะแน่นตลอดเลยครับเพราะว่าเข้ามาถึงฐานทัพเนี่ยมันจะเซตช่องการจราจรกระขนานไม่เหลือเฉพาะทางด่วนก็ทำเป็นกองขวดทำให้สะสมด้านนอกนะครับจากหน้าฐานทัพเข้าหน้าท่าเนี่ยก็เต็มทุกช่องทางเคลื่อนตัวได้ตลอดไม่หยุดนิ่งนะครับจากหน้าท่าเข้าหลักสี่ก็ใช้ความเร็วได้นะครับจากหลักสี่มุ่งหน้าบางเขนช่วงนี้ในช่องทางด่วนเริ่มมีชะลอตัวนะครับต่อท้ายแถวก็ประมาณวิภาวดีซอย60นะครับส่วนทางขนานมาจากวงเวียนบางเขนเลี้ยวซ้ายเข้าวิภาวดีจะใช้ขาเข้านะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีโดยตลอดไม่มีท้ายแถวนะครับไปชะลอตัวอีกทีก็บริเวณสะพานกลับรถยาคูนะครับทำให้ชะลอตัวจุดดังกล่าวเนื่องจากแย่งทางทั้งด้านตัดมาจากพหลโยธินมาบรรจบกันก็เลยทำให้ช้านิดนึงนะครับ เมื่อผ่านพ้นแถวหน้าโรงพยาบาลวิภาวดีมุ่งหน้าลาดพร้าวก็เคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับในช่องทางด่วนก็ไปชะลอตัวอีกทีก็สะพานลอยข้ามแยกลาดพร้าวนะครับท้ายแถวก็จะมาประมาณสักหน้าตรีเพชรอิสุสุนะครับส่วนช่องทางขั้นก็ทางลงยกระดับลาดพร้าวนะครับชะลอตัวตรงนี้นะครับช้าเนื่องจากแย่งกันขึ้นสะพานลอยข้ามแยกลาดพร้าวเมื่อผ่านพ้นข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าทางสุทธิสารใช้ความเร็วได้ดีตามไม่ทันเลยนะครับสุทธิสารเข้าใต้ด่วนดินแดงในช่องทางด่วนก็เคลื่อนตัวได้โดยตลอดนะครับท้ายแถวก็ทางลงสุรศักดิ์มนตรีนะครับส่วนช่องทางขนานที่จะเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิช่วงนี้ก็ท้ายแถวมิตรไมตรีนะครับวิภาวดีขาออกก็เคลื่อนตัวได้ดีโดยตลอดจะมาสะดุดเฉพาะเลี้ยวซ้ายเข้าวัดเสมียนนิดหน่อยแล้วก็เลี้ยวซ้ายงามวงวานเลี้ยวซ้ายแจ้งวัฒนะไปปักเก็ตนะครับจะมีท้ายแถวรอสัญญาณไฟส่วนทางตรงเนี้ยก็ดีตลอดนะครับบนทางยกระดับอุตราพิมุกนะครับด่านดอนเมืองด่านแจ้งช่วงนี้ก็มีสะสมรอชำระค่าผ่านทางนะครับเมื่อผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับแล้วจุดอื่นๆก็ไม่มีปัญหานะครับคุณยนุชรถเสียรถชนช่วงนี้ก็ยังไม่ได้รับแจ้งนะครับ
0: อ๋อที่บอกว่ามีรถบรรทุก10ล้อจอดอยู่เลนซ้ายของช่องทางด่วนวิภาวดีในฝั่งขาเข้าตรงช่วงหน้า BYD High Class อันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเคลื่อนย้ายไปแล้วใช่ไหมคะรองสาวัตร

0: ใช่ตอนที่ผมได้รับข่าวจากจสร้อยให้ตรวจสอบแล้วผมก็วิ่งผ่านพอดีครับไม่น่าจะออกไป
1: น่าจะออกไปแล้วค่ะค่ะมีแจ้งของคุณผู้ฟังคุณนุสลาบอกว่าเลยจากฐานทัพอากาศประมาณ500เมตรช่วงทางขึ้นโทวีมีแมวสีขาวดำนั่งอยู่ชิดเบรีเออร์อยู่ในช่องทางด้านซ้ายอันนี้พอจะช่วยเหลือได้ไหมคะเราสารวัตร
0: เพิ่งแจ้งมา
1: เมื่อสักครู่นี้ค่ะ
0: เอาพี่ล่าสุดเลยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้เองค่ะนะคะ
0: ก็อย่างครับคุณปุญญนุชคุณผมเองก็ทาสแมวนะม
1: ือ
0: ว
1: าง
0: ประทับไปนะครับรับวันหนึ่งติดในรถจักรยานยนต
1: ์
0: ก่อนนั้นก็รับไปบนรางรถไฟมีแมวงอกเพิ่มขึ้นเสียตัวแล้วครับ
1: ฝากไปช่วยแล้วมันมาจากไหนได้บ้างอะคะอย่างนี้ลองสาววัดที่ไปอยู่บนถนนมันตกมาจากรถไหมหรือว่ายังไงคือมันไม่น่าจะหลงไหมคะ
0: ไม่หลงครับเข
1: ้
0: าใจว่าน่าจะติดมาจากท้องรถนะเพราะว
1: ่
0: ารถบ้านแมวจรเนี่ยต
1: ั
0: วที่ผมเอาไปเนี่ยย
1: ัง
0: ไม่ถึงเพื่อนนะคุณ
1: โอ้ตัวมันเล็กมากใช่ไหมคะ
0: เล็กมากเลยครับเล็กมากเลย
1: ค่ะโอ้นี่ได้ทำบุญนะคะได้ทำบุญขออีกตัวหนึ่งนะคะฝากไปอยู่ตรงจุดปลอดภัยหน่อยค่ะ
0: ครับตรงวิกัดเมื่อกี้ของใหม
1: ่ใช่บอกว่าเลยจากฐานทัพอากาศประมาณ500เมตรช่วงทางขึ้นโทเวค่ะเป็นแมวสีขาวดำแล้วก็เขานั่งอยู่ชิดเบรีเออร์เลยอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะเบรีเออร์ก็คือซ้ายสุด
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวผมตรวจเองเลยงาน
1: โอเคเราตรวจด้วยในฐานะทาสแมวขอบคุณมากๆค่ะเราสารวัตรค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ยินคุณนุสลานี้สบายใจได้นะคะเพราะทางรองสาวนี่เป็นทัชแมวเดี๋ยวไปดูให้เลยนะคะกรณีที่แจ้งมาหรือว่าคนอื่นๆฝากเพิ่มความระมัดระวังกันคุณบุญมีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะแจ้งอุบัติเหตุตรงไหนคะคุณบุญมี
3: รามินทาขาออกนะ
1: ค่ะ
3: แต่รถคันนี้เขาวิ่งขาเข้า
1: ค่ะ
3: ทีนี้เขาออกมาจากหมู่บ้านทีนี้รปภ.เขาโบก
1: ค่ะ
3: รปภ.เขาโบกรถเขาก็ออกมาแต่ทีนี้เขาไม่คิดว่ามอเตอร์ไซค์เขามาเขามองไม่เห็นแล้วเ
1: ลย
3: บัดคือทางจากขาเข้าไปเป็นขาออกเขาน่าจะไปรับ
1: คือหมายถึงว่ารถข้ามฝั่งเลยเหรอคะ
3: ใช่ครับบัดขวางเลยครับบัดขวาง
1: โอ้ไปอยู่อีกฝั่งนึง
3: ครับไปอีกฝั่งเลยแต่ทีเนี้ยมันยังไม่พ้นยังไม่พ้น
1: ครับ
3: ขึ้นไปสองเลนครึ่ง
1: อ๋อนี่แปลว่าที่ติดเนี่ยมาจากรถคันนี้เลยไหมคุณบุญมีเพราะตอนนี้เห็นว่ามีรถสะสมแล้วค่ะ
3: ใช่ตอนนี้ต้องพูดรปภเขาปลูกให้ออกมา
1: แล้วมีใครเป็นอะไรไหมคะ
3: ไม่มีฮะไม่มีแต่เห็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่ไม่มีผู้โดยสาร
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก
1: ็
3: คงจะเจ็บไม่มากครับ
1: แต่ตรงนั้นถนนมันถนนเป็นเลนกี่เลนนะตรงนั้น
3: ทั้งหมดไปสองมาสอง
1: เอาไปสองมาสองไม่มีเกาะกลาง
3: ครับทีนี้ไม่มีเกาะกลาง
1: เข้าใจแล้วค่ะ
3: เขาโบกแล้วก็พอเขาออกมาโบกให้รถหยุดทีนี้รถมันก็หยุดเพราะรถติดนะครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ออกมาแต่ทีนี้ก็ไม่คิดว่ารถที่เขามาทางขวา
1: ค่ะ
3: ขวาเขามองไม่เห็นนะครับมอเตอร์ไซค
1: ์อันนี้แถวหน้าหมู่บ้านเลยไหมคะ
3: หน้าหมู่บ้านเขาเลยฮะคือมัน75แล้วก็หมู่บ้านเขาอยู่ฝั่งขวาเยอะเงินนิดๆเท่านั้นเอง
1: เนี่ยตอนนี้ท้ายแถวยาวแต่มันเป็นยาวในฝั่งขาเข้า
3: ใช่ถูก
1: ใช่ไหมอันนี้คือมาจากอุบัติเหตุใช่ไหมหรือว่าจริงๆมันก็ปกติมันก็รถเยอะอยู่แล้วด้วย
3: รถเยอะครับก็ไหลไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
3: เจ้าหน้าที่ด้วยนะคร
1: ับ ได้ตอนนี้ประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้แล้วค่ะคุณบุญมี
3: ครับไม่มีเจ
1: ้
3: าหน้าที่
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ประสานดูแลตรงนั้น
1: ค่ะ
3: ว่าต้องระวัง
1: อ่ะแล้วตอนนี้คุณบุญมีอยู่ตรงไหนแล้วออกมาเส้นประเสริฐมนุกิจแล้วไหมคะ
3: ออกมาประดิษฐ์บุญครับ
1: อ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างประเสริฐมนุกิจ
3: โทษทีครับ
1: ใช่ไหม
3: โล่งนะโล่งนะ
1: โล่งโอเคไปไปทางด้านไหนเข้าไปทางด้านของเกษตรหรือว่าออกไปคะ
3: เกษตรคร
1: ับ อ๋อโอเคค่ะ
3: รถคล่องตัวนะรถคล่องตัวทั้งเข้าทั้งออกเลย
1: ค่ะ
3: แล้วชะลอบ้างตรงไฟแดง
1: ค่ะ
3: เพราะว่ามหาวิทยาลัยเกษตรก็รถใช้เยอะใช้เยอะมันก็จะติดบ้างเป็นปกติอะผมถือว่าปกติ
1: ค่ะ
3: ในสถานที่ตรงนี้ถ้าไม่ติดก็โผล่เป็นอะไร
1: อันนี้มันแปลกละนอกจากช่วงเทศกาลหยุดยาวๆ
3: ใช
1: ่ค่ะ
3: ถ้ารถไม่ติดก็เป็นของแปลก
1: อืมใช่ใช่โอเคค่ะ
3: รถ
1: ที่ใช้
3: รถทุกวันนี้ก็ชินหมดแล้ว
1: ค่ะทำใจได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ได้ฮะใช่แต่ทุกวันที่คนทำงานทุกวัน
1: ค่ะ
3: จะแก้ตัวไม่ได้กับบริษัทนะว่ามาสายรถมันติดไม่ได้เลย
1: จริงจริงยกไว้ว่ามันเกิดเหตุอะไรที่มันฉุกเฉินมากจริงจริงอันนั้นนะทำความเข้าใจได
3: ้ครับครับเพราะว่าคนใช้รถทุกวันเนี่ยทานข้าวบนรถทั้งนั้นเลย
1: ค่ะ
3: ทานข้าวสวยกันบนรถทั้งนั้นเลย
1: นี่คือพฤติกรรมของคน ที่อยู่ในเมืองใหญ
3: ่ในเมืองใหญ่
1: ใช่ในเมืองใหญ่ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะคุณบุญมี
3: ครับขอบค
1: ุ
3: ณคร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวไปที่สายของทางรองสาวจราจรสภ.เมืองนนทบุรีนะคะร้อยตำรวจเอกวิทวัฒน์อัครเมธากิจค่ะรองสาวัฒน์สวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับผม
1: รองสาวัฒน์จะมีน้ำท่วมขังตรงไหนบ้างนะคะในพื้นที่ค่ะ
4: ในจุดพื้นที่ของเมืองนนท์นะสภ.เมืองนะครับไม่มีน้ำท่วมขัง
1: ไม่มีแล้วในพื้นที่เมืองนนท์ค่ะ
4: ตอนนี้เริ่มเข้าได้ดีการจราจรเริ่มคล่องตัวพิบูลสงครามเคลื่อนตัวได้ดีขึ้น
1: ม
4: าก
1: ค่ะ
4: ซึ่งระหว่างอาจจะติดขัดนิดนึง
1: ค่ะ
4: เหลือแค่2ช่องทาง
1: ค่ะคือติดมาจากชั้นในใช่ไหมคะจากเขตด้านใน
4: ครับคือของรัชดาของ
1: 3เซนอ่ะค่ะ
4: มันไม่มีปัญหานะครับมาลงเจอตาบดินก็ไม่มีท้ายแถวแล้ว
1: ค่ะ
4: ตลาดนนก็น้ำก็ไม่ท่วมคล่องตัวคร
1: ับ ทำไมวันนี้คล่องตัวไวจังฝั่งทางด้านของทางรองสาวัตร
4: เป็นเวลานักเรียนอาจจะบางส่วนมีสอบมีอะไรแล้วครับ
1: อ๋อแปลว่าไปกันไม่ได้เต็ม 100% ใช่ไหมคะ
4: ครับผม
1: ค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาวัตร
4: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะนี่เป็นพื้นที่ของทางสภ.เมืองนนทบุรีแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะนี่ถ้าดูเส้นทางต่อเนื่องให้แล้วกันเข้ามาฝั่งของถนนประชาราษฎร์สาย1อันนี้ก็คือเต็มพื้นที่นะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนน3เสนถนนทหารถนนพระราม5นะคะนี่เลยเต็มเลยแต่ว่าระหว่าง3เสนกับพระราม5ทางด้านของถนนพระราม5ดีกว่า3เสนนะฮะ3เสนเนี่ยจะดูนิ่งกว่าเยอะกว่านะคะแล้วก็คืออย่างฝั่งของ3เสนเนี่ยก็จะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาเนื่องจากว่ามันจะมีในส่วนของทางด้านของออฟฟิศหลายแห่งเหมือนกันนะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของถนนเส้นถนนราชวิถีนะคะ3เสนต่อเนื่องเข้ามาสุโขทัยเข้ามาราชวิถีเนี่ยนะคะก็ยังมีรถเยอะแล้วก็ในส่วนของสะพานกรุงธนอ่ะตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็จะเริ่มมีทายสะสมมาตั้งแต่ช่วงของก่อนถึงแยกบางพลัดก็คือสิรินธรแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้รถเนี่ยจะมากขึ้นจะแน่นขึ้นนะคะมากกว่าเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วอย่างฝั่งของขวนหาดลอยฟ้าบรมราชชนนีโอ้โหอันนี้ก็คือเต็มพื้นที่อย่างตรงช่วงโค้งซ้ายไปสะพานพระราม8อันนี้เต็มเลยนะคะในส่วนของสะพานทางด้านของขนาดลอยฟ้าบรมราชชนนีแต่ถ้าว่าตรงมาทางด้านของสมเด็จพระปิ่นเกล้าโอ้อันนี้ก็คือนิ่งอย่างที่บอกอะเพราะว่าตรงช่วงของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าอย่างตรงช่วงแถวแยกอรุณอมรินทร์นี่รถแน่นมาตั้งแต่เมื่อตอนช่วง6นาฬิกากว่าๆแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าว่าข้ามนะคะข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาอันนี้ก็จะใช้ได้นะคะก็คือจะตามกันมาได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นฝั่งของถนนราชดำเนินกลางนะคะถนนตะนาวถนนดีสอนะคะในช่วงเวลานี้เรียกว่าตามกันมาได้โดยตลอดเลยค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณนวพลจะมาทาง SOS นะคะก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุถนนจันทร์ตรงช่วงของปากซอยจันทร์26ค่ะเป็นรถตู้ชนคนซึ่งกำลังข้ามถนนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บผู้หญิงด้วยนะคะ1คนอยู่ในช่องทางด้านขวาซึ่งตอนที่คุณนวพลแจ้งมาทางเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะแล้วก็เส้นทางด้านของถนนบางกรวยไซน้อยนะคะช่วงก่อนถึงแยกหมู่บ้านบัวทองเคหะก่อนหน้านี้ชนกันทั้งหมด3คันเป็นรถเก๋งเป็นรถกระบะ2นะคะชนกันในช่องทางขวาแต่ว่าในเบื้องต้นจุดนี้ไม่มีรายงานของคนเจ็บแต่ว่ามันมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรคุณธวัชค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับน้องบุญยน
1: ต์คุณธวัชใช้เส้นมอเตอร์เวย์นะคะ
5: ครับผม
1: ค่ะ
5: เมื่อวานนี้น้ำตาตกเลยชั่วโมงครึ่ง
1: ช่วงเย็นเหรอคะ
5: ช่วงเช้าค่ะ
1: อ๋อช่วงเช้าอ๋อค่ะแล้ววันนี้ล่ะคะเป็นยังไงค่ะ
5: คนละม้วนเลยอ่ะ
1: วันนี้มาได้ดีกว่า
5: ใช่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยน้องพยนุช
1: ค่ะ
5: 9นี่คะแนนเต็ม10นี้ให้9เลยวันนี
1: ้เดี๋ยววันนี้ให้9ใช่ไหมเมื่อวานให้เท่าไหร่คะเมื่อวาน
5: เมื่อวานนี้ให้0เลยอ
1: ่ะอ๋อมันเป็นเหตุนะมันเหตุสุดวิสัยฝนมันหนัก
5: ใช่แล้วก็วันนี้น้ำก็ไม่มีท่วมขังนะ
1: ค่ะ
5: แล้วไม่มีเมื่อวานเนี่ยเขาติดตั้งแต่นู่นเลยต่างระดับอ่อนนุชเลยอ่ะ
1: แล้วตอนนี้อยู่ตรงช่วงไหนของคุณธวัชอยู่ตรงช่วงไหน
5: ตอนนี้ผมข้ามจากเมกามาบางไอ้ตรงโลตัสแล้วรามสองแล้ว
1: ค่ะ
5: ก็ยังคล่องตัวยังแบบเบิร์ดอ่ะวันนี้ไปมาเช้า
1: ด้วยวันนี้คือเผื่อใจเอาไว้ว่าจะเป็นอย่างเมื่อวานไหมคุณธวัช
5: ใช่ใช่ผมเลยออกตั้งแต่เจ็ดโมงอ่ะเมื่อวานเปิดไปหน่อยว่าออก7 โมงครึ่ง
1: ถึงที่หมายกี่โมงเมื่อวาน
5: 9 โมงครึ่ง
1: โอ้โหใช้เวลานานมากใช่ไหมคะ
5: ก็บอกแล้วว่ามันไปไหนไม่ได้ตรงนั้นพอเข้าไปแล้วเนี่ยมัน
1: จะกลับตัวกลับไม่ได้แล้ว
5: ใช่ใช่
1: ตรงอย่างเดียว
5: จะเข้าจะไหนก็ยังไงก็ไม่ได้ก็ต้องมา
1: โอเคแต่วันนี้แตกต่างนะคุณธวัชเดี๋ยวเพื่อนๆที่ตามหลังมาจะได้สบายใจได้
5: ใช่ใช่บอกเลยบอกให้รีบมาเลยตอนนี้สาย9เนี่ย
1: ค่ะตอนนี้คือแสงแดดมาแล้วใช่ไหมคะโซนแถวทางนั้นมาเต็มแล้วนะคะ
5: แล้วทางชลบุรีทางอะไรเนี่ยก็ยังมีกลุ่มเมฆหนาๆ หนาอยู่นะ
1: ค่ะ
5: เริ่มมีเมฆก่อตัว
1: ค่ะช่วงหน้าฝนต้องเจอฝนแต่ว่าให้หนักมากถ้ามีถึง
5: ได
1: ้น้ำท่วมก็ไม่ไหวค่ะ
5: อย่างโชคดีเลยนะน้องปุญญนุช
1: พ
5: อเข้าบ้านเสร็จปุ๊บโอ้โหฝนก็กระหน่ำมาแบบไอดีโฟเลยแบบมืด
1: ค่ะ
5: นั่นแหละผมถือว่าโชคดีเมื่อวานเนี่ยตอนเช้าโชคร้ายไปละเย็นก็เลยโชคดี
1: ไม่เราอยากใช้คำว่าโชคดีโชคร้ายเป็นเรื่องของจังหวะของเวลาค่ะนะคะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะคุณธวัช
5: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษปาวันนี้กันค่ะ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้สวัสดีค่ะคุณบุษบงค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะวันพุธที่16กันยายนนะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงตลอดทั้งคืนเลยก็ได้นะคะในกรุงเทพมหานครก็ฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะฝนตกหนักต่อเนื่องเลยขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้ตอนช่วง4 ทุ่มที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเขาเกิดฝนตกหนักนะคะทำให้ต้องมีการประกาศเตือนภัยและให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยเนื่องจากระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีสั่งการเร่งประเมินสถานการณ์ฝนและระดับน้ำพร้อมทั้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยนะคะโดยนายชัยนรงค์ผู้วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มีการประกาศเตือนแจ้งเตือนภัยในพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวและบ้านขอนตำบลปัวอำเภอปัวนะคะต่อและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนี่ยเข้าไปปฏิบัติการทันทีแจ้งเตือนผู้ใหญ่บ้านทุกแห่งนะคะในพื้นที่เสี่ยง ภัยให้ประกาศเสียงตามสายแจ้งเตือนประชาชนด้วยส่งกำลังพลพร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่32ลงพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยในพื้นที่บ้านขอนนะคะรวมไปถึงให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ตอนนี้ภาพยังไม่ค่อยมานะคะอันนี้เป็นภาพเก่าที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่19สิงหาคมนะคะแล้วก็เป็นภาพเรดาร
1: ์
7: ของจังหวัดน่านนะ
1: คะ
7: ในส่วนของกรุงเทพมหานครเองเมื่อสักครู่นี้เองนะคะทางด้านของกรุงเทพมหานครมีการเผยแพร่ข่าวนะคะเกี่ยวกับฝนตกหนักในกรุงเทพตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ตลอดทั้งคืนหลายพื้นที่มีฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก32จุดนะคะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เร่งระบายน้ำเปิดทางน้ำและเก็บขยะที่ขีดขวางทางระบายน้ำดูแลความปลอดภัยอำนวยความการจราจรให้ประชาชนตลอดช่วงที่มีฝนตกน้ำท่วมถึงการจราจรนะคะจนสถานการณ์คลี่คลายกรุงเทพมหานครแจ้งว่าสถานการณ์คลี่คลายน้ำแห้งครบทุกจุดในเวลา 23:00 นของเมื่อคืนนี้นะคะถนนสายหลักกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ 5:30 นเป็นต้นมาท้องฟ้าโปร่งไม่มีกลุ่มฝนถนนสายหลักพร้อมเดินทางในแล้วก็กรุงเทพมหานครยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะ
1: คะ
7: แล้วก็เฝ้าระวังทุกจุดหากเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันนะคะโดยจุดที่น้ำท่วมเมื่อคืนนี้แล้วก็เร่งระบายจนแห้งนะคะนั่นก็คือโชคชัย4น้ำแห้งตอน 3:40 นะคะถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญน้ำแห้งตอน 3:50 ถนนศรีสุริยาน้ำแห้งตอน 4:00 ถนนประชาอุทิศน้ำแห้งตอน 4:15 แล้วก็ถนนสุขสวัสดิ์น้ำแห้งตอน 5:00 นะคะโดยปริมาณฝนสะสมสูงสุดนะคะ6ชั่วโมงที่ตกหนักก็คือเขตบางรักค่ะ72มิลลิเมตรนะคะรองลงมาเป็นธนบุรี 71.5 มิลลิเมตรและพญาไท 68.5 มิลลิเมตรนะ
1: คะ
7: ก็กทม.ก็บอกว่าพร้อมรับมือนะคะอันนี้ก็หวังว่าเพ
1: ื
7: ่อนจะน้อยหน่อยนะเพื่อนน้อยหน่อยก็ดีแถวบ้านก็ตกหนักมากนะแต
1: ่ว่า
7: เขตตอนออกอย่างเราเนา
1: ะ
7: ตกหนักแบบแต่ว่าไม่แช่ไงก็ตกหนักแล้วก็ไปตามลมก็ยังดีถ้าแช่นี่ก็เราก็ไม่น้อยหน้าเขานะคะก็เขาจะเข้าบ้านแล้วล่ะนะก็จะเข้าบ้านแล้วก็ตกหลังจริงนะคะซึ่ง
1: วันนี้ก็จะหนักวันนี้จะหนักเหมือนแต่วันนี้จะเบากว่าเมื่อวานนิดหนึ่งเมื่อช่วงเช้า
7: ค
1: ุ
7: ณเดี๋ยวคุณเดี๋ยวถึงแล้วนิดเดียวเอาหน่อยเอาถือว่าวันนี้เราช่วยกันดูแลโลกใบนี้ด้วยแล้วกันเพราะว่ายังเป็นวันโอโซนโลกด้วยนะคะเป็นวันโอโซนโลกท้องฟ้าจะสดใสนะคะเพราะฉะนั้นจะให้สดใสแบบนี้ไปนานๆก็ต้องดูที่ชั้นโอโซนต้องแข็งแรงด้วยนะคะซึ่งเรามีส่วนช่วยในการปกป้องแล้วก็พื้นฟูด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนทำลายโลกนั่นแหละเองนะคะอันนี้ก็รักเองเพราะว่ามันกระทบเราโดยตรงเลย
1: เราจะรับเต็มๆเพราะว่าเราไปทำลายเขาก่อนเลยเขาก็เลยคืนกลับมาให้เรา
7: เขาบอกว่าผลของการกระทำนะไม่ใช่ผลกรรมนะ
1: ใช่ผลของการกระทำ
7: การกระทำนะคะมาดูกันต่ออันนี้ก็ผลของการกระทำเหมือนกันอะเลือกสว.หัวไม่หัวยังไงเม
1: ื่
7: อวานนี้ต้องฟังเสียงข้างน้อยบ้าง
1: ช่วงเย็น
7: ข้างน้อยเขาบอกว่าทนไม่ได้ที่ประธานกกต.ที่บอกว่าเราคุยกันแล้วว่าจะชี้แจงจะพูดในแต่ละข้อหาหรือว่าเป็นยังไงมติกกต.มีเสียงเท่าไหร่แต่ไม่ได้ใช้พูดแบบแถลงวันนั้นนะ
1: คะ
7: ก็เลยส่งผลทำให้นายสุทธิโชติอินทราวิเศษกรรมการการเลือกตั้งนะคะเป็นกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะก็ยอมรับว่าตัวเองกับนายชัยนครชัยนะคะเป็นเสียงข้างน้อยก็มองว่าพยานหลักฐานค่อนข้างเชื่อถือได้และต้องมองบริบทว่าการกระทำครั้งนี้ไม่ได้ทำจุดเดียวแต่มันกระจายไปทั้งประเทศที่เราจับได้ไล่ทันก็มีหลายจุดเช่นนครศรีธรรมราชภ
1: ู
7: เก็ตหนองบัวลำพูอ
1: ุ
7: ทัยธานีนะคะนครสวรรค์แล้วก็สุโขทัยนะคะที่จับได้ไล่ทันที่มาประชุมกันตามโรงแรมเพ
1: ื
7: ่อทำโพยพอจับได้ว่ามี12โพยผู้ที่ได้อันดับ1ถึง7ก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในโพยทั้ง12แผ่นท
1: ั้
7: งนั้นนะคะโดยกลุ่มคนทำโพยก็ถูกลงโทษไปแล้วมันแสดงให้เห็นว่าการกระทำโพยเป็นการทุจริตเลือกตั้งและอาจเข้าข่ายอาญาว่าด้วยมาตรา77วรรค1นะ
1: คะ
7: ซึ่งทุกพื้นที่ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองพรรคเดียวเท่านั้นไม่มีพรรคการเมืองอื่นแทรกเลยนะคะแล้วก็ยังมีหลักฐานเรื่องเบอร์โทรศัพท์เส้นทางเส้นเงินที่ยึดโยงกันระหว่างสมาชิกพรรคกับกรรมการบริหารพรรคส.ส.รวมไปถึงหลักฐานหลังประกาศผลสว.ที่มีการนัดประชุมสว.ประกาศใหม่ นะที่โรงแรมในกรุงเทพเมื่อวันที่21นะคะหลังการเลือกตั้งปีที่แล้วนะก็กำหนดตัวประธานรองประธานพยานซึ่งเป็นเลขาเป็นอดีตทีมงานรัฐมนตรีสสยืนยันว่ามีการสั่งเก็บโทรศัพท์และพบคนสำคัญของพรรคเดินออกมาความเห็นเสียงข้างน้อยจึงเห็นได้ว่าพฤติการทั้งหมดประกอบกันเข้าข่ายสนับสนุนหรือทำให้เหตุการณ์ทำให้เกิดเหตุการณ์ทำโพยในความผิดข้อหาที่1และ2ต้องไปด้วยกันคะนอกจากนั้นนอกจากพยานปากที่16แล้วปรากฏว่ายังมีพยานปากอื่นด้วยนะเช่นนายดิเรกพรสิงห์มาที่ให้การสอดคล้องกันซึ่งบอกว่ามันเป็นพิรุธเพราะว่าตัวพยานเป็นถึงสสผู้มากบารมีในขณะนั้นอ
1: ี
7: กคนก็เป็นพ่อตาหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่ใครจะกล้าไปข่มขู่และกลับมายื่นคำให้การเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2568ซึ่งทิ้งช่วงเวลานานมากมองแล้วภาพรวมเหมือนการมองช้างทั้งตัวเสียงข้างน้อยจึงเห็นควรรวบรวมร่างพยานหลักฐานและมองว่ามีความผิดจริง
1: นี่คนนี้ก็เลยไปคนประว
7: ั
1: ติ
7: ออกมาม
1: ีคนไปคนประวัติกันเยอะเลยอดีตผู้พิพากษา
7: ก็ใครคะ
1: คุณสิทธิโชค
7: ทั้งนั้นใช่ไหม
1: ใช่
7: เพราะว่าแต่ละคนหมายอีกคนเป็นประธานก็เป็นผู้ภาคสามกันที่ออกมาแถลงนะคะดีบอกว่าการออกมาเปิดเผยของมติเสียงข้างน้อยวันนี้เป็นเพราะว่าต้องการตัวเองหรือเปล่านะคะนายสิทธิโชคก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องป้องกันตัวเองถึงฟ้องไปผมก็มีหลักฐานว่าในการลงมติผมลงอย่างไรผมเขียนเหตุผลประกอบไว้อย่างชัดเจนยึดโยงพยานหลักฐานจับต้องได้คำนองคำวินิจฉัยสั้นๆแบบที่ศาลเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมติที่ออกมารวม77คนมีเอกสารบางกลุ่มในส่วนสว.ตัวจริงมติ4-3เสียงข้างน้อยยืนพื้น2เสียงรวมอีก2เสียงเป็น4เสียงส่วนเอกสารจริงๆคือกลุ่มที่ไม่ใช่สว.ตัวจริงแต่เป็นบล็อกโหวตเตอร์ที่มีเส้นทางชัดเงินเส้นทางการเงินชัดเจนหนีไม่ออกอันนี้กกต.ทุกคนเห็นตรงกันว่าต้องลงโทษนะคะนอกจากนั้นยังขอให้กลับไปดูกล้องวงจรปิดวันเลือกตั้งระดับประเทศวันเลือกระดับประเทศนะคะ26มิถุนายนด้วยว่าจะเห็นผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ดึงโพย20ช่องออกมาลอกแสดงว่าโพยมีอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่คณะที่26มาทำขึ้นเองและบางคนก็ถ่ายรูปโพยติดอยู่ในโทรศัพท์ตัวเองพนักงานสืบสวนขอดูก็เจอพร้อมบันทึกวันไว้ชัดเจนด้วยนะคะแม้ว่าการออกมาครั้งนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมติของกกต.ได้ก็เว้นแต่ว่าในชั้นศาลฎีกาอาจจะให้ทำการไต่สวนและรวบรวมหลักฐานทั้งหมดในสำนวนไปดูซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจและอำนาจของศาลหากผู้เสียหายยื่นคำร้องต่อศาลเองศาลก็อาจใช้หลักความเป็นธรรมในการพิจารณานะคะพอทางด้านของสว.ของกกต.เสียงข้างน้อยออกมาแถลงแบบนี
1: ้
7: ทางด้านกกต.ก็ออกมติออกมาเลยนะเปิดโพยเลยไอ้นี่เปิดโพยที่ปิดเปิดมติค่ะในการไต่สวนเลือกสว.นะคะก็บอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาสำหรับผู้ถูกร้อง21รายผลการลงมติก็คือมติเอกฉันท์7รายมติ6-1 2รายมติ5-2 12รายส่วนข้อกล่าวหาที่2นะคะผู้สมัครใดยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อได้การรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากกต.มีเสียงข้างมาก5-2ไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญา140รายค่ะ
1: ค่ะ
7: อันนี้เขาเปิดโพยออกมาแล้วก็มีรายชื่อให้ดูด้วยนะคะก็มีพรรคภูมิใจไทยทั้งนั้นแหละตั้งแต่หัวหน้าพรรคไล่เรียงลงมาแล้วก็ผู้ที่เป็นพ่อใหญ่ของพรรคก็ด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องไปด้วยอันนั้นได้โดนมติเอกฉันท์เลยค่ะไม่ดำเนินคดีนะมาดูกันต่อเรื่องราวของประเทศไทยกับกัมพูชาเมื่อวานนี้เป็นการประชุมนัดแรกระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะคะภายใต้กับคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาในประเด็นที่น่าสนใจซึ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือทางด้านของนายเสียศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แถลงต่อที่ประชุมนะคะว่าสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเนี่ยก็คือคำนึงในเรื่องของเหตุการณ์ที่นำมาสู่ความขัดแย้งตั้งแต่ตอนที่กัมพูชาจงใจปล่อยบทสนทนาส่วนตัวทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศและจรวดของกัมพูชาตกใส่และภาคชีวิตพลเรือนไทยผู้บริสุทธิ์และตอนทหารไทยที่ต้องสูญเสียขาจากทุ่นระเบิดที่กัมพูชาวางไว้ซึ่งในเวลาเหล่านั้นการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ที่ไหนนะคะโดยนอกจากนั้นนะคะยังมองว่าประเด็นที่มีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ได้อยู่ในช่วงเวลาท้าทายความขัดแย้งได้บั่นทอนความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างความสูญเสียอย่างมากต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายสิ่งที่สำคัญก็คือน่าเสียดายกัมพูชาไม่เคยให้โอกาสอย่างแท้จริงในแนวทางการทูตและในมุมมองของไทยสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอย่างต่อเนื่องของกัมพูชาแทนที่จะเข้าร่วมพูดคุยแบบทวิภาคีอย่างจริงจังและเต็มที่กัมพูชากับกล่าวร้ายประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่าโดยนำเสนอเรื่องราวที่เป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงกล่าวหาประเทศไทยแบบไม่มีมูลแทบทุกวันรวมถึงในเวทีระหว่างประเทศคุยแบบทวิภาคีอย่างจริงจังและเต็มที่กัมพูชากับกล่าวร้ายประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่าโดยนำเสนอเรื่องราวที่เป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงกล่าวหาประเทศไทยแบบ

0: ความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองฝ่ายไม่ควรถูกนำมาเป็นข้อต่อรองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองระยะสั้นนะคะแล้วก็บอกว่าตลอด25ปีเราสามารถจัดประชุมอย่างเป็นทางการได้เพียง2ครั้งเท่านั้นสำหรับ MOU 44ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดความคืบหน้าที่จะเป็นรูปธรรมทำให้ประเทศไทยจึงเลือกเริ่มเจรจาครั้งใหม่และการเข้าเป็นสัตยาบันของ UN ของภาคีครั้งนี้ของกัมพูชาเองก็เป็นโอกาสที่จะได้มีการเริ่มเจรจากันอีกครั้งบนพื้นฐานทางกฎหมายเดียวกันที่มีความมั่นคงนะคะดังนั้นการที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยื่นกระบวนการนี้นะคะไทยก็บอกว่าขอบเขตกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไทยจึงขอยืนยันอีกครั้งว่าเขตทางทะเลของไทยเป็นไปตามที่ปรากฏในพระบรมราชโองการวันที่18พฤษภาคม2516เราไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินไปกว่าการปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยจึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะโดยย้ำว่ากระบวนการประนอมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดงทางบกรวมถึงเกาะกูดประเทศไทยปฏิเสธเส้นไหลเขตไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ซึ่งปราศจากพื้นฐานทางกฎหมายนะคะและมองว่าการพัฒนาการและผลของกระบวนการประนอมครั้งนี้จะมีนัยยะสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในอนาคตกระบวนการนี้ไม่ใช่การทูตแบบที่ต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้โดยสิ้นเชิงและย้ำว่าประเทศไทยยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ไทยจะปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของเราอย่างมั่นคงค่ะ
1: ช
0: ั
1: ดเจน
0: ตอบหน้ากันไปเลยนะคะไม่ต้องมีอะไรประนีประนอมกันต่อไปละนะอีกคนนึงก็ตลอดเวลาอีกคนนึงก็ต้องมานั่งแก้ข่าวแก้ข่าวแก้ข่าวตลอดเวลาด้วยเหมือนกันนะคะแต่จริงๆเราต้องเล่นเชิงลุกบ้างแหละเราก็ยังจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยตั้งแต่ความขัดแย้งมันเริ่มต้นขึ้นนะคะส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากที่ซาอุดีอาระเบียระงับการขนส่งน้ำมันที่ศูนย์กลางส่งออกยาบูในทะเลแดงหลังถูกกลุ่มฮูตีล็อกเป้าโจมตีทำให้เวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนตุลาคมนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น4.44 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะต่อบาร์เรลติดที่ระดับ105.83 เหรียญต่อบาร์เรลเบนซ์ทะเลเหนือเพิ่มขึ้น3.07 เหรียญค่ะติดที่108.75 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะซึ่งเป็นสัญญาราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงสุดนับตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมส่วนราคาทองคำในตลาดโลกก็ลดลงต่อเนื่องจากการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรวมไปถึงการประชุมว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ทำให้ราคาทองคำลดลง 19.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ติดที่ระดับ 4,332.80 เหรียญต่อออนซ์นะคะราคาน้ำมันราคาหุ้นในตลาดนิวยอร์กนะคะหุ้นดาวโจนส์ลดลงไป 328.09 จุดติดที่ 52,093.11 จุด S&P 500ลดลงไป 34.24 จุดอยู่ที่ 7,585.73 จุดแล้วก็ Nasdaq ลดลงไป 204.84 จุดอยู่ที่ระดับ 25,981.57 จุดค่ะแล้วก็องค์การการค้าโลกออกมาเตือนนะคะว่าสงครามอิหร่านและภาษีสหรัฐจะส่งผลกระทบต่อการค้าทั่วโลกปิดท้ายสำหรับใครที่เรียนที่นักเรียนนอกนักเรียนต่างชาติที่ไปเรียนที่สหรัฐนะคะโดยทางด้านของศาลรัฐบาลกลางเมืองมอสซันมีคำสั่งระงับการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จำกัดระยะเวลาที่นักศึกษาต่างชาติและผู้สื่อข่าวต่างชาติสามารถพำนักในสหรัฐได้นะคะโดยคำพิพากษาดังกล่าวเข้าข้างกลุ่มสหภาพแรงงานและองค์กรด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งยื่นฟ้องคัดค้านกฎของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาซูคูมนะคะโดยบอกว่าโดยผู้พิพากษาบอกว่ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาซูคูมเนี่ยอ้างเรื่องความมั่นคงของชาติและการป้องกันการช่อโกงด้านวีซ่าแต่กลับไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเหมาะสมนะคะซึ่งกฎดังกล่าวทางด้านของDHS ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่า F และผู้ที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยนที่ถือวีซ่า J พำนักในสหรัฐได้สูงสุด4ปีส่วนผู้สื่อข่าวต่างชาติที่ถือวีซ่า I สามารถเดิมเนี่ยสามารถพำนักได้หลายปีแต่ปัจจุบันเนี่ยถูกจำกัดเหลือไม่เกิน240วันนะคะซึ่งคำพิพากษาเนี่ยมีขึ้นเมื่อวันที่15กันยายน1วันก่อนที่กฎหมายจะเริ่มมีผลนะคะซึ่งคำสั่งของศาลครั้งนี้ทำให้ระบบเดิมที่เปิดทางให้นักศึกษาต่างชาติเข้าพำนักในสหรัฐตามระยะเวลาสถานะวีซ่ายังมีผลต่อไปค่ะจนกว่าจะมีความคืบหน้าในการพิจารณา

0: คดีนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่รออยู่ว่าจะเอายังไงนะคะจะเป็นไปทางไหนดีนะ
1: คะ
0: อันนี้ก็อัปเดตสถานการณ์กันเพิ่มเติมสำหรับความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
0: เต็มๆค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
5: ลุกค่ะเทวดา

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
6: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
7: ไม่เอาอ่ะ
6: งั้นไปคาเฟ
7: ่ไม่อยาก
6: ไปกินหมูกระทะ
7: กลัวอ้วน
6: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
8: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
9: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
10: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
11: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: มีแจ้งนะคะของคุณอาทิตย์ค่ะคุณอาทิตย์บอกว่าใช้ทางพิเศษการจนาพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์นะคะช่วงด่านถนนเทพารักษ์มุ่งหน้าด่านบางแก้วแล้วบอกว่าคือรถน่ะจอดติดนิ่งนานตรงช่วงของทางเข้าด่านนะคะด่านจ่ายเงินบางแก้วนะคะบอกว่าติดมากว่า40นาทีไม่ขยับเลยไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรไหมนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณอาทิตย์จะอยู่ตรงจุดเดิมไหมคือคุณอาทิตย์ได้แจ้งมาตอนช่วง 7:46 นาทีตอนนี้ 7:55 นาทีถ้าหากว่าใครนะคะใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้หรือว่าคุณอาทิตย์ถ้าหากว่าพอจะทราบสาเหตุแล้วนี่ก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจา1808นะคะคือถ้าหากว่าติดนิ่งๆแบบไม่ขยับ40นาทีอันนี้มันผิดปกติมากๆไม่แน่ใจว่ามันมีเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรยังไงไหมนะคะฝากตรงจุดนี้ด้วยแล้วก็คุณวิมลเนี่ยค่ะแจ้งบอกว่าใช้เส้นสุขุมวิทในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ตรงแถวหน้าเอ็มฟอร์เทียมีอุบัติเหตุแล้วก็จุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะตอนที่คุณวิมลแจ้งมาทางเราก็เลยได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่เป็นพื้นที่ของทางสน.ทองหล่อค่ะก็เลยทราบว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะระหว่างรถเมล์กับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็บอกว่ามีผลในเรื่องของการจราจรแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีอุบัติเหตุนะคะถนนกาญจนาภิเษกตรงช่วงของกิโลเมตรที่63เห็นบอกว่าเป็นรถชนกันหลายคันแล้วก็ขวางทุกช่องทางนะคะอันนี้จะเป็นฝั่งที่มุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับบางปะอินอันนี้น่าจะเป็นจุดที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับตรงช่วงของทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของบางนาที่คุณอาทิตย์ติดนิ่งๆอยู่ไหมนะคะอันนี้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีอุบัติเหตุอยู่จุดนึงที่รับแจ้งมานะคะแล้วก็จะอยู่ในส่วนของเส้นวงแหวนตะวันออกนะคะชนกันหลายคันเจ้าหน้าที่ทราบแล้วใช่ล่ะเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อเนื่องมากับทางด้านของเส้นทางนะคะทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์ด้วยนะคะใครผ่านมีอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้ค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับข่าวเด็ดประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอะ
8: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ยังติดตามความเคลื่อนไหวหลังกกต.มีมติคดีหัวสว.วันนี้กลุ่มสว.สำรองนัดยื่นฟ้องศาลฎีกาคัดค้านคำวินิจฉัยมติกกต.และการประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ยังต้องติดตามว่าจะล่มอีกหรือไม่หลังล้มมาแล้ว10ครั้งและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: ยังก่อติดความเคลื่อนไหวที่สำนักงานกกต.หลังจากนายสิทธิโชติอินทรวิเศษหนึ่งในกกต.ออกมายอมรับว่าตนเองเป็นเสียงข้างน้อยในคดีโกงเลือกสว.และต้องติดตามฝากของทั้งไอลอว์และทั้งพรรคประชาชนเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องคดีโกงเลือกสว.ขณะที่เวลา 10:00 น.กลุ่มสว.สำรองยื่นฟ้องศาลฎีกาสนามหลวงคัดค้านคำวินิจฉัยมติกกต.ระบุวินิจฉัยโดยไม่สุจริตโดยทางกลุ่มเห็นว่าข้อกล่าวหาที่3ที่ต้องสั่งฟ้องทั้ง138คนแต่กกต.ส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นสว26รายเท่านั้นทั้งที่เป็นการทำโพยชี้นำส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์และเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 13:30 น.ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอภิทัศน์ วรโรจน์ เจริญเดชหรือเบนซ์ เลสซิ่งจะเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ขอให้ตรวจสอบประเด็นพ่อลูกตาทิพย์จากกรณีคลิปเด็กปิดตาขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะทั้งนี้ก็ขอให้สร้างบรรทัดฐานทางสังคมทั้งเรื่องของการคุ้มครองสวัสดิภาพและสิทธิเด็กความปลอดภัยบนท้องถนนของสาธารณะและการป้องปรามพฤติกรรมเรียนแบบที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้และวันนี้จับตาประชุมบอร์ดกสทช.หลังประชุมร่มต่อเนื่อง10ครั้งแล้วในประเด็นเกี่ยวกับความเห็นต่างเรื่องสถานะของประธานกสทช.ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.อิฐธนินทร์ บุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าอันทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกันนี่
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: ท่านต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีของเส้นทางนะคะทางด้านของวงแหวนตะวันออกค่ะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับบางพลีตรงช่วงกิโลเมตร63ชนกันหลายคันนะคะแล้วก็หวางทุกช่องทางนะไป1 2 3 4 5 5คันไปอย่างต่ำเดี๋ยวไปสอบถามรายละเอียดเรื่องนี้นะคะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าใครที่ใช้เส้นทางเนี้ยแล้วมีเพิ่มเติมกันได้แต่ว่ามันมีผลติดพันต่อเนื่องไปกับทางด้านของเส้นทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์ด้วยนะคะไปที่คุณพรพิพัฒน์ทองสามจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณพรพิพัฒน์
2: สวัสดีครับคุณปุญญนุชแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายครับ
1: เขาบอกว่าด่านบางแก้วนิ่งๆอยู่เป็น40-30นาทีเลยนะคะอันนี้จากอุบัติเหตุบางแห่งใช่ไหม
2: ใช่ครับผมพอดีเมื่อสักครู่นี้ครับผมมีเหตุกรณีอุบัติเหตุนะครับช่วงบริเวณเข้าด่วนของมอเตอร์เวย์ไปแล้วครับผมแต่ทีเนี้ยก็จุดดังกล่าวเนี่ยที่ได้รับแจ้งมาเบื้องต้นมีรถอุบัติเหตุประมาณ 6-7 คันนะครับแล้วก็กีดขวางทุกช่องทางครับทำให้มีท้ายสะสมเข้ามาในเขตของทางด่วนก็ประมาณสัก4กิโลเมตรแล้วครับแต่เบื้องต้นตอนนี้ครับก่อนหน้านี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของกู้ภัยของทางด่วนแล้วก็กู้ภัยทางหลวงครับผมตอนนี้อยู่ที่หน้างานแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เปิดการจราจรได้1ช่องทางแล้วครับคาดว่าน่าจะอีกสักครู่น่าจะดำเนินการเรียบร้อยครับผม
1: แล้วเขาบอกไหมว่าเปิดในช่องเลนไหนซ้ายหรือว่าขวา
2: อ๋อตอนนี้เปิดช่องทางซ้ายแล้วครับผม
1: เลนซ้ายใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ทางเจ้าที่กรมทางหลวงก็อยู่ที่หน้างานแล้วก็มีการดำเนินการช่วยเหลือเคลียร์รถเข้ามาไว้ช่องทางขวาครับผมเพราะว่าเหตุเกิดก็คือที่เห็นตามภาพครับก็คือจะชนกันช่องทางขวาซะส่วนใหญ่ก็เลยนำมาไว้ทางขวาก่อนแล้วก็เปิดช่องทางซ้ายแล้วก็ช่องทางฉุกเฉินครับผม
1: แต่ไม่น่าจะมีคนเจ็บนะจุดนี้ด้วย
2: ใช่ครับเพราะว่าตรงนั้นเลนมีแค่2เลนนะครับแล้วก็มีช่องฉุกเฉินนิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
2: ใช่เลยทำให้มีรถสะสมมากแล้วก็ตอนนี้ท้ายเข้ามาในของเขตทางด่วนแล้วครับ
1: เพราะฉะนั้นที่มีคุณผู้ฟังบอกว่าเนี่ยติดอยู่มากกว่า40นาทีตรงทางเข้าด่านจ่ายเงินบางแก้วนี่มาจากสาเหตุนี้เลย
2: ใช่ครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเบื้องต้นก็ที่เห็นจากภาพตอนนี้ก็คือเริ่มเคลียร์รถแล้วครับผมแต่น่าจะใช้เวลาอีกสักครู่นึงครับต้องรอทางรถกู้ภัยมาดำเนินการยกคนที่ขวางก่อนนะครับ
1: นี่ดูชนกันแรงเหมือนกันนะฮะหมายถึงว่าพอชนแล้วแบบต่อกันแล้วก็หมุน
2: นะครับที่จากภาพน่าจะเป็นชนตามลำดับอะครับผมก็คือเหมือนกับชนจากด้านหลังแล้วก็ต่อเนื่องไปข้างหน้าครับแต่เบื้องต้นยังไม่รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอะครับผมตอนนี้ครับ
1: ค่ะโอเคได้ทราบเป็นข้อมูลกันสำหรับคนที่ก่อนหน้านี้อาจจะงงว่าเกิดอะไรขึ้นมันได้นิ่งๆมากขนาดนั้นนะคะค่ะแล้วในสายทางอื่นๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณพรพิพัฒน์
2: ครับผมในส่วนสายทางอื่นๆนะครับผมเริ่มจากสายทางเฉลิมมหานครก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับจากดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางต่างจากท่าเรือนะครับเวลานี้หน้าด่านดินแดงก็สะสมเลยครับผมปัญหามาจากช่วงบริเวณทางลงเพลินจิตครับที่มีปริมาณรถมากส่วนมุ่งหน้าไปทางลาดบอนไก่ครับก็เคลื่อนตัวได้ดีเลยครับผมแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปทางต่างจากท่าเรือก็ถือว่าคล่องตัวบริษัทกลับกันนะครับขาออกเมืองเวลานี้ก็รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับมุ่งหน้าไปทางลงดินแดงก็คล่องตัวครับในส่วนจากดาวคะนองครับมุ่งหน้าเข้ามาทางต่างจากท่าเรือเวลานี้ได้หลันดาวคะนองก็สะสมประมาณสัก4กิโลเมตรนะครับจะผ่านจุดนี้ไปแล้วก็คล่องตัวเลยครับ จะมีมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณเหนือด่านเลียบแม่น้ำนะครับผมแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างจากท่าเรือผู้ฟังกลับกันค่ะออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวแล้วครับในส่วนจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างจากท่าเรือเวลานี้ก็สะสมหน้าด่านประมาณสัก200เมตรครับ ผ่านด่านแล้วก็ต่อเนื่องตู้ปัญหามาจากช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือที่มีปริมาณรถมากครับผมจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีอีกครั้งก็ช่วงตั้งแต่บริเวณทางขึ้นท่าเรือครับผมแล้วก็มุ่งหน้าเข้าต่างระดับครับคนที่ฟังกลับกันขาออกเมืองก็คล่องตัวครับในส่วนสายสีรัตนะครับแจ้งวัฒนะกำมวันมุ่งหน้าเข้าจากประชาชื่นตอนนี้คล่องตัวแล้วครับผมส่วนมุ่งหน้าเข้าไปถนนรัชดาช่วงนี้ท้ายสะสมบริเวณประมาณสัก700เมตรครับแล้วก็ส่วนมุ่งหน้าไปทางต่างระดับเพื่อไทยครับ
1: ค
2: ันสุดท้ายแต่ชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณโค้งบางซื่อนะครับผมแล้วก็จะหนาแน่นยาวไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับเพื่อไทยเลยครับคนที่ฟังกับการขาออกเมืองตอนนี้คล้องตัวแล้วครับในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ครับมุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ตอนนี้ก็จะสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าด่านศรีนครินทร์มาเลยครับแล้วก็จะยาวไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงพระราม9ครับที่สะสมมาจากพื้นราบนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าด่านอโศก4ก็ยังถือว่าคล้องตัวครับ ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะมาสะสมอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วก็ต่อเนื่องยาวจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทครับผู้ฟังกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวแล้วครับในส่วนต่างระดับบางโคครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทเวลานี้คล่องตัวเช่นกันครับผู้ฟังกับการจะชะลอตัวช่วงทางลงยมราชนะครับท้ายสะสมมาอยู่ช่วงบริเวณกลางป่าด้านบนแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงของลำโพงก็สะสมช่วงกลางป่าเช่นกันครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางต่างระดับบางโคตอนนี้ก็คล่องตัวในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับหน้าด่านจตุโชตนะครับท้ายสะสมอยู่ช่วงบริเวณเชิงทางลงต่างระดับนะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางรามินทาจะมีมาสะสมอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนเกษตรนวมินแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นโยธินนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงลาดพร้าวก็คล่องตัวครับมุ่งหน้าไปทางอัดลงนะครับผมก็มีชะลอตัวแค่ช่วงทางลงพระรามเก้าเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางพัฒนาการนะครับผมก็ยังถือว่าคล่องตัว ส่วนก่อนเข้าด่านอัดลงนะครับก็มีท้ายสะสมมาจากช่วงบริเวณจะมุ่งหน้าไปทางลงท่าเรือนะครับ ที่สะสมมาจากสายเฉลิมมหานครนะครับ แล้วก็ในฝั่งกับการขาออกมันก็คล่องตัวในส่วนสายบุรพาวิถีครับจากชลบุรีครับมุ่งหน้ามาทางบางนาตอนนี้ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับผมแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองก็คล่องตัวครับในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนนะครับตอนนี้ก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับส่วนในฝั่งกับการขาเข้านะครับผมก็จะเริ่มชะลอตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงทางขึ้นบางคูนะครับแล้วก็จะสะสมมาจนไปถึงช่วงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางร่วมปู่เจ้าวันนี้คล่องตัวครับแล้วก็จะมีท้ายสะสมอีกครั้งนะครับช่วงบริเวณก่อนถึงทางลงเทพารักษ์นะครับปัญหาสะสมมาจากช่วงทางออกมุ่งหน้าไปทางเชื่อมของมอเตอร์เวย์ครับผมที่มีอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ที่แจ้งกันไปนะครับท้ายก็สะสมประมาณสัก4กิโลเมตรนะครับจากอุบัติเหตุแล้วก็ท้ายยาวมาจนถึงตรงนี้เลยครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะครับผมเวลานี้ก็เหมือนจะเปิดการจราจรช่องทางซ้ายแล้วก็ช่องทางฉุกเฉินนะครับได้เต็มช่องทางแล้วก็ปิดขวางแค่ช่องทางขวานะครับผมและเดี๋ยวยังไงมีอัปเดตจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับในส่วนนี้นะครับ
1: แล้วก
2: ็ในส่วนครับผมครับแล้วก็ในส่วนสายอื่นๆนะครับผมประจิมรัฐยาแล้วก็อุดรรัฐยาตอนนี้ก็ถือว่าคล่องตัวครับกระทรวงพิเศษก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้เดินทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นนะครับสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของการทางพิเศษนะครับไปที่เบอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับยังไงขอบคุณคุณปุญญนุชในเบรกนี้แล้วเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ
1: ขอบคุณมากคุณพลอยพัชสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: หนึ่งช่วงนี้เราไปที่สพันตำรวจโทธัปนพงษ์พึ่งมีสาวัดจราจรสภปากเกร็ดสาวัดคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีคร
1: ับค่ะสาวัดน้ำลดลงหมดหรือยังคะในพื้นที่ค่ะ
3: ในพื้นที่ตอนนี้ยังลดมีเหลือค้างอยู่บนถนนอยู่บางจุดนะครับตอนนี้ถนนแจ้งพนะนะครับก็จะมีขาเข้านะครับจะมีบริเวณหน้าโรงงานสี ICI เก่านะครับหรือบริเวณสำนักงานเครื่องจักรและการสื่อสารนะครับหรือก่อนถึงขึ้นสะพานพระรามสี่ขึ้นสะพานข้ามคลองปลานะครับมีน้ำรอการระบายอยู่สองช่องทางด้านซ้ายสูงประมาณ5เซนนะครับระยะทางก็ประมาณสัก50เมตรนะครับที่รอการระบายอยู่นะครับก็ทำให้เกิดรถชะลอตัวบริเวณดังกล่าวนะครับแต่วิ่งได้ที่ช่องทางนะครับแต่เนื่องจากมีน้ำท่วมขังอยู่เล็กน้อยก็ทำให้เกิดการชะลอตัวนะครับทำให้แยกวัฒนขาเข้าเนี่ยท้ายแถวต่อเนื่องตอนนี้ยืนอยู่บนสะพานพระราม4นะครับดูจากบริเวณก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับดูจากบริเวณจุดที่น้ำท่วมขังหน้าสำนักงานจากคนละการสื่อสารก็จะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับกับการในส่วนของขาออกเจ้าหน้าก็เคลื่อนตัวได้ดีมีบริเวณมีน้ำท่วมขังอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ไม่กระทบนะครับก็บริเวณท่าแยกปากเกร็ดนะครับมีน้ำท่วมขังอยู่เล็กน้อยนะครับทำให้รถชะลอตัวนะครับในส่วนของถนนติวานนท์นะครับติวานนท์ช่วงนี้สภาพการจราจรก็จะหนาแน่นนะครับหน้าบริเวณปากซอยตรงนี้น้ำพรไม่สารนะครับคือเรื่องจากรถที่ออกจากซอยปริมาณมากนะครับก็ชะลอตัวตั้งนี้อยู่ท้ายแถวก็อยู่บริเวณใต้ต่างระดับของอำเภอไร่สารนะครับในส่วนของถนนสีสมาช่วงนี้การจราจรคล่องตัวครับ
1: โอ้โหต้องบอกว่าพื้นที่ของสายวัดตั้งแต่เมื่อวานนี้คือหนักมากเช้านี้ก็ต้องบอกว่าก็ยังมีผลกระทบค่อนข้างเยอะมากเหมือนกัน
3: ใช
1: ่เหนื่อยทั้งเช้าทั้งเย็นค่ะค่ะส่งกำลังใจให้เลยค่ะค่ะ
3: ขอบค
1: ุณมากเลยนะคะสวัสดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คือเรียกว่าต้องส่งกำลังใจสำหรับคนในพื้นที่เองด้วยนะเมื่อวานนี้ก็หนักแล้วก็เช้านี้มันยังมีร่องรอยอยู่ยังมีบางจุดที่ยังมีน้ำขังนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงเวลานี้นะคะเส้นทางทางด้านของพระราม4กันบ้างนะคะพระราม4ในฝั่งขาเข้าก็ตั้งแต่ช่วงของแยกพระโหนงเข้ามาจะมาติดกันอยู่ช่วงของแยกกล้วยน้ำไทยนะคะแต่ถ้าดูจากในกล้อง CCTV นะเวลานี้ตอนนี้ก็ถือว่าติดท้ายแถวไม่ได้ยาวมากนะคะณเวลานี้ตอนนี้นะแล้วก็ถ้าว่าผ่านตรงช่วงของแยกกล้วยน้ำไทยมาก็จะใช้ได้แล้วก็จะมาติดกันอีกช่วงหนึ่งก็คือตรงช่วงของแยกเกษมราษฎร์ค่ะแล้วก็เลยจากจุดนี้มาก็จะมาติดตรงเนี้ยตามจังหวะสัญญาณไฟเลยนะคะตรงช่วงของรัชดาพระรามสี่แถวหน้าตลาดของเตยนี่รถนิ่งยาวเลยนะคะแต่พอเลยเข้ามาทางด้านของสามแยกคลองเตยนะคะสามแยกคลองเตยมองยาวๆเข้าไปในฝั่งของเส้นทางทางด้านของพระราม4ในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปตรงช่วงของใต้ทางด่วนทางพิเศษเฉลิมนครดูรถน้อยอ่ะณเวลานี้เนี่ยนะคะคือได้สัญญาณไฟจราจรเนี่ยได้ไฟเขียวแล้วนะคะแต่ดูมันโล่งๆมากเลยสำหรับในฝั่งขาเข้าแต่ว่าในฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้จะมีรถที่ติดสัญญาณไฟจราจรท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวนะคะพระราม4ในฝั่งขาเข้าพอเลยจากตรงช่วงของใต้ทางด่วนไปอันเนี้ยรถน่ะจะเต็มพื้นที่นะคะยาวๆต่อเนื่องไปถึงตรงช่วงของซอยงามดูพรีถ้าฝั่งจากตรงถ้าผ่านช่วงซอยงามดูพรีไปได้ก็จะใช้ได้ยาวๆก็จะติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของทางลงมาจากด่านหัวลำโพงนะคะพระราม4นี่ก็จะเป็นจุดเดิมๆที่ว่ารถจะเยอะในช่วงเช้านะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของ3ย่านนะคะอันนี้ก็อัปเดตให้สำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม4ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: แล้วก็สำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราเข้าช่วงของทางด้านของกรมทางหลวงใช่ไหมนะคะกรมทางหลวงค่ะ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: คือเป็นข้อมูลให้ทราบนะคะสำหรับในส่วนของทางกรมทางหลวงเขาจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรค่ะเพื่อทำงานก่อสร้างเพิ่มเติมประสิทธิภาพการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะนะคะตรงนี้เป็นการแก้ไขปัญหาการบรรทุกน้ำหนักเกินบนโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีเดี๋ยวไปติดตามกันว่าจะมีการทำงานกันตรงช่วงไหนยังไงนะคะกับทางด้านของในผู้ควบคุมงานของโครงการแก้ไขปัญหานะคะทางคุณพานุเดชเพชรผู้ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: ค่ะนี่เริ่มเมื่อวานนี้เหรอคะวันแรก
5: ใช่ครับ
1: ค่ะ
5: เราเริ่มปิดการจราจรเมื่อวานนี้ครับ
1: ค่ะ
5: ประชาสัมพันธ์ตอนต้นเดือนครับได้เอาป้ายเอาการเบี่ยงจราจรไปติดตั้งไว้ที่หน้างานครับเป็นโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการบรรทุกน้ำหนักเกินบนโครงข่ายทางหลวงในจังหวัดนนทบุรีครับบนทางหลวง345ตอนบางคูวัดครับบางบัวทองบางคูวัดครับช่วงกม2+300ถึง2+500ครับ
1: อันนี้คือฝั่งมุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอเมืองปทุมธานี
5: ใช่ครับมุ่งหน้าสู่ปทุมครับ
1: ค่ะแล้วปิดตลอด24ชั่วโมงเลยใช่ไหมหรือว่ายังไงคะ
5: ใช่ครับเราจะเบี่ยงการจราจรครับ จะมีจะเดินรถได้2ช่องจราจรครับไม่ปิดทั้งหมดครับ
1: ค่ะคือเท่ากับว่า
5: ก็จะเปลี่ยนครับก็จะเปลี่ยนตั้งแต่15กันยาถึง15พฤศจิกายนครับ
1: ค่ะคือทำงานกันตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะทำเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนคะ
5: ทำตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะอ๋อโอเคถ้าเป็นช่วงกลางคืนก็จะมีสัญญาณไฟมีป้ายมีอะไรให้เห็นเด่นชัดว่ามีการทำงานมีการปิดการจราจร
5: ใช่ครับ
1: ค่ะ
5: สัญญาณไฟตลอดแนวครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดเพื่อดูการเคลื่อนที่ของรถด้วยครับ
1: แล้วเมื่อคืนนี้คืนแรกเป็นไงบ้างเมื่อคืนนี้ฝนตกด้วยฮะตกไหมในพื้นที่ค่ะ
5: ฝั่งนี้ส่วนใหญ่ตอนกลางคืนจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: จะลดน้อยแต่ตอนเช้านี้ติดประมาณ1กิโลแล้วครับ
1: อ๋อจากตรงจุดนี้เลยใช่ไหมคุณพานุเดช
5: ใช่ครับ
1: ค่ะก็คือ
5: ตอนเช้าจะจราจรจะหนาแน่นครับ
1: ค่ะวันนั้นค่ะถ้าฟังแล้วเนี่ยอย่างช่วงกลางคืนเนี่ยต้องชะลอกันหน่อยอย่าใช้ความเร็วสูงมากอันตรายแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเช้าอาจจะต้องมีการเผื่อเวลาสำหรับคนที่ต้องเดินทางผ่านในเส้นทางนี้นะคะ
5: ใช่คร
1: ับ
5: อ
1: ันนี้น่าจะเสร็จเร็วก่อนนะน่าจะเสร็จเร็วกว่ากำหนดไหมถ้าอย่างที่บอกไว้คือถึง15พฤศจิกายนใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับก็เราต้องขอเผื่อไว้เผื่อฝนตกอะไรอย่างนี้ด้วยครับ
1: ค่ะ
5: ถ้าเสร็จบอลก็จะรีบเปิดใช้การให้เร็วที่สุดครับ
1: โอเคสำหรับคนที่ใช้เส้นทางได้ทราบได้วางแผนเรื่องของการเดินทางหรือว่ามีเส้นทางเลี่ยงมีอะไรแนะนำไหมคะหรือว่าใช้เส้นนี้ก็ได้แต่ว่าเผื่อเวลาไว้หน่อย
5: ใช่ครับใช้เส้นนี้ได้ครับเพราะว่าเรายังให้วิ่ง2ช่องจราจรครับ
1: ค่ะค่ะโอเคได้เลยขอบคุณมากนะคะ
5: ค่
1: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ย้ำนะคะว่าเป็นทางหลวงหมายเลข345ช่วงระหว่างกิโลเมตรที่2บวก300ถึงกิโลเมตรที่2บวก500ค่ะเลนซ้ายฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองปทุมธานีนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะที่คุณพานุเดชบอกประมาณ1กิโลเมตรเผื่อเวลากำหนดเอาไว้ถึงวันที่15พฤศจิกายน2569แล้วก็ตรงจุดนี้เป็นการปิดเบี่ยงกันตลอด24ชั่วโมงค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อในเรื่องของการจราจรนะคะข้างนอกรู้สึกว่าแสงแดดดีมากนะคะมาดูรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกันก่อนโหรถเยอะรถเต็มพื้นที่ค่ะฝั่งที่มาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตามได้นะตามได้โดยตลอดนะนับเป็นเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะดูเหมือนจะแบบรถแบบค่อนข้าง
0: Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวเราไปสอบถามในพื้นที่ของสภ.เมืองสมุทรปราการค่ะพันธุ์ตำรวจตรีสุรพล

0: วงวันดีค่ะสาวัจจาจรสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ดีครับผม
0: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะในพื้นที่ของทางสาวัตรค่ะ
1: โอ้พื้นที่ถนนพุทธรังสรรค์ใต้กระสาทั้งขาเข้าขาออก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีน้ำท่วมขังแล้วช่วงนี้ครับฝนตกเม
0: ื
1: ่อวานนี้ก็
0: เมื่อวานหนักใช่ไหมคะ
1: น้ำท่วมไม่มีน้ำท่วมขังครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งหมดในพื้นที่หมดครับการจราจรเช้านี้ทั้งถนนสุขุมวิททั้งถนนสุขุมวิทท
0: ั้
1: งหมดไม่มีปัญหาด้านการจราจรครับช่วงนี้เนื่องจากโรงเรียนเริ่มสอบแล้วครับ
0: ค่ะพอโรงเรียนเริ่มสอบแปลว่าเดี๋ยวใกล้ปิดเทอมพอปิดเทอมถึงปุ๊บนี่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะก็ใช้ได้ยาวๆนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะคะ
1: ได้ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสารวัตร
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีแจ้งของคุณเด็กวัดป่านะคะบอกว่าใช้เส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็ตรงช่วงของหน้าตลาดนัด18คอร์ดมีเจ้าหน้าที่กำลังทำงานบอกว่าซ่อมผิวการจราจรนะคะในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ค่ะรถก็จะชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกับกันไปได้เดี๋ยวเราไปสอบถามในพื้นที่ของทางสภ.บางแก้วพันตำรวจโทโสรสศิริกิมหงรองผู้กับจราจรนะคะสวัสดีค่ะท่านรอง
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยครับ
0: วันนี้ไม่ท่วมนะคะในพื้นที
3: ่ไม่มีนะครับแห้งไปหมดแล้วครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้การจราจรเป็นไงบ้างคะท่านรองคะ
3: 8โมงครึ่งเนี่ยทุกโรงเรียนเข้าเรียบร้อยแล้วครับทุกโรงงานก็ปกติตอนนี้สภาพการจราจรโดยรวมเนี่ยเรียบร้อยเข้าปกติสู่ภาวะปกติหมดแล้วครับ
0: อ๋อเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่อนข้างหนักใช่ไหมคะหนักไหมคะเมื่อเช้า
3: ไม่นะเพราะว่าหน้าใช้วัสดุอะไรพวกนี้น้ำแห้งหมดตั้งแต่เช้าแล้วครับ
0: อืมค่ะ
3: ถ้าจะมีนิดหน่อยก็ตรงจุดรวมรถอะครับที่ออกจากการจนาออกจากพระราม2ออกจากห้างออกจากหมู่บ้านออกจากเทศถนนเทศบาลบางแก้วครับที่ออกมารวมๆกันหน้าห้างเมกะนะครับจุดรวมรถนะครับ
0: เอาจุดรวมรถ
3: จะรอตัวนิดนึง
0: ก็จะเป็นจุดเดิมๆทุกครั้งในช่วงเช้าๆช่วงชั่วโมงเร่งด่วน
3: ครับเพราะว่ามันเป็นจุดรวมรถที่ทุกคนออกมาพร้อมกันนะครับ
0: ค่ะ
3: ที่หมายเดิมอย่างเงี้ยคร
0: ับค่ะเข้าใจค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านรอง
3: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวก็ดูเผื่อให้สำหรับคนที่ใช้เส้นทางด้านของทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์คือที่ติดอ่ะนะคะสำหรับบางพลีสุขสวัสดิ์ที่จะมุ่งหน้าออกมาต่อเนื่องเชื่อมต่อกับวงแหวนตะวันออกเนื่องจากว่าวงแหวนตะวันออกนะคะย้ำเลยก่อนหน้านี้ตรงช่วงของกิโลเมตรที่63มีอุบัติเหตุนะคะชนกันหลายคันก็เลยมีผลกระทบต่อเนื่องนะคะทั้งหมดน่ะที่เราสอบถามไปทางกู้ภัยสาย9ชนกัน6คันไม่มีคนเจ็บค่ะนะคะมีเก๋ง2มีกระบะ2แล้วก็ SUV 2นะคะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะขยับรถเข้าไปอยู่ในช่องทางซ้ายเพื่อรอรถยกมาดำเนินการเคลื่อนย้ายในส่วนของรถบางคันแต่บางคันก็ย้ายออกไปแล้วก็จะเหลือใช้ได้เพียงแค่1เลนกว่าเพราะตรงนั้นมันอยู่แค่2ช่องจราจรนะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยตรงจุดนี้แหละที่เป็นสาเหตุทำให้คนที่ใช้ทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์ตรงติดนิ่งๆนานๆแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูถึงแม้ว่าท้ายแถวว่าจะยาวมากขึ้นแต่มันดูจางลงนะคะก็แปลว่าการขยับตัวอะไรต่างๆดีขึ้นแล้วค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นี่ดิฉันกำลังตั้งคำถามตัวเองเหมือนกันนะว่าถ้าเราทำงานอยู่ในจุดๆปรากฏว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มจะทำยังไง คือถามแล้วข่าวเมื่อตะกี้ดูจราจรใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยโหมันหายไปช่วงหนึ่งเลยไปไม่ถูกไงนะเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยนะคะมันอยู่กับการที่เราต้องใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือจริงๆนะคะในเรื่องของการทำงานแต่ตอนนี้กลับมาละนะคะอ่ะก็มาเพิ่มเติมกันต่อคุณบอยนะคะคุณบอยเนี่ยบอกว่าใช้ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะในฝั่งขาเข้าแล้วก็ตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานนะคะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีคนขับรถจักรยานยนต์ขึ้นไปแล้วไปจอดนะคะจอดอยู่ในช่องทางซ้ายบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะตรงช่วงเชิงทางขึ้นแล้วตัวของคนขับอะค่ะก็ฟุบลงไปกับแฮนด์รถนะคะคือไม่ทราบว่าเขาป่วยกระทันหันหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งทางคุณบอยเนี่ยแจ้งมาตอนที่คุณบอยแจ้งมาเราก็ได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวต้องฝากแล้วล่ะใครที่กำลังใช้ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาเข้าช่วยสังเกตให้หน่อยว่ารถคันนี้ยังอยู่ไหมคะรถคันนี้ยังจอดอยู่ไหมนะคะตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะเป็นรถจักรยานยนต์แล้วถ้าหากว่ามีอัปเดตเพิ่มเติมรบกวนด้วย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลของทาง JS100 Radio ค่ะทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ก็ได้แล้วก็รวมไปถึงทาง LINE JS100 นะคะขอบคุณลูกหน้าที่เป็นห่วงนะคะเคสนี้ถ้าหากว่าใครกำลังผ่านนะคะรบกวนด้วยแต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
4: มาก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ด
9: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
10: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
11: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
10: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
11: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
10: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
11: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
10: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
12: ส ื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
13: ้
12: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
14: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
15: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส
16: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
17: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
16: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
18: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
16: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
19: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกJS100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กำลังชวนให้ออกกำลังให้ลุกขึ้นในระหว่างที่แบบนั่งจัดรายการแล้วก็นอนที่ควบคุมเสียงให้ดิฉันอยู่นะคะเนื่องจากว่าทางสสส.ยังเป็นห่วงนะในเรื่องของสุขภาพค่ะคือใครที่แบบนั่งฟังรายการเราอยู่บ้างค่ะเราทราบไหมคะว่าการที่เรานั่งนิ่งๆต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆเนี่ยมันเสี่ยงอันตรายมากกว่าที่เราคิดส่วนคนที่กำลังขับรถอยู่เนี่ยมีวิธีมาบอกด้วยเหมือนกันในการที่จะขยับร่างกายว่าจริงๆแล้วการที่เราแบบนิ่งๆนานๆเนี่ยมันมีผลนะคะมันมีผลต่อสุขภาพชื่อว่าหลายคนรู้อยู่แล้วล่ะนะคะเพราะว่ามันอาจทำให้เกิดโรค NCD ค่ะอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจเนี่ยมันสามารถมาเคาะประตูถามหาเราได้เลยนะคะเข้ามาหาเราแบบประชิดตัวเลยเพราะฉะนั้นมาสำรวจตัวเองกันว่าวันหนึ่งๆเนี่ยค่ะเรามีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งไปกี่ชั่วโมงจริงๆมันก็คือพฤติกรรมมันคือไลฟ์สไตล์ของพวกเรานะคะใช่ไหมอย่างการทำงานบางคนก็แบบนั่งทำงานเพลินไงก็เลยลืมขยับลืมที่จะลุกขึ้นไปไหนมาไหนบางคนมาแต่ห้องน้ำไม่เข้าเลยอันนี้ไม่ได้นะอันนี้สำคัญนะคะเรื่องของสุขภาพมันมีผลจริงๆนะคะเพราะอย่างพฤติกรรมในนิ่งเนี่ยนะคะอย่างเช่นการนั่งประชุมนั่งรถนะคะดูทีวีเล่นเกมหรือแม้แต่การนั่งถ่ายฟีดโทรศัพท์เพลินๆเนี่ยค่ะแล้วเราก็อยู่ในท่าเดิมๆนานๆคือถ้านั่งเดิมๆนานๆเนี่ยมันมีผลกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างพวกขาสะโพกแล้วก็ต้นขาเนี่ยค่ะแทบจะไม่ได้ออกกำลังไม่ได้ออกแรงทำงานเลยร่างกายมันก็จะสะสมความเสี่ยงนะคะเพิ่มระดับน้ำตาลไขมันแล้วก็ความดันขึ้นทุกวันเนี่ยคือบางคนไม่ได้คิดอย่างนี้เองก็ไม่ได้คิดว่าจะมีผลขนาดนี้แต่จริงๆมันมีเพราะฉะนั้นค่ะทางสสส.ก็เลยมาชวนทุกคนมาลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งค่ะด้วยสูตรง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แค่จำ4คำนี้ค่ะยืนคือตอนนี้ถ้าหากว่าคนที่นั่งอยู่อ่ะยืนเลยนะคะลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ให้ร่างกายได้ขยับนะคะย่อค่ะย่อตัวลงเบาๆสลับซ้ายขวาแล้วก็ยกขาก้าวแตะสลับกันนะคะหรือว่ายืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆเท่าที่ไหวและปลอดภัยคือจริงบางคนนะเวลานี้ตอนนี้อย่างเช่นคนที่กำลังขับรถแล้วก็ฟังจสรย่อค่ะย่อตัวลงเบาๆสลับซ้ายขวาแล้วก็ยกขาก้าวแตะสลับกันนะคะหรือว่ายืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆเท่าที่ไหวและปลอดภัยคือจริงบางคนนะเวลานี้ตอนนี้อย่างเช่นคนที่กำลังขับรถ

0: จ้ะสอสอสอบอกแล้วเริ่มลุกน้องคอนโทรลของดิฉันไม่ยอมลุกนะคะอันนี้มาบอกกันด้วยความเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพแต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นพฤติกรรมมันเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็อย่างพวกเราหลายๆคนที่กำลังติดตามฟังจอสอร้ออยู่ในช่วงเวลานี้ก็กำลังขับรถกันอยู่นะคะแล้วก็ยิ่งเนี่ยบางเส้นทางเนี่ยคือติดด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แบบแทบจะไม่ได้ขยับเลยเราก็จะอยู่แบบนิ่งๆอ่ะอย่างน้อยนะเวลานี้เอี้ยวตัวไปหมายก็ได้ค่ะขยับร่างกายก็ได้นี่เนี่ยพูดประเดี๋ยวฉันขยับไปเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของสุขภาพของเราด้วยนะคะในระยะยาวก็ด้วยความประณานาดีจากทางด้านของสสส.ค่ะในช่วงนี้อ่ะมาเพิ่มเติมกันต่อในเรื่องของการจราจรวันนี้หลายจุดสังเกตเลยว่าติดนะคะคุณทัศเทพใช้ถนนศรีธยาค่ะช่วงของแยกหมอเหล่งมุ่งหน้าแยกพญาไทบอกว่านิ่งๆอยู่5นาทีแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณทัศเทพต้องขยับละต้องเอี้ยวตัวไปมาละนะคะต้องเริ่มในการที่จะใช้วิธีการของทางสสส.แล้วนะคะผลดีระยะยาวในเรื่องของสุขภาพแล้วก็มีแจ้งนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุอันนี้เป็นทางหลวงหมายเลข304ค่ะอุทยานแห่งชาติทับลานมุ่งหน้าวังน้ำเขียวตรงช่วงของกิโลเมตรที่238นะคะบอกว่าเป็นรถบรรทุก10ล้อซึ่งบรรทุกเหล็กค่ะแล้วปรากฏว่ารถคันนี้เสียหลักตกล่องกลางถนนแล้วเหล็กเนี่ยนะคะก็หล่นขวางอยู่ในช่องทางทางด้านขวาเพราะฉะนั้นก็จะมีผลนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของทางด่วนสองอันนี้ก็น่าจะเคลื่อนย้ายแล้วนะคะที่บอกว่ามีอุบัติเหตุนะคะคุณวิชาจ้างอุบัติเหตุเลยจากด่านสีสมานประมาณ1กิโลเมตรเขานี่ชนกัน4คันชนกันในช่องทางทางด้านขวานะคะซึ่งเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วงก่อน8นาฬิกานะคะอันนี้ก็น่าจะเคลื่อนย้ายแล้วเหมือนกันไหมคะถ้ายังไงใครผ่านก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในช่วงนี้นะคะก็เพิ่มเติมกันต่อนะคะในส่วนของเส้นทางอื่นๆนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราไปที่สายของทางรองสาวัตรจราจรสำนักห้วยขวางค่ะร้อยตำรวจเอกพิพัฒน์เทียมไพฑูรย์สวัสดีค่ะรองสาวัตร
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะรองสาวัตรตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในพื้นที
2: ่วันนี้อากาศปลอดโปร่งแดดดีไม่มีฝน
0: น้ำลดลงหมดแล้ว ใช่ไหมในพื้นที่ของทางรองสาวัตรเมื่อวานนี้โหหนักเลยนะคะ
2: อาจจะเป็นเรนบอมก็ได้นะครับจะบอกไม่ขวางก็วันนี้รัชดาเขาออกรถคล่องตัวนะครับในส่วนของประชาอุทิศก็โอเคไปทางปฏิบัติธรรมได้ดีในส่วนประชาราษฎร์ก็ไม่มีปัญหาอะไรสรุปว่าวันนี้อากาศดีรถวิ่งดีครับ
0: เมื่อวานค่ะไปไหมคะว่าจะหนักขนาดนั้นมันไม่ได้เจอสภาพแบบนี้มานานไหมรองสาวัตรที่มันมีน้ำขังว่ามันติดมันหนักขนาดนั้นนะคะ
2: มันน่าจะเป็นในพื้นที่มากกว่าครับกายภาพทางพื้นที่มากกว่า
0: ค่ะโ
2: ดยบางทีพื้นที่บางแห่งมันอาจจะเป็นที่ต่ำนิดนึง
0: ที่ต่ำนิดนึงเป็นแอ่ง
2: ในระบบระบายน้ำบางทีอาจจะกว่าจะไหลไปลงในอุโมงค์อ่ะมันก็ต้องระยะทางหน่อยนะคร
0: ับ ค่ะโอ้โหแต่ไม่นึกภาพมันแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบเข้าใจเลยในเรื่องของคนที่ต้องใช้เส้นทางนะคะ
2: ไม่ต้องตกใจครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แป๊บเดียวถ้าตกหนักๆแบบนี้ก
0: ็
2: สักชั่วโมงของชั่วโมงน้ำก็ยุบถ้าไม่มีฝนมาเติม
0: เข้าใจเลยวันนี้บอกว่ามีแนวโน้มว่าจะมีฝนเหมือนกับเมื่อวานแต่อาจจะน้อยไปนิดนึงค่ะแต่ต้องดูเป็นพื้นที่ไหนนะคะส่งกำลังใจให้ค่ะรองสารวัตรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณโจคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญนุช
0: คุณโจอยู่ช่วงไหนของรัชดา
3: ผมมาจากลาดพร้าวใช้ขาออกมุ่งหน้าไปทางรัชโยธินมาทางรัชวิภามาทางวงสว่างคุณปุญญนุชขาออกไม่มีปัญหาครับผมจะรอแค่ในอุโมงค์นิดหน่อยครับส่วนขาเข้าเหมือนเดิมคุณปุญญนุชวงสว่างไปทาง รัชวิภาไปทางพานุพัฒนุกูลติดเหมือนเดิมครับผม
0: โอ้วันนี้ติดมากกว่าเดิมด้วยไหมเนี่ยคุณโจ
3: ขาเข้าเนี่ยต้องผ่านต่างระดับรัชวิภาไป

0: ก่อนถึงจะดีขึ้นครับผม
1: ค่ะ
0: เพราะรถมันจะเป็นการกระบาดอยู่บนต่างระดับรัชวิภามันก็เลยตัดกระแสการคุณปุญญนุช
1: นี่เนี่ยพอดูตอนนี้เนี่ยเปิดดูกล้อง CCTV ของทางกทม.ไปด้วยนะโจท้ายวงสว่างพอลงจากสะพานพระราม7มานี่ก็เจอรถเยอะแล้วซึ่งมันดูผิดปกติมั้ยฮะ
0: ต้องผ่านต่างระดับรัชวิภาไปก่อนคุณปุญญนุช
1: ค่ะ
0: เพราะว่ารถอยู่ขวาสุดน่ะเขาลง5แยกลาดพร้าว
1: ค่ะ
0: แล้วรถอยู่ซ้ายสุดเนี่ยเขาไปทางราชโยธิน
1: ค่ะ
0: มันก็เลยเป็นการกระบาดอยู่บนต่างระดับครับผม
1: ก็เลยทําให้
0: ตอนนี้ผมติดสัญญาณไฟวงสว่างเลี้ยวซ้ายมาให้กรุงเทพนนท์มุ่งหน้ามาทางแยกมาทางบางโพทางนี้คุณปิยนุช
1: ค่ะ
0: กรุงเทพนนท์ไม่มีปัญหาไปกลับครับผม
1: ค่ะค่ะ
0: ระหว่างข้าวสายผมก็ได้ลูกค้าไปนู่นแ
1: ล้วโอเคให้ได้ลูกค้าตลอดเลยนะคะเดี๋ยวคนนี้ลงปุ๊บได้คนอื่นต่อทันทีเลยนะคะ
0: ผมขึ้นทางด่วนตรงอตก.พระราม9ข้าวพิบุรีคุณปิยนุช
1: โอเคค่ะขอบคุณมากเลยคุณโจขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะนี่ก็เลยมาดูตรงช่วงของแยกรัชโยธินรถซึ่งติดสัญญาณไฟจราจรเมื่อสักครู่นี้แบบดูแบบแน่นไปหมดเลยนะแต่ตอนนี้ได้ไฟเขียวแล้วพอไฟเขียวถึงปุ๊บก็โอเคไปกันได้ตามกันได้นะคะก็ได้แบบยาวๆแล้วฝั่งที่มุ่งหน้ามาทางฝั่งของเส้นพหลโยธินนะคะพหลโยธินในฝั่งขาเข้าก็ยาวๆจะเริ่มมามีรถเยอะกันอยู่ช่วงหนึ่งก็ตรงช่วงแถวๆเนี่ยตรงข้ามโรงเรียนหอวังอะค่ะแต่เป็นฝั่งของพหลโยธินนะแล้วก็อันนี้คือเต็มพื้นที่แต่สังเกตมันก็จะมีพวกซอยย่อยหรืออะไรต่างๆด้วยมีรถออกมาจากซอยมันก็จะมาตัดในส่วนของรถทางตรงก็ยาวๆคือเหมือนรถเต็มพื้นที่ยาวๆนะคะผ่าน5แยกลาดพร้าวนะคะก็เรียกว่าเต็มพื้นที่นะคะจะต้องเลยเข้ามาจากทางด้านของซอยเฉยพ่วงอ่ะตรงเนี้ยต้องผ่านตรงซอยเฉยพ่วงมาก่อนนะคะฝั่งของเส้นพหลโยธินเนี่ยถึงจะดีขึ้นนะคะแล้วก็จะเริ่มมามีชะลอกันอีกช่วงนึงอันนี้ตามจังหวะสัญญาณไฟละนะคะตรงช่วงของแยกสะพานกวายแถวๆนี้นะคะก็รถมากนะคะดูรถมากในรถที่ติดสัญญาณไฟจราจรก็โอ้โหค่อนข้างแถวค่อนข้างที่จะยาวนะอันนี้ที่เป็นติดสัญญาณไฟจราจรนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นในส่วนของฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกปฏิพัฒน์ทางด้านนี้นะคะดูท้ายแถวยาวทีเดียวสัญญาณไฟค่ะสัญญาณไฟจราจรนะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งกลับกันก็ตามกันมาได้เรื่อยๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทางด่วนนี่ดูรถเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะสำหรับทางด่วนที่จะลงเข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ฝั่งของถนนสิทธิยานะคะก็อย่างที่บอกนะถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างถนนราชปรารภกับฝั่งของเส้นทางทางด้านของพญาไทถ้าเป็นณเวลานี้ตอนนี้ฝั่งของพญาไทนะคะจะเคลื่อนตัวได้ดีมากกว่าฝั่งของถนนราชปรารภแต่ถ้าเป็นช่วงของถนนราชปรารภช่วงประตูน้ำอ่ะณเวลานี้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูอัปเดตอ่ะตรงเนี้ยได้นะคะตั้งแต่ตรงช่วงที่เรามาจากถนนราชดำริมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของถนนราชปรารภนะคะมาถึงตรงช่วงประมาณซักซอยราชปรารภซอย3นะคะณเวลานี้ตอนนี้ยังตามไปได้โดยตลอดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่งของถนนเพชรบุรีถ้ามาจากตรงช่วงของแยกราชเทวีนะคะที่จะมาตรงช่วงของแยกประตูน้ำอันเนี้ยมาได้นะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะก็ถือไม่ได้นิ่งนะก็ตามกันมาได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของพระรามหนึ่งก็อย่างที่บอกเป็นประจำเลยตอนนี้คนเนี่ยจะเลี่ยงจากฝั่งของเพชรบุรีมาใช้พระรามหนึ่งกันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็รถมากนะคะเช่นเดียวกับบรรทัดทองจริงบรรทัดทองนี่รถเยอะนะถ้าเราต่อเนื่องเข้ามาฝั่งของถนนเพชรบุรีแล้วก็มาใช้นะคะในเส้นทางทางด้านของพญาไทนี้ดูไปแล้วทางด้านนี้ที่มีแนวก่อสร้างอ่ะเหมือนรถมันจะลื่นไหลได้ดีมากกว่าฝั่งที่จะเลี้ยวเข้ามาทางด้านของบรรทัดทองแต่ไม่ชัวร์ฝากด้วยใครที่ใช้เส้นนี้อยู่มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกัน1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS Toy Radio ส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวก
1: รับฟังข่าวพังสารภาพรับจ้างนำขนส่งจากแม่สายไปสงขลาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วง

0: ำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ได้รับการประสานจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้ช่วยสกัดรถตู้ต้องสงสัยลำเลียงยาเสพติดลงพื้นที่ภาคใต้หลังพบว่ารถกำลังเดินทางผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงกระจายกำลังตรวจสอบตามเส้นทางกระทั่งพบรถตู้ตรงตามที่รับแจ้งจึงเข้าสกัดแต่คนขับเร่งเครื่องหลบหนีไปตามถนนในตัวเมืองตำรวจติดตามกดดันจนรถเสียหลักพุ่งชนรั้วบ้านประชาชนก่อนควบคุมตัวชายอายุ23ปีไว้ได้ตรวจค้นภายในรถพบไอซ์บรรจุในกระสอบ25กระสอบรวม464ถุงน้ำหนักประมาณ464กิโลกรัมเตรียมลำเลียงไปสู่พื้นที่ภาคใต้โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับค่าจ้าง 500,000 บาทให้รับยาไอซ์จากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปส่งที่จังหวัดสงขลาโดยคืนก่อนหน้านี้ได้พักที่รีสอร์ทในจังหวัดราชบุรีและตั้งใจพักต่อที่จังหวัดชุมพรแต่มาถูกจับกุมได้ซะก่อนเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดยาไอซ์และรถตู้ที่ใช้ลำเลียงพร้อมนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนบชปสดำเนินคดีสำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาร่วมกับรุกขกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องต้นไม้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและประเมินความเสี่ยงต้นไม้ครอบคลุมต้นไม้ใหญ่จำนวน180ต้นในบริเวณวัดพระศรีสันเพชรและวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโดยจะจัดทำเป็นรายงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลบำรุงรักษาจะลำดับความสำคัญในการตัดแต่งเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากต้นไม้ใหญ่เสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาพร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวโปรดหลีกเลี่ยงพื้นที่ใต้ต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะในช่วงเวลาฝนตกและลมแรงและมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณอัญชลีศิลปะชัยครับ
5: ผู้นำซาอุดิอาระเบียและอียิปต์เรียกร้องให้เปิดเส้นทางเดินเรืออย่างเสรีในทะเลแดงหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียประกาศจะโจมตีตอบโต้กลุ่มฮูตีอย่างเด็ดขาดในขณะที่กลุ่มฮูตีสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ทางเข้าด้านใต้ของเส้นทางเดินเรือสำคัญแห่งนี้ไว้ได้แล้วด้านสหประชาชาติระบุว่าการสู้รบระหว่างกลุ่มฮูตีและกองกำลังที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งทางตอนใต้และตะวันตกของเยเมนทำให้ประชาชนมากกว่า 100,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและที่ลิทัวเนียทางการลิทัวเนียเผยว่าเครื่องบินรบของอิตาลีที่ปฏิบัติภารกิจให้กับองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ได้ยิงโดรนที่ต้องสงสัยว่าเป็นของรัสเซียตกหลังโดนลำดังกล่าวลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของลิทัวเนียปิดท้ายที่สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐลงมติคัดค้านร่างกฎหมายกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลฉบับสำคัญส่งผลให้ความพยายามของสมาชิกพรรครีพับลิกันที่พยายามเดินหน้าผลักดันกฎหมายฉบับนี้มานานหลายเดือนโดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้การสนับสนุนต้องหยุดชะงักลงอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าช่วงของรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.ค่ะซึ่งวันนี้เสนอตอนที่มาของฟาร์มตัวอย่างบ้านไอปาโจค่ะ
3: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านไอปาโจตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่ดำเนินงานต่อเนื่องจากหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุขีรินบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านไอปาโจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกนิคมสร้างตนเองสุขีรินณศาลาทรงงานวัดโตโมตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่16กันยายน2537ในวันนั้นมีราษฎรและบุตรหลานของสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพที่ยากจนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลขอพระราชทานแหล่งน้ำที่ปลอดภัยจากสารพิษของเหมืองทองคำและที่ดินทำกินพระองค์จึงได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองสุขีรินทร์พิจารณาจัดตั้งหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นโดยดำเนินการในรูปแบบบ้านเล็กในป่าใหญ่ด้วยการจัดที่ดินทำกินให้ครอบครัวละ 3-5 ไร่เพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนพร้อมกับส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรปศุสัตว์ประมงอย่างถูกหลักวิชาการและส่งเสริมการสร้างงานศิลปาชีพต่างๆเพื่อให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและต่อมาโครงการได้ขยายผลด้วยการพัฒนาพื้นที่ที่ติดกับหมู่บ้านขึ้นเป็นฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านไอปาโจบนพื้นที่กว่า120ไร่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชนที่มีพืชผักจำหน่ายตลอดทั้งปีช่วยสร้างรายได้เสริมความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งมีมาตรการระวังป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวผจญภัยและศึกษาธรรมชาติซึ่งดึงดูดผู้คนให้เข้ามายังหมู่บ้านทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนสร้างรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นเป็นการบูรณาการเพื่อช่วยให้ชุมชนสามารถสร้างห่วงโซ่เศรษฐกิจได้สมบูรณ์เกิดอาชีพใหม่องค์ความรู้ใหม่ที่สร้างรายได้ให้คนในชุมชนนำไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของชุมชนในจังหวัดนราธิวาสต่อไปกปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย
2: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาบอกคุณผู้ฟังซึ่งกำลังติดตามฟังจสร้อยกันอยู่นะคะใครที่ขับรถเช้าๆแล้วง่วงนอนนะคะหรือว่าเจอแดดสลับฝนแล้วเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงต้องฟังเลยค่ะแล้วไม่ต้องมาเจอปัญหาในเรื่องของการจราจรด้วยนี่นะคะบางคนอาจจะรู้สึกหงุดหงิดใช่ไหมต้องนี่เลยค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคพร้อมนะคะที่มีส่วนผสมของถังเช่าจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นค่ะคลายความเหนื่อยล้าหายง่วงหายเพลียแล้วตอนนี้บอกเลยว่ามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะรถอย่างหนักเลยนะคะบอกว่ารถอย่างแรงที่ 7-Eleven ทุกสาขาคือซื้อ2ขวดเนี่ยในราคาเพียงแค่15บาท15บาทที่2ขวดนะคะย้ำกันอีกครั้งชัดๆค่ะ ว่าพญานาคพร้อมนะคะลดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ถ้าเราคิดเป็นขวดนะเพราะมัน2ขวด15บาทก็เหลือเพียงแค่ขวดละ7บาท50สตางค์เท่านั้นคุ้มมากๆนะคะวันนี้ค่ะถึงวันนี้จริงๆเขาเริ่มตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่10ละ10ถึง16กันยายนเพราะฉะนั้นวันนี้วันสุดท้ายนะคะรีบเลยค่ะรีบไปซื้อตุนกันเอาไว้นะคะจะได้ช่วยให้เราหายง่วงหายเพลียนะคะสำหรับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคพร้อมนะคะซึ่งมีส่วนผสมของถั่งเช่าดื่มแล้วก็จะมีความรู้สึกที่เราพร้อมที่สดชื่นแล้วก็ไปขับรถต่อกันได้เลยนะคะเนี่ยต้องมาบอกต้องมาชวนนะคะเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายถ้าพลาดวันนี้แล้วเนี่ยนะคะคือจริงๆแม่จะให้พลาดนะคะเพราะฉะนั้นไปซื้อเก็บตุนกักตุนเอาไว้ได้ใช้คำนี้ได้เลยไว้นะคะเพราะว่าราคาพิเศษจริงๆราคาโปรโมชั่นมากๆ2ขวดในราคาเพียงแค่15บาทนะคะราคาเพียงแค่15บาทใน2ขวดนะไม่ใช่แค่ขวดเดียวนะแต่2ขวดเลยนะคะที่ 7-Eleven ทุกสาขาค่ะส่วนในช่วงนี้มาเพิ่มเติมกันต่อค่ะในเรื่องของการเดินทางนะคะเส้นทางด้านของพระราม3พระราม3ในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของปากซอยพระราม3ซอย53แม้ว่ามีอุบัติเหตุโอ้โหอันนี้เป็นจักรยานยนต์รถเก๋งแล้วก็รถเมย์ทั้งหมดนะคะ3คันชนกันแล้วก็ขวางในช่องทางด้านซ้ายบาดเจ็บ3คนนะคะบาดเจ็บ3คนผู้ชาย2ผู้หญิง1แต่ว่าผู้ชาย2เนี่ย1ในนั้นเป็นเด็กค่ะเป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าตอนนี้นะคะได้รับความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะก็ทำให้มีผลในเรื่องของการจราจรเดี๋ยวดูนิดนึงสำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม3ในฝั่งขาเข้าท้ายแถวณเวลานี้ตอนนี้เลยจากตรงช่วงของตลาดพลูนี่ตรงนี้เลยค่ะอยู่ตรงช่วงของคลองบางกอกใหญ่นะคะอยู่ตรงช่วงของคลองบางกอกใหญ่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือน่าจะเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุเนี่ยแหละค่ะเนี่ยอย่างตรงช่วงของบนสะพานพระราม3นะคะในช่วงของบนสะพานพระราม3เนี่ยนะคะนิ่งๆเลยค่ะณเวลานี้นะคะในฝั่งขาเข้านะคะรถเนี่ยจะช้าสลับหยุดนิ่งโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นช่องทางทางด้านขวาเนี่ยนะคะขวาเนี่ยจะนิ่งนิ่งมากนะคะช้าคือจะขยับไปอย่างช้ามากแต่ถ้าเป็นเลนซ้ายสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะขยับตัวได้ดีกว่านะคะนี่ดูจากในกล้อง CCTV นะคะของทางกทม.แต่ท้ายแถวยาวนะคะท้ายแถวยาวมากไปถึงตรงช่วงคลองบางกอกใหญ่ก็จะเริ่มมีท้ายแถวยาวๆต่อเนื่องเข้ามากระทั่งต้องผ่านตรงช่วงของจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปก่อนนะคะคืออุบัติเหตุเนี่ยนะคะจะอยู่ช่วงตรงประมาณซอยพระราม3ซอย53นะคะอ่ะหรือว่ายังไงใครผ่านแล้วมาเพิ่มเติมกันหน่อยในส่วนของรถเนี่ยค่ะที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังแต่ว่าในส่วนของคนน่ะได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะได้รับความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วค่ะคุณพันธ์คุณพันธ์คะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณบุญนุษย์ฝากแจ้งไว้หน่อยที่แยกช่องหน่อยเป็นระเบียบขาออกครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเศรษฐกิจไม่เห็นกี่เมตรครับคุณบุญนุษย์รถ6ล้อใหญ่เขาทุบท่อมาครับแล้วยางหลังล้อหลังเขาหลุด
2: ค่ะ
4: กีดขวางอยู่เลนกลางครับผม
2: คือล้อหลุดเลยเหรอคุณพัน
4: ล้อหลุดเลยครับล้อหลังหลุดเลย
2: อือหือแล้วล้ออยู่กับตัวรถไหมล้ออยู่กับตัวรถล้ออยู่กับตัวรถไหมคะหรือว่าล้อแซง
4: ตัวรถอยู่ครับ
2: ค่ะ
4: ล้อไม่แซงล้ออยู่กับตัวรถอยู่ครับ
2: ค่ะ
4: รถเอียงเตเล่เลยครับเอียงซ้ายเลยครับ
2: ค่ะค่ะ
4: ต้องรอช่างนะครับ
2: ค่ะ
4: มาเปลี่ยนแล้วมาคิดว่าน่านานอยู่ครับ
2: อันนี้คือเลย
4: ตำรวจพอดี
2: เลยจากแยกตัดถนนเพชรเกษมไปไม่ไกลมากนะคะ
4: ไม่ไกลมากครับเลยธนาคาร EMB มานิดเดียวครับผมใกล้ๆมองไปก็เห็นป้อมตำรวจอยู่ใต้สะพานพอดีครับอ
2: ย่างนี้เขาเรียกเป็นฝั่งขาเข้าหรือฝั่งขาออกครับคุณพัน
4: ขาออกครับขาออก
2: ขาออก
4: มาทางกระตุ้มแบน
2: อ๋อค่ะ
4: เขาอยู่เพชรเกษมแหละครับเขาเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วเขาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเศรษฐกิจแล้ว
2: ค่ะ
4: ได้ไม่ถึง10เมตรมั้งครับแล้วก็ล้อหลังหลุด
2: ค่ะ
4: เขาทุกท่อที่แบบว่าก่อสร้างอะท่อกลมๆครับมาแบบเต็มลำ
2: งานนี้งานใหญ่เลยต้องใช้เวลา
4: ครับใช่งั้นก็ต้องใช้เวลาไม่งั้นก็ต้องเอารถมาถ่ายของออกจากรถตัวรถ ตัวรถ6ล้อใหญ่ครับผม
2: ค่ะ
4: เขามีเครนด้วยอ่ะรถเขาจะมีเครนยกพวกท
2: ่ออ๋อมีเครน
4: อ๋อมีเครนติดตัวรถด้วยครับผมรถใหญ
2: ่ค่ะ
4: ครับผมแดดร้อนนะครับคุณบรรยนุษย์32
2: ค่ะ
4: แย่มากเลยครับเย็นนี้จะมาอีกมั้ง
2: ช่วงนี้ช่วงเย็นๆอาจจะมีมาใช่ทางกรมตุ๋นบอกแล้วค่ะค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณแพน
4: ไอ้ค
2: ุ
4: ณ
2: บ
4: รร
2: ย
4: นุษย์โฆษณาเมื่อกี้เนี่ยอร่อยนะครับผมพัดซ่าดีคร
2: ับ คุณแพนไปซื้อเลยไปซื้อ
4: แล้วครับแจ้งเลยเต็มเลย
2: วันนี้วันสุดท้ายนะที่มีส่วนลด2ขวด15บาทอ่ะ
4: เมื่อกี้ผมซื้อมาครับ
2: ค่ะ
4: 12ขวด
2: โอเค
4: ยกเลยครับ
2: ยกไปเลยโอเคใช่เพราะว่าไม่พอผ่านวันนี้ไปมันหมดช่วงโปรโมชั่นแล้วไงคุณพัน
4: ครับผมยกเลย
2: พญานาคพร้อมค่ะ
4: ไม่แบกก็เดือดมากเลยครับค่ะไม่แบกก็เดือดมากเลยคร
2: ับ ไม่ของดีๆเราต้องเก็บใช่ๆของดีๆเราเก็บเอาไว้ของราคาถูกช่วงนี้อะไรถูกเราต้องเก็บเอาไว้ก่อน
4: ค่ะดีครับ
2: ค่ะค่ะโอเคหายง่วงเลยใช่มั้ยคุณพัน
4: ครับผม
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
4: ค่
2: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะนี่ไงคือถ้าหากว่าต้องบอกเลยจริงๆวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยจากทางพญานาคพร้อมนะคะคือใครที่ขับรถแล้วแบบว่าเช้าๆหรือว่าขับทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วง่วงนอนนะคะแนะนำเลยค่ะแล้วช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโปรโมชั่นซึ่งพิเศษมากๆ2ขวดในราคาเพียงแค่15บาทนะคะแล้ววันนี้วันสุดท้ายเลยนะ16กันยายนคือจริงๆอ่ะเขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่10แล้วมัน7วันวันนี้วันสุดท้ายรีบเลยค่ะไปซื้อตุนกันไว้จะได้หายง่วงหายเพลียเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรอะค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคพร้อมนะคะซึ่งมีทั้งส่วนผสมของทางเช่าคือดื่มแล้วเนี่ยก็จะเรียกว่าพร้อมแล้วก็สดชื่นไปทั้งวันเลยค่ะอันนี้คุณฟ้าคุณพันมาช่วยคอนเฟิร์มให้ขอบคุณนะคะแล้วก็ในช่วงนี้มาเพิ่มเติมกันต่อนะคะสำหรับในเรื่องของการจราจรเรื่องของการเดินทางเส้นวงแหวนตะวันออกก็ยังตามได้โดยตลอดนะคะถ้าดูการจราจรในช่วงเวลานี้ไม่ได้ถึงกับนิ่งถึงแม้ว่าจะดูว่ามีรถเยอะเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์วันนี้ราชพฤกษ์ทำไมดูเงียบๆมีใครใช้เส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์บ้างไหมคะในช่วงเวลานี้มาทักทายกันคุณบอยแต่คุณบอยบอกว่าใช้เส้นเจริญกรุงแล้วสัญญาณไฟคนเดินข้ามถนนตรงช่วงของหน้าวัดไตรมิตรค่ะค้างเป็นสีแดงยาวเลยนะคะแต่ว่ามีประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวกโบกรถให้ขับต่อไปได้นะคะบางส่วนก็ถือป้ายว่าไฟค้างแจ้งเตือนคนที่ใช้รถโอ้แปลว่าคนแถวนั้นน่ารักมากๆนะคะคุณบอยเนี่ยเพิ่งผ่านมาไม่นานนะคะคือแจ้งมาในช่วงก่อน9นาฬิกานะคะซึ่งจุดนี้ทางเราก็ได้มีการประสานทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะเป็นถนนเจริญกรุงช่วงของแยกลำพูนชัยมุ่งหน้าแยกวงเวียนโอเดียนแล้วก็จะเป็นช่วงหน้าวัดไตรมิตรนะคะเป็นช่วงหน้าวัดไตรมิตรนะคะช่วงของแยกลำพูนชัยก็เป็นวันเวย์ใช่ตรงนั้นเป็นจุดเป็นวันเวย์ด้วยนะคะแล้วก็สัญญาณไฟคนเดินข้ามถนนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะที่มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเส้นทางทางด้านของวิภาวดีตรงช่วงใกล้ๆซอยวิภาวดี78หรือว่าก่อนถึงแยกตัดถนนทูปะเตมีนะคะบอกว่าชนกันทั้งหมดคือ3คันเก๋ง2กระบะ1นะคะเป็นรถกระบะตู้ทึบนะคะแล้วก็ลักษณะคือชนท้ายกันนะคะแล้วก็อยู่ในช่องทางในด้านขวาแล้วก็ในเบื้องต้นจุดนี้ไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ในส่วนของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็ตามกันได้นะคะตามกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะวิภาวดีดูรถยังเยอะแต่ว่าในส่วนของการจราจรก็ถือว่าไม่ได้นิ่งมากนะคะเดี๋ยวเราไปบนทางด่วนการคุณพรพิพัฒน์ทอง3จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: ค่ะมีอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งเหรอคะคุณพรพิพัฒน์หรือว่าจุดไหน
5: ใ ใช่ครับผมตรงนี้ก็เป็นอยู่ในส่วนของด่วนกาญจนานะครับผมในส่วนของสายบางพี
2: นะ
5: คร
2: ับ
5: สวัสดีนะครับก
2: ็
5: ตรงนี้นะครับผมได้รับแจ้งเบื้องต้นก็คือเป็นอุบัติเหตุจำนวน5คันนะครับผมกีดขวางช่องทางขวาช่องทางขวาแล้วก็ช่องทางกลางครึ่งเลนนะครับผมตอนนี้ก็ใช้ช่องทางฉุกเฉินแล้วก็ช่องทางซ้ายได้ครับเบื้องต้นนี้ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับผมแต่ถ้ากี่รายนี้เดี๋ยวต้องรออัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
2: คือเพิ่งเกิดเหตุได้ไม่นานใช่ไหมเพิ่งเกิดเหตุใช่ไหมครับเพิ่งเกิดเหต
5: ุใช่ครับเพิ่งเกิดเหตุครับผมเพิ่งเกิดเหตุครับเพิ่งเกิดเหตุเมื่อตอนประมาณสัก9 โมงอะครับผมประมาณสัก9 โมง 10 นาทีครับ
2: คือก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันมีอุบัติเหตุตรงช่วงของเส้นวงแหวนตะวันออกตอนนั้นก็ติดไปช่วงนึงตอนนั้นก็หลังจากนั้นก็ดีขึ้นแล้วคราวนี้มันมาที่ติดตอนนี้คือมาจากอุบัติเหตุไรล่าสุด
5: ใช่ครับตรงจุดต่างๆก่อนหน้านี้ที่ออกแบบบางแก้วตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงครับผมดำเนินการเคลียร์พ้นกีดขวางทุกคันแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็คล่องตัวแล้วครับแล้วก็อันนี้เป็นเคสใหม่ครับผมอยู่ช่วงบริเวณกม8900นะครับผมเป็นส่วนที่จะมุ่งหน้าไปทางบางแก้วอะครับก็คือพอขึ้นด่านบางเมือง2มาประมาณสัก1 กิโลครับก็จะเจออุบัติเหตุเลย
2: แล้วอีกฝั่งหนึ่งติดชะลอดูเปล่าคะเนี่ยเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่ง
5: ใช่ครับใช่ครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นชะลอดูครับผม
2: ค่ะโหอันนี้แป๊บน
5: ี่
2: คือท้ายแถวยาวเร็วมากแล้วสภาพรถเป็นยังไงคุณพรพิพัฒน์พอจะทราบพอจะเห็นได้ด้วยไหม
5: จากกล้องนะครับผมเห็นเบื้องต้นนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นการชนท้ายกันนะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าค่อนข้างจะอยู่มีรถนะครับชนไปก็ประมาณ4คัน5คันนี่แหละครับตอนนี้คร
2: ับใช่ครับผม
5: ก็ถือว่าหนักอยู่ครับแล้วก็มีคนเจ็บนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีท้ายสะสมตั้งแต่ตรงจุดดังกล่าวครับไปจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นปากน้ำเลยครับก็ประมาณสัก5 กิโลเมตรเลยครับแล้วก็ในฝั่งตรงข้ามก็มีชะลอดูเพราะส่วนใหญ่ครับผมก็เลยทำให้ท้ายยาวจนไปถึงช่วงด่านเทพารักษ์ครับ
2: เพราะฉะนั้นอย่าชะลอนะอย่าชะลอ
5: ใช่ครับผมเพราะว่าตรงจุดดังกล่าวครับผมในส่วนฝั่งตรงข้ามครับก็เหมือนจะมีรถกู้ชีพครับผมจากพื้นที่ด้านล่างครับผมเขาก็มาจอดช่องทางขวาช่วยเหลือทำให้ตรงนั้นก็อาจจะมีการจราจรติดขัดด้วยครับ
2: ค่ะโอเคค่ะ
5: งั้นเดี๋ยวถ้ามีอะไรอะไรให้ทราบเดี๋ยวจะแจ้งไปอีกครั้งนะ
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณมากคุณพรพิพัฒน์ขอบคุณค่ะสวั
5: สด
2: ี
5: ค
2: ่ะขอบคุณมากนี่น่าจะเป็นจุดเดียวกับที่มีคุณอำนาจแจ้งมาตอนช่วง9 นาฬิกาที่ใช้ทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์ขึ้นมาจากพระราม2บอกว่าชนกัน5คันชนกันหลายคันเนี่ยช่วงก่อนถึงด่านถนนเทพารักษ์แต่ปั๊บๆนี่ท้ายแถวยาวแล้วนะไปที่คุณแป๊วค่ะสวัสดีค่ะคุณแป๊ว
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปิยโน
2: ค่ะสุขสวัสดิ์
6: วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย
2: ค่ะ
6: มันติดหนักมากเลยนะคะเนี่ยหนูตั้งแต่แม่จีนาล้อมาจากลงจากสะพานซอยปิ้นมาก็แป๊กแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าเราวิ่งไปแล้ว3-4 รอบก็ไม่หนักถึงขนาดนี
2: ้
6: ไม่รู้มีอะไรไหม
2: เดี๋ยวต้องถามคุณแป๊วตอนช่วงเช้ามีอะไรไหมคะตรงนั้น
6: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มี
6: เมื่อเช้าหนูวิ่งอยู่ที่หนูรายงานเข้ามารอบนึงแล้วก็เจอรถเสียเขาก็เคลียร์เรียบร้อยไปหมดแล้ว
2: ค่ะ
6: เออเมื่อเช้าหนูแจ้งเข้าไปมีรถเสียอยู
2: ่ประ
6: มาณซอย80แต่ตอนนี้หนูเลยมาเกือบจะถึงวัดชมแต่ว่าเราไปได้ทีละช่วงล้อค่ะ
2: ปกติแล้วว่าคุณแป๊วเป็นคนที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำมันจะติดอย่างนี้ไหมปกติแล้วเนี่ยค่ะ
6: มันติดแต่มันไม่ถึงขนาดนี้ค่ะเพราะว่าถ้าติดมันจะติดช่วงเช้าแต่วันนี้ช่วงเช้ากับหนูว่ามันโปรฝันนี้เยอะเลย
2: ค่ะ
6: เออเนี่ยตอนนี้หนูกำลังสงสัยว่ามันมีอะไรข้างหน้าไหมเดี๋ยวถ้าเลยทางด่วนแล้วจะดีขึ้นไหมเดี๋ยวหนูขอดูอีกทีนึงนะ
2: ได้
6: เพราะว่าตอนนี้หนูถึงวัดชมแล้วมันก็ยังกระดึ๊บกระดึ๊บอยู
2: ่มันต้องเลยตรงนู้นต้องโอ้มันฝากด้วยละกันดีไม่มั่นใจว่ามันมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรหรือเปล่า
6: ได้
2: แต่ว่าอุบัติเหตุอ่ะไม่มีใช่
6: เ
2: พรา
6: ะว่าเส้นนี้มันไม่น่าถึงขนาดนี้อ่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้นะปกติถ้าเกิดค่าโดยสาร95เนี่ยหนูเจอพระประแดงแล้วค่ะ
2: ค่ะ
6: แล้วอันนี้มัน95ยังไม่ถึงวัดชมเลยค่ะ
2: โอ
6: ้ค่ะหนักมาก
2: ตอนนี้นานแล้วได้คุณแป๊วถ้ามีอะไรนะเพิ่มเติมเข้ามาน
6: ะคะ
2: ขอบคุณมากนะขอบคุณมากๆหรือว่าใครที่นำหน้าคุณแป๊วมาเนี่ยมาอัปเดตให้หน่อยเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเอ๊ะอันนี้สุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าใช่ไหมมีแจ้งของคุณสำรวมพระราม3นี่เอาไปคุณสำรวมก่อนคุณสำรวมคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีคุณบุญยนต์เพื่อนสมาชิก
2: ค่ะมีอะไรสุขสวัสดิ์ที่ได้ดูติดมากๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยค่ะ
7: เบียดกันเข้าแย่งกันยูเทิร์นรถเล็กกับรถ6 ล้อตู้ทึบใหญ
2: ่ค่ะ
7: ตอนนี้ขาเข้าคุณบุญยนต์มันเหลือแค่2 ช่อง
2: ค่ะ
7: ตอนนี้ก็คาอยู่ตรงจุดยูเทิร์นตรงวัดชมพินิจนะ
2: ค
7: ่
2: ะ
7: ด้านหลังเนี่ยถ้าอยากวิ่งขวานะให้วิ่งซ้าย
2: ค่ะ
7: ก็ไป76แล้วออกมาใหม่ได
2: ้ค่ะ
7: มาออกตรง74น่าจะดีกว่า
2: เพราะ
7: ว
2: ่
7: าตรง
2: นี้74ค่ะ
7: จราจรยังไม่ดียังไม่มี
2: คุณสำรวมถ้าดูแล้วเขาจะแยกออกจากกันได้มั้ยรถเขามันเสียหายเยอะมากมั้ย
7: ดูแล้วมีเลยอ่ะคุณ
2: ค่ะ
7: นะ
2: คืออาจต้องใช้รถยกขนาดนั้นเลยอย่างนั้นใช่ไหมคุณสำรวม
7: ตอนนี้คือคุณประโยชน์มันยังไม่มีเจ้าหน้าที่อ่ะ
2: อ๋อ
7: ผ่านมาที่ประมาณ5นาที
2: ประมาณ5นาทีใช่ไหม
7: เลยจุดนั้นมาคุณประโยชน์นะ
2: ค่ะ
7: ไม่มีรถแท็กไม่เห็นรถเลยอ
2: ่
7: ะ
2: อ๋อนี่ไงที่คุณเปาติดอยู่คุณเปาว่าตามหลังคุณสำรวมมา
7: ครับให้อยู่ซ้ายเลยนะ
2: ค่ะ
7: ซ้ายเลย
2: ค่ะ
7: เพราะว่ามันขวางขาเข้าไป2ช่องจราจรนะแล้วก็ขาจุดยูเทิร์นเนี่ยก็คือตอนนี้ลุยชุ่ยแฉกกันไปหมดแล้ว
2: โอ้
7: ยแย่งกันใช้ทาง
2: ยิ่งเป็นปัญหามากขึ้นถ้าอย่างนี
7: ้ถ้ามองตอนนี้นะคุณปุญญนุชเลยจุดยูเทิร์นมาเนี่ย
2: ค่ะ
7: โล่งโจ้งเลย
2: ตอนนี้เราประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะตรงจุดนี้นะคะโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณสำรวมขอบคุณนะคะ
7: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
7: ใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่ายังแยกกันไม่ออกหรอก
2: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอะถ้าหากว่าใครเลี่ยงได้ทันอย่างที่คุณสำรวมแนะนำให้เลี่ยงเลยไปที่คุณเวทินก่อนถนนเจ้าทนาค่ะสวัสดีค่ะคุณเวทินคุณเวทินเนี่ยบอกว่าใช้ถนนเจ้าทนาแล้วก็ย้ำมาว่าตรงข้ามกับไมโครเจ้าทนามันยังมีน้ำขังอยู่นะคะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มีผลในเรื่องของการจราจรคุณลาลำปางสวัสดีค่ะ
8: คร
2: ับ
8: พี่บุญย
2: ุทธ์ครับค่ะอยู่ตรงช่วงไหนของวงการตะวันตก
8: แจ้งจราจรหน่อยนะครับก
2: า
8: ญจนา
2: ข
8: าเข้าจากสุพรรณมานะครับ
2: ค่ะ
8: อยู่เลนทางด่วนนะครับก่อนถึงปั๊มเชลว
2: ั
8: ดโคงคารถเริ่มติดตั้งแต่ข้างหลังแล้วเพราะว่าสาเหตุผมวิ่งเลนตรงกันข้ามผมจะออกสุพรรณ
2: ค่ะ
8: มีรถพ่วงจอดเสียอยู่เลนซ้ายเลยนะครับ
2: ค่ะ
8: เลนซ้ายเลยนะครับ
2: ค่ะ
8: เลยต่อจากหลังรถพ่วงไปรถเริ่มติดชะลอลงไม่สงสัยจะชะลอเรื่องอะไรก็ไม่ทราบเพราะว่ามันมีรถบางคันเขาวิ่งเลนซ้ายมาแล้วเขาเหวี่ยงออกขวาไหลถนนน
2: ่
8: ะ
2: ไ
8: หลถนนน่ะ
2: คือถ้าฟังที่ทางคุณดาลำปางบอกมารถพ่วงคันนี้ที่จอดเสร็จนี่เขาอยู่ไหลทางใช่ไหมคะ
8: ไหลทางแต่เป็นทางด่วน
2: แต่เป็นในช่องทางด่วนเพราะฉะนั้นอาจจะมีรถที่เขาใช้ไหลทางมาเพราะมันจะต้องเบี่ยงออกมาใช้ในช่องทางปกติค
8: ่
2: ะ
8: ใช่รถปกติที่วิ่งเลนปกติเนี่ยเขาก็ชะลอให้ออก
2: ค่ะ
8: ตอนนี้รถเริ่มติดยาวมาถึงเซ็นทรัลเวสเกตแล้ว
2: โอ้โหจากรถคันที่จอดเสียคันเดียวเนี่ยนะคะ
8: ใช่ครับขาเข้าอ่ะ
2: ค่ะ
8: กาญจนามันจะเป็นวันธรรมดาจะรถติดอย่างนี้แหละขาเข้านะ
2: ค่ะ
8: สาเหตุฮะ
2: สาเหตุอะไรคะ
8: สาเหตุนอกจากรถคันนี้แหละผ
2: ม
8: ดูแล้วอ่ะผมวิ่งเข้ามาแล้วผมพิจารณาแล้วต
2: ั
8: ้งแต่หัวรถเทรลเลอร์คันนี้แล้วโล่งตลอด
2: คุณลานแล้วคุณลานเห็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเห็นทางคนขับรถไหมว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ตัวรถด้วยหรือเปล่า
8: เอากลวยมาตั้งข้างหลังรถ
2: มีกลวยยางมาวางกั้นเอาไว้
8: แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่
2: อาจจะต้องรอแล้วล่ะถ้าอย่างนี้นะคะ
8: รถชะลอติด3เลนเลย
2: เพราะฉะนั้นให้ใช้ในช่องทางปกติเข้ามาอย่าไปใช้ไหลทางเพราะถ้าเป็นหลายทางสุดท้ายคุณก็ต้องมาเบียดกลับออกมันก็จะยิ่งกลายเป็นผลกระทบในเรื่องของการจราจรมากขึ้น
8: ใช่การใช้รถใช้ถนนมันก็ต้องวิ่งตามเลนปกตินะอย่าไปวิ่งเลนที่เขาไม่ให้วิ่งนะ
2: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะ
8: คร
2: ับ
8: ครับพี่ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณด้านผ่านมันไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
8: โล่ง
2: ค่ะ
8: ขาออก
2: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณด้านสวัสดีค่ะขอบคุณแม่คุณแม่น้องปลายฝนค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องปลายฝนค่ะตะกี้เนี่ยอ่านจากข้อมูลเบื้องต้นบอกคนแถวนั้นน่ารักจังเลยที่บอกมายืนถือป้ายบอกใช่ไหมว่าสัญญาณไฟมีปัญหา
9: คือแล้วแดดร้อนเลย
2: แดดร้อน
9: เลย
2: ผม
9: แดดแรงมากแล้วแบบยืนถือป้ายคือจะบอกแล้วเขียนว่าสัญญาณไฟคนข้ามเสีย
2: คื
9: ออ่านทันแค่นั้นแต่แล้วจะมีข้อความข้างล่างอีก
2: ค่ะ
9: ก็เลยแบบเอ๊ะไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแล้วทำไมแบบคนแถวนั้นต้องมายืนถือป้ายมันร้อนมากเลยนะ
2: ค่ะค่ะ
9: แล้วแดดก็แ จอดลงทิ้งน้ำเต็มๆแล้วช
2: ่
9: วงนี้แดดกำลังเริ่มแรง
2: คือถ้าดูเราน่าจะเป็นคนที่เขาอยู่ตรงนั้นเลยหรือว่าเป็นคนที่เขาอยู่ในวัดแล้วออกมาช่วยดูในเรื่องของการจราจรให
9: ้อาจจะเป็นคนที่อยู่แถวนั้นหรือไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนที่อยู่ในวัดแล้วออกมาดูด
2: ้
9: านการจราจรตรงนั้นด้วยหรือเปล่าแต่การต้องไม่ยืนถือป้ายมันก็แบบเขาเห็นแล้วสงสารเลยแดดแรง
2: แล้วคือเขาก็ยืนอยู่กลางแดดเลยเหรอคะคุณแม่น้องปลายฝน
9: ใช่ค่ะเพราะแดดส่องผ่องเขาแบบเต็มๆเลยแล้วแบบแดดกำลังแรงแล้วเขาก็สงสาร
2: ตรงนั้นมันเป็นวันเวมันเป็นวันเวใช่ไหมได้ค่ะอันนี้คือด้านหน้าใช่ไหมด้านหน้าของวัดไตรมิตรด้านหน้าหรือด้านหลัง
9: ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกด้านหน้าหรือด้านหลัง
2: ค่ะ
9: ที่ว่าผ่านแล้วมันจะแบบใกล้ก
2: ับ
9: วงเว
2: ีย
9: นโอเด
2: ีย
9: น
2: นึกออกแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้นะคะนะค่ะแล้วมันมีคนเดินข้ามตรงนั้นเยอะไหมคะมีนักท่องเที่ยวมีอะไรไหมค่ะ
9: ก่อนจะพาเหมือนกำลังแบบเหมือนรถชะลอกันน่าจะมีคนเดินข้ามแล้วเหมือนแก๊สคอยแบบ
2: คอยโบกให้รู
9: ้ใช่เพราะว่ารถถ้ารถไม่ไปก็คือไม่รู้เพราะมันขึ้นสัญญาณไฟแดงตลอดเลยอย
2: ่
9: างเง
2: ี้
9: ย
2: ค่ะแล้วอายุเป็นวัยไหนเป็นคนวัยไหนคะ
9: น่าจะ40อัพอะค่ะประมาณ40-50ได้น่าจะ50เลยแหละ
2: แต่น่ารักใจดีมากกลัวจะเป็นลมใช่ไหมคะ
9: คือแบบเราเห็นอยู่ในรถแล้วรู้สึกวิแดดแรงจังเลยแล้วแบบพอยืนอย่างเงี้ยมันยิ่งร้อนนะ
2: ได
9: ้ไม่มีร่มบังอะไรเลย
2: ได้เดี๋ยวแจ้งทางเจ้าหน้าที่เดี๋ยวแจ้งทางเจ้าหน้าที่ให้ต้องขอบคุณมากๆเรื่องของนี่ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องราวน่ารักเลยบนท้องถนนเนี่ยคุณแม่น้องปลายฝนเดี๋ยวประสานทางเจ้าหน้าที่ให้ด้วย
9: น่ารักจริงๆค่ะแต่สงสารแกพ
2: ระ
9: แดด
2: ใช่เข้าใจค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แจ้งมาตอนนี้กำลังประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้อยู่ค่ะ
9: ขอบพระคุณ
2: ขอบคุณเช่นเดียวกันขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่คุณน้องคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
2: คุณน้องใช้เส้นสุขสวัสดิ์เหมือนกัน
10: บุญยนุช
2: ค่ะ
10: ใช่ไหมครับ
2: คุณใช่คุณน้องอยู่ตรงสุขสวัสดิ์ช่วงไหนคะ
10: คือเมื่อกี้สายคุณแป๊วที่
2: บอกว่าติด
10: บอกวางคืบหน้าด้านหน้า
2: ค่ะ
10: มองมาจากสุขสวัสดิ์66
2: ค่ะ
10: ผมว่ามันน่าจะติดใบแดงปากซอย66อ่ะ
2: ค่ะ
10: เพราะว่าผมออก66มาแล้วมุ่งหน้ามาแยกพระประแดงอ่ะ
2: ค่ะ
10: มันไหลได
2: ้ค่ะ
10: ไม่มีอุบัติเหตุ
2: ค่ะ
10: แล้วถ้าคุณแป๊วจะไปกิโล9นี่จะไปเจอท้ายแถวตรงกิโล9ตรงใต้สะพานเบี่ยงขึ้นสะพานภูมิพลนะครับผม
2: ค่ะ
10: คือณตอนนี้ผมก็เบี่ยงจากตรงนั้นผมเบี่ยงขึ้นมาสะพานภูมิพลก็รถเยอะ
2: ตรงซอยเท่าไหร่ตรงซอยเท่าไหร่นะคะคุณพานุมาตร
10: ไฟแดงตรงปากซอยสุขสวัสดิ์66นะครับผมม
2: ัน
10: จะม
2: ี
10: เป็นไฟแดง
2: ม
10: ันจะกักทางที่คุณแป๊วจะมานะครับผม
2: อ๋อค่ะ
10: แล้วรถทางโน้นเป็นรถใหญ่มันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับ
2: คือมันน่าจะเป็นผลต่อเนื่องเพราะว่าของคุณแป๊วก่อนหน้านี้คุณสำรวมพระรามสามที่บอกว่ามันมีรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงประมาณซอยสุขสวัสดิ์74ด้วยชี้เบียดกันค่ะ
10: แต่
2: มันเพิ่งเกิดเพื่อน่าจะเพิ่งเกิดเหตุได้ไม่นานคุณพานุมาตรน่าจะแบบนะคุณหน่องน่าจะเลยมาก่อน
10: ผมหลุดมาแล้ว
2: ผมก็เลย
10: ให้สถานการณ์ด้านหน้าว่า
2: ตร
10: งที่ผมโผล่ออกมา66เนี่ย
2: 66
10: มันไม่มีเหตุ
2: ค่ะ
10: แต่ว่าถ้าหลุดตรงที่74มาแล้ว
2: ค่ะ
10: คือตรงนั้นน่ะ
2: ถ้าที่
10: ผ่านมารถมันก็จะเยอะอยู่ของมันอยู่แล้วนะ
2: ค่ะ
10: แต่มันมีไฟแดงตรง66อ่ะเขาจะกักทางตรงไงครับผม
2: นี่ไงมีคุณแป๊วเพิ่มเติมมาให้บอกตรงจุดกับรถหน้าวัดชมมีรถบรรทุกไม่ทราบคู่กรณีอยู่ในช่องทางขวากำลังเคลื่อนย้ายรถน่าจะเป็นอุบัติเหตุอะค่ะ
10: คร
2: ับ
10: แล้วก็หลุดตรง66ข้างหน้าก็คล่องตัวแต่รถเยอะเหมือนเดิม
2: โอ้ขอบคุณมากๆเลยคุณน้อง
10: คร
2: ับ ค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยเพิ่มเติมให้ขอบคุณมากๆ
9: ใช่ค่ะ
2: ค่ะเป็นไงเห็นบอกไปเจอตัวเงินตัวทองบนทางด่วนเลยคุณพานุมาตร
9: ใช่แล้วตัวใหญ่มากค่ะประมาณสักน่าจะเมตรกว่าได้เนาะเขาอยู่ชิดขอบทางด้านขวาและ
2: ทางด้านไหนค่ะ
9: อีกสมานมุ่งหน้าเมืองทองอะค่ะ
2: มันเป็นพื้นราบไหมตรงนั้น
9: ใช่ค่ะเป็นพื้นราบสองเลนค่ะ
2: พื้นราบพี่จะขึ้นใช่ไหมคะ
11: อ๋อไม่ใช่อยู่บนทางด่วนแล้วค่ะอยู่บนลอยอยู่บนฟ้าแล้วค่ะ
12: แล้วมันฟ้าแล้วเหรอคะ
11: ใช่ไม่รู้ขึ้นไปได้ยังไงด้วยเหมือนกันตกใจตอนแรกเห็นว่าเป็นก้อน
12: ค่ะ
11: ขับไปถึงใกล้ๆก็เห็นเขายังเดินอยู
12: ่ค่ะ
11: เขาน่าจะกลัวมากอยู่เพราะว่าเขาชิดขอบทางด้านขวาสุดๆแล้ว
12: คือตอนแรกอ่ะนึกว่ามันเป็นช่วงทางขึ้นสีสมานคือมันจะเป็นพื้นราบใช่ไหมแต่นี่คือขึ้นไปข้างบนแล้วโอ้
11: ที่อยู่ข้างบนแล้วก็ยังงงว่าขึ้นไปได้ยังไง
12: ขึ้นแต่เลยจากทางขึ้นไปเท่าไหร่ได้อ่ะคุณพานุมาตร
11: อยู่ตรงกลางแล้วค่ะอยู่ตรงกลางระหว่างสีสมานเมืองทองแล้วค่ะ
12: อุ้ยนี่มันจุดสูงแล้วนะ
11: ใช่ค่ะ
12: ค่ะ
11: ก็ตกใจอยู่ว่าปีนขึ้นไปแต่ตรงไหนก็เลยอยากประกาศให้ส่งอะไรไปช่วยเขาสักหน่อยเพราะว่าตัวใหญ่อยู่
12: อันนี้คือเป็นฝั่งเข้าเมืองใช่ไหมฝั่งเข้าเมืองใช่ไหมคะ
11: ค่ะ
12: เข้าได้เลยเดี๋ยวเราประสานทางด้านของทางด่วนให้โอ้คืออย่างนี้มันน่าจะหล่นมาจากรถหรือเปล่าคะเนี้ยคือถ้าบอกว่าเขาเดินขึ้นมามันก็ไกล
11: ใช่มันไกลหรือว่าคิดอยู่เหมือนกันว่าหรือปีนขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะขนาดนั้นเลยหรอมันจะปีนขึ้นมาได้ถึงตรงนี้เลยหรอ
12: มันไกลนะเป็นหลายเป็นกิโลเลยใช่ไหมถ้าเรามองจากทาง
11: ขึ้
12: นค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้ประสานทางด้านของทางด่วนให้แล้วค่ะเดี๋ยวไปจัดการให้
11: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
12: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยอันนี้ไม่ใช่ทางขึ้นนะไม่ใช่พื้นราบนะที่คุณพานุมาตรแจ้งมาฝากด้วยเดี๋ยวยังไงในเบื้องต้นช่วยเรามาระวังกันก่อนนะคะว่าใครที่ต้องผ่านตรงจุดนี้นะคะที่พูดถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะเดี๋ยวชวนก่อนเลยมาทำประกันภัยรถยนต์กันในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางเรียประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยนะคะจัดทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ขึ้นมามีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะหาทำประกันภัยประเภทนี้ได้ค่ะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมค่ะสูงสวัสดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไป

ด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมค่ะสูงสุดไม่เกิน

สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3คือเราทำขึ้นมาเป็นการรองรับเลยค่ะซึ่งรถที่สามารถที่จะร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3กับทางโครงการนะคะก็ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ก็นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันค่ะในการที่จะรับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยผ่อนได้ค่ะ 0% 3เดือนนะคะก็สอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนหมายเลขโทรศัพท์02-150-0888 02-150-0888ค่ะคืออยากจะชวนให้มาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของประกันภัยรถยนต์แต่คืออย่างหนึ่งค่ะพวกเราทุกคนได้ช่วยกันนะคะในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วสิ่งที่ย้อนกลับมาก็คือในเรื่องของเงินกองทุนคืนด้วยนะคะเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้02-150-0888ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
2: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
3: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณ

0: โทร02-150-0888
1: ฝุ่นควัน PM2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: ในช่วงนี้นะต้องบอกว่าเริ่มเข้าสู่การนับถอยหลังค่ะกับการที่เราเป็นเจ้าภาพนะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569 The 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะต้องบอกเป็นการประชุมใหญ่เลยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะนับถอยหลังเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้ค่ะจะจัดขึ้นในช่วงของเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะซึ่งสำหรับประชาชนคนทั่วไปแล้วก็ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยอย่างแรกเลยค่ะก็คือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวนะคะที่จะได้รับอานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งมีการคาดการณ์กันนะคะว่าจะมีคนซึ่งเดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนค่ะจาก191ประเทศทั่วโลกแต่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือโอกาสในระยะยาวเพราะว่าในการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิตอลค่ะแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงโดยมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนว่าจะไม่เพียงแค่ช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการเงินแล้วก็การพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลระดับสากลการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่นี่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนค่ะที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญก็คือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยเพราะฉะนั้นมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านทางช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือว่า Facebook นะคะ Facebook FanpageAM2026 Thailand นะคะก็เข้าไปดูเพราะว่าอย่างใน Facebook เนี่ยนะคะ Facebook Fanpage หรือว่าในเว็บไซต์นะคะเขาก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์ต่างๆให้เราได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของความคืบหน้าของการประชุมในครั้งนี้นะคะซึ่งพวกเราทุกคนนะคะถือว่าร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะในการต้อนรับนะเพราะว่าอย่างที่บอกละว่ามันเป็นผลกระทบต่างๆเรื่องของเม็ดเงินที่จะสะพัดเข้ามาเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะหรือแม้แต่เนี่ยเข้าไปดูนะในส่วนของ อาหารไทยอาหารไทยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างเลยที่ต้องบอกเลยว่าที่เขามีการเตรียมเอาไว้ให้นะคะสำหรับในส่วนของคนที่มาร่วมประชุมกันในครั้งนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นการสร้างสรรค์รังสรรค์รสชาติไทยสู่ความประทับใจบนเวทีโลกก็บอกนี่คือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์เลยสำหรับประเทศไทยเราก็คือในเรื่องของอาหารไทยค่ะซึ่งเป็นการผสมผสานวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาแล้วก็ความสร้างสรรค์ของเชฟไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าอย่างอาหารที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะจะเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์แล้วก็เรื่องราวในทุกจานนะคะเพื่อต้อนรับตัวแทนจากทั่วโลกในการประชุมในครั้งนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบการปรุงอย่างพิถีพิถันนะคะไปจนถึงการจัดวางอย่างงดงามในทุกองค์ประกอบในสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจแล้วก็อัตลักษณ์แบบไทยนะคะนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะเพราะว่านี่ทำเขาทำให้เราเห็นทำให้ทั่วโลกได้เห็นนะคนที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะเพราะบอกว่าประเทศไทยเรานะคะมีความอุดมสมบูรณ์คือเป็นการถ่ายทอดเลยความอุดมสมบูรณ์ของทางไทยเราเนี่ยนะคะพื้นแผ่นดินแล้วก็วิถีเกษตรกรรมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนะคะคืออาหารไทยมันไม่ใช่มีดีแค่เรื่องของรสชาติความอร่อยนะแต่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะนำพาเรื่องราววัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นเขาต้องไปบอกต่อกันนะกับคนในครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่ในประเทศของเขานะคะหรือแม้แต่ถ้าเราเข้าไปใน Facebook Fanpage นะเขาจะเห็นเลยว่าเขาก็จะมีการปักหมุดแนะนำเอาไว้ก่อนสำหรับคนที่จะเข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ว่ามีที่ไหนในไทยบ้างที่คุณจะต้องไปคุณจะต้องไม่พลาดนะคะอันนี้ก็จะไปครับสถานการณ์ต่างๆได้นะคะทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์ AM2026 Thailand ค่ะชวนทุกคนเป็นเจ้าภาพนะคะสำหรับในส่วนของการประชุมในครั้งนี้ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะและการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ค่ะช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: พระฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทคณินบุญประเสริฐครับกทม.ผนึกกำลังกรมควบคุมมลพิษเตรียมรับ PM2.5 ลุยจัดการมลพิษต้นทางยกระดับคุณภาพน้ำกำกับ Data Center สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
6: เร่งรีบตองนี้
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
5: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
1: รุงเทพมหานครยกระดับความร่วมมือกรมควบคุมมลพิษบูรณาการมาตรการเข้มรับมือฝุ่น PM2.5 ปลายปี2569ขับเคลื่อนเขตมลพิษต่ำคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษบูรณาการการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยวางมาตรการเข้มรับมือฝุ่น PM2.5 เน้นแก้ปัญหาที่ต้นทางพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนคุณภาพอากาศเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนโดยตรวจเข้มรถควันดำครอบคลุม50เขตพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลติดตามรถมลพิษสูงพร้อมขับเคลื่อนเขตมลพิษต่ำขยายพื้นที่ควบคุมรถตามเกณฑ์บัญชีสีเขียวเพิ่มความแม่นยำการพยากรณ์ฝุ่นและติดตามการเผาในที่โล่งตามแนวทางบางกอกแอนด์บียอนจะส่งทีมสารวัตรสิ่งแวดล้อมตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษเชิงลุกทั้งสถานประกอบการไซต์งานก่อสร้างร้านอาหารและยานพาหนะรวมถึงการผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดวางแนวทางแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในระยะยาวทั้งนี้กรุงเทพมหานครและกรมควบคุมมลพิษจะเชื่อมโยงข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับการแจ้งเตือนภัยและการดูแลสุขภาพของประชาชนและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากทุกแหล่งกำเนิดอย่างยั่งยืนปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: ด้านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง2หน่วยงานเห็นชอบเร่งเตรียมมาตรการก่อนเข้าสู่ฤดูฝนขอไปครับก่อนเข้าสู่ฤดูฝุ่นโดยจะประสานจังหวัดโดยรอบและกรุงเทพมหานครร่วมลดการเผาในพื้นที่เกษตรติดตามการเผาในที่โล่งพัฒนาระบบพยากรณ์และเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถเตรียมรับสถานการณ์ได้ล่วงหน้านอกจากนี้จะร่วมตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเชิงรุกพร้อมร่วมแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลององอ่างและคลองบางลำพูซึ่งพบจุดระบายน้ำเสียที่ยังไม่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม26จุดขณะเดียวกันจะร่วมกำหนดแนวทางกรณีน้ำมันรั่วและจะทำแผนตรวจวัดเสียงและความร้อนจาก Data Center เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบและดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลภาวะนอนไม่หลับกับภาวะอดนอนลักษณะจะต่างกันอย่างไรติดตามกับคุณชนากรเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
7: ู้ที่มีภาวะของโรคนอนไม่หลับจะไม่สามารถนอนหลับได้แม้จะมีโอกาสให้สามารถนอนหลับได้อย่างเพียงพอทั้งนี้ลักษณะของโรคนอนไม่หลับจะมีความแตกต่างจากภาวะอดนอนที่บุคคลนั้นไม่สามารถจัดหาเวลาสำหรับการนอนให้ตนเองได้อย่างเพียงพออาการของผู้มีภาวะนอนไม่หลับจะมีอาการอ่อนเพลียไม่มีสมาธิกับการทำงานบางรายอาจมีความจำเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำงานลดลงอารมณ์หงุดหงิดง่ายกระสับกระส่ายกังวลเกี่ยวกับปัญหาการนอนที่เกิดขึ้นซึ่งหากมีอาการตามที่กล่าวมาควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเพราะร่างกายต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น. อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailandการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกขนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างส่งสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: ในช่วงนี้นะคะมีแจ้งอุบัติเหตุค่ะคุณพิชิตแจ้งอุบัติเหตุถนนราชวิถีในฝั่งขาเข้าบอกว่าพอลงมาจากสะพานข้ามแยกบางพลัดประมาณ50เมตรเนี่ยมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถกระบะกับรถแวนสีขาวชนกันช่องทางที่2จากขวาซึ่งจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะคะแต่ก็ทำให้รถเนี่ยชะลอแต่พอผ่านจากตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปก็ไปได้ค่ะเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนในฝั่งกับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็ก่อนหน้านี้ตรงเชิงทางลงสะพานข้ามแยกประชานุกูลมีอุบัติเหตุนะคะเมื่อตอนช่วงมาสัก9นาฬิกากว่าๆเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรตรงช่วงของแยกประชานุกูลมุ่งหน้าแยกวงสว่างแต่ถ้าเป็นในช่วงเวลานี้เดี๋ยวอัปเดตกันนิดหนึ่งว่าการจราจรดีขึ้นแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวใครผ่านมาเพิ่มเติมให้กันนิดนึงได้ไหมคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน188นะคะแล้วก็ช่องทางทางโซเชียลแต่ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้ในฝั่งขาออกรถก็ถือว่ายังค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้คือบอกว่าอุบัติเหตุจะอยู่ตรงช่วงของเชิงทางลงสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะคะแล้วคือถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะตรงช่วงของแยกประชานุกูลมุ่งหน้าออกมาทางด้านของวงสว่างนะคะในฝั่งขาออกรถยังเยอะนะคะคือจะต้องเลยจากตรงช่วงของวงสว่างนะคะประมาณตรงช่วงตรงข้ามกับวงสว่าง23ไปถึงจะดีขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันสำหรับวงสว่างนะคะในฝั่งขาเข้าที่มาจากทางสะพานพระราม7ที่จะมุ่งหน้าต่อเนื่องไปทางรัชดาภิเษกนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้รถยังเยอะแต่มันไม่ได้แบบไม่ได้เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะถึงแม้ว่ารถจะเยอะนะคะตั้งแต่ตรงช่วงประมาณก่อนซอยวงสว่าง23แต่ก็คือตามกันได้โดยตลอดแต่ข้างนอกแสงแดดแรงมากนะคะถ้าดูเนี่ยดูจากในห้องจัดรายการแล้วรวมไปถึงถ้าดูจากในกล้อง CCTV ด้วยเนี่ยนะคะจะเห็นแล้วว่าข้างนอกแสงแดดแรงแสงแดดจ้ามากนะคะรถยังเยอะนะคะฝั่งของวงสว่างต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของรัชดาภิเษกข้ามสะพานข้ามแยกประชานุกูลไปถึงจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ใช้ได้ยาวๆนะคะยาวๆต่อเนื่องแล้วก็จะมาเริ่มมีรถสะสมกันอีกช่วงนึงก็คือตรงแถวเซ็นทรัลนะคะเซ็นทรัลพระรามเก้าอันนี้รถเยอะมากนะคะก็คือดูรถเต็มทุกช่องจราจรเลยยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกอโศกเพชรโซนทางด้านนี้คือเต็มเป็นปกตินะคะแต่ณเวลานี้ตอนนี้ก็ยังเต็มทุกช่องจราจรแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยน่าจะดีกว่าเมื่อตอนช่วงเช้าแต่รถยังเยอะมากนะคะรถยังเยอะมากก็คือจะต้องนี่เลยค่ะเลยจากตรงช่วงของแยกอโศกเพชรเข้ามาทางด้านของอโศกมนตรีจะต้องผ่านด้านหน้าของมสวประสานมิตรมาก่อนนะคะถึงจะดีขึ้นสำหรับฝั่งของอโศกมนตรีที่จะเลี้ยวที่จะเข้ามาตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทส่วนในฝั่งกลับกันนะคะในฝั่งกลับกันเนี่ยนะคะในซอยอโศกมนตรีก็ตรงช่วงสะพานข้ามตรงช่วงของตรงข้ามคลองอะค่ะตรงจุดนั้นไปนะจะมีรถสะสมก็ยาวต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของแยกอโศกเพชรแต่ถ้าหากว่าเลยอโศกเพชรไปเข้ามาทางด้านของรัชดาดินแดงฝั่งของอโศกดินแดงตรงเนี้ยมาได้นะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้คือรถอาจจะยังดูเยอะแต่ว่าเบาลงถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงเช้านะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นสุขุมวิทถ้ามาจากทางพระราม1ต่อเนื่องเข้ามาชิดลมเพลินจิตนะคะมาตรงช่วงของนานาแล้วก็มาตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทก็ตามกันมาได้โดยตลอดก็คือจะเป็นเรียกว่าติดเป็นจังหวะตามช่วงของสัญญาณไฟจราจรนะคะแต่ถ้าเลยจากตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทต่อเนื่องมาเส้นสุขุมวิทฝั่งขาออกก็ถือว่าใช้ได้ดีขึ้นนะคะก็คือใช้ได้ยาวๆเลยถ้าเป็นในฝั่งขาออกเนี่ยแต่ว่า ในฝั่งขาเข้า นี่ไม่ได้ดูเลยฝั่งเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าสำหรับในช่วงสายๆของวันนี้โหรถยังเยอะรถยังเต็มนะคะนี่บอกว่าเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยแถวนี้นี่น่าจะหนักเหมือนกันนะเนี่ยในเรื่องของการจราจรเพราะว่านี่คือ10นาฬิกา20นาทีถือว่ารถยังเต็มพื้นที่เลยนะตั้งแต่ช่วงแยกบางนาต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกสุขุมวิท62แต่ในฝั่งกลับกันเนี่ยถ้าเป็นในฝั่งขาออกนี่คือใช้ได้ยาวๆนะคะสำหรับเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาออกค่ะแล้วก็ในส่วนของอ่อนนุชนะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็อ่อนนุชเนี่ยรถยังมีท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันสำหรับฝั่งที่จะออกมาเส้นสุขุมวิทสายหลักนะคะแต่ถ้าหากว่าเข้ามาจากเส้นสุขุมวิทก็ใช้ได้ยาวๆฝั่งของเส้นศรีนครินทร์สำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะก็โอเคดีขึ้นนะคะคือถ้าเปรียบเทียบกับในตอนช่วงเช้านี่ตอนนี้ศรีนครินทร์ถือว่าใช้ได้ยาวๆเลยตั้งแต่ช่วงของโฮมโปรศรีนครินทร์นะคะนี่ต่อเนื่องจากพื้นที่ของสมุทรปราการนะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกลำสาลี แต่ว่าไอ้ตรงช่วงที่จะเข้ามาทางด้านของแยกลำสาลีเนี่ยตรงจุดนี้จะดูมีรถเยอะหน่อยจะมีท้ายแถวนะคะที่จะตัดกับเส้นเนี่ยกับทางด้านของรามคำแหงอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของสัญญาณไฟจราจรนะคะอันนี้อัปเดตให้นะคะในเรื่องของเส้นทางการจราจรโดยภาพรวมพระราม2 พระราม2สำหรับในช่วงเวลานี้นะคะที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาบนทางด่วนขั้นที่1โอ้แถวนั้นก็แสงแดดแรงมากนะคะตัดไปได้นะคะตามกันได้โดยตลอดเลยนะคะก็ยาวๆขึ้นทางด่วนมาย้ำสำหรับใครที่ใช้เส้นทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะที่ติดอยู่นะในช่วงเวลานี้คือเป็นอุบัติเหตุนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุที่ชนกันหลายคันนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบแล้วที่มีโอกาสได้สอบถามนะคะกับทางด้านของทางศูนย์ทางด่วนตรงช่วงก่อนถึงด่านเทพารักษ์ค่ะนะคะที่มีอุบัติเหตุชนกันหลายคันนะคะแล้วก็ดูจากในกล้อง CCTV นะที่ทางศูนย์ทางด่วนนะคะคุยออกอากาศไปก็บอกว่าบางคันก็ค่อนข้างอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแต่ถ้าหากว่าดูการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้ ยังมีท้ายแถวท้ายแถวยังถือว่ายังยาวเลยอีกฝั่งนึงไม่ต้องชะลอดูนะคะถ้าหากว่าชะลอดูมันก็จะมีผลต่อเนื่องผลกระทบในเรื่องของการจราจรโอ้โหอันนี้หลายกิโลมากเลยนะหลายกิโลเมตรเลยค่ะจากกรณีของอุบัติเหตุบนทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ฝั่งมุ่งหน้าที่จะออกไปทางด้านของบางนาเดี๋ยวใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้แจ้งเพิ่มเติมกันได้ล่าสุดค่ะคุณเวทินนะคะคุณเวทินเนี่ยบอกว่าใช้3 4 5แล้วก็ตรงช่วงของแยกถนนการจนาพิเศษมุ่งหน้าต่างระดับคลองข่อยไม่ได้ยินชื่อต่างระดับคลองข่อยมานานนะคะไม่ค่อยจะมีใครแจ้งตรงจุดนี้มาแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ค่ะคุณเวทินบอกว่าตรงช่วงของกิโลเมตรที่2มีเจ้าหน้าที่ทำงานในช่องทางขวานะคะระยะของการทำงานก็ประมาณ200เมตรจุดนี้นะคะที่ทางด้านของกรมทางหลวงอะค่ะที่คุยกับเราเมื่อตอนช่วง8นาฬิกากว่าระยะเวลาของการทำงานต่อเนื่องไปถึงช่วงของเดือนพฤศจิกายนแล้วตรงจุดนี้เขาจะมีการปิดเบี่ยงกันตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปที่ดาบตำรวจไกลเลิกปราณีห้องที่อยู่ของสภ.บางใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะค่ะดาบค้าบอกว่ามีการประชุมเหรอคะในพื้นที่อะค่ะ
1: ก็คือมีการอบรมโครงการหนีซ่อนสู้ส
0: ำหรับ
1: นักเรียนโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
0: ครับ
1: ผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็โรงเรียนเปรมประชาอยู่ซอยวัดเงิน
0: ค่ะ
1: ประมาณ50เมตรอาจจะมีการจราจร
0: ค่ะ
1: ติดนิดนึง
0: คร
1: ับผม
0: ค่ะ
1: แล้วจากโรงเรียนมาจะเป็นถนนกาญจนาพิเศษ
0: ค่ะ
1: มุ่งหน้าสุวรรณบุรีครับ
0: แ
1: ต่ทางเราได้จัดกำลังจราจรดูแลเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: ค่ะต้องถาม
1: เข้าตัวครับใช้เวลาแค่ส 30นาทีครับ
0: ถ้ามันมีผลการจราจรเพราะอะไรยังไงคะนี่แปลว่ามีการสมัยจริงเลยเปล่าคะหรือว่ายังไง
1: ค่ะไม่มีครับไม่มีเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่
0: ค่ะ
1: ท่านประชาชนทุกคนทำงานอยู่แล้วแหละ
0: ค่ะ
1: ไม่มีครับก็เลยแจ้งมา
0: เป็นข้อมูลก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในการอบรมหนีซ่อนสู้นี่ก็คืออยู่ในพื้นที่ของภายในโรงเรียน
1: ครับครับ
0: ภายในโรงเรียนใช่ไหม
1: เป็นโครงการของทางหน่วยแล้วก็ทางท่านผู้การ
0: ค่ะ
1: ครับก็เราอบรมทุกโรงเรียนนะ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับเพื่อเป็นข้อมูลให้เด็กๆทราบว่าต้องประมาณ
0: ใน
1: อะไรเนี่ย
0: ได้รู้วิธีการเอาตัวรอดถ้าเกิดเหตุการณ์ยิงใช่ไหมคะค่ะแล้วอย่างในพื้นที่ของทางสภ.บางใหญ่เองในช่วงที่ผ่านมาตะกี้นี่ทางดับบอกว่าก็คือมีการอบรมมาแล้วใช่ไหมในบางโรงเรียนเป็นยังไงบ้าง
1: ในบางชาน่าจะเป็นโรงเรียนที่11หรือ12น
0: ี่นะครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลการตอบรับค่ะ
1: ครับผมก็ต้อนรับทางท่านผู้ปกครองและทางคุณครูทางโรงเรียนก
0: ็
1: ครับผมได้รับการตอบรับด้วยดี
0: ค่ะ
1: เราทำต่อเนื่องตลอด
0: ตั้งแต่ในช่วงที่เกิดเหตุตอนนู้นใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ค่ะแล้วได้ยังต้องอีกกี่โรงเรียนคะเนี่ยที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะ
1: ถ้าเป็น
0: น่าจะหมดแล้วแต่ดีเพราะว่ามันทำให้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการในการที่จะเอาตัวรอดกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาว่าจะต้องมีการรับมืออะไรยังไง
1: ใช่ครับทั้งโครงการทำงานตำรวจทั้งสาธารณสุขทั้งอะไรร่วมมือกันครับ
0: อ๋อแปลว่าค่ะ
1: ช่วยให้เด็กได้รู้นะฮะ
0: ค่ะงั้นแปลว่าในการอบรมประชาชนเขาเป็นยุทธวิธีได้ครับคือก็เท่ากับว่าไม่ใช่มีเฉพาะแค่ตำรวจแต่ก็ต้องมีฝ่ายกู้อะไรในเจ้าหน้าที่รถฉุกเฉินแล้วก็พยาบาลอะไรต่างๆอย่างนี้
1: มีครับมีหมดเ
0: นี่ยครับ
1: ผมเราเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไว้อยู่แล้วถ
0: ้
1: าเกิดมีเหตุอะไรก็โทร191ไม่งั้นก็โทรเข้าที่สภ.บางใหญ่ได้เลยเรามีชุดทีมงานเราเข้าไปดูแลอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็อาจจะมีรถฉุกเฉินที่จะวิ่งเข้าประเภทตัวโรงเรียน
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่
0: มันไม่ต้องตกใจนี่คือการที่เรากำลังมีการอบรมกันอยู
1: ่ครับครับผมแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับ11โมงก็จบแล้ว
0: อ๋อแล้วเรื่องมันจะได้ตอนกี่โมง
1: กระทบการจราจรของ
0: ค่ะ
1: ผู้ใช
0: ้
1: การใช้ทางไปทำงานนะ
0: ค่ะดาบเองได้มีโอกาสได้เข้าไปดูแลอบรมกับน้องๆด้วยไหมให้การอบรมกับน้องๆด้วยไหมคะ
1: ไปครับเพราะผมอยู่ชุดมวลชนสัมพันธ์อยู่แล้ว
0: ค่ะงั้นถามนิดนึงว่า
1: แต่วันนี้เขาเห็นวิดีโอก็เลยไม่ได้ไปอ่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: สนุกสนานก็ดีครับให้ความรู้กันไปอะไรนี
0: ่คือเด็กก็ให้ความร่วมมือเข้าใจเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: ปมมือบ้างอะไรบ้างก
0: ็
1: เด็กคือเด็กนะ
0: ค่ะ
1: เข้าใจก็เลยครับแต่ในส่วนของสว.บางใหญ่ทำต่อเนื่องอยู่แล้วนี่ซ่อนตัวอยู่เนี่ย
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าคือถ้าที่อื่นยังสนใจก็สามารถติดต่อกับทางสถานีตำรวจได
1: ้ครับผมครับทางสว.บางใหญ่มีทีมงาน
0: ค่ะ
1: ฝึกอบรมมีอะไรให้รับใช้บริการอยู
0: ่ครับ
1: ผม
0: ดาบแล้วอย่างตอนที่เข้าไปเนี่ยเห็นไหมว่าจริงๆแล้วในแต่ละพื้นที่ที่เราเคยมีโอกาสอบรมอ่ะแต่แล้วโรงเรียนมันมีจุดไหนที่ต้องมีการแบบกล้าหรือว่ามันเป็นจุดที่เป็นปัญหาหรืออะไรยังไงไหมคะหรือว่าเด็กๆทุกคนเข้าใจเป็นไปตามแผนเป๊ะๆเลย
1: อ๋อคือมันเป็นการสมมติขึ้นมาแต่ในเขตบางใหญ่มันไม่มีจุดเสียงไม่มีอะไรเนี่ยเพราะว่าทั้งสายตรวจเราทั้งจราจรทั้งอะไรเราเข้าถึงประชาชนอยู่แล้วถ้ามีอะไรปุ๊บเนี่ยเราจะโทรเข้ามาที่โรงพักเราจะให้เจ้าที่เข้าไปดูเลยแต่ของบางใหญ่ไม่มีเนี่ย
0: ไม่มีค่ะ
1: ก็คือเป็นโครงการหนีซ่อนสู้ของ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ของกระทรวงศึกษากับสำนักงานตำรวจนะครับ
0: ค่ะ
1: ช่วยกันนะฮะ
0: ค่ะก็คืออย่างน้อยน้องๆที่เขาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้เขาก็จะทางหนีทีไล่ก่อนแล้วล่ะว่าใช่ไหมว่าในโรงเรียนเขาถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาจะต้องไปอยู่ตรงจุดไหนอะไรยังไงต้องทำตัวยังไง
1: ครับผม
0: ให้เรียกว่าให้ตัวเองเนี่ยปลอดภัยมากที่สุด
1: ครับ
0: อันนี้คือหนีใช่ไหมฮะอันดับแรก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: หนีคือเข้าไปในห้องก่อน
0: ค่ะ
1: ส่วนของผู้ไอ ครูบาอาจารย์ก็จะได้ช่วยดูแล
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นซ่อง
1: ปุ๊บซ่องซ่องให้ตัวเองเย็บกิ๊บประมาณนั้นเนี่ยครับ
0: ค่ะโทรศัพท์ปิดเสียงก่อนเลย
1: ใช่ครับใช่ห้ามติดต่อใครห้ามให
0: ้ค่ะค่ะ
1: การที่จะสู้นี่คือสู้ไม่ได้อยู่แล้วแหละครับเดี๋ยวเขาก็โทรมา191เดี๋ยวโทรมาที่โรงพยาบาลเดี๋ยวเราจะกำลังเข้าไป
0: เพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ขั้นตอนสุดท้ายค่ะว่าสู้นี่คือมันต้องเป็นเฉพาะเวลาสถานการณ์ที่มันไม่มีทางเลือกอื่น
1: ก็คือต้องเป็นคุณครูแล้วแหละเด็กคงสู้ได้ละ
0: จริงๆการอบรมมันก็ดีนะคะดาเพราะว่าอย่างน้อยหนึ่งในแต่ละโรงเรียนที่ผ่านการอบรมก็คงจะต้องรู้แล้วล่ะว่าโอเคถ้ามันเกิดเหตุเรามีจุดไหนที่เราจะหนีหรือจุดไหนที่เราจะแอบซ่อนอยู่ได
1: ้ครับผม
0: ก็แปลว่าเวลาที่อบรมนี้คือใช้พื้นที่ทั้งโรงเรียนเลยสิคะทุกตึกเลยไหมคะ
1: จะเป็นโซนอนุบาลที่หนึ่งประถมก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องประสานกับทางโรงเรียน
0: คุ
1: ณว่าคุณสะดวกตอนไหนทางเราจะได้เข้าไปนั่นได้แต่ในภาพรวมเนี่ยก็คือจะเอามารวมกันเขาเรียกว่าโดมอ่ะโรงเรียนจะมีโดมใช
0: ่
1: ไหมห้องประชุมอ่ะ
0: ห้องประชุม
1: ครับ
0: จุดเขาเรียกว่าอะไรนะจุดศูนย์กลางเอ๊ะจุด
1: ศูนย์กลางเลย
0: จุดศูนย์รวมอ่ะค่ะ
1: จุดศูนย์รวม
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะไปอธิบายให้ฟังเป็นอย่างนี้นะวันนี้อนุบาลว
0: ัน
1: นี้ประถมวันนี้
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ประถมมาเข้าใจมัธยมมาเข้าใจอนุบาลเนี่ยบอกเขายังไงอะคะดาบ
1: ครับหนีแล้วก็ต
0: ้
1: น
0: ค่ะ
1: ครับ
0: คุณ
1: เห็นโต๊ะการเรียนไหม
0: ค่ะ
1: โต๊ะญี่ปุ่นอะ
0: ค่ะ
1: ครับเขาจะมีนะครับก็นั่นแหละประชาสัมพันธ์ให้คุณครูบอกเงียบแล้วก็ลงอยู่ใต้โต๊ะเลย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะโอ้ว่าจริงๆแล้วสำหรับเด็กๆทุกคนยิ่งเป็นเด็กอนุบาลนี่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณครูอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: เงียบให้มากที่สุดใช่ไหม
1: คุณครูโทรมาทางเราก็จะรีบเข้าไปเลย
0: ค่ะ
1: มีชุดปฏิบัติการอยู่แล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: คือถ้าฟังที่ดาบบอกคือเงียบให้มากที่สุด
1: ครับ
0: นิ่งให้มากที่สุด
1: ครับ
0: แล้วก็รอทางเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: โอเคค่ะ
1: มันมีเพจอยู่ในสพบางใหญ่นะฮะเข้าไปดูได้เลย
0: เข้าไปดูได้เลย
1: เราทำต่อเนื่องครับผมเราทำต่อเนื่องตลอดอยู่แล้ว
0: ค่ะคือบางทีอาจจะไม่ใช่ในโรงเรียนนะในสถานที่ทำงานต่างๆก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกัน
1: ใช่เหมือนกันครับผม
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะตั้งสติก่อนเลยถ้าเป็นผู้ใหญ่โอเคขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะดาวขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากจริงๆเห็นเลยว่าในหลายพื้นที่แทบจะทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเลยที่เขาจะมีการฝึกอบรมกันเนี่ยนะคะในส่วนของมาตรการนี้หลังจากที่เกิดเหตุนะคะในโรงเรียนช่วงเดือนที่แล้วใช่ไหมนะแล้วก็มันก็ดีในแง่ที่ว่ามันเกิดการเรียนรู้อะค่ะอย่างน้อยนะคะก็จะได้รู้ละว่าจุดไหนวิธีการแบบไหนในสถานการณ์แบบนี้นะคะซึ่งสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินะคะอย่างเช่นตะกี้ที่ดังดาบบอกนะเรื่องของการหนีถ้าหากมีโอกาสนี่ก็ออกจากพื้นที่ให้รีบออกทันทีเลยอันนี้ถือว่าเป็นทางเลือกแรกแล้วก็สำคัญที่สุดคือไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่น้องๆในโรงเรียนนะแต่บอกว่าทุกอย่างมันใช้ได้ในทุกสถานการณ์บอกว่าคือเข้าไปถึงในสถานที่ไหนก็ตามให้มองหาทางออกที่ปลอดภัยที่สุดก่อนเลยประตูฉุกเฉินหน้าต่างถ้าหากว่าสามารถที่จะใช้ได้นะคะแต่เชื่ออย่างหนึ่งนะเวลาถ้าเราไปไม่ใช่เฉพาะแค่ในโรงเรียนนะเข้าไปตามพวกศูนย์การค้าหรือว่าอะไรก็ตามนะคะสังเกตก่อนเลยทางออกทางหนีทีไรนะคะไอ้ที่มันเกิดเหตุขึ้นมาสมมติสถานการณ์นะคะเราไม่ต้องเสียเวลาหยิบสัมภาระหรือว่าของมีค่าเพราะว่าทุกวินาทีมีความหมายคือออกมาให้เร็วที่สุดแล้วก็ต้องปลอดภัยที่สุดด้วยนะคะแล้วก็เมื่อออกจากพื้นที่แล้วก็อยากกลับเข้าไปตรงจุดที่เกิดเหตุอีกคือให้รอจนกว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะคลี่คลายนะคะไม่ต้องห่วงนะเรื่องของทรัพย์สินของมีค่าต่างๆเอาชีวิตให้รอดนะคะอันดับแรกเลยนะคะขั้นตอนแรกหนีนะคะหนีไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องซ่อนแล้วล่ะนะคะเมื่อไม่สามารถที่จะหนีได้ก็ต้อง หาวิธีการในการหลบซ่อนอันนี้คือทางเลือกถัดไปนะคะคือเป้าหมายก็คือไม่ให้คนที่ก่อเหตุมองเห็นหรือว่าเข้าถึงตัวเราได้ง่ายนะคะนี่เลยนะโทรศัพท์มือถือนี่อันดับแรกเลยหาเสียงปิดเสียงปิดอะไรก่อนเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะทำให้คนที่เขาก่อเหตุเนี่ยรับรู้ตรงจุดที่เราได้รวมไปถึงระบบสั่นของทางโทรศัพท์มือถือด้วยคือต้องปิดสนิทเลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าต้องมีการแจ้งเหตุแจ้งความอะไรก็ตามก็ใช้ข้อความการส่งข้อความผ่านทาง SMS นะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่2แล้วก็อย่างนึงตะกี้ที่บอกว่าสู้อันนี้ให้เป็นกรณีเฉพาะเมื่อมันไม่มีทางเลือกอื่นนะคะหนีก็ไม่ได้ซ่อนก็ไม่ได้นะคะแล้วก็กำลังเผชิญอันตรายโดยตรงในสถานการณ์เช่นนี้เป้าหมายก็คือการหยุดยั้งผู้ก่อเหตุให้ได้ชั่วคราวอันนี้มันก็จะยากนะคะสำหรับในส่วนของบางคนหรือว่าอะไรต่างๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อันนี้จริงๆต้องเป็นเรื่องของการที่ต้องมีการเรียนรู้กันล่ะค่ะก็ถือเป็นโอกาสดีเลยได้สอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อสักครู่นี้นี่ก็คือเป็นทางสภ.บางใหญ่นะคะเรียกเป็นหลักสากลนะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ไทยเรานะที่ใช้แต่ว่ามาตรการในเรื่องของการหนีซ่อนซุ้ยถือว่าเป็นหลักสากลเป็นวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถข้างหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

ในช่วงนี้นะคะทางด้านของรฟม.ค่ะแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะคะบนถนนสุขสวัสดิ์ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออก3ช่องจราจรนะคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนะคะก็จะอยู่ตรงช่วงของ TN Digital Solution นะคะถึงสายโชคแบตเตอรี่ค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นงานติดตั้งโครงหลังคาของสถานีราชบูรณะนะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อช่วงของ1กรกฎาคมแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงช่วงสิ้นเดือนนี้ก็คือ30กันยายน2569แต่ก็จะทำเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนะคะแล้วเขาก็จะมีการสลับฝั่งทำงานในช่วงของวันคู่แล้วก็วันคี่นะคะก็คือตั้งแต่22นาฬิกาถึง4นาฬิกาของเช้าวันรุ่งขึ้นคือในรูปแบบที่1นะคะวันคี่ถ้าเป็นวันคี่เนี่ยก็จะมีการปิดเบี่ยง3ช่องทางนะคะ3ช่องจราจรนะคะทั้งฝั่งขาออกนะคะก็จะมีผลทำให้ในฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งขาออกค่ะให้เบี่ยงไปใช้ในฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรวันคี่นี้ก็คือเป็นวันเลขคี่1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29นะคะแล้วก็ถ้าเป็นวันเลขคู่นะคะก็จะปิดเบี่ยง3ช่องจราจรค่ะในฝั่งขาเข้านะคะก็มีผลให้ในฝั่งขาออกสามารถที่จะใช้ได้1ช่องจราจรแล้วก็ในฝั่งขาเข้าก็ให้เบี่ยงไปใช้ในฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการเนี่ยนะคะก็คงจะทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรอฟอร์มอต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะโดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข0800726522 0800726522ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์นะคะ Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ทาง LINE ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะแต่จริงๆก็เนี่ยใกล้ละนะคะเพราะว่าเขามีการปิดมาตั้งแต่เมื่อช่วงของกรกฎาคมนะคะแล้วก็จะยาวต่อเนื่องมาถึงในช่วงของวันที่30กันยายนนี้นะคะช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการจราจรเรื่องของการเดินทางกันคุณโกศลเนี่ยนะคะใช้บนทางด่วน2ช่วงก่อนถึงต่างระดับพญาไทมีชั้นวางของค่ะหล่นนะคะหล่นอยู่บนทางด่วนนะคะแล้วก็คือจะอยู่ในช่องทางที่2ช่องทางที่2จากขวาซึ่งชั้นวางของนี่เป็นชั้นวางของสีขาวแล้วก็จะมีความกว้างนี่ประมาณ2เมตรนะคะยาวประมาณ1เมตรเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ฝากเพื่อนร่วมทางเรามาระวังกันก่อนนะคะซึ่งจุดนี้ทางเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะแล้วก็รับแจ้ง2เมตรนะคะยาวประมาณ1เมตรเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ฝากเพื่อนร่วมทางเรามาระวังกันก่อนนะคะซึ่งจุดนี้ทางเราได้มีการประสานแจ้งทาง

กันได้เลย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808โอ้กรณีของอุบัติเหตุเนี่ยนะคะบนทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ฝั่งมุ่งหน้าบางแก้วช่วงกิโลเมตรที่7+800ที่ชนกันหลายคันเห็นจากสภาพของรถแล้วนี่คือชนกันรุนแรงมาก ชนกันรุนแรงมากนะคะที่บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้กีดขวางนะคะในช่องทางขวาแล้วก็ช่องทางกลางแล้วเนี่ยที่ทำให้มีผลกระทบมากนะคะในเรื่องของการจราจรโอ้โหมีทั้งรถตู้มีทั้งรถกระบะนะคะแล้วก็มีทั้งรถเก๋งด้วยนะคะเดี๋ยวใครผ่านไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตอนนี้จะมีการเรียบร้อยแล้วอย่างเพิ่มเติมกันได้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับเทศบาลลมสักขึ้นธงแดงเตือนประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักหลังมวลน้ำจากต้นน้ำไหลสมทบต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าวันนี้เมื่อเวลา8นาฬิกาเทศบาลเมืองหล่มสักได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสถานี S 33ลมเก่ามีระดับน้ำ5เมตร97เซนติเมตรสถานี S 53สะพานบ้านหวังร่องระดับน้ำ4เมตร55เซนติเมตรและสถานี S 3ลมสักระดับน้ำ8เมตร12เซนติเมตรจึงแจ้งให้เทศบาลหล่มสักขึ้นธงแดงเพื่อเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักจากฝนตกสะสมบริเวณต้นน้ำส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกผนังกั้นน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักรวมถึงพื้นที่ตำบลข้างเคียงเทศบาลหล่มสักจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พร้อมติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องขณะที่นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากโดยอาจได้รับผลกระทบตั้งแต่18ถึง20กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนอกจากนี้ยังมีประกาศจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนภัยให้เฝ้าระวังระดับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในส่วนของภาคใต้รวม9จังหวัดดังนั้นให้สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดกรณีฝนตกหนักและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ผู้อำนวยการอำเภอและท้องถิ่นสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งเตือนภัยและปิดกั้นพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงการระดมเครื่องจักรหนักเข้าเคลียร์ดินสไลด์ทับเส้นทางเหตุฝนที่ตกหนักเป็นภารกิจที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33เร่งดำเนินการติดตามกับคุณธมรัตน์ขันธาวินหุครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: จากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ดินอุ้มน้ำและเกิดดินสไลด์ลงมาปิดทับผิวจราจรรวมถึงมีเศษหินและต้นไม้กีดขวางทำให้ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรผ่านได้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถยนต์ตรวจการรถขุดปักลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานทางหลวงที่4ปากแขวงทางหลวงปากที่2แม่สอดเร่งประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาดินสไลด์ปิดทับเส้นทางการจราจรบนทางหลวงหมายเลข12สายเอเชียเส้นทางขาออกแม่สอดตากตำบลพระวออำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยได้เข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายเศษดินเศษหินและต้นไม้ออกจากเส้นทางโดยสามารถเปิดการจราจรให้รถสัญจรผ่านได้แล้ว1ช่องทางพร้อมจัดกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ช่วงนี้นะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางเรียประกันภัยร่วมกับทางจสร้อยนะคะจัดทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ขึ้นมาค่ะมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลค่ะแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ค่ะที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการคือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะคะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมค่ะแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณนะคะไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งก็ทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถกระบะส่วนบุคคลนะคะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแต่ว่าสำหรับประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยผ่อนได้ 0% 3เดือนนะคะก็โทรสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ แล้วก็มาช่วยกันนะคะมาช่วยกันสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วมาช่วยกันในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่จะได้รับตอบกลับมาก็คือในส่วนของเงินกองทุนคืนด้วยนะคะชวนเลยชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันมากๆเรามาสร้างสังคมของคนที่ขับรถดีมีวินัยในเรื่องของการจราจรแล้วก็มีส่วนช่วยที่สำคัญในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันต่อค่ะในเรื่องของการจราจรนี่เมื่อตอนช่วงเช้านะคะในช่วงประมาณสัก8นาฬิกากว่าๆนี่มีอุบัติเหตุซึ่งอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ในซอยลาดพร้าว122แยก18คือเป็นรถเก๋งนะคะรถเก๋งไม่รู้มายังไงอะนะคะแต่ว่าเขาตกลงไปนะคะตกลงไปในคลองนะคะซึ่งจากรูปที่เห็นเนี่ยนะคะคือลักษณะเนี่ยเหมือนกับมีการชนนะคะเพราะว่าตรงคลองที่ว่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีไอ้ตัวแผงเหล็กเนี่ยกั้นไว้นะคะแล้วรถเนี่ยคือตกลงไปทั้งคันเลยค่ะนะคะตกลงไปในคลองนะคะแล้วตัวแผงเหล็กที่ว่านี้มันถูกชนมันก็เลยพังแล้วมันก็ตกลงไปในน้ำด้วยนะคะดีนะที่ว่าน้ำมันดูแล้วเนี่ยถ้าดูจากสภาพของตัวของรถที่ตกลงไปเนี่ยน้ำไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็ให้บอกว่ามีคนเจ็บด้วยนะคะบาดเจ็บเล็กน้อย1คนบอกว่าไม่ประสงค์ที่จะไปโรงพยาบาลอันนี้ก็มีคอมเมนต์เยอะนะใน Facebook ของทาง JS100 Radio มีหลายคนตั้งคำถามว่าตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยไหมนะคะเพราะว่าลักษณะของรถที่ตกลงไปเนี่ยแล้วมันเป็นช่วงเช้าด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็บอกว่าคือตรงจุดนั้นเนี่ยนะคะมันค่อนข้างอันนี้มีคนมาอัปเดตเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังที่ติดตามนะคะบอกว่าคือไม่ใช่ตรงจุดนี้แต่บอกว่าตรงช่วงของแยก18นะคะแถวร้านครัวในหัวตรงนั้นน่ะมันจะเป็นจุดอันตรายเป็นช่วงโค้งแต่นี่คือคนละจุดกับตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะแล้วก็มีบางคนบอกว่าน่าจะหลับในมั้ยนะคะแล้วก็มีบางคนบอกว่าตรงเนี้ย หล่นบ่อยอ้าวข้างนอกต้องตรวจสอบละนะคะเพราะเป็นคอมเมนต์ที่มีคุณผู้ติดตามจอสอร้อยนะทาง Facebook JS100 Radio แปลว่าน่าจะเป็นจุดเดียวกันใช่ไหมเนี่ยตรงจุดที่บอกว่าตรงเนี้ยหล่นบ่อยข้างๆในหัวนะคะก็แปลว่าอย่างที่มีคนบอกว่าย่าน18แถวร้านในหัวกำลังจะเลี้ยวซ้ายทะลุออกกลางถนนลาดพร้าวตรงนั้นน่ะมันเป็นช่วงทางโค้งนะคะแล้วก็มีบอกว่าดีนะที่น้ำไม่สูงมากนะคะยังไม่เข้าไปในตัวเครื่องนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะก็มีคนบาดเจ็บแต่เป็นบาดเจ็บเล็กน้อยคือภาพที่เห็นเนี่ยก็คือในส่วนของตัวรถนะคะคือลงไปแบบไม่ได้พลิกตะแคงหรือว่าอะไรนะแต่ลงไปแล้วก็คือไปตั้งตรงปกติเลยแต่ว่าอยู่ในน้ำอยู่ในคลองนะคะตั้งแต่เมื่อตอนช่วง8:18นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางหลวงหมายเลข304นะคะหมายเลข304นะคะเป็นช่วงของกิโลเมตรที่228นะคะช่วงของวังน้ำเขียวเมื่อตอนช่วงสายๆที่มีอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นรถ10ล้อบรรทุกเหล็กนะคะที่ตกลงไปในร่องกลางนะคะแล้วก็เลยทำให้มันมีพวกเศษเหล็กเนี่ยนะคะก็จะมีการกระจายอยู่บนถนนด้วยนี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าล่าสุดจะมีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าก็จะขวางไปเกือบจะ2ช่องจราจรเลยเพราะว่ารถคันนี้เขาบรรทุกเหล็กเก่ามานะคะก็เป็นอุบัติเหตุเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งนะคะแต่ถ้า3ชั่วโมงแล้วนะเวลานี้ตอนนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วมั้ยคะอ่ะนี่ก็เป็นอีกจุดนึงนะคะเผื่อว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของทางหลวงหมายเลข304นะคะแล้วก็ผ่านตรงจุดนี้แล้วก็ฟังจสร้อยอยู่ด้วยเนี่ยค่ะนะคะก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลของทาง JS100 Radio แต่ถ้าดูการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้เส้นทาง304นี่คือใช้ได้นะคะใช้ได้ยาวๆอาจจะมีอยู่บางช่วงเหมือนกันที่ดูว่ารถอาจจะเยอะแต่ไม่ได้ติดไม่ได้นิ่งเพราะฉะนั้นก็เลยคาดการณ์เองนะว่าตรงจุดนี้น่าจะมีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะมีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วแล้วก็เช่นเดียวกันกับบนทางด่วนนะคะบนทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะซึ่งตรงจุดนี้ที่บอกว่าชนกันหลายคันแล้วก็พอเห็นจากสภาพของรถแล้วเสียหายค่อนข้างหนักอาจจางลงนะคะคือถ้าดูนะเวลานี้ยังมีท้ายแถวยาวซึ่งอาจจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากการที่มีรถสะสมนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุที่ตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันยังมีเรื่องของรถซึ่งสะสมนะคะก็วันนี้เนี่ยสังเกตเลยว่ามีอุบัติเหตุซึ่งมันค่อนข้างที่จะรุนแรงกันในหลายๆจุดอย่างของคุณชาญวิทย์นะคะคุณชาญวิทย์แล้วก็คุณเกรียงไกรแจ้งอุบัติเหตุจุดเดียวกันเลยบรมราชนนีในฝั่งขาเข้าเลยจากสาย4มาประมาณ300ถึง400เมตรค่ะเป็นรถเก๋ง2คันชนกันในช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะคะแล้วก็ทำให้รถชะลอตัวนะคะแต่ว่าจุดนี้ไม่มีรายงานของคนเจ็บไปที่วังทอง21ค่ะเจ้าหน้าที่ของร่วมกตัญญูสวัสดีค่ะวังทอง21ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะกรณีของอุบัติเหตุในซอยลาดพร้าว122อ่ะค่ะที่มันมีรถเก๋งตกลงไปจุดนั้นมันเป็นจุดที่เกิดบ่อยเหรอคะวังทอง21
1: จุดนั้นจะเกิดบ่อยครับถ้าคนไม่รู้พื้นที
0: ่ครับ
1: มันจะเป็นทางตัวเป็นเหมือนตัวที่อ่ะครับแล้วก็ที่มันจะเป็นคลอง
0: อ๋อค่ะครับคือถ้าขับมาแล้วถ้าพลาดก็คือตกลงไปในคลอง
1: ตกไปใช่ครับมันจะมีที่กั้นอยู่ครับแต่มันเป็นแค่เหล็กกั้นเฉยๆครับเขาอาจจะชนปุ๊บแล้วก็ลงไปข้างล่างเลยคร
0: ับ แปลว่าคนนี้เขาไม่คุ้นทางด้วยหรือเปล่าคะวังทอง21
1: น่าจะใช่ครับพอดีเขาบอกเขาเหยียบคันเร่งปุ๊บรถมันก็พุ่งออกไปเลยครับจากเซเว่นครับมันจะติดลานจอดเซเว่นแล้วก็พุ่ง
0: ครับ
1: ผม
0: แล้วลานจอดเซเว่นกับตรงเนี้ยมันห่างกันมากน้อยแค่ไหน
1: ติดกันเลยครับ
0: เอาติดกันเลยอยู่ฝั่งเดียว
1: เป็นแค่ถนนกั้นนะครับ
0: แค
1: ่เลนเดียวกั้นกับเซเว่นนะครับแล้วก็หันทางออกเขาจะมันออกได้หลายทางครับที
0: ่
1: จะ รงหน้าหันเข้าคลองพอดีครับ
0: ค่ะก็คือเท่ากับว่ารถของเขาเนี่ยหันออกมาทางถนนแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วปรากฏเขาเหยียบคันเร่งปุ๊บมันพุ่งออกเข้ามา
1: ครับใช่ครับ
0: ข้ามถนนมาชน
1: ใช่ครับ
0: เขาชำนาญการขับรถคันนี้ใช่ไหมวังทองสองหนึ่ง
1: อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะน้องก็ตกใจแล้วก็เจ็บหน้าอกด้วยครับเลยต้องนำส่งโรงพย
0: า
1: บาล
0: ที่บอกว่าน้องนี่อายุเท่าไหร่ได้คะประมาณ
1: ประมาณ20ปลายๆครับ
0: ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคะ
1: ผู้หญิงครับผู้หญิงครับ
0: อ๋อแปลว่าเหมือนกับกำลังจะไปทำงานอย่างนั้นไหมเพราะว่าเป็นช่วงเช้า
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้คือมีหลายคนตั้งคำถามเหมือนกันเองมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรยังไงด้วยไหม
1: อ๋อไม่แต่ตอนได้ที่คุยก็ไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์นะครับแต่น้องก็ตกใจมากกว่า
0: ใช่แต่พอฟังที่วังทอง21บอกเนี่ยแปลว่ามันมีหลายองค์ประกอบที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของแอลกอฮอล
1: ์ครับ
0: แต่ประเด็นที่บอกว่ามันเกิดเหตุบ่อยอย่างเนี้ยแล้ววันที่เกิดเหตุบ่อยๆนี่คือประเภทเดียวกันเลยเหรอคะที่ตกลงไปในคลองเนี่ยหรอ
1: บางท่านมันเป็นเขาเรียกว่าสถานบริการเยอะบางทีก็อาจจะดื่มอะไรอย่างเงี้ยครับแต่น้องเมื่อเช้าไม่ได้กลิ่นไม่ได้อะไรนะคร
0: ับ แต่งชุดคือแต่งชุดว่ากำลังจะไปทำงาน
1: ใช่ครับ
0: ตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรอะคะวังทอง21
1: เป็นลาดพร้าว122ลาด18ครับแต่คลองผมไม่รู้มันชื่อคลองอะไรครับ
0: ที่เขาบอกว่ามีร้านอาหารมีอะไรอยู่ใช่ไหมตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: เขาเห็นมีคนคอมเมนต์แล้วบอกว่าเนี่ยมันเกิดเหตุบ่อยมากแล้วหลังถ้ามันเกิดเหตุบ่อยอย่างเนี้ยเขามีการป้องกันยังไงบ้างอะคะ
1: เขาก็มีรั้วกั้นนะครับพี่ทำเป็นที่กั้นไว้ของกทม.เขามากั้นใช่ไหมครับแต่แล้วก็รับแรงกระแทกจากรถไม่ได้อยู่แล้วรั้วเหล็กอะครับ
0: โอ้อันนี้เรนดูใน Google Street เนี่ยนะคะ Street View โอเคเพราะว่าถนนมันแคบมากคือมันแค่2เลนสวน
1: ใช่คร
0: ับแล้วก็ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ก็คืออยู่ติดกันเลยเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าเขามาจากไอ้ตรงด้านหน้าตรงลานจอดด้านหน้าเลยไหมตรงทางเข้าเลยไหมของ7-Eleven
1: ใช่ครับที่จะมันเป็นสองบอกไม่ถูก
0: นะครับที่กว้างเหมือนกันนะค
1: ่
0: ะ
1: เส้นหลัก122อ่ะครับมันจะผ่านแต่ถ้าตรงจอดหน้าเซเว่นปุ๊บเขาจะหันหน้าเข้ากับตรงคลองพอดีเลยครับแยก18พอดี
0: พอแบบเปิดปุ๊บก็เลยข้ามา
1: พุ่ง
0: เข้ามาชนโหดีไม่มีรถคันอื่น
1: มอเตอร์ไซค์เขาหลบทัน
0: อ๋อมันเป็นพื้นที่ที่มันมีรถ
1: มีอะไรตลอดใช่ครับ
0: อ๋ออ่ะแปลว่าอันนี้ต้องหาวิธีการแล้วแปลว่าไอ้รั้วเหล็กที่ว่านี้ต้องให้มันแข็งกว่านี้ต้องมีตัวอะไรมากั้นแล้วล่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วเวลาทุกครั้งเวลาที่มันมีรถคันอื่นน่ะที่มันตกลงไปอะค่ะคือเขาจะตกมาจากด้านข้างฝั่งทางด้านนี้หรือมาจากตรงเส้นหลักเลยของทาง
1: เป็นด้านข้างอะด้านข้างหมดเลย
0: ด้านข้างหมดเลย
1: ครับก็เข้าแยก18ปุ๊บเราสังเกตขวามือเลยครับ
0: ค่ะ
1: สังมันจะเป็นคลองแบบทางตัดเป็นตัวทีเลยคร
0: ับ ค่ะคือมันอยู่ต้นหัวมุ
1: ม
0: มันอยู่หัวมุมถนนเลยแล้วอย่างโดยส่วนใหญ่เวลาที่เกิดเหตุนี่คือเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยไหมคือ
1: หมดเลยครับรถเก๋งรถกระบะอะไรลงไปในคลองหมดเลยบางทีก็คาบ้างบางทีก็ลงไปเลยครับ
0: โอ้คือถ้าขับมาเร็วๆเข้ามาเลี้ยวมาจากสายหลักปุ๊บก็อาจจะหลุดลงไปชนได้ใช่ไหมคะ
1: สายหลักอ่ะจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะมีคอสะพานปูนเป็นคอสะพานปูนแต่ถ้าเป็นคู่ขนานนะครับ
0: ม
1: ันจะเป็นคู่ขนานปุ๊บมันต้องเลี้ยวขวาเขาบังคับเลี้ยวขวาเลยปุ๊บนั่นแหละครับ
0: เจอเลย
1: บางทีมัน
0: หลุด
1: เจอเลย
0: ใช่
1: คร
0: ับ โอ้โหอ่ะอันนี้แล้วถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนไฟหรืออะไรต่างๆมันชัดเจนไหมคะ
1: มันก็มืดหน่อยครับมันก็มีไฟแหละแต่มันมืดอะครับมันจะมองไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าสมมติคนดื่มมาอาจจะเมาหน่อยก็เรียบร้อยครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนก็จะมาจากพวกที่เมาแล้วครับ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็หลุดโค้งใช่ค่ะว่าหลุดโค้งเวลาที่เลี้ยวใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างเคสเนี้ยคือประเด็นคือเขาอยู่ในร้านสะดวกซื้อแล้วเขากำลังจะออกมา
1: ใช่ครับ
0: ออกมาเส้นหลักใช่ไหม
1: ใช่ครับพี
0: ่โอ้โหเตือนยังไงมีอะไรจะบอกคนที่แบบนานๆผ่านไหมคะวังทอง21
1: ก็ มันบอกพูดยากครับตอนนี้มันมีร้านค้าที่ขายของแล้วแบบติดกับฝั่งของด้วยแต่จังหวะนั้นอะจังหวะที่ทางออกนั้นไม่มีพอดีเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เลยโชคดีของร้านค้าใหม่ร้านขายของเล่ห์ครับ
0: หมายว่าปกติแล้วจะมีรถไปจอดอยู่ตรงฟุตบาทตรงแถวนั้นนะคะ
1: ใช่ครับจอดขายของว่าอะไรอย่างนี้ครับ
0: มันจะอยู่ฝั่งข้างๆกับครัวในหัวเห็นละ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: อยู่ตรงข้ามมาครัวในหัวเลยจะเป็นคลองครับ
0: โอเคคือเขาจอดอยู่ในเซเว่นซึ่งอยู่ติดกับคลองในหัวแล้วเขาก็เลยพุ่งข้ามถนนใช่ไหมคะซึ่งเป็นสองช่องจราจรแล้วก็ตกลงไปในคลอง
1: ใช่ครับ
0: โอ้บาดเจ็บเล็กน้อยดีที่น้ำไม่ลึกนะคะวังทอง21
1: ใช่ครับน้ำไม่ลึกแต่ก็ไปขึ้นคันนะครับ
0: แล้วน้องเขาออกมาได้ยังไงอะคะตอนนั้นน่ะ
1: มีคนประชาชนเข้าไปช่วยครับเขาเอากำไรสูงมา
0: ใช่ครับที่เห็น
1: เขาก็ยังมันก็ตกได้ขึ้นคันไอ้ก็ตกค่าคนขับค่าลงปุ๊บแล้วเขาก็ปีนขึ้นมาบันไดสูงช่วย
0: นี่แปลว่าบันไดนี้เขาสแตนบายเอาไว้เพื่อช่วยตรงนี้เลยโดยเฉพาะ
1: หรือเปล่าเป็นของอาพาร์ตเมนต์หรือว่าของคอนโดครับที่วินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นเขาวิ่งไปขอมา
0: เขาไปขอมาโอ้คนแถวนั้นน่ารักมากมาก
1: ใช่ครับ
0: นี่ถ้าเราโดยเฉลี่ยนี่เดือนละครั้งได้ไหมตรงนี
1: ้มันนานไปเลย
0: นะนานอ่ะปีละครั้งได้ไหม
1: ครับผมได้
0: ใช่ไหมปีละครั้งแปลว่าเดี๋ยวใครตรงผ่านตรงนี้ให้ระวังกันหน่อยแล้วตอนนี้รถนำขึ้นมาเรียบร้อยแล้วไหมคะ
1: เรียบร้อยแล้วครับต
0: ้
1: องใช้รถเครนยกขึ้น
0: อืมโอ้แล้วเมื่อเช้ารถติดไหมตอนช่วงที่เกิดเหตุ
1: ก็พอสมควรครับติดอยู
0: ่ครับอ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวังทอง21ร่วมกับตันยู
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมาก
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะโอ้ใครที่ดูทาง YouTube ก็จะเห็นรูปนะคะเพราะเราขึ้นรูปให้ได้เห็นด้วยเนี่ยรถตกลงไปในคลองมันเป็นคลองเล็กๆแต่อย่างนี้ประเด็นอ่ะอย่างที่มีคุณผู้ติดตามของเรานะคะที่เขาคอมเมนต์เข้ามาใน Facebook ของทาง JS100 Radio บอกว่าเนี่ยตรงจุดเนี้ยนะคะคือเกิดเหตุบ่อยนะคะเกิดเหตุบ่อยแต่มันไม่ได้หมายว่าทุกเดือนนะก็คือนานๆเฉลี่ยปีละครั้งเอาไว้ว่าใครผ่านตรงนี้ก็ระวังกันหน่อยนะคะคืออย่างดีนะที่วันนี้ไม่มีรถที่ไปจอดขายของไอ้ตรงจุดที่อยู่ริมรั้วก่อนที่รั้วกั้นนะคะตรงคลองที่ว่านี้นะคะเนี่ยคือตกลงไปทั้งคันเลยนะคะก็ต้องขอบคุณมากสว่างทอง21เจ้าหน้าที่ร่วมกันอยู่นะคะในซอยลาดพร้าว122นะคะตรงจุดที่เกิดเหตุแต่มันก็จะเป็นซอยย่อย18นะคะตรงนั้นน่าจะมีร้านสะดวกซื้ออยู่ด้วยซึ่งตรงหน้าร้านสะดวกซื้อก็จะมีร้านนะคะที่เป็นร้านอาหารแล้วก็คือจริงๆแล้วลานโล่งมากเลยนะก็บอกว่าพอเหยียบคันเร่งแล้วรถมันก็เลยพุ่งเข้าไปเดี๋ยวเราไปที่คุณหน่องลำลูกกาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหน่องลำลูกกาอยู่ที่ไหน
2: ผมออกมาจากลาดพร้าว98แล้วครับเมื่อกี้เจอแบบเหตุระทึกขวัญ นิดนึงแต่ว่าก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็พอสมควรครับ
0: ค่ะเกิดขึ้นกับตัวเองเลยหรือเปล่าคุณน้อง
2: ก็นิดนึงครับพอดีเฉียบไปหน่อยนึงเพราะว่ามันแคบมากคือเหตุมันเกิดอย่างนี
0: ้
2: ผมเข้าไปในซอยลาดพร้าว98ใช่ไหมเข้าไปประมาณสัก100เมตรก็เจอรถโม้ปูนขนาดเล็กอะเป็นรถขนาด600เล็กอะครับผมเข้าไปในซอยใช่ไหมเขากำลังเทปูนอยู
0: ่
2: กำลังเทปูนที่นี่หน้ารถเขาอะครับมันยื่นออกมาคือบนผิวถนนในไซงานมันมีไซงานใช่ไหมครับอยู่ทางซ้ายแล้วหน้ามันยื่นมาแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็มีรถชาวบ้านเขาจอดอยู่แล้วซึ่งมันแคบมากแคบจนแบบว่าต้องหุบกระจกอะครับหุบกระจกเพื่อจะวิ่งเข้าไปในซอยเสร็จแล้วอะฮะตอนไปก็เหลือลำบากแล้วทีนี้ตอนกลับออกมาคือเขาก็เอาอีกคันหนึ่งเข้ามาจอดเหมือนเดิมลักษณะเดิมเลยผมก็เลยบอกว่าเอาพี่ทำไมไม่ถอยเข้าไปอีกครับเพราะว่าหน้ามันจะได้ไม่ยื่น
0: แ
2: ต่เขาบอกว่ามันถอยได้แค่นี
0: ้
2: บอกล้อมันตกแต่คันเมื่อกี้ทำไมคันแรกอะครับเขาก็ยังขับเข้าขับออกได้เหมือนปกติแต่คันนี้ก็ยิ่งก็ถอยลงมาที่เดิมผมก็เลยเห็นว่าบอกพี่ขยับเดินหน้าได้ไหมเขาบอกว่าเดินไม่ได้แล้วมันตกหลุมผมก็เห็นว่าล้ออะมันมีดินน่ะขายอยู่ข้างหน้าผมก็เลยบอกว่าองั้นพี่เอาจอบตะกุยดินออกนิดแล้วก็เพื่อจะได้เดินหน้าแล้วถอยหลังเขาอีกเขาก็บอกทำไม่ได้หรอกคือ ทำไม่ได้คือคุณจะรอไว้ล่ะ
0: ครึ่
2: งชั่วโมงอ่
0: ะ
2: เขาพูดบอกผมบอกอ้าวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งเขตนะคุณทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเขาบอกแจ้งไปเลยเขาพูดผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยนึกถึงจะต่อร้อยแล้วลองถามว่าผมไม่ใช่คนพื้นที่ครับผมไม่รู้ว่าเขตไหนก็แหละครับลักษณะนี้เลยครับแล้วมันมีรถจอดรออีกสองสามคัน
0: อ
2: ่ะดูรูปผมส่งรูปไปแล้วมันแคบจริงๆคุณด้วยลองดูแล้วมันคนเข้าออกแทบไม่ได้ครับ
0: แล้วตอนนี้ของคุณน้องอยู่ตรงไหนอ่ะ
2: ผมออกมาแล้วครับเพราะว่าผ
0: มไม่ได
2: ้ออกมาแล้วก็คือพยายามเขาไปยืนโบกให้อ่ะซึ่งมันต้องผูกกระจกวิ่งเลยออกมาเลยอ่ะแล้วต้องมีคนดูข้างหน้าซึ่งถ้าเป็นสุภาพสตรีอันนี้มันก็ไม่ได้ดูถูกกันผมว่าเขาไม่น่าจะออกหรอกเพราะมันแคบจริงๆถ้าตามรูปแล้วมัน
0: เรียนว่าคือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าอาจจะขับรถไม่ค่อยจะชำนาญสักเท่าไหร่ก็อาจจะรู้สึกว่าเกรงๆก็อาจจะรู้สึกเกรงๆหน่อยเพราะว่าดิฉันก็ดูในสตรีทวิวด้วยเหมือนกันมันทางมันแคบมากเลยเขาไม่ได้เรียกว่าอันนี้เป็นตรอกไหมหรือเป็นซอย
2: ซอยครับแต่เป็นซอยตันนะครับรถ98คร
0: ับ แคบมากครับ
2: คือเขาไม่สนโลกเลยผมก็เลยเอารถจะทำยังไงแล้วคนเข้าออกแล้วมันตรงนั้นอ่ะระหว่างที่ผมวิ่งออกมามันมีรถจอดรออีก2คันที่จะเข้าต้องเรียงกันไปแล้วไม่รู้เขาเป็นยังไงบ้างผมก็ออกมาก่อน
0: ดิฉันว่าแค่คันเดียวก็แทบจะสวนกันไม่ได้อยู่แล้วในซอยนี้แล้วถ้าเป็นรถบรรทุกเล็กอย่างนั้นด้วยก็ยากนะกับรถคันอื่นที่จะเข้าไป
2: ครับผมก็เลยต้องฝากสสร้อยเนี่ยครับช่วยประสานลองดูที่ว่าเขาจะคือไม่ได้ว่าเขา
0: เนี่ยมันมีสายงานก่อสร้างเหรอคะตรงนั้น
2: ใช่เป็นก่อสร้างอาคารอะไรสักอย่างแต่ไม่ใหญ่มากหรอกประมาณตึกแถวตึกประมาณสักกว้างหน้าข้างวันสัก5-6เมตรนะครับประมาณนั้น
0: คือเข้าไปจากปากซอยประมาณ100เมตรใช่ไหมตรงไอ้จุดที่เป็น
2: อยู่ซ้ายมือใช่ครับ
0: อ๋อเพราะถ้าดูในซอยนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นพวกอพาร์ตเมนต์เป็นอะไรใช่ไหมที่มีอยู่ในซอย
2: ใช่ครับเป็นบ้านพักอาศัยแล้วก็เป็น
0: อพาร์ตเมนต์อ๋อแล้วเป็นซอยตันได้เดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้เพราะว่าถ้าอย่างเนี้ยแปลว่าเขาไม่ได้เพิ่งยังคงต้องเข้ามาแบบนี้อีกอย่างแน่นอน
2: ถูกต้องครับ
0: อืม
2: คือชาวบ้านแถวนั้นน่ะเขาออกมายืนดูตอนที่ผมเถียงผมก็เลยถามเขาว่าแล้วตัวแมนอยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่มาดูงานก
0: ็
2: คือคนที่ในรูปอ่ะคนที่ยืนโบกรถให้ผมนั่นแหละคือโฟร์แมน
0: ค่ะ
2: เขาบอกผมนี่แหละโฟร์แมนที่เขาบอกว่าคุณจะรอไหม
0: คร
2: ึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงคุณจะรอออกไหมถ้าเกิดว่าจะให้รถปูนขยับออกหรือว่าขยับถอยหลังเข้าไปอีกผมก็ไม่อยากเถียงด้วยแล้วผมก็เลยบอก
0: เพราะ
2: แ
0: ค่
2: คนย
0: ื
2: นโบกแล้วถ้าเกิดมันเฉี่ยวชนขึ้นมาคุณจะรับผิดชอบไหมผมมีประกันก็จริงแต่ว่าม
0: ัน
2: ไม่สมควรใช่ไหมที่เราจะต้องเรียกประกันว่าเหตุแบบนี้
0: เคสอย่างนี้เท่ากับมันก็ต้องเป็นการปิดจราจรภายในซอยเหมือนกันควรต้องมีการแจ้งให้ทางด้านของคนที่อยู่ในซอยเนี่ยเขาได้รับทราบจะได้มีการวางแผนการเข้าออก
2: ชาวบ้านก็ไม่รู้ทำไมเห็นเขามายืนดูผมเถียงกันเลยนะเขาก็คงจะเอื้อมอาเพราะดูแล้วไม่ใช่เพิ่งเริ่มน่าจะทำมาสักพักนึงแล้วนะเพราะว่าม
0: ัน
2: กองวัสดุก่อสร้างอะไรอย่าง
0: เงี้ยประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้นะคะ
2: ครับ
0: นี่ยังดีไม่มีเรื่องมีราวไม่มีเรื่องมีราวโอเคแล้วค่ะใจเย็นโอเคละนะคะเพราะบางอย่างก็ไม่เป็นไรปล่อยไปแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาจ้างทางเจ้าหน้าที่ให้เขาไปดำเนินการแทนเราอย่าตัวเราไปปะทะ
2: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากคุณน้องขอบคุณมาก
2: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะตอนนี้ประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะกรณีที่คุณน้องลำลูกกาแจ้งมาแล้วก็มีแจ้งขอทางค่ะไม่ใช่ขอทางเป็นการขอรถพยาบาลขอรถฉุกเฉินคุณประสาทอันนี้แจ้งมาทาง SOS นะคะบอกว่าขอรถฉุกเฉินรถพยาบาลให้กับตัวเองเนื่องจากว่าคุณประสาทเนี่ยป่วยนะคะเป็นโรคหัวใจแล้วก็ตอนที่กด SOS เข้ามาหายใจไม่ออกอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองซอย16ซึ่งตอนนี้ทางเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของศูนย์เอราวัณไปแล้วนะคะได้มีการประสานแจ้งไปแล้วนะคะมันก็สำหรับในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการในการที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือทางคุณประสาทนะคะนี่คือกดมาใช้แอปพลิเคชัน JS รอแล้วก็กด SOS เข้ามาอันนี้อยากจะบอกเลยถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ JS รอดาวน์โหลดเอาไว้เลยค่ะยิ่งไอตัวชั้นใหม่เนี่ยใช้ง่ายมากเลยนะ นะคะเพราะว่าพอกดเข้าไปปุ๊บนะคะในส่วนของทางแอปพลิเคชันปุ๊บเนี่ยเข้าไปนะคะก็จะเห็นเลยตัวของฟังก์ชัน SOS นี่เห็นชัดมากแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือนะคะกดปุ่มนี้แล้วเป็นการติดต่อกลับเข้ามาทางจอสร้อยนะคะเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวนี้ตัวเวอร์ชันใหม่นี้แนะนำเนี่ยมันง่ายการใช้นี่ใช้ง่ายมากแม้การดาวน์โหลดไม่ได้ดาวน์โหลดยากเลยนะคะก็เข้าไปโทรศัพท์มือถือใช้ระบบไหนก็ใช้ได้หมดนะคะก็เข้าไปแล้วก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดเอาไว้ในเครื่องเลยค่ะนะคะเวลาที่เกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็กดเข้ามาแล้วเราจะได้มีการประสานต่อนะคะในเรื่องของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือค่ะมีอีกจุดหนึ่งกรณีของอุบัติเหตุนะคะบนทางด่วนนะคะสายบางพลีสุขสวัสดิ์ที่บอกว่าชนกันหลายคันแล้วเห็นจากสภาพของรถแล้วชนกันรุนแรงที่เราได้สอบถามเพิ่มเติมไปคือทั้งหมด5คันรถตู้3รถเก๋ง1กระบะ1นะคะแล้วจุดนี้บาดเจ็บทั้งหมดคือ8คนนะคะเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ3คนซึ่งบอกว่าคือเพิ่งเดินทางกลับมาจากตีกอล์ฟกำลังจะมุ่งหน้าไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางกลับประเทศแต่ว่าก่อนจะถึงเกิดอุบัติเหตุนี่ดูสภาพรถนะคะดูสภาพรถของคันที่เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะคะเพราะอย่างตอนที่คุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์ทางด่วนก็บอกว่าดูจากในกล้องอ่ะมันเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะคะแล้วก็ชนกันหลายคันแต่ณเวลานั้นตอนนั้นน่ะเพิ่งเกิดเหตุเนี่ยค่ะอย่างกรณีของเขามายังไงเนี่ยนะคะคืออย่างรถกระบะนะถ้าเราดูจากใน YouTube Live นะคะในช่วงนี้กระบะนี่คือหมุนขวางนะคะกระบะนี่คือหมุนขวางแล้วก็ในส่วนของตัวของรถตู้ค่ะนะคะรถตู้นี่คือด้านหน้าเนี่ยสภาพแบบเสียหายหนักแล้วมีรถเก๋งอีกคันนึงนั่นแปลว่าคนเจ็บเนี่ยอาการไม่น่าจะแบบเบาอ่ะนะคะถ้าดูจากในส่วนของสภาพรถถ้าภายในเงื่อนไขที่ว่าไม่ได้คาดเข็มขัดที่เราภายนะแล้วชนกันรุนแรงมากมีเศษนะคะเศษเขาเรียกว่าเนี่ยนะตัวของอุปกรณ์ของรถอ่ะก็จะมีตกอยู่บนถนนแล้วก็มีคราบน้ำมันนี่ไงถึงได้ต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการบาดเจ็บถึง8คนนะคะย้ำว่าได้รับบาดเจ็บถึง8คนนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุบนทางด่วนนะคะบนทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่รับแจ้งตอนช่วง9นาฬิกาที่มีคุณอำนาจแจ้งมาคุณอำนาจนี่บอกช่วงก่อนถึงด่านเทพารักษ์ประมาณ1กิโลเมตรชนกันแบบหลายคันเลยแล้วก็กีดขวางในช่องทางทางด้านขวาแล้วพอหลังจากนั้นที่เราได้สอบถามเพิ่มเติมนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์ทางด่วนเขาบอกดูจากในกล้อง CCTV นี่คือเห็นเลยว่าเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงรถสภาพรถเสียหายต้องใช้ระยะเวลาแต่ไม่ได้นึกว่าจะขนาดนี้ค่ะนะคะแต่พอเห็นจากในคลิปเนี่ยถ้าว่าใครที่ดูทาง YouTube นะสภาพรถคือการชนเก๋งคันนี้ชนด้านหน้าฝากระโปรงหน้าของรถนี่เปิดออกเลยนะคะแล้วก็ในส่วนที่ถัดไปคันนี้จะออกมาจะอยู่เป็นเลนที่สองจากขวานะคะแล้วก็พอถัดนะคะด้านหลังของรถเก๋งคันนี้ก็จะเห็นเป็นรถกระบะนี่คือหมุนนะคะหมุนขวางถนนนี่ก็ขวางไป2ช่องจราจรจากขวานะคะแล้วก็ถัดไปเนี่ยจะเห็นว่ามีรถตู้แต่ว่าทั้งหมดที่ชนกันนะคะก็5คันบาดเจ็บ8คนมีชาวต่างชาติด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแต่ว่ามีรถซึ่งติดสะสมค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากขาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
7: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
8: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
9: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
8: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
11: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
12: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
13: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
14: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
15: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA

0: ขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กรณีของคุณประสาทที่กด SOS เข้ามาเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือขอรถพยาบาลรถฉุกเฉินนะคะขอให้ตัวเองเพราะว่าปวดเป็นโรคหัวใจซึ่งตอนที่รับแจ้งมาเราก็รีบประสานนะคะทางด้านของศูนย์เอราวัณแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ค่ะทางรถของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะไปรับแล้วตอนนี้กำลังเดินทางกำลังจะไปที่โรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์เอราวัณด้วยนะคะกรณีของคุณประสาทนี่คือกด SOS เข้ามาคือบ้านน่ะอยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬาหลามทองนะคะแล้วก็เนี่ยกำลังจะตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อที่จะไปที่โรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะก็ส่งกำลังใจพลังใจให้ส่วนในช่วงนี้มีรับแจ้งนะคะในส่วนของกรณีของโอ้อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ใน Facebook ของทาง JS100 Radio ค่ะนะเข้าไปดูได้เพราะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.หลัก2แล้วก็ทางสำนักงานเขตนะคะทางเจ้าหน้าที่เทศกิจค่ะคือเขาก็ไปช่วยดำเนินการแก้ไขเพราะว่ามีผู้สูงอายุนำรถไฟฟ้าเนี่ยออกมาขับอยู่บนถนนอันนี้ดูจากในคลิปคือทุกคนก็เป็นห่วงนะคะทุกคนก็เป็นห่วงเขาเรียกว่าอะไรนะรถเร่งมรดกใช่ไหมจำชื่อเรียกกันว่าอย่างนี้ไหมเพราะว่าคือมันอันตรายมาก

นี่นี่ใช่รถเร่งมรดกหาฉายาที่ชาวเน็ตแล้วก็โซเชียลตั้งให้นะคะกรณีของพวกรถไฟฟ้าขนาดเล็กอะค่ะที่บรรดาลูกๆหลานๆจะซื้อให้กับผู้สูงอายุเนี่ยแล้วก็จะนิยมออกมาขับขี่กันอยู่บนท้องถนนแล้วซึ่งอันตรายเพราะว่าอย่างบางคนบางเคสเนี่ยคือเขาจะไปอยู่บนถนนเส้นใหญ่ถนนเส้นหลักซึ่งมันไม่ปลอดภัยมากๆนะคะเคยมีที่ประเภทที่ออกไปใช้เส้นหลักเลยไหมอย่างวิภาวดีนะถ้าจำไม่ผิดนะคะหรือว่าบางทีก็จะขับมันอันตรายอ่ะมันไปอยู่บนถนนที่รถจะใช้ความเร็วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของรถประเภทนี้ค่ะก็คือจะมีความผิดนะแล้วก็จะมีโทษปรับด้วยเพราะเป็นรถที่ไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็ไม่มีพรบมาวิ่งบนถนนสาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะผิดในส่วนของข้อกฎหมายพรบรถยนต์แล้วก็พรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแล้วก็มีโทษในโทษปรับในรวมสูงสุดนี่คือไม่เกิน 20,000 บาทเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะคือในพื้นที่อะค่ะที่เขาก็มานะคะในเรื่องของการดำเนินการนะคะคือจริงๆถ้าเรามองคือทุกคนเป็นห่วงนะเป็นห่วงผู้สูงอายุอะค่ะที่นำรถประเภทนี้เนี่ยนะคะออกมาใช้บนถนนเดี๋ยวนี้ต้องอ่านคอมเมนต์เนี่ยอ่ะมีบางคนอ่านี่ๆของทางของเราแล้วก็คอมเมนต์ให้เห็นว่าเนี่ยมีนะมันไม่ได้มีแค่เคสนี้เคสเดียวนะคะมีบางเคสเนี่ยอยู่บนถนนเส้นหลักเลยถนนเส้นอะไรไม่รู้แต่ว่าน่าจะเป็นผู้ชายผู้สูงอายุก็เป็นรถสามล้อเนี่ยรถคันเล็กๆเนี่ยนะคะซึ่งมันอันตรายมากๆนะคะคือต้องบอกจริงๆไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าคือเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของคนที่ขับรถประเภทนี้รถเร่งมรดกมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นนี่ออกมาอยู่บนถนนกันนะคะแล้วก็ล่าสุดนี่คือมีอยู่ในช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนด้วยอ่ะอันนี้ที่เรามีการโพสใช่ไหมต่อเนื่องในคอมเมนต์นะคะในประเด็นนี้อันนี้เป็นผู้ชายตกลงไม่ใช่ผู้ชายเป็นผู้หญิงนะคะอ๋อหมู่บ้านเศรษฐกิจบ้านฉันละอ๋อแปลว่าคนคนนี้ใช่ไหมคือเขาเห็นตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่14นะคะว่าเป็นหนึ่งปัญหาหนึ่งของชาวหมู่บ้านเศรษฐกิจนะคะเมื่อเขาใช้คำว่าคุณยายตัวตึงขับรถไฟฟ้าออกสู่ท้องถนนเมื่อในช่วงเวลาเร่งด่วนก็คือ 16:50 นาทีของวันที่14นะคะวันที่14ก็คือเมื่อช่วงวันจันทร์ในขณะที่การจราจรคับข้างเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะคะพร้อมก็มีการโพสต์ในหมู่บ้านเศรษฐกิจบ้านฉันเขตบางแคบ้านเราบอกว่าวอนผู้เกี่ยวข้องช่วยมาดำเนินการแก้ไขให้ด้วยนี่เลยค่ะดูรูปได้ทาง YouTube ของทาง JS100 Radio เนี่ยค่ะคุณยายคนนี้ผู้สูงอายุคนนี้ล่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะคือเขาด้วยความเป็นห่วงมันเป็นถนน2เลนสวนนะคะแล้วรถแบบนี้มันก็ขับแบบช้าๆแล้วเนื่องมันมีผลนะคนที่เขาขับรถกันใหญ่ทัศนวิสัยในการมองเห็นก็อาจจะมองไม่เห็นได้เหมือนกันอันตรายนี่แหละค่ะรถเร่งมรดกหรือว่ารถสำล้อไฟฟ้านะคะย้ำเลยว่าไม่สามารถนำมาขับบนถนนใหญ่ได้นะคะเนื่องจากว่ารถประเภทนี้ไม่ได้มีการจดทะเบียนนะคะเนื่องจากว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกนะคะก็เลยมีความผิดนะตามกฎหมายและประเด็นคืออาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้โอ้โหนี่มีหลายๆเคสเลยนะคะอย่างมีบางเคสอันนี้เป็นผู้สูงอายุเหมือนกันผู้สูงอายุผู้ชายนี่คือขับลงไปนู่นเลยค่ะลอดอุโมงค์นะคะลอดอุโมงค์หนึ่งในเขตของกรุงเทพเมื่อตอนช่วงพฤษภาคมนะคะก็จะเนี่ยเป็นรถลักษณะเดียวกันเลยนะคะเราทุกคนเห็นน่ะก็คือด้วยความเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงกันมากๆเพราะว่ามันเป็นจุดที่รถใช้ความเร็วแล้วในขณะเดียวกันพอเป็นอุโมงค์เนี่ยเรื่องของแสงหรือว่าอะไรต่างๆอะค่ะนะคะมันก็อาจทำให้เรื่องของการปรับสายตานะคะและพื้นถนนเนี่ยก็มักจะมีความลื่นหรือว่าอะไรต่างๆด้วยก็เลยเป็นห่วงนี่คือไม่ใช่แค่เคส2เคสนะจริงๆมีมาเป็นระยะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกมาเตือนกันมาละในช่วงก่อนหน้านี้นะคะอ่ะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับ1ตุลาคมนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและนายกเตรียมบินสหรัฐร่วมประชุม UNGA 81 20-27 กันยายนนี้เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วม UNGA 81ณ นครนิวยอร์กพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศรถโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเปิดโอกาสการค้าการลงทุนและดิจิทัลคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีพร้อมคณะมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่20-27กันยายนณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรโดยที่ประเทศญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีจะพบกับนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รวมทั้งพบหารือกับผู้นำผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีภารกิจในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือ UNGA ครั้งที่81ซึ่งจะมีการเข้าร่วมพิธีเปิดและอภิปรายทั่วไปตลอดจนพบหารือกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดขึ้นกราบอภิปรายในวันที่24กันยายนด้วยอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน AI โดยนายกรัฐมนตรีจะไปยัง Google พบหารือกับประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุนของ Alphabet และ Google ส่วนที่สหราชอาณาจักรนั้นนายกรัฐมนตรีจะไปพบกับผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำอาทิสายการบินรวมถึงบริษัทโรลส์รอยซ์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและความร่วมมือระหว่างกันยศวัฒน์พงษ์ประภาสเหมือนกันครับ
3: 1ตุลาคมนี้เปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปี2547และ2559ได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยคุณณภพรช่างกลในงานครับ
5: ธนาคารแห่งประเทศไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547และปี2559ให้ประชาชนได้แลกเพื่อเป็นที่ระลึกอีกครั้งทันทีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกได้โดยธนบัตรที่ระลึกได้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547ชนิด100บาทและสามารถแลกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4ตุลาคมทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคมหรือจนกว่าจะหมดและที่ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปหรือจนกว่าจะหมดส่วนธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ชนิดราคา500บาทแลกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่1ถึงวันที่4ตุลาคมและทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคมหรือจนกว่าจะหมดแต่จะไม่มีจำหน่ายผ่านธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทางนี้ประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ลึกไม่เกินท่านละ20ฉบับต่อชนิดราคาเพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถเก็บสะสมได้อย่างทั่วถึงนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปุ่งชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
2: เมืองไทยอาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เมืองที่ผู้คนมีชีวิตผูกพันกับการทำเกษตรมาเนิ่นนานหากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์นั้นบางครั้งต้องแลกมาด้วยอุปสรรคมากมายหนึ่งในนั้นก็คือภัยธรรมชาติศัตรูสำคัญของเกษตรกรในอดีตที่ตำบลพงอำเภอแม่จริมหรืออำเภอสันติสุขจังหวัดน่านในปัจจุบันที่นั่นเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมกระทั่งในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลพงจากพระราชดำริในครั้งนั้นสำนักงานกปร.และกรมชลประทานจึงได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่านโดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมบดอัดสามารถเก็บน้ำได้สูงสุด 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเทที่ช่วยระบายน้ำด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและด้วยประสิทธิภาพในการรองรับและการระบายน้ำนี้เองอ่างเก็บน้ำน้ำพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตำบลพงโดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำทั้งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อทำหน้าที่ในการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกครัวเรือนรวมถึงการกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อวางแผนการส่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละฤดูกาลช่วยให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหวาดกลัวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและผลกระทบจากความรุนแรงของอุทกภัยอีกต่อไป
1: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024-7500
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: าพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระเมงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: นี่คุณรถเร่งมรดกก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่นะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากทางสน.หลัก2แล้วก็ทางสำนักงานเขตบางแคคือก่อนหน้านี้เขามีคนเห็นภาพคือเขาส่งแบบแชร์กันในโซเชียลตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่14ละวันจันทร์แล้วพอหลังจากนั้นนะวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปติดตามดูความคืบหน้าเป็นผู้สูงอายุคือเข้าใจเลยล่ะว่าคือคนเป็นห่วงอะนะเขาก็เลยแจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขาก็มีการกำชับอยู่แล้วว่าเนี่ยขอความร่วมมือจากบรรดาลูกๆหลานๆอย่าไปซื้อรถเร่งมรดกให้กับทางผู้สูงอายุในบ้าน
2: ค
1: ือมันอันตรายเวลาที่ออกมาอยู่บนท้องถนนเพราะรถมันขับไม่เร็วเนาะขับช้าๆแล้วอย่างนึงอ่ะมันก็เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือมันก็ไม่ได้ผ่านมาตรฐานอะไรต่างๆซึ่งมันอันตราย
2: ค
1: ือทุกคนก็จะมองในเรื่องของประเด็นของความอันตรายไม่อย่างนั้นจะชื่อว่ารถเร่งมรดกได้ไงฉายาที่ในโลกโซเชียลนะคะที่เขามีการตั้งให้ย้ำแล้วกันนะย้ำนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็คงจะเข้าไปพูดคุยแหละแล้วก็คงไปบอกให้ทราบนะคะก็คือในเรื่องของความเป็นห่วงนี่และอีกจุดนึง
2: ครับ
1: วันนี้มีอุบัติเหตุหลายจุดมากและรุนแรงหลายจุดนะแต่มาอยู่จุดนี้บนทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนเทพรัตน์
2: ครับ
1: คือตอนแรกเนี่ยมาตอนช่วงมาสัก9นาฬิกามีคุณผู้ฟังแจ้งมาบอกว่าชนกันหลายคันแล้วชนกันในเลนขวาแล้วก็มีโอกาสได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางด้านของศูนย์ของทางบนทางด่วนสายบางพลีอะค่ะทางด้านของทางด่วนนะคะซึ่งในช่วงเวลานั้นก็บอกว่าชนรุนแรงเพราะว่าสภาพรถบางคันเนี่ยก็คือดูจากในกล้อง CCTV แล้วมีความเสียหายคุณพ่อพิพัฒน์ทอง3ส่วนประธานการจราจรการทางพิเศษประเทศไทยนะคะจะต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการเคลื่อนย้ายโหแต่ปรากฏว่าพอมาเห็นรูปนะคุณเสมา
2: ครับ
1: คือสภาพรถเนี่ยรุนแรงมากจริงจนต้องตั้งคำถามว่าเขามากันยังไงคือสภาพรถแบบเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะอย่างด้านหน้าของรถคันหนึ่งถ้าเป็นกระดาษก็โดนขยุ่มขยุ่มมามันยับอ่ะนะคะแล้วก็จะมีเป็นรถตู้ด้วยสภาพด้านหน้าของรถตู้ก็เสียหายรถกระบะเนี่ยอันนี้น่าจะถูกชนท้ายแล้วหมุนเพราะว่าสภาพของรถกระบะไอ้ตัวท้ายอ่ะมันยกขึ้นเลยอ่ะนะคะแล้วก็เหมือนกับไปเกยอยู่กับไอ้ตัวเบรีเออร์ซึ่งกั้นระหว่างฝั่งขาเข้ากับฝั่งขาออกแล้วรถก็หมุนขวางถนนจุดนี้คนเจ็บ8คน
2: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้ก็มีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วบอกว่าเป็นชาวต่างชาติอ่ะ3คนนะคะคือเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษค่ะคือ2คนน่ะมีบาดแผลแตกที่บริเวณศีรษะอีกคนนึงอ่ะมีบาดแผลฉีกขาดใต้คางนะคะทั้งหมด3แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก5คนซึ่งบอกว่าอาการไม่มากนักส่วนใหญ่ก็คือจะมาจากการกระแทกอ่ะค่ะมีการจุกแน่นหน้าอกซึ่งทางกู้ภัยนะคะเขาก็นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเขาบอกว่าเบื้องต้นคนขับรถตู้บอกว่ารถด้านหน้าชะลอตัวกระทันหันทำให้หยุดรถไม่ทันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการชนอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องดูพวกไล่ดูกล้อง CCTV แล้วก็ดูพยานหลักฐานอื่นประกอบการดำเนินการเขาเข้าใจแล้วเพราะว่ารถคันกระบะคันนี้อยู่ด้านหน้ารถตู้นะพอรถตู้คันนี้นี่คือการพุ่งชนในกระบะก็เลยดูแบบท้ายเขาเรียกว่าอะไรนะ45องศาเลยที่ไปชนไปเกยอยู่กับไอ้ตัวของแบเรียร์แล้วก็น่าจะหมุนแล้วไปฟาดกับรถเก๋งคันสีดำนะคะ8คนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะอ่ะแล้วก็มีอยู่อีกจุดหนึ่งจุดนี้คือเป็นรถนะคะรถเก๋งเนี่ยเสียหลักตกคลองซึ่งตรงนั้นน่ะจะอยู่ในซอยลาดพร้าว122นะคะแต่จะเป็นแยก18คือเป็นจุดที่ถ้าเราใช้ลาดพร้าว122แล้วคือจะเลี้ยวเข้าซอยแยก18พอดีเลยเรามีโอกาสได้สอบถามจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิค่ะของอาสาที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคือรถถ้าเลี้ยวมาไม่ดีแล้วหลุดลงไปเนี่ยชนไอ้ราวเขาเป็นราวเหล็กใช่ไหมแล้วก็ตกลงไปในคลองได้ยิ่งถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าย่านนั้นเนี่ยมันจะมีพวกสถานบันเทิงหรืออะไรต่างๆด้วยแต่ว่าเคสนี้บอกว่า ถ้าดูแล้วเนี่ยลักษณะคือการแต่งตัวเป็นคนจะไปทำงานเป็นผู้หญิงแล้วคือเขาออกมากำลังแบบสตาร์ทรถอะกำลังจะออกมาจากร้านสะดวกซื้อซึ่งจะอยู่ตรงด้านข้างคือมันจะเป็นร้านสะดวกซื้อเนี่ยอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็จะเป็นถนน2เลนแล้วถัดจากถนน2เลนนี้ก็เป็นคลองแล้วไม่รู้มายังไงคือรถพุ่งออกมาจากร้านสะดวกซื้อตกลงไปพุ่งชนในตัวของไอ้ราวกั้นนะคะแล้วก็ตกลงไปในคลองบาดเจ็บเล็กน้อยชาวบ้านแถวนั้นน่ารักมากก็คือไปหาเขาเรียกบันไดอะบันไดเหล็กอะแล้วก็พาดเป็นเหล็กอลูมิเนียมนะเอาแล้วพาลงไปให้เขาไต่ขึ้นมานะคะก็ดำเนินการต่างๆเคลื่อนย้ายเรียบร้อยดีนะที่น้ำไม่ได้ลึกมากนะแต่ตกลงไปแบบทั้งคันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงก็แบบเอามาให้ฟังเป็นอุทาหรณ์เตือนกันระมัดระวังกันบางจุดเมื่อวานคุณเจอไหมหนักไหมเมื่อเช้าเมื่อคืน
2: หนักครับ
1: หนักใช่ไหมมาถึงตอนช่วงเช้าว่าบางจุดมันยังมีน้ำขังอยู่นะคะแถวทางด้านของแถวถนนแจ้งวัฒนะหรือว่าอะไรต่างๆแต่ตอนนี้มันน่าจะแห้งสนิทแล้วล่ะแต่ว่าเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางกรมอุตุวันนี้มาอีกรอบนึงนะเนี่ยมองเข้าไปข้างนอกนี่คือเมฆก่อตัวมาแล้วเตรียมตัวรับมือกันแล้วก็ที่มีการเตือนก็คือแถวทางด้านของภาคเหนือภาคอีสานให้ระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมนี่ก็บอกว่าอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะคะเส้นถนนมิตรภาพในพื้นที่ของหนองคายน้ำท่ว
2: ม
1: คือท่วมจากฝนซึ่งตกหนักสะสมนะคะเป็นท่วมถนนอันนี้เนี่ยเป็นการระบายไม่ทันแล้วก็ในส่วนของจังหวัดน่านเองก็มีการเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงด้วยนะคะก็ติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศแล้วเมื่อสักครู่นี้มีแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาทาง SOS ด้วยนะคะคือคุณประสาทอ่ะกด SOS เข้ามาขอรถพยาบาลให้กับตัวเองเนื่องจากว่าปวดเป็นโรคหัวใจแล้วก็ได้มีการประสานทางด้านของศูนย์เอราวัณไปรับตัวนำส่งโรงพยาบาลลาดพร้าวก็ต้องขอบคุณทางศูนย์เอราวัณด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าใครไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ JS ร้อยก็ดาวน์โหลดเอาไว้นะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินยิ่งถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่นี้ใช้ง่ายด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวส่งต่อเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านนะครับเสมาบุญนาคครับเดินทางไปกับจสร้อยด้วยกันนะครับช่องทางการติดต่อ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับกับคุณบุษบงบุษบาวนิชครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: มาเจอกันในช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้นะคะสำหรับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569ค่ะ
0: ครับผม
2: ผ่านเข้าไปครึ่งเดือนกว่าแล้ว1วันมันเวลามันผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะคะ
0: ค
2: แล้วก็ยังมีประเด็นข่าวที่ต้องติดตามกันต่อเนื่องโดยเฉพาะการเรื่องการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA นะคะซึ่งในประเด็นของไทยกับสหภาพยุโรปเนี่ยนะคะล่าสุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการสรุปผลการเจรจาในรอบที่10นะคะซึ่งจะมีขึ้นในปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนตุลาคมที่ภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นการเจรจาต่อเนื่องจากการเจรจารอบที่9ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมโดยเชื่อว่าการเจรจารอบนี้จะสามารถบรรลุข้อตกลงในเชิงหลักการทั้งหมดได้ก่อนที่จะสรุปผลและประกาศได้ภายในปีสิ้นปีนี้นะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนนะคะในวันที่18กันยายนเพื่อพิจารณารายละเอียดที่ยังติดขัดและก็มอบแนวนโยบายกรอบการเจรจาที่ชัดเจนพร้อมเตรียมมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบผ่านการเร่งรัดการขับเคลื่อนกองทุน FTA ก่อนที่จะมีการเจรจารอบที่10ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของทีมไทยแลนด์ก็มีการหารือกับทางด้านของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะในวันเมื่อคืนนี้15กันยายนอาจจะเป็นช่วงเช้าวันนี้แหละตามเวลาประเทศไทยนะคะก็บอกว่าปีการเจรจาตกลงเกี่ยวกับการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐนะคะซึ่งนายกก็มีกำหนดที่จะมีการเจรจายกหูพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่วันที่17ก็วันที่18กันยายนนะคะซึ่งมีเขาบอกว่ามีข่าวดีนะรอลุ้นข่าวดีเรื่องตัวเลขแล้วก็อัตราภาษีนะคะเนื่องจากต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เจรจาข้อเสนอพิเศษกับประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐก่อนนะคะซึ่งหลักการสำคัญในการเจรจาภาษีสหรัฐนั้นก็เป็นการรักษาเงื่อนไขและต้องการให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระนาบเดียวกันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเชื่อว่าสหรัฐน่าจะมีมุมมองที่เป็นกับประเทศไทยที่เป็นบวกมากขึ้นหลังจากเคยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นการส่งผ่านสินค้าซึ่งไทยได้เสนอข้อมูลเชิงลึกหลักฐานชัดเจนว่าไม่มีการกระทำผิดใน3กลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูกไต่สวนโดยภาคการผลิตทั้ง3กลุ่มของไทยมีการเจรจามีการกำลังการผลิตจริงสูงถึง 75% ถึง 100% ไม่ใช่ระดับต่ำกว่า 60% ตามที่สหรัฐเข้าใจค่ะ
0: ครับ
2: ส่วนเรื่องมหากาพย์ที่ดินวัดป่าอดุญญารา
0: ม
2: จบแล้วนะวันนี
0: ้
2: ต้องบอกว่าจบแล้วเพราะว่าเมื่อตอนเช้าค่ะเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินขอนแก่นได้ลงนามในโฉนดที่ดินตามขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคที่ดินให้เป็นของวัดป่าอดุญญารามและได้นำโฉนดฉบับจริงถวายให้กับพระครูอดุลสานิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามก่อนที่จะมีการบันทึกส่งมอบโฉนดให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดูแลนะคะซึ่งถือเป็นการยุติข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นกับทายาทของนายเฮียงซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินตั้งแต่ปี2533จนเกิดการฟ้องร้องบานปลายกลายเป็นกระแสสื่อและสื่อไทยสื่อสังคมออนไลน์นะฮะกระหน่ำนำเสนอต่อเนื่องตลอด1เดือนหลังมีกลุ่มบุคคลเข้าไปวางท่อปิดทางเข้าออกวัดโดยนายอนันตชัยชัยเดชนะคะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้รับและทนายผู้รับมอบอำนาจได้นำพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามเดินมาทางมาที่สำนักงานที่ดินเองเลยนะคะเพื่อดำเนินการตามระเบียบกฎหมายของที่ดินซึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.ธงทองจันทรังสุพร้อมตัวแทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้เข้าพบเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามนะคะแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของเจ้าพนักงานที่ดินโดยย้ำว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัดโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่มีการบริจาคผ่านมาที่ผ่านมาเหลือเพียงขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งวันนี้ก็ดำเนินการอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะ
0: อืมครับ
2: ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ดินเป็นแหล่งหอมหวานของพวกโจรที่มากบดานในไทยจริงๆนะเพราะว่าล่าสุดนี้เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.พร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์นะคะและคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองเจ้าหน้าที่ปปง.และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้จับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวนะคะเนื่องจากเป็นคนร้ายที่หลบหนีคดีคอร์รัปชันแล้วก็นำเงินทุนมาฟอกขาวในประเทศไทยไม่นานเท่าไหร่ค่ะแค่10ปีเอง
3: น
2: ะ10ปีนะแล้วมาเอาเงินพวกนี้มาทำเป็นตั้งเป็นบริษัทนอมินีโรงงานผลิตยางรถยนต์นะคะมูลค่ากว่า600ล้านบาทค่ะโดยผู้ต้องหายังนำลูกชายมาสวมทะเบียนได้บัตรประชาชนเป็นคนไทยด้วยนะคะแล้วก็โอนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับลูกชายซึ่งผู้ต้องหาคิดว่าได้สวมสิทธิ์เป็นคนไทยแล้วความเสียซึ่งนับเป็นความเสียหายและเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติอย่างเต็มที่นะคะ ก็การปฏิบัติการครั้งนี้มันขยายผลมาจากการปราบปรามคนต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมายก็คือมิสเตอร์เอ็มมาโยมาโยเนี่ยค่ะซึ่งสัญชาติเมียนมาเป็นบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือว่าเป็นนอมินีค่ะเปิดบริษัทต้องสงสัย3แห่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เดียวกันก็คือที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็คือบริษัท K บริษัท A และบริษัท L มีทุนจดทะเบียนรวมกันแล้ว191ล้านบาทถือครองที่ดิน7แปลงถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยโรงงานให้เช่าประกอบกิจการเนื้อที่รวมทั้งหมด28ไร่2งาน 9.4 ตารางวามูลค่ารวมประมาณ600ล้านบาทนะคะซึ่งชาวเมียนมารายนี้เนี่ยถือหุ้นโดยตรงใน3บริษัทและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจใน3บริษัทด้วยแต่พบว่าแต่การสอบสวนเนี่ยไปพบว่ามีหลักฐานเป็นผู้ถือหุ้นคนไทยประกอบขับรถรับจ้างอิสระเคยทำงานขับรถให้ส่งสินค้าให้กับบริษัท A เป็นประจำแต่ไม่เคยลงทุนหรือถือหุ้นในบริษัทใดๆเลยจุดสำคัญในการสืบสาวในคดีสำคัญนี้ก็คือระบบจดจำใบหน้าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะพบว่ามิสเตอร์ไมโยเนี่ยซึ่งเป็นบอกว่าเป็นชาวเมียนมาเนี่ยอาจจะเป็นคนเดียวกับมิสเตอร์ลีสัญชาติจีนค่ะทำให้ตม.เนี่ยประสานงานไปยังตำรวจจีนนะคะเพื่อตรวจสอบข้อมูลของมิสเตอร์ลีปรากฏว่าเป็นผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัวจริงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เมียนมากลายเป็นจีนแปลงสภาพนะคะกระทำการฐานทุจริตในโครงการของรัฐแล้วก็หลบหนีออกจากประเทศจีนมาตั้งแต่ปี2556นะคะใช้หนังสือเดินทางจีนเข้าออกประเทศไทย14ครั้งก่อนที่จะเปลี่ยนตัวตนมาเป็นมิสเตอร์มาโยนะคะแล้วก็เดินทางโดยหนังสือเมียนมาตั้งแต่ปี61แล้วก็เข้าออกประเทศไทย48ครั้งตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานขอศาลจังหวัดสมุทรสาครออกหมายจับในความผิดเกี่ยวกับการใช้คนไทยถือหุ้นแทงคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยการฝ่าฝืนกฎหมายพร้อมเข้าค้นบริษัททั้ง3แห่งนะคะและยังพบโฉนดที่ดินสัญญาซื้อขายมูลค่า9ล้านบาทขยายผลต่อไปยังพบว่ามีนายทอทงนะคะซึ่งเป็นลูกชายของผู้ต้องหาแสดงบัตรประชาชนบอกว่าเป็นผู้ที่เกิดแล้วก็มีสัญชาติในประเทศไทย แต่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะคะหลอกลวงแบบนี้ตรวจสอบลายนิ้วมือพบว่าไปตรงกับมิสเตอร์จีซึ่งเป็นชาวจีนซึ่งเคยใช้หนังสือเดินทางจีนเข้าออกประเทศไทยแล้วก็ออกบัตรประชาชนไทยครั้งแรกเมื่อปี2566นะคะซึ่งการออกบัตรประชาชนเป็นคนไทยเนี่ยไปเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่อดีตเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่ถูกจับกุมไปแล้วก่อนหน้านี้ในคดีช่วยเหลือคนต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประชาชนตำรวจจึงควบคุมทั้งพ่อและลูกนะคะเก็บตัวอย่าง DNA และมีหญิงไทยที่มีชื่อเป็นแม่ตามทะเบียนราษฎรเนี่ยก็ตรวจสอบความสัมพันธ์หากพบว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจสวมสิทธิ์ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโอ้โห10ปีมานี่ทำอะไรมันได้หลายอย่างเยอะจริงๆนะน่าตกใจจริงง่ายดายมากเลยนะคะส่วนอีกเรื่องนึงคดีชิงทอง50น้ำหนัก52บาทสรุปว่าจับได้แล้วเมื่อค่ำวันนี้นะคะ
3: ค
2: ู่ผู้ก่อเหตุชื่อนายบรรลือพันจันค่ะอายุ56ปีเป็นชาวตำบลบางพูนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะคะก็ได้ของกลางคืนหมดเลยนะคะทองน้ำหนัก52บาทก็มีแบบมี4บาทมี5บาทมี2บาทนะคะก็นายบลือสารภาพว่าติดพนันออนไลน์ก่อนหน้านี้นำรถกระบะที่ใช้ประกอบอาชีพไปจำนำไว้กับบริษัทแห่งหนึ่งราคา 400,000 บาทผ่อนได้2เดือนขาดส่ง3เดือนกลัวรถถูกยึดจึงตัดสินใจไปก่อเหตุชิงทองนะคะสาเหตุที่เลือกร้านทองนี้ก็เพราะว่าขับรถผ่านบ่อยเห็นว่าอยู่ห่างจากโรงพักร้านติด ถนนส่วนรถที่นั่งวนไปวนมาและเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อตบตาตำรวจซึ่งหลังก่อเหตุเจ้าหน้าที่เจ้าตัวเองก็ยังกลับไปขับรถส่งของใช้ชีวิตตามปกติสุดท้ายแล้วก็หนีไม่รอดค่ะนะยังไงก็ไม่รอดแล้วก็มาที่สถานการณ์ฝนตกหนักในอินเดียนะคะที่รัฐพิหารค่ะปรากฏว่าทางด้านของกรมการจัดภัยพิบัติจัดการภัยพิบัติของรัฐพิหารอินเดียบอกว่าเกิดน้ำท่วมทางตะวันออกของประเทศส่งผลกระทบประชาชนเกือบ5ล้านคนนะคะครอบคลุม15เขต87ตำบลแม่น้ำสายสำคัญ7สายมีระดับน้ำสูงกว่าระดับอันตรายตั้งแต่เมื่อวันอังคารหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องทั่วทั้งรัฐพิหารนะคะซึ่งปริมาณน้ำฝนสูงกว่าภาวะปกติของเดือนกันยายนประมาณร้อยละ13ซึ่งรัฐบาลต้องโอนเงิน 7,000 รูปีต่อครอบครัวนะคะให้มากกว่า 800,000 ครอบครัวเลยทีเดียวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็มีการเปิดที่พักพิงชั่วคราว13แห่งโดยมีครอบครัวชุมชนกว่า 1,000 แห่งและส่งเรือเกือบ 1,800 ลำไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยนะคะพร้อมทีมจากกองกำลังรับมือภัยพิบัติแห่งชาติและกองกำลังรับมือภัยพิบัติของรัฐนะคะเพื่ออพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยค่ะดูสภาพน้ำไม่เหลืออะไรเลยนึกว่าอยู่ในเกาะนะเนี่ยแต่จริงๆมันเคยเป็นที่ดินเป็นบ้านมาก่อนนะถ้าน้ำไม่มาพัดถล่มนะคะมาปิดท้ายด้วยตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างค่ะปิดตลาดภาคเช้าเป็นยังไงบ้างก็ถือเขาบอกว่าวันนี้ได้แรงหนุนจากการชะลอตัวลงของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะซึ่งในวันนี้นักลงทุนจับตาผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดซึ่งจะแถลงในวันนี้รวมถึงผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่จะมีการประชุมในวันศุกร์ที่18กันยายนส่งผลทำให้ปิดตลาดภาคเช้านิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดที่63,396จุดนะคะลดลง 88.10 จุดนะคะหางเส็งฮ่องกงก็ปิดที่ 24,697.35 จุดเพิ่มขึ้น 30.11 จุดนะคะส่วน หุ้นไทยบ้านเรานะคะก็ช่วงเช้าวันนี้ก็ยังปรับฐานต่อเนื่องล่าสุดก็หลุดระดับ 1,600 จุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหุ้นไทยปิดตลาดพักเช้าลดลงไป 7.01 จุดค่ะอยู่ที่ 1,571.65 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายกว่า 42,342 ล้านบาทขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดเอเชียวันนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ตลาดลอนดอนลดลงไปร้อยละ 0.8 สู่ระดับ107.86 เหรียญต่อบาร์เรลหลังจากที่พุ่งขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อวันอังคารนะคะจากข่าวที่บอกว่ามีการขนถ่ายน้ำมันดิบที่ท่าเรือยันบูซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันริมฝั่งทะเลแดงของซาอุดิอาระเบียได้ถูกระงับลงและซาอุดิอาระเบียก็ประกาศยกเลิกการส่งมอบน้ำมันบางเที่ยวเรือให้กับลูกค้าในยุโรปค่ะส่วนทางด้านของกระทรวงการคลังญี่ปุ่นวันนี้ก็เปิดเผยว่าญี่ปุ่นขาดดุลการค้า1,100,000 ล้านเยนนะคะในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นการขาดดุลติดต่อกันเป็นเดือนที่4ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็ราคาทองคำบ้านเราวันนี้ขาขึ้นนะล่าสุดทองคำบ้านเราบวกไปแล้ว700ค่ะจากการเคลื่อนไหวทั้งหมด12ครั้งนะคะแต่ก็ราคาทองคำก็ยังอยู่ต่ำกว่า70,000 บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อ 67,900 บาทขายออก 68,100 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อ 66,537 บาท 24 สตางค์ค่ะและขายออก 68,900 บาทค่ะ
0: ครับ
2: ก็เป็นการปิดท้ายสำหรับความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส Life

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: กรณีของคุณยายท่านหนึ่งนะครับที่ขับรถสำล้อไฟฟ้านะครับออกมาบนถนนนะครับหลายท่านเห็นคลิปแล้วก็หวัดเสียวนะเกรงว่าตัวคุณยายท่านเองจะเกิดอันตรายแล้วก็เพื่อนร่วมทางด้วยเดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวดังกล่าวกันนะครับเห็นทางเจ้าหน้าที่ไปตักเตือนนะครับท่านร้อยตำรวจเอกคงศักดิ์จันทร์กระจ่างท่านรองสารวัตรจราจรสน.หลัก2ท่านรองสารวัตรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับสำหรับเรื่องราวดังกล่าวนี้ไปเจอตัวครอบครัวผู้ดูแลหรือว่าตัวคุณยายท่านเองไหมครับ
1: เจอคุณยายนะครับคุณยายไม่ประสงค์ที่จะให้ถ้อยคำนะครับ
0: ครับครับ
1: คุณยายอยู่ในบ้านนะครับแต่ได้ประสานคุยกับพี่เลี้ยงนะครับ
0: ครับ
1: ได้บอกพี่เลี้ยงไปนะครับว่าคุณยายออกมาแบบนี้ไม่ได้นะครับ
0: แล้วตัวพี่เลี้ยงเองเขาว่ายังไงบ้างครับ
1: พี่เลี้ยงก็จะเข้าไปบอกคุณยายนะครับคือคุณยายก็อยู่กับอยู่กับคือยังไงอ่ะคุณยายอยู่ตัวคนเดียวนะครับ
0: อ้าวแล้วลูกหลานไม่
1: อยู่คนละที่ครับอยู่คนละที่ครับลูกหลานไม่มีครับคุณยายมีครอบครัวครับมีแต่ญาติครับ
0: คุณยายอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ80ครับ
0: 80แล้วว่ามีอาการหลงลืมหรือว่ายังไงบ้างไหมครับ
1: ก็ยังแข็งแรงยังคุยรู้เรื่องอยู่นะครับอาจจะหูตึงบ้างมีอะไรบ้างนะครับที่คุณยายที่ขับรถที่เอาขาเด็กไปข้างหน้านะคุณยายมีปัญหาทางหลังแกบล็อกหลังอยู่นะครับที่แกขับช้าๆนะครับเพราะแกบล็อกหลังอยู่นะครับแกมีปัญหาตรงกระดูกสันหลังนะครับ
0: โอ้แล้วปกตินี่คือแกก็จะใช้ชีวิตประจำวันโดยการขับรถไฟฟ้าอย่างนี้ออกมาบนถนนอย่างนี้เหรอครับ
1: ไม่ประจำวันนะครับช่วงที่ที่ถามพี่เลี้ยงนะครับเนื่องจากบ้านคุณยายเกิดหลังคารั่วนะครับแต่คุณยายก็ฝั่งหลังคาสังกะสีนะครับแต่ตอนนี้คุณยายเขาเหมือนกับคุณยายจะไปสั่งเองครับก็เลยต้องขับรถออกไปพี่เลี้ยงเขาไม่ทันได้รู้นะครับ
0: แต่คือไม่ได้ทำเป็น
1: กิจวัตรนะครับ
0: ไม่ได้ทำตลอดอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับไม่ทำตลอดครับไม่ทำตลอดคือตำรวจคือไปว่ากล่าวหลายครั้งแล้วนะครับคือคุณยายเราไปว่ากล่าวแล้วบอกว่าออกไม่ได้แล้วไม่ได้นะครับ
0: แล้วตอนที่ไปก่อนหน้านี้คุณยายท่านว่ายังไงบ้างครับที่ไม่ใช่ครั้งเนี้ยครับก่อนหน้าเนี้ย
1: ก็แกก็ฟังแต่ก็คือคนแก่นะครับคือฟังแต่แกก็ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างนะครับส่วนมากเราก็จะมีทั้งสายตรวจทั้งจราจรนะครับถ้ามีอย่างนี้จะเข้าไปดูแลเอาแกเข้าบ้านนะครับ
0: โอ้แล้วพอเห็นเจ้าหน้าที่แล้วคุณยายท่านมีท่าทียังไงบ้างครับ
1: ก็อาจจะมีบ้างครับพูดนะครับภาษาตามภาษาคนแก่นะครับ
0: เออแล้วที่บ้านมียานพาหนะอื่นๆไหมที่ไม่ใช่คัน
1: ไม่มีครับไม่มีครับมีแค่รถเข็นที่เป็นรถเข็นคนพิการนะครับ
0: เหมือนวีลแชร์อย่างนั้นแหละครับ
1: มันวีลแชร์ครับวีลแชร์ครับแต่มีสองอย่างคือวีลแชร์บางทีแค่เอาวีลแชร์มาเข็นไปซื้อของครับกับรถไฟฟ้านะครับ
0: แล้วผู้ดูแลนี่คือผู้ดูแลก็
1: คนดูแลไม่ได้อยู่ในบ้านนะครับคืออยู่แถวๆนั้นนะครับคือคุณยายเขาคือคุณยายสามารถใช้โทรศัพท์ได้นะครับคือบอกคนดูแลนะครับว่าจะเอากินอะไรทานอะไรให้คนดูแลไปซื้ออาหารมาให้นะครับคุณยายก็ทานเจครับช่วงนี้เขาไม่กินอาหารพวกเขากินพวกเจครับ
0: แล้วปกติลูกหลานนี่กลับมาเยี่ยมคุณยายบ้างไหมครับ
1: ที่สัมผัสดูนะครับก็คืออยู่คนละที่นะครับก็คืออาจจะมีปัญหากันบ้างนะครับตามภาษาคนแก
0: ่เหมือนเขาอยู่ต่างจังหวัดเหรอฮะ
1: ไม่ครับเช่นในกรุงเทพนั่นแหละครับ
0: แล้วปกติลูกหลานนี่กลับมาเยี่ยมคุณยายบ้างไหมครับ
1: ที่สัมผัสดูนะครับก็คืออยู่คนละที่นะครับก็คืออาจจะมีปัญหากันบ้างนะครับตามภาษาคนแก่
0: เหมือน

0: ก็ว่านะครับเราก็เข้าไปประชาสัมพันธ์ตลอดนะครับตำรวจเราก็เข้าไปเข้าปุ๊บมีรู้ปุ๊บเราก็รีบเข้าไปที่เกิดเหตุคุณหาคุณยายปุ๊บเราก็รีบนำคุณยายนำผลหรือนำส่งกลับที่พักนะครับก็จะเป็นแบบนี้ตลอดแต่ตอนนี้ก็คือคุยนะครับว่าจะทำหนังสือว่ากล่าวเพราะตอนนี้คุณยายทำให้เกิดปัญหาในการจราจรนะครับตอนแรกก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะทุกทีคุณยายไม่ได้ออกเวลานี้ครับแต่ไม่รู้ว่าคุณยายเป็นเวลาอะไรครับคุยเอาเวลานี้ทำให้รถติดนะครับ
1: แล้วตอนนั้นวันที่คุณยายออกมานั่นคุณยายเขาให้เหตุผลว่ายังไงทำไมถึงจำเป็นต้องออกมา
0: ถามพี่เลี้ยงครับไปซื้อแกบ้านแกชำรุดนะครับ
1: ที่บอกหลังคา
0: ไปซ
1: ื
0: ้อครับผมไปซื้อหลังคาครับไปสั่งวัสดุก่อสร้างแถวๆนั้นครับ
1: โอ้ไปเพื่อ
0: ไปขับรถไปสั่งเองเลยจะไปเองเลย
1: จริงๆก็น่าจะให้พี่เลี้ยงไปแทนอะไรอย่างนี
0: ้พี่เลี้ยงไม่ทราบครับถามนะพี่เลี้ยงไม่ทราบ
1: คือเหมือนไม่ได้บอกพี่เลี้ยงด้วยคุณยายท่านไม่ได้บอกพี่เลี้ยงด้วยใช่ไหม
0: ไม่ได้บอกเลยครับเหมือนกับจะไปไหนคุณยายก็ไปเลยครับ
1: แล้วคุณยายท่านยังเดินเหินอะไรคล่องอยู
0: ่ยังเดินเหินได้ปกติครับยังไม่มีอะไรแค่มีแค่กระดูกสันหลังครับที่มีปัญหาน่าจะสันหลังหักหรืออะไรไม่ทราบนะครับที่คุยก็บอกมีปัญหากระดูกสันหลังครับ
1: แต่ยังเดินได้เหรอฮะไม่ต้อง
0: เดินได้ครับยังเดินได้ครับแต่ก็คือยังช้าครับใช้ความเร็วไม่ได้ครับเดินช้า
1: โอ้โห
0: เดินได้ขับรถได้อะไรได้นะครับแกก็ขับรถไฟฟ้าแต่ตอนนี้เราก็ประชาสัมพันธ์กับพี่เลี้ยงแล้วนะครับว่าห้ามนำรถออกมาถ้ามีอะไรจะอะไรให้ประสานพี่เลี้ยงโดยตรงนะครับจะเอาอะไรนะครับ
1: แต่ตัวพี่เลี้ยงก็ไม่ได้อยู่กับคุณยายนะครับ
0: ไม่ได้อยู่ครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับอยู่ใกล้กันก็ถ้าคุณยายจะทานอะไรก็จะโทรสั่งให้พี่เลี้ยงไปดำเนินการให้นะครับ
1: ครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับหลายท่านเขาเห็นคลิปแล้วเขาเป็นห่วงมานะครับท่านรองสารวัตร
0: ก็มีประชาสัมพันธ์นิดนึงครับที่ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุนะครับพยายามอย่าให้พ่อแม่หรือพี่ป้าน้าอานะครับที่มีอายุเยอะนะครับพยายามไม่จำเป็นอย่าให้ขับรถไปข้างนอกนะครับผ่านไว้ก่อนอันตรายนะครับนะครับเพราะว่าถ้าผิดพลาดที่เดียวมันไม่คุ้มครับความเสียหายแล้วว่าความเสียใจไม่คุ้มเลยนะครับ
1: นั่นน่ะสิแต่ว่านี่ยังคุณยายท่านออกไปท่านก็ยังกลับมาที่บ้านเองถูก
0: กลับมาเองบ้านได้ครับก็คือไปไม่ไกลนะครับไปจากที่บ้านพักแกก็ไปไม่ไกลครับ
1: ห่างเยอะไหมคร
0: ับผมดูระยะประมาณสัก500 เมตร 600 เมตรครับ
1: อ๋อ500 ถึง 600 เมตรก็คืออยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจเหมือนกัน
0: เราก็ดูปลอดสร้างใกล้ๆครับ
1: ครับยังไง
0: คือตอนนี้เราก็คือตอนนี้คือเจ้าที่ตำรวจนะครับก็คือแลกเบอร์กับพี่เลี้ยงถ้าคุณยายจะออกไปไหนอะไรยังไงหรือต้องการความช่วยเหลือยังไงให้โทรหาตำรวจหรือโทรหาเขตนะครับ
1: แต่เรา
0: ก็จะเข้าไปคอนแทคนะครับไปดูแลครับ
1: เก็บข้อมูลหมดแล้วใช่ไหมครับชื่อ
0: เก็บข้อมูลแล้วครับเก็บเข้าไปเก็บข้อมูลหมดแล้วนะครับต้องให้เบอร์ผมไว้เองแล้วก็ขอเบอร์พี่เลี้ยงไว้นะครับแต่คุณยายเขาไม่ประสงค์ที่จะให้นะครับ
1: เข้าใจครับโอ้ยังไงต้องขอบคุณด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่เห็นบอกว่าทางเทศกิจก็ลงเลยครับทางเขต
0: ลงครับทั้งพมทั้งเขตทั้งเทศกิจทั้งกู้ภัยนะครับทุกคนเข้าไปร่วมกันหมดครับร่วมไปเพื่อจะช่วยคุณยายนะครับ
1: ครับอ๋อยังไงขอบคุณมาก
0: ก็ได้มาได้สเต็ปมาอีกสเต็ปหนึ่งครับก็คือได้ผลตอบรับมาก็ดีขึ้นมาครับ
1: แต่พ่อโตคุณยายเองเขาไม่คุยใช่ไหมล่ะ
0: เขาไม่คุยครับคุณยายไม่คุยครับเราก็ประสานจากคนกลางครับกับพี่เลี้ยงครับคุณยายเขาเหมือนจะออกแนวนั่นนิดนึงครับ
1: เข้าใจฮะยังไงขอบคุณมากท่านรองนะครับ
0: ได้ครับ
1: ครับขอบคุณนะครับที่มาเพิ่มเติมสวัสดีครับท่านรองสารวัตร
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกคงศักดิ์จันกระจ่างครับท่านรองสารวัตรจราจรพื้นที่สน.หลัก2นะครับกรณีจากโซเชียลที่ได้มีการส่งต่อกันแล้วก็ถูกพูดถึงกันเพราะว่ากลัวคุณยายท่านเองเป็นอันตรายนะครับสรุปเรื่องราววันนั้นเนี่ยมันหลังคาบ้านคุณยายเนี่ยเขารั่วแล้วคุณยายเนี่ยท่านอยู่คนเดียวนะครับก็อาศัยพี่เลี้ยงแต่ว่าพี่เลี้ยงเนี่ยอยู่คนละที่นะแต่ว่าก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยไม่ได้บอกพี่เลี้ยงว่าหลังคาบ้านเนี่ยมันรั่วนะครับก็เลยขับรถไฟฟ้า3 ล้อที่เห็นในคลิปนั่นแหละออกไปซึ่งก็ห่างจากบ้านไปประมาณ500 ถึง 600 เมตรนะครับเพื่อไปสั่งพวกอุปกรณ์จะมาซ่อมแซมหลังคาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอวันนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจากสน.หลัก2นะเมื่อสักครู่ที่ผู้กองคงศักดิ์เล่าถึงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางแคมีทางพม.มีทางเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับของเขตก็ลงพื้นที่แล้วก็มีผู้สื่อข่าวด้วยนะบางส่วนนะแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องก็เข้าไปพูดคุยกับทางคุณยายแต่ก็เป็นสิทธิ์ของคุณยายนะคุณยายท่านก็ไม่สะดวกให้ปากคำอะไรนะฮะก็เลยต้องผ่านคนกลางก็คือพี่เหลียงนะครับก็มีการทำบันทึกเป็นข้อมูลอะไรไว้หมดแล้วนะครับต่อไปนี้ถ้า พี่เลี้ยงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เ

0: สามารถติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยนะครับเพราะว่าทางผู้กองบอกว่าให้เบอร์ไว้แล้วนะเผื่อว่ากรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณยายท่านก็อยู่คนเดียวนะแล้วท่านก็อายุ80ปีแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องหลังนะที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหลังนะกระดูกสันหลังแต่ว่าก็ยังเดินยังอะไรได้อยู่นะครับก็ฝากดูแลด้วยนะครับใครที่อยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจนะไม่อยากให้เหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นนะเพราะว่าคุณยายท่านก็อยู่คนเดียวด้วยและท่านก็อายุเยอะแล้วนะครับก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับถ้ามีอะไรเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเข้าถึงที่เกิดเหตุได้เร็วขึ้นเลยตอนนี้นะครับเพราะว่าทำประวงประวัติอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเป็นหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับคุณรัชนีแจ้งแทนคุณลุงคุณป้าบอกว่าแบตหมดคุณลุงคุณป้าเนี่ยคือขับรถมาแล้วปรากฏว่าแบตท่านหมดนะอยู่ภายในปั๊ม PTT Station ที่ถนนบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาออกบริเวณช่วงพุทธมณฑลสาย6ที่จะไปสาย7นะครับอยู่แถวสามพานนครปฐมคุณรัชนีพอเห็นเหตุการณ์ก็ช่วยพ่วงให้นะแต่เพียงแต่ว่าพอไปพ่วงแล้วมันไม่ติดอ่ะนะครับก็เลยแจ้งมากับทางจสร้อยนะเราก็เลยลองประสานไปทางปั๊มด้วยนะครับประสานไปทางเจ้าหน้าที่นะครับทั้งสภ.สามพานทั้งร่วมกตัญญูนครปฐมอะไรแล้วก็แจ้งไปให้นะก็ปรากฏว่าคุณลุงเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเรียกศูนย์บริการนะเรียกช่างอะไรเงี้ยมาช่วยเหลือเองดีกว่านะครับก็มาทราบชื่อภายหลังว่าชื่อคุณลุงสุรพงศ์นะฮะตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายแล้วด้วยคุณลุงสุรพงศ์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับตอนนี้ช่างมาหรือยังครับ
1: ช่างมาแล้วแต่ต้องเอารถใส่ไปฮะ
0: อ๋อรถแล้วสรุปว่าช่างบอกว่ารถเป็นอะไรอะครับ
1: มันไดสตาร์ทอะครับ
0: อ๋อไดสตาร์ทเสียเหรอครับ
1: ครับผม
0: รถคันนี้ใช้มานานหรือยังครับ
1: โอ้สิบกว่าปีแล้วคร
0: ับ เหรอเป็นรถอะไรครับ
1: รถเกียร์ครับ
0: อ๋อมากับภรรยาสองท่านเหรอครับ
1: ถูกครับใช่ครับ
0: จะกำลังจะไปไหนกันครับเนี่ย
1: อ๋อจะไปวัดสว่างครับ
0: อ๋อเอาแล้วตอนนี้คือช่างมายกไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ยัง
0: เอาอยู่
1: รถยกครับ
0: อ๋อรอรถยกมาอยู่ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: อ๋อแล้วตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมไหมครับ
1: ที่เดิมครับ
0: อ๋อได้
1: อยู่ที่ปั๊มตทนี่แหละหน้าเมซอนเนี่ย
0: เพราะว่าเห็นตอนแรกคุณรัชนีเขามาเจอแล้วเขาโทรมาแจ้งจสร้อยเราก็เลยช่วยประสานงานให้ก็ปรากฏว่าเขาลองจำดูแล้วมันไม่ติดเนาะแล้วเป็นที่ไดสตาร์ท
1: ไม่ติดเพราะว่าสตาร์ทแล้วมันไม่คลางเลยอ่ะมันแก๊กแก๊กแล้วก็เงียบสงสัยไดสตาร์ทนั่นแหละ
0: อ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้จะเดินทางต่อยังไงครับเนี่ย
1: อ๋อไม่ละครับก็ต้องกลับบ้านนะครับ
0: บ้านอยู่ที่ไหนอะครับ
1: อยู่ทางถนนสิรินธรครับ
0: อ๋อก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนอะก็วิ่งตรงอย่างเดียวเลย
1: ครับก็คุ้นเคยอ่ะมาวัดที่เคยมาไหว้พระทุกทีแหละ
0: อ๋อ
1: ที่วัดสว่างนี่แหละ
0: ครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณรัชนีหน่อยเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงอ่ะคุณรัชนีครับ
2: ครับ
0: ตอนนี้อยู่ในสายกับคุณสุรพงศ์นะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ฮะคุณรัชนีออกมาแล้วเหรอ
2: ใช่ค่ะคุณลุงจำหนูได้ไหมคะที่พี่หนูช่วยจะชาร์จแบตอะค่ะ
1: อ๋อครับครับจำได้ครับ
2: ค่ะโอเคของคุณลุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ยังคอยรถมาพ่วงมายกไปครับ
2: อ๋อคอยรถพ่วงมายกนะคะโอเคค่ะ
1: ครับ
2: พอดีหนูออกมาแล้วหนูนึกขึ้นได้กลัวคุณลุงติดต่อใครไม่ได้หนูก็เลยโทรเข้าจอร้อย
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับที่เป็นห่วงกันครับ
2: ยินดีค่ะคุณลุง
0: ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างรอรถยกมายกไปนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของไดสตาร์ทเนาะยังไงถ้าคุณลุงต้องการความช่วยเหลือโทรมาที่จสร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ
1: นั้นครับเข้าใจครับ
0: ครับครับขอบคุณมากคุณรัชนีครับ
2: ค่ะขอบคุณรอสองร้อยด้วยค่ะ
0: ยินดีครับ
1: เช่นกันครับคุณรัชนีขอบคุณครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุณลุงค่ะ
1: ได้รับฝากไปนะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณลุง
0: สวัสดีครับ
1: คร
0: ับ
2: ค
1: ่
2: ะค่ะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ใช่
0: ทั้งสองท่านนะฮะฟังแล้วก็อดยิบตามไม่ได้อีกคนนึงก็เป็นห่วงอีกคนนึงก็เกรงใจนะครับก็คุณลุงสุรพงศ์นะครับมากับภรรยานะครับจะไปทำบุญที่วัดแต่ปรากฏว่าไดสตาร์ทมันเสียซะก่อนคุณรัชนีผ่านทางมาก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับ เห็นว่าอายุก็พอประมาณแล้วทั้งคู่ก็เลยแจ้งมากับทางจสร้อยตัวเองเนี่ยช่วยพ่วงให้แล้วแต่มันพ่วงไม่ติดนะก็เลยแจ้งมากับทางจสร้อยเราก็เลยแจ้งไปทางทั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูที่นครปฐมทางเจ้าหน้าที่สภ.สัมพันธ์แต่ปรากฏว่าระหว่างที่รอเนี่ยคุณลุงสุรพงษ์เขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาแจ้งช่างเองดีกว่านะเขาก็เลยแจ้งช่างนะครับมาดำเนินการที่เกิดเหตุก็ปรากฏว่าเดสตาร์ทเป็นเสียก็เดี๋ยวนำรถมายกไปนะครับก็คุณรัชนีเขาออกมาแล้วเขาก็เป็นห่วงนะเขาก็โทรมาถามจสร้อยตลอดนะว่าคุณลุงเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดำเนินการขั้นตอนไหนอะไรไงก็เลยให้คุยเลยอะว่าคุณลุงก็ขอบคุณด้วยนะครับที่เป็นห่วงแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรละเดี๋ยวรอรถมายกไปออกจากที่เกิดเหตุนะฮะนี่ถือว่าเป็นน้ำใจเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนนะฮะคือถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักกันนะแต่บังเอิญไปจอดรถปั๊มเดียวกัน PTT Station ที่บรมอย่างเงี้ยแล้วไปเจอนะฮะว่ารถเสียก็มีน้ำใจให้กันและกันมันน่ารักนะเรื่องแบบเนี้ยฟังแล้วมันก็ยิ้มตามนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะเป็นเรื่องน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยดาวน์โหลด SOS ก่อนแอปพลิเคชัน JS100 ก่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องราวมันอาจจะไม่น่ารักแบบนี้ก็ได้นะฮะไม่อยากคิดไปทางที่ไม่ดีเลยนะฮะแต่ว่าความจริงครับมันก็คือความจริงเพราะฉะนั้นอย่าลืมดาวน์โหลดความจริงด้วยนะฮะ SOS ครับแอปพลิเคชันของจสร้อยของเราฟังก์ชัน SOS สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้จริงๆพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางท่านได้เช่นเดียวกันช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกลุ่มสวสำรองฟ้องศาลฎีกาปมคำวินิจฉัยกกต.คดีหัวเลือกสวและปภ.จังหวัดน่านออกหนังสือแจ้งเตือนด่วนที่สุดถึงหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อย่าผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สืบเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนว่าในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยภาคเหนือจะได้รับผลกระทบก่อนเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักสะสมและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้แจ้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุซ้ำซากเพื่อให้การเตรียมความพร้อมและการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากพบว่าระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นผิดปกติหรือมีความเสี่ยงเกิดดินโคลนถล่มให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทันทีและหากจำเป็นต้องอพยพให้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันทีเตรียมความพร้อมกำลังคนและเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอสำหรับรองรับผู้อพยพบูรณาการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยทั้งนี้หากพบแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้เร่งดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านทันทีกลุ่มสวสำรองเดินหน้าฟ้องศาลฎีกาปมคำวินิจฉัยของกกต.ในคดีหัวสวไม่รอบด้านคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
3: กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสำรองเดินทางยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาคัดค้านคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาในคดีหัวเลือกสว.โดยพลตำรวจโทคำลบปัญญาแก้วระบุว่าการวินิจฉัยยังไม่รอบด้านโดยเฉพาะประเด็นโพชี้นำซึ่งเห็นว่ามีพยานหลักฐานบ่งชี้การจัดทำกันเป็นขบวนการกกต.ให้น้ำหนักการพิจารณาในลักษณะความผิดทางอาญาของทั้ง77รายโดยยังไม่ได้กล่าวถึงความผิดตามมาตรา62การได้มาซึ่งสว.ซึ่งกำหนดให้การดำเนินการเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งอาจไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมจึงขอให้ศาลตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดและหากเห็นว่าการวินิจฉัยไม่ถูกต้องขอให้สั่งกกต.ทบทวนและพิจารณาใหม่กลุ่มสว.สำรองยืนยันว่าการยื่นคำร้องไปตามสิทธิตามกฎหมายในกรอบระยะเวลา3วันไม่ได้มุ่งช่วยเหลือหรือกดดันบุคคลใดพร้อมขอให้ศาลพิจารณารับคำร้องและไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลตำรวจโทคำลบย้ำว่าหากคดีถึงที่สุดและมีคำสั่งให้สว.สำรองเข้ารับตำแหน่งก็พร้อมน้อมรับและจะปฏิบัติตามกฎหมายพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: บ้านเมืองจะมั่นคงปลอดภัยถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ท่านรองสารวัตรจราจรจากสน.วิภาวดีนะครับท่านร้อยตำรวจโทรักษาสำราญสวัสดีครับท่านรอง
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับกรณีก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกรถยนต์เหรอครับที่ไปติดอยู่ตรงใต้ทางด่วนโทเววิภา
1: ใช่ครับเป็นรถบรรทุกที่จะขึ้นสะพานกลับรถสโมสรตำรวจนะครับพอดีเขาขับขึ้นไปแล้วก็ความสูงมันไม่ผ่านนะครับน่าจะไปติดด้านหลังคาของรถบรรทุกเนี่ยไปติดบนพื้นของโทเวนะครับก็ไม่สามารถที่จะผ่านได้ก็ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็ช่วยเหลือนำถอยลงมานะครับถอยลงมาด้านล่างนะครับ คือสะพานตัวนี้จะผ่านไม่ได้นะครับเพราะว่าความสูงเขาเกินก็ต้องไปอีกจุดหนึ่งที่จะต้องกลับรถหรือว่าจะไปตามที่เขาต้องการจะไปนะครับ
0: ครับตรงนั้นความสูงจำกัดไว้ที่เท่าไหร่ครับท่านรอง
1: ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวจะบอกผิดพลาดไป
0: อ๋อไม่เป็นไรแล้วมีอะไรเสียหายไหมครับเนี่ย
1: มันก็เป็นพื้นของโทเวนะครับน่าจะเป็นพื้นปูนแบบว่าเป็นสันเป็นอะไรประมาณเนี้ย
0: มันเป็นรอยขูดไปอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับถ้าฝืนไปก็เสียหายทั้งรถทั้งพื้นของโทเวครับก็พยายามที่จะถอยลงมาถอยลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ตอนนี้ก็เท่ากับว่าเปิดการจราจรเป็นปกติแล้วใช่ไหมฮะตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: โอ้อย่างนี้ต้องเสียค่าปรับหรือว่าอะไรไหมฮะมีแจ้งข้อหาอะไรไหม
1: ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ตรวจสอบทีนะครับเดี๋ยวก็ต้องคุยเจรจานะครับน่าจะเป็นรถของทางราชการด้วยกันนะครับ
0: อ๋อครับเขาเพิ่งเคยมาใช้ตรงนี้แหละครับไม่ทราบมาก่อนเลย
1: น่าจะไม่เคยผ่านแล้วก็ไม่ได้ดูความสูงของตัวเองแล้วก็ความสูงที่กำหนดไว้นะครับ
0: อืมครับอ่ะตอนนี้ก็รถไม่ติดแล้วนะครับไม่มีชะลอตัวไม่มีอะไร
1: ไม่ติดแล้วครับคร
0: ับ ได้ครับยังไงขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทรักษาสำราญครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีนะครับกรณีของรถบรรทุกที่บรรทุกรถยนต์แล้วก็ไปติดอยู่บริเวณช่วงใต้ทางยกระดับอุตราภิมุขหรือว่าดอนเมืองโทเวบริเวณช่วงหน้าสโมสรตำรวจนะครับก็ล่าสุดให้ถอยลงมานะฮะก็การจราจรตอนนี้เปิดแล้วนะใช้การได้เป็นปกติแล้วบริเวณจุดดังกล่าวนะครับก่อนที่จะไปติดตามกิจกรรมแล้วก็เป็นการร่วมลุ้นรับของรางวัลกับทางแม่ประนอมนะครับขออนุญาตมาที่ข้อมูลจากทางด้านของสำนักงานกสทช.กันหน่อยนะครับสำนักงานกสทช.เตือนประชาชนระวังเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698อาจเป็นสายมิจฉาชีพนะครับสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศเช็คให้ชัวร์ก่อนรับสายหลายท่านเจอเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697โทรผ่านอินเทอร์เน็ตหรือบวก698เบอร์โรมมิ่งจากต่างประเทศไม่แน่ใจว่าควรรับดีไหมสังเกตก่อนรับสายง่ายๆด้วย2วิธีครับวิธีที่1เช็คว่าเรามีญาติหรือว่าคนรู้จักอยู่ต่างประเทศหรือไม่ถ้าไม่มีเลยให้เพิ่มความระมัดระวังต้องมีสติหากรับสายถ้ามีญาติหรือว่าธุรกิจการค้าในต่างประเทศกดรับสายได้แต่อย่าชะล่าใจพอรับสายแล้วให้เช็คเสียงและควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนให้ข้อมูลวิธีที่2ให้จำไว้ว่าไม่มีหน่วยงานรัฐใช้เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698ถ้ามีสายโทรเข้ามาขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698แล้วอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐให้ระมัดระวังไม่คุยต่อควรวางสายทันทีเพราะหน่วยงานรัฐไม่โทรจากต่างประเทศหรือแม้แต่โทรด้วยเบอร์ปกติสำนักงานกสทช.เตือนประชาชนให้สังเกตว่าหากไม่โชว์เบอร์ผู้รับหรือเป็นเบอร์แปลกหากกดรับสายแล้วต้องมีสติหากผิดปกติให้วางสายทันทีรู้แล้วบอกต่อคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนในครอบครัวข้อมูลจากสำนักงานกสทช.ครับคุณภูกฤษสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: สวัสดีครับ
2: อุบัติเหตุนะครับผม
0: เชิญเลยครับ
2: เพชรเกษมขาเข้านะครับ
0: แย
2: กตัดที่ตำบลพลสายหนึ่งนะครับผม
0: บ
2: มีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์นะครับจักรยานยนต์สองคันชนกันน่าจะมีคันหนึ่งฝ่าไฟแดงพอดีผมไปยืนที่หน้าระเบียงพอดีเลยแล้วก็มีเสียงตะโกนบอกเฮ้ยระวังสักพักหนึ่งก็โครมเลยครับ
0: บาดเจ็บไหมครับ
2: มีผู้บาดเจ็บอยู่นั่งอยู่คนหนึ่ง
0: ผู้หญิงผู้ชายครับ
2: ผู้ชายครับผม
0: ใส่หมวกกันน็อกไหม
2: ใส่ครับ
0: หรอนะครับแต่เขายังมีสติใช่ไหมครับ
2: มีครับมีแล้วก็มีพวกมอเตอร์ไซค์มาช่วยกันนะคร
0: ับ
2: ที่มาจุดตามแยกเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
2: นะครับเนี่ยเป่านกหวีดกันอยู่นะครับมีเป่านกหวีดกันอยู่ช่วยระบายการจราจรนะครับ
0: ค่ะตอนนี้รถผ่านได้เลนไหนบ้างครับ
2: ผ่านได้ทุกเลนครับเพราะเขาหลบ
0: เ
2: ข้าบริเวณริมแล้วเข้ามาทางด้านของสายหนึ่งที่มีบาริเออร์กั้นอยู่นะคร
0: ับ ครับ
2: ตอนนี้ก็ไม่ติดขัดการจราจร
0: ไม่ติดขัดใช่ไหมฮะรถยังวิ่งได้
2: ครับใช่ครับใช่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วครับ
0: เ
2: ป็นหนึ่งนายมาแล้วครับ
0: ได้ได
2: ้โอ้โหแล้วรถจะฝ่าไฟแดงรถจะฝ่ากัน
0: อ๋อขอบคุณมากนะครับ
2: คุณเกียรติครับครับได้ครับรายงานเท่านี้นะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณภูกฤตนะครับเป็นอุบัติเหตุถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ากลางแยกตัดพุทธมณฑลสาย1จักรยานยนต์2คันหนึ่งในนั้นเนี่ยผ่าไฟแดงมานะฮะฝ่าฝืนสัญญาณไฟมาชนอีกคันหนึ่งได้รับบาดเจ็บนะครับอยู่เลนซ้ายนะเข้าอยู่เหมือนแบบเข้าช่องเว้ามาทางด้านของสาย1ละก็ไม่ได้กีดขวางด้านของเพชรเกษมละเพชรเกษมก็เคลื่อนตัวได้เป็นปกติระหว่างพูดคุยก็มีทั้งพลเมืองดีมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุละเราก็แจ้งไปที่สน.ภาษีเจริญด้วยนะครับช่วงนี้ติดตามกันครับกิจกรรมพร้อมกับลุ้นรับของรางวัลไปด้วยกันนะครับกับแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกครับ
3: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
0: คำถามง่ายมากนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดเพียงแต่ว่าอยากให้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยนะครับถ้าวันนี้ท่านจะต้องไปซื้อสินค้าจากแบรนด์แม่ประนอมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะซื้อกี่อย่างก็ได้จะไปซื้อที่ไหนและซื้ออะไรครับโทรเข้ามาร่วมสนุกได้นะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ไก่ซื้อที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อขอไข่ร้านค้าส่งร้านขายของชำตลาดใกล้บ้านคอควายออนไลน์ครับผ่าน Shopee Lazada และ TikTok โทรเข้ามาบอกหน่อยครับร่วมสนุกกันนะครับเป็นกิจกรรมคู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกผู้โชคดี2ท่านในแต่ละสัปดาห์2ท่านจะได้เป็นชุดกิฟต์เซตเหมือนกันทั้ง2ท่านต้องเดินทางมารับที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยของเรานะครับสามารถร่วมสนุกผ่านช่องทาง YouTube ได้พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาร่วมสนุกได้เช่นเดียวกันแต่หากว่าช่วงท้ายรายการหากว่าผู้โชคดีเป็นผู้ที่ร่วมสนุกผ่านช่องทาง YouTube ท่านจะต้องแอดไลน์จสร้อยเพิ่มเพื่อน @js100 และบอกชื่อจริงนามสกุลพร้อมกับเบอร์ติดต่อกลับมาช่องทาง LINE แอดของทางจสร้อยด้วยนะครับสวัสดีคุณปลั๊กด้วยคุณกระปุกแดงคุณอภิชาติคุณตู่ระยองคุณ AA คุณระพีคุณ 3M พี่พันธ์แล้วก็คุณคูน้อยพี่ประพบพรด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกข้อความเลยหลายท่านก็เริ่มทยอยตอบกันเข้ามาแล้วนะครับอย่างทางด้านของคุณระพีบอกว่าตอบข้อขอไข่นะฮะซื้อที่ร้านค้าส่งจะไปซื้อน้ำพริกเผาแม่ประนอมกับน้ำพริกคั่วอบกรอบรสลาบคุณกระปุกแดงบอกว่ากอไก่ซื้อที่ 7-Eleven ซื้อน้ำพริกเผาค่ะนะครับคุณสุรศักดิ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับท่านขุนครับ
0: สวัสดีครับพี่สุรศักดิ์ไปซื้อที่ไหนครับเนี่ย
4: 7-Eleven ครับ
0: 7-Eleven
4: บ้านเนี่ยครับอย่างเดียวเลยรักเดียวใจเดียวครับ
0: ใกล้บ้านแค่ไหนครับ 7-Eleven เนี่ย
4: ไหนครับก็ประมาณเกือบป้ายรถเมล์ครับ
0: อ๋อแล้วไปซื้ออะไรอ่ะครับของแม่ประนอม
4: ก็น้ำพริกเผาอย่างเดียวแล้วครับอย่างอื่นผมไม่นิยมเลย
0: อะไรทำให้เราถูกอกถูกใจน้ำพริกเผาผมแม่ปอ
4: นทำได้ทุกอย่างครับ
0: ครับผม
4: สารพัดเลยใส่ได้ทุกอย่างครับทุกอย่างเลยที่เป็นอาหารไทยๆอาหารฝรั่งก็ได้ครับ
0: มีเมนูพิเศษไหมเมนูพิเศษสำหรับน้ำพริกเผาของแม่ปนอมมีไหมครับ
4: โอ้ก็ส่วนมากจะเป็นข้าวผัดนะแล้วก็ไข่เจียวนะแล้วก็ขนมปังนะแล้วมีไข่ดาวโปะหน่อยนะ
0: โอ้ทั้งไข่เจียวไข่ดาว
4: ก็ได้ครับ
0: ได้ครับ
4: แล้วก็มีผักแก้มหน่อยนะแตงกวาอะไรพวกนี้ครับ
0: ครับ
4: หลักเดียวใจเดียวเลยครับน้ำพริกเผาครับอย่างอื่นไม่นิยมเลยครับ
0: ใช้ของแม่ประนอมมานานแค่ไหนแล้วครับพี่สุรศักด
4: ิ์โอ้โหไปสิบปีแล้วครับปีห้าสิบปีแล้ว
0: ได้เลยเดี๋ยวรอลุ้นได้เลยครับ
4: ครับโอเคครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณคุณสุรศักดิ์นะครับบอกว่าจะไปซื้อที่เซเว่นใกล้บ้านนะครับห่างจากบ้านประมาณ1ป้ายรถเมย์ก็จะไปซื้อเป็นน้ำพริกเผาไทยของแม่ประนอมนะครับน้ำพริกเผาไทยของแม่ประนอมเนี่ยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเลยเขาไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุกันเสียนะครับอร่อยนะครับรสชาติไทยแท้แบบดั้งเดิมหลายท่านถูกอกถูกใจติดใจในรสชาตินะครับติดปากคนไทยเป็นอย่างมากนอกเหนือจากน้ำพริกเผาไทยของแม่ประนอมแล้วใส่ต้มยำก็ได้ทาขนมปังแซนด์วิชผัดน้ำพริกเผาคลุกข้าวหรือว่าใส่อาหารประเภทยำต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันผักสดเสริมหน่อยแล้วแต่ความชอบเลยนะครับจิ้มกับข้าวตังก็ได้จิ้มกับข้าวเกรียบก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งเขามีหลายสูตรมากเลยครับลำพังน้ำพริกเผาไทยเนี่ยก็จะมีสูตรออริจินอลเนี่ยสูตรแบบปกติของเขาเลยนะครับสูตรที่มาตรฐานที่หลายๆท่านเนี่ยถูกอกถูกใจแล้วก็ชอบกันมากนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมของเขานอกเหนือจากนี้เขายังมีสูตรเจด้วยนะครับแล้วก็มีแบบน้ำพริกเผาไทยที่ไม่มีน้ำตาลก็มีเช่นเดียวกันรวมไปถึงน้ำพริกเผาไทยผสมน้ำมันมะกอกอันนี้ก็น่าลองนะครับเขาบอกว่าสูตรนี้เนี่ยนิยมนำมาจิ้มกับแครกเกอร์ขนมปังกรอบนะครับหรือว่าจะทำเป็นสปาเกตตี้ผัดพริกเผากุ้งผัดพริกเผาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีสูตรผสมต้มยำด้วยน้ำพริกเผาไทยสูตรผสมต้มยำนะครับรวมไปถึงน้ำพริกเผาไทยชนิดผสมต้มยำฉลากสีเหลืองอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใส่เนื้อสัตว์อาหารทะเลได้ตามแต่ที่ใจท่านต้องการได้เลยนะครับแต่ละคนอาจจะมีความชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าที่ชอบเหมือนกันก็คือน้ำพริกเผาไทยของแม่ประนอมครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ยังพอมีเวลานะครับถ้าไม่สะดวกหน้าไมค์ไม่เป็นไรนะครับฝากข้อมูลไว้กับทางทีมงานหลังไมค์ของเราได้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเรามาจับฉลากไปด้วยกันระหว่างรอสายอยู่ถ้าหากว่าสายท่านหลุดไปไม่ต้องกังวล นะครับเพราะว่าได้ให้ข้อมูลหลังไมค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายรายการจับฉลากถ้าท่านเป็นผู้โชคดีเราก็จะติดต่อกลับไปหาท่านนะครับจะต้องเดินทางมารับของรางวัลที่ตึกไทยคลองเตยที่จสร้อยของเรานะคุณ 3M บอกว่าให้แฟนไปซื้อนะครับอันนี้ใช้แฟนเหรอให้แฟนไปซื้อให้นะครับคุณสุประโชคสวัสดีครับ
5: ครับ
0: ครับพี่สุประโชคตอบว่าไปซื้อที่ไหนไปซื้ออะไรครับของแม่ประนอม
5: น้ำพริกเผาครับซื้อที่เซเว่นครับ
0: ใกล้บ้านไหมครับ
5: ใกล้บ้านเลยครับเดินประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วครับ
0: โอ้สะดวกดีจังทำไมถึงเป็นน้ำพริกเผาอะครับชอบอะไร
5: มันทานง่ายครับทานกับขนมปังก็ได้ข้าวร้อนๆทานกับไข่เจียวก็ได้ครับมันง่าย
0: เรามีสูตรไหมฮะจำเป็นจะต้องเป็นสูตรไหนสูตรไหนไหม
5: ไม่ครับผมทานได้ทุกอย่างยกเว้นเผ็ดมากไม่ไหว
0: อ
5: ๋
0: อ
5: แล้วก็เผ็ดพอประมาณประแรมประแรมจะได
0: ้ใช้ผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมมานานแค่ไหนแล้วครับ
5: ก็จะว่านานมันก็ผมว่ามันก็เป็น10ปีนะ
0: ครับ
5: เราก็ไม่ได้ไปจดเลขขอบแล้วครับก็ประมาณ10กว่าปีคร
0: ับประมาณ10กว่าปีเนาะ
5: คร
0: ับ
5: ผมอ
0: ะไรทำให้เราใช้แม่ประนอมมา10กว่าปีไม่เปลี่ยนใจเลย
5: คือมันง่ายฮะมันง่ายอ่ะ
0: เพราะความสะดวกเรา
5: ผมเป็นคนคิดแปลกๆอ่ะคืออะไรที่ง่ายๆมันก็สะดวกสำหรับเราไงถ้าเราจะไปซื้ออันนู้นนี่มันก็เปลี่ยนรถเปลี่ยนชาติมันก็ลำบากแต่ทานของแบบนี้มันก็สบาย
0: ๆของเขาอร่อยครบจบไม่ต้องปรุงเพิ่มใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องทานได้ทุกอย่างอ่ะกับไข่ต้มไข่เจียวเนื้อเค็มหมูทอดกินได้หมดนะครับ
0: ครับได้ครับเดี๋ยวรอลุ้นนะครับพี่สุประโชค
5: ครับขอบคุณมาก
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะคุณธานินสวัสดีครับคุณธานิน
6: ครับผม
0: ครับพี่ธานินจะไปซื้อที่ไหนแล้วไปซื้ออะไรของแม่ประนอมครับ
6: ร้านเชียวหวยครับซื้อน้ำพริกเผากับซื้อน้ำพริกนรกครับน้ำพริกตาแดง
0: โอ้ทำไมชอบหลายอย่างเพราะว่าอะไร
6: รสชาติเขาสุดยอดมากครับเครื่องจริงๆหอม
0: ใช้แม่ประนอมมานานหรือยังนานแค่ไหนแล้ว
6: นานแล้วพี
0: ่กี่ปีได้พี่ธานี
6: 7-8ปีได้แล้วครับ
0: 7-8ปีหรอ
6: ใช่คร
0: ับ
6: ผมอ่
0: ะเดี๋ยวรอลุ้นก่อนนะ
6: เพราะว่า7-8ปีนี่คือว่าย้ายมาอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่บ้านนะฮะ
0: อ๋อแล้วปกติเป็นคนที่ไหนครับเนี่ย
6: รุงเทพครับผมมินบุรีครับ
0: สัญญาณชัดเจนไหมฟังจอสร้อยผ่านช่องทางไหนครับ
6: อ๋อขับรถไปฟังไปครับผม
0: ทางวิทยุเหรอครับบนรถ
6: ใช่ครับผม
0: โอเคเดี๋ยวรอลุ้นนะพี่ธานิน
6: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ครับผม
0: คุณเสน่ห์สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับผม
0: ครับพี่เสน่ห์ตอบ
7: ครับคุณเสมา
0: สวัสดีครับ
7: ผมตอบข้อหนึ่งครับผมน้ำพริกหมูตาแม่ประนอมก็ใช้ทุกอย่างครับผม
0: ครับไปซื้อที่ไหนข้อหนึ่งนี่คือห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านสะดวกซื้อเหรอใช่ไหม
7: น่าจะ 7-Eleven นะครับผมง่ายสุดแล
0: ้
7: ว
0: ใกล้บ้านไหม
7: ก็ประมาณสักน่าไม่น่าจะเกินประมาณ200เมตรได้คร
0: ับ
7: มันมีทั้งซ้ายทั้งขวาครับไม่รู้จะไปฝั่งไหน
0: ของเราต้องมีสูตรไหมว่าต้องเป็นสูตรจำเพาะสูตรไหนไหมหรือว่าออริจินอลหรือว่ายังไง
7: ไหนก็ได้ครับ
0: แล้ว
7: แม่ประนอมก็ได้ทุกอย่างครับผม
0: อะไรทำให้เราติดใจแม่ประนอมครับ
7: ก็รสในรสชาติของเขาครับน่าจะเป็นต้นตำรับที่ดีที่สุดครับผม
0: ใช้มานานหรือยังพี่เสน่ห์แม่ประนอม
7: ก็จะพูดง่ายก็นานแล้วครับผม
0: อ๋อกี่ปีแล้วว่ะ
7: โอ้น่าจะหลายปีครับผม
0: หรออ๋อแล้วพี่เสน่ห์รับฟังอยู่แถวไหนครับเนี่ย
7: ผมดอนเมืองครับผมอยู่ดอนเมืองแต่ว่าผมก็ขับรถส่งของในกรุงเทพนี่แหละก็ฟังเปิดฟังไปเรื่อยๆครับในวิทยุในรถอ
0: ๋อสัญญาณชัดดีไหมครับ
7: ก็ชัดครับผม
0: ได้ครับเดี๋ยวรอลุ้นนะพี่เสน่ห์นะ
7: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณนิสลาสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะน้องเสมา
0: สวัสดีครับ
8: พี่เหมียวนะคะเนี่ยพี่เหมียวนะคะ
0: อ๋อพี่เหมียวที่อยู่พระราม2
8: ใช่เลย
0: โอ้ยเพิ่งจะได้คุยกันเนาะ
8: เ
0: ออปกติมาแต่ใน YouTube เห็นแต่ข้อความ
8: ใช่พี่ฟังทางหน้าปัดครับ
0: อ๋อวันนี้ฝนตกไหมครับพระราม2
8: อยากจะร่วมรายการอยากจะได้ของฟรีมั้งไง
0: ได้สิวันนี้ฝนตกไหมพระราม2พี่เหมียว
8: โอ้โหเมื่อวานตกทั่วทุ่งทั่วท่าน้ำท่วม
0: น้ำพี่เมียวอยู่พระราม2ช่วงไหนครับ
8: ต้นมะลงมะลุมหักต้องตัดเนี่ย
0: เอาเหรอพี่เมียวอยู่พระราม2ช่วงไหนครับ
8: วัดเราค่ะ
0: วัดเรา
8: คิดถึงมากเลยนะ
0: คิดถึงเหมือนกันคิดถึงเหมือนกัน
8: แล้วเย็นกลับบ้านระวังอันตรายนะลูกนะ
0: ได้ครับพี่เมียววันนี้มาตอบร่วมสนุกแม่ประนอมหน่อยพี่เมียวตอบมา
8: อยากได้น้ำพริกสูตรดั้งเดิมผัดหอยลายชอบใส่อร่อยมาก
0: หรอ
8: แทบทุกอย่างของแม่ประนอมชอบหมดเลยฟรีก็อร่อย
0: ติดตามมานานหรือยังครับกี่ปี
8: โอ้นานมากแล้วนับไม่ถ้วนอย่าไปนับไม่นับโอ้ไม่ต้องนับเลย
0: อย่าไปนับอย่าไปนับเดี๋ยวรู้อายุ
8: กว่าแล้วลูก
0: เอ้ยไม่เอาอย่าไปนับเดี๋ยวเขารู้อายุไม่เอา
8: ไม่เป็นไรเราพูดความจริง
0: เท่าไหร่60เท่าไหร่
8: 66ลูกแต่ยังไม่แก่เลยยังปิ้งอยู่เลยนะเนี่ย
0: แล้วไปซื้อที่ไหนครับน้ำพริกเผาเนี่ย
8: ก็หน้าเซเว่นไงเราต้องมาตั้งโต๊ะโหราเราเยอะแยะจะสะดวกสบาย
0: โอเคแล้วช่วงนี้พระราม2มีฝนไหมหรือมีแดดพี่เมียว
8: คึ้มแล้ว
0: คึ้มแล้ว
8: ทุกวันลุงเมื่อวานโหตกตัวตุ้งพวดท่าน้ำท่วม
0: น้ำท่วมเลยสัญญาณชัดเจนไหมพี่เมียวที่พระราม2เน
8: ี่
0: ย
8: ชัดเจนมากเลย
0: โอเคครับขอบคุณนะครับพี่เมียว
8: ครับเอาเบอร์โทรพี่ให้ไปแล้วหลังไมค์นะ
0: ครับ
8: แจ้งพี่ด้วยแต่เวลาได้ไปเอาไม่ได้นะเนี่ยไม่มีใครไปเอาให้นะเนี่ยถ้าได้ทำไงเนี่ย
0: เอาให้มันได้ก่อนพี่เอาให้มันได้ก่อนพ
8: ี่
0: อย่าเพิ่งไปคิดขอบคุณครับพี่เมียวสวัสดีครับ
8: คิดถึงทุกคนนะ
0: ครับผม
8: น้องต้อมน้องต้อมด้วยบางบอลแวะมาหาพี่เมียวบางนาอยู่ใกล้กันนะ
0: เขาอยู่จอมทองพี
8: ่จอมทองใช่ลืม
0: ขอบคุณครับ
8: ผู้ชื่อพี่ชอบจังเลย
0: ได้พี่เมียวสวัสดีครับสวัสดีครับ
8: ค
0: ิ
8: ดถึงทุกคนนะหลังไมค์ด้วยนะ
0: ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณทุกสายนะฮะหมดยางด้านนอกนะครับเวลาใกล้จะหมดแล้วนะนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ถ้าพลาดสัปดาห์นี้ไปไม่เป็นไรนะครับแม่ประนอมยังอยู่กับจส100อยู่คู่กับจส100ไปอย่างยาวนานเลยก็สามารถติดตามกิจกรรมสนุกๆพร้อมกับร่วมลุ้นรับของรางวัลจากแม่ประนอมได้ใหม่เป็นประจำทุกวันพุธสัปดาห์ละ2ท่านนะครับสำหรับผู้โชคดี YouTube ปิดท้ายมาคุณ 3M แล้วก็คุณยืนยงคุณยืนยงนี่ถือว่าเป็นท่านสุดท้ายนะที่ตอบใน YouTube นะก็บอกว่าไปซื้อที่เซเว่นผัดเหมือนกับว่าผัดใส่กุ้งนะน่าจะเป็นน้ำพริกเผาใช่ไหมครับพริกเผาผัดกุ้งอะไรอย่างนี้ป่ะนะฮะขอบคุณทุกข้อความหน้าไมค์หลังไมค์รวมถึงใน YouTube ด้วยนะครับระหว่างที่ด้านนอกแรนดอมเดี๋ยวสุ่มหาผู้โชคดีมา2ท่านหน้าไมค์เราจะมาบอกถึงชุดกิฟต์เซตที่ทั้ง2ท่านผู้โชคดีจะได้รับไปนะครับทั้ง2ท่านจะได้รับเหมือนกันนะจะเป็นผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมทั้งหมดใน9รายการรวมกับกระเป๋าที่ใส่บรรจุภัณฑ์ของแม่ประนอมอีก1รายการก็จะเป็นทั้งหมดใน10รายการพอดีนะครับ1 ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่1หลอดขนาด95กรัม2น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด260กรัม3น้ำพริกเผาไทย1หลอดขนาด95กรัม4น้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด114กรัม5น้ำผัดไทยพร้อมเส้นข้าวกล้องพร้อมปรุง1ชุดขนาด133กรัม6น้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นพร้อมเส้นหมี่และเครื่องเทศอบแห้ง1ชุดขนาด133กรัม7น้ำพริกคั่วกรอบรสดั้งเดิม1ซองขนาด20กรัม8น้ำพริกคั่วกรอบรสเผ็ด1ซองขนาด20กรัม9น้ำพริกคั่วกรอบรสลาบ1ซองขนาด20กรัมแล้วก็10เป็นกระเป๋าจากแม่ประนอม1ใบนะครับที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใส่ไว้ในกระเป๋าให้แล้วจะได้ถือกลับแบบง่ายๆสะดวกนะครับผู้โชคดีทั้ง2ท่านตอนนี้อยู่ที่หน้าจอผมแล้วนะครับดีใจด้วยกับทั้ง2ท่านนะต้องเดินทางมารับของรางวัลที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยนะครับดีใจกับทั้ง2ท่านนี้ด้วยนะฮะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องเดินทางมารับที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยหลังจากนี้หลังจากประกาศรายชื่อรอตามคิวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไปหาท่านนะครับผู้โชคดีท่านที่1ประจำวันนี้ได้แก่คุณธานินสุขศักดิ์ครับดีใจกับคุณธานินด้วยนะครับผู้โชคดีท่านที่2ประจำวันนี้ได้แก่คุณเสน่ห์แสงหินครับดีใจกับคุณธานินและคุณเสน่ห์ด้วยนะครับต้องเดินทางมารับของรางวัลที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยของเรานะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดี๋ยวหลังจากนี้รอตามคิวนะครับจะมีทางเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไปหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อกลับไปหาท่านได้เลยครับสามารถติดตามกิจกรรมสนุกๆแบบนี้พร้อมกับลุ้นรับของรางวัลไปด้วยกันกับแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะครับติดตามได้ทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปครับช่วงนี้ขอบคุณแม่ประนอมครับ
3: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
9: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
10: อ่ะดูนี
9: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
10: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
9: โหเร็วจัง
10: บอกแล้วไงไวไหม
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

ลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ของถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18 กันยายนนี้เวลา 11:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา

0: โครงการนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มนะครับโครงการรณรงค์นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสสส.นะครับบ้านไหนที่กำลังมีสมาชิกตัวน้อยเพิ่งลืมตาดูโลกคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินความเชื่อที่ว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากกันไหมครับวันนี้ทางสสส.อยากชวนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจกันครับว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักหลายท่านอาจจะกังวลครับว่ากินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำไหมกินแล้วจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะครับเพราะว่ากุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันว่าในนมแม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของทารกแถมในนมแม่ยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองในช่วงวันแรกๆที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานส่วนเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมใน6เดือนแรกก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยยังเล็กนิดเดียวครับหากเราป้อนน้ำหรืออาหารเสริมเร็วเกินไปจะเข้าไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกน้อยเนี่ยแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่อาจทำให้ลูกได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและที่น่าห่วงคืออาจเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยนะครับร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ครับขอบคุณข้อมูลจากสสส.ด้วยนะครับมีข้อมูลทางหลังไมค์เพิ่มเติมมานะครับกรณีอุบัติเหตุนะเมื่อสักครู่นี้จากคุณภูกฤษนะครับเราประสานงานสน.ภาษีเจริญให้แล้วนะครับถนนเพชรเกษมเป็นฝั่งขาเข้าช่วงตัดพุทธมณฑลสาย1นะครับรถจักรยานยนต์2คันฝ่าไฟแดงมา1คันนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายกีดขวางช่องทางซ้ายก็แจ้งไปทางสน.ภาษีเจริญให้แล้วคุณนิพัฒน์ครับถนนสิรินธรเป็นฝั่งขาออกเชิงทางขึ้นต่างระดับสิรินธรมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณผู้ใช้เส้นทางกรณีวิภาวดีรังสิตที่บอกว่ามีรถบรรทุกรถยนต์ไปติดอยู่คานใต้ทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวนะครับจุดนี้ทางพื้นที่สน.วิภาวดีนะครับเมื่อจะคู่ได้เพิ่มเติมช่วงที่แล้วกับท่านรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วการจราจรใช้การได้เป็นปกติครับคุณพัชนีครับบอกว่าทางด่วนรามอินทราอัดนรงทางพิเศษฉลองรัฐเห็นบอกว่ารถติดนะครับปรากฏว่าเราก็เลยสอบถามไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนมีงานตีเส้นจราจรนะครับตรงข้ามเดอะคริสตัลอยู่ช่องทางกลางแล้วก็ขวาก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณพงศกรราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกบนสะพานข้ามทางรถไฟกระบะตู้ทึบชนกับบรรทุกตู้ทึบ4ล้อกีดขวางอยู่เลนกลางเลยนะครับส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันอย่างเคลื่อนตัวได้ครับคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสี่ยแม่
0: สว
1: ั
0: สดีครับเชิญเลยครับ
1: สวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับ
0: ครับ
1: เอ๊ะทำไมวันนี้เสียงน้ำเสียงคุณเสี่ยมาสดใสร่าเริงนี่กันนะ
0: นี่ขนาดไม่ได้นอนนะเนี่ยนอนตีสี่เมื่อคืนนอนตีสี่เอาจริง
1: มีผลบอลอะไรหรือเปล่าครับเมื่อคืนนี้ฮะ
0: มีฮะก็นั่งรอดูเนี่ยแหละครับ
1: ตอนนี้ผมใช้พาร์ม2นะคุณเสี่ยมา
0: ครับ
1: กำลังกลับเข้ากรุงเทพแล้ว
0: ครับ
1: ก็ตอนขามาก็ใช้ M82 มานะครับ
0: อืม
1: ฮะสรุปสบายนะคุณเสมา
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเพื่อนสมาชิกอ่ะมาใช้ในวันหยุดเนี่ยอาจจะมีแถวยาวนะครับเพราะว่าทางลงมันเหลือช่องเดียวนะทางลงตรงแบกเกียร์บันแพลวอ
0: ่
1: ะ
0: มันบีบกันใช่ไหม
1: ใช่มันบีบมันลงช่องเดียว
0: ใช่
1: นะครับลงตรงเมืองใหม่ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้างล่างเขาไม่ติดแล้วนะ
0: ครับผม
1: ข้างล่างตรงที่ข้ามแม่น้ำท่าจีนนะก็ไม่ติดแล้วนะครับผมใช้ฝั่งกัดกันก็ยังไม่มีปัญหานะครับ
0: ครับ
1: วันนี้แดดดีเลยคุณเสมาส่วนฝั่งขาออกครับคุณเสมาตรงกม52เอ๊ะมันมีอุบัติเหตุเก่าหรือเปล่าฮะคุณเสมา
0: ไม่แน่ใจมันติดอยู่เหรอครับตอนนี้เหรอ
1: ใช่ครับผมเห็นมันซ้ายสุดมีรถเทรลเลอร์หน้าเขายุบจอดอยู่
0: กมเท่าไหร่นะ52เหรอฮะ
1: ใช่ใช่ฮะสองขาออกนะ
0: ครับ
1: ออกไปในกองพอดีในแบบอ่ะมันขึ้นว่าทำทางไงก็นึกว่าทำทางซ่อมทางแต่ว่าเห็นรถเทรลเลอร์มันจอดอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเหตุตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับทำให้รถชะลอตัวนะเพื่อนสมาชิกนะครับขาออกประมาณแต่ว่าแถวไม่ยาวครับประมาณสัก500เมตรใช่จริงๆก่อนถึงตรงเนี้ยมันจะมีทางเลี่ยงนะมันจะมีทางเลี่ยงก็คือจะเจอปั๊มแก๊สปตท.ปั๊มแรกเลยตรงหน้าเกลือเนี่ยนะครับก็ใช้เข้าไปเลยครับทางปั๊มปตท.เป็นทางหลวงชนบทนะครับเลี้ยวเข้าไปนิดเดียวครับมันก็จะเจอแยกก็เลี้ยวขวามามันจะขนานกับพระราม2เลยคุณเสียแม
0: ่ครับ
1: ใช่ก็วิ่งไปผ่านไป2แยกเนี่ยก็เลี้ยวขวากลับมาออกพระราม2ได้เลย
0: ครับผม
1: ครับเพื่อนสมาชิกก็เปิดแบบดูก็ได้นะครับ เป็นทางหลวงชนบทเข้าไปเลี่ยงตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าจริงๆก็ท้ายแถวยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ขณะนี้ก็กำลังจะเข้าตัวเมืองสมุทรสาครนะครับ
0: ครับ
1: ดูข้างในแล้วเนี่ยดูมันมืดๆอีกแล้วฮะคุณเสือมาครับ
0: เอาอันนี้คือมองไปทางข้างขาออกหรือว่าขาเข้าที่มืด
1: ๆขาเข้า
0: ขาเข้าใช่ไหม
1: คุณเสือมาในเมืองเริ่มมาอีกแล้วหรือเปล่าครับฝนวันนี้นะฮะ
0: ตอนนี้ยังไม่พบกลุ่มฝนนะแต่ว่าจะมีแถวบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราอะไรตรงนู้นแต่ถ้าเขาพัดออกนะแล้วก็จะมีกลุ่มที่มาจากราชบุรี
1: หนักเลยฮะอีกแล้วนะฮะมาจากราชบุรีอีกแล้ว
0: ใช่ใช่อันนี้กลุ่มเนี้ยมาจากราชบุรีมีเข้ามาน
1: ะฮะ
0: ตอนนี้ยังไม่พบกลุ่มฝนนะแต่ว่าจะมีแถวบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราอะไรตรงนู้นแต่ถ้าเขาพัดออกนะแล้วก็จะมีกลุ่มที่มาจากราชบุรี
1: หนักเลยฮะอีกแล้ว

0: จะดูว่าเราไม่ได้ติดอยู่คนเดียวนะฮะมีเพื่อนอีกเยอะเลยนะครับผมจะได้สบายใจนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะครับรายงาน M82 เข้ามาแล้วก็ต่อเนื่องพระราม2ฝั่งขาออกเดี๋ยวยังไงลองสอบถามพื้นที่ให้นะครับขอบคุณพี่ต้อมนะพระราม2ขาออกกม52เห็นบอกว่ามีเทลเลอร์หน้าเนี่ยลักษณะยุบไปเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุเก่าแล้วเหมือนกับว่าจอดไว้รอการเคลื่อนย้ายหรือเปล่านะฮะการจราจรชะลอตัวจุดเนี้ยประมาณ500ถึง600เมตรนะครับพระราม2ฝั่งขาออกกม52ผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่คุณต้อมเขาพูดถึงเรื่องฝนฝนนี่กลุ่มใหญ่นี่อยู่แถวฉะเชิงเทราไปทางด้านของปราจีนบุรีนะครับที่ตกหนักเนี่ยแต่ว่ากลุ่มที่มาจากราชบุรีเนี่ยดูแล้วก็ยังไม่ใหญ่เท่าโซนแถวฉะเชิงเทรากับปราจีนบุรีนะในกรุงเทพเห็นบอกว่ายังไม่พบกลุ่มฝนนะครับเป็นข้อมูลตอน 13:00 น.ที่ผ่านมาแล้วก็ข้อมูลจากทางด้านของเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาครับพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ให้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับกรุงเทพและปริมณฑลและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนเรื่องของคาดหมายอากาศ7วันข้างหน้า 17-20 กันยายน 2569 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นครับกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับช่วงวันที่21ถึง22กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงครับส่งผลให้ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับท่านร้อยตำรวจโทถนอมศักดิ์พุ่มสงวนท่านรองสารวัตรจราจรสภ.บางโทลัดสวัสดีครับท่านรองสารวัตร
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านรองมีอุบัติเหตุเหรอครับพระราม2ขาออก
2: ครับผมมีครับมี3คันเป็นเทเลอร์แล้วก็รถน้ำมันพืชแล้วก็รถบรรทุกอาหารไก่ครับ
1: โอ้แล้วมีใครได้รับบาดเจ็บไหมครับ
2: ไม่มีคนเจ็บครับ
1: ไม่มี
2: คนเฉยๆสามคัน
1: อ๋อครับสาเหตุเพราะอะไรครับฝนตกหรอถนนลื่นเหรอครับ
2: ไม่ครับคันข้างหลังเขาบอกว่าเขาเบรกไม่อยู่เบรกมาแล้วมันกดไม่ลงก็เลยชนท้ายก็เลยไปเฉยกันสามคันครับ
1: คันข้างคันไหนครับ
2: เข้าด่านช่าง
1: คันไหนที่เขาบอกเบรกไม่อยู่นะครับ
2: รถบรรทุกอาหารก็เสร็จแล้วอาหารไก่
1: แต่ไม่มีคนเจ็บนะครับ
2: ไม่มีคนเจ็บครับชนท้ายเฉย
1: ตอนนี้เขาอยู่เลนไหนกันนะครับ
2: อ๋ออยู่เลนซ้ายสุดครับ
1: ซ้ายสุดเนาะตรงนั้นเขาเรียกอะไรกม.เท่าไหร่อะครับ
2: กม53ขาออกด่านช่างน้ำหนักพระราม2
1: อ๋อก่อนถึงใช่ไหมก่อนถึงด่านช่างใช่ไหมฮะ
2: ครับผมรถกำลังจะเข้าด่านช่างอะครับ
1: อ๋อแล้วท้ายยาวไหมครับท่านรอง
2: หมายถึงรถใช่ไหมครับ
1: ท้ายแถวที่มาต่อเขาเนี่ยครับที่ชะลอตัวกันอยู่เนี่ยตอนนี้ยาวไหมครับ
2: อ๋อไม่ครับไม่ยาว
1: ไม่มีท้ายเหรอครับ
2: ครับผม
1: ถ้าผ่านพ้นไปด้านหน้าเป็นยังไงบ้างครับ

0: ครับ
1: โล่งเลยครับไม่มีอะไรเลย
0: แล้วฝั่งกลับกันยังวิ่งได้ไหมครับ
1: ได้ปกติครับ
0: แถวนั้นมีฝนหรือยังครับมีฝนเข้ามาไหม
1: ยังครับตอนนี้ยังไม่มีครับ
0: ครับครับต้องใช้เวลาอีกนานไหมครับกว่าจะเคลื่อนย้ายได้ทั้งหมดนะครับท่านรอง
1: ก็ตอนนี้เหลือคนของครับเพราะว่าคนงานมาจากเพชรบุรีมาไกลก็เลยรอคนของเพราะว่าของมันตกลงครับผม
0: ตอนนี้ก็เท่ากับเหลือแค่คันเดียวใช่ไหมฮะ
1: เหลือคันเดียวกำลังคนของ
0: เหลือคันเดียวโอเคได้ครับยังไงขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตร
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทถนอมศักดิ์พุ่มสงวนครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.บางโทรัสสืบเนื่องมาจากเมื่อสักครู่ที่คุณต้อมจอมทองให้ข้อมูลไว้นะครับอุบัติเหตุอยู่ก่อนถึงด่านชั่งน้ำหนักนะครับสถานีตรวจสอบน้ำหนักที่สมุทรสาครพระราม2ฝั่งขาออกเขากำลังจะเข้าตรงด่านชั่งเนี่ยแหละถ้าเป็นกม.ก็หลักกิโลเมตรที่53นะเมื่อสักครู่ที่ท่านรองสารวัตรให้ข้อมูลกม53ก่อนหน้านี้ชนกัน3คันนะครับแต่ว่าเคราะห์ดีไม่มีใครเป็นอะไรนะลักษณะว่าคันหลังอ่ะเบรกไม่อยู่นะครับก็เลยชนต่อกันไปทั้งหมดนี่ก็3คันคู่กรณีตอนนี้เหลือคันเดียวแล้วนะฮะอีก2คันเนี่ยย้ายไปละเหลือแค่คันเดียวก็คือคันที่คุณต้อมเขาบอกแหละนะครับเป็นรถบรรทุกเป็นอาหารไก่มานะครับอยู่ระหว่างดำเนินการขนถ่ายสินค้ากันอยู่ถ้าขนถ่ายเสร็จก็เคลื่อนย้ายได้นะครับก็เห็นท่านรองบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปข้างหน้าไม่ติดเลยโล่งๆเลยฝนยังไม่มีนะในพื้นที่แล้วก็ฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังใช้การได้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมหลังไมค์เมื่อครู่นี้คุณนิสากรบอกว่าพุทธมณฑลสาย2สัญญาณไฟจราจรเสียตรงซอย10เขาบอกว่าสัญญาณไฟเขียวว่ามันดับมันก็เหลือแต่ไฟแดงพอมาจังหวะที่ได้ไฟเขียวมันก็จะดับหมดเลยนะรถที่มาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาได้ไฟเขียวหรือเปล่าเพราะไฟมันดับหมดเลยแต่จังหวะที่พอไฟแดงอ่ะไฟแดงมันติดนะฮะเราก็เลยประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ละนะสำหรับจุดนี้การจราจรเขาบอกว่ามันต้องเหมือนต้องวัดใจกันอ่ะนะฮะว่าจะไปไม่ไปตรงนั้นอ่ะก็ฝากระวังด้วยนะครับปากซอยพุทธมณฑลสาย2ซอย10นะเป็นถนนพุทธมณฑลสาย2ฝั่งที่มาจากบรมจะไปเพชรเกษมนะฮะเขาบอกว่าไฟเขียวมันไม่ติดมันติดแต่ไฟแดงนะครับคุณสมบัติบอกว่าเพชรเกษมขาเข้าหนองดินแดงที่จะมุ่งหน้ามาลาดประเขาลาดประเขานี่ตรงนครปฐมนะเขาบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้านะส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยเห็นคุณสมบัติบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณมนัสบอกว่าก่อนถึงแยกบางปลาถนนเศรษฐกิจครับมาจากสมุทรสาครจะไปกระทุ่งแบนก่อนถึงแยกบางปลาประมาณ500เมตรชนกัน5คันอยู่เลนขวาครับเราก็เลยประสานงานไปสพเมืองสมุทรสาครเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีคนเจ็บนะอ๋อลักษณะมันชนท้ายกันเล็กน้อยครับเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งล่าสุดเคลื่อนย้ายไปแล้วด้วยนะขอบคุณทางสพเมืองสมุทรสาครด้วยนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าล่าสุดดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางได้แล้วทั้งหมดจุดนี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บการจราจรเมื่อสักครู่เคลื่อนตัวช้าพอหลังจากที่เคลื่อนย้ายไปก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพลตำรวจเอกสำราญนำทีมเปิดปฏิบัติการจับชาวจีนหนีคดีใช้คนไทยเป็นนอมินีเปิดบริษัทให้ลูกชายสวมบัตรประชาชนไทยพบทรัพย์สินกว่า600ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี
3: ้อะไรดีบุ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: ตำรวจร่วมกับกรมการปกครองปฏิบัติการจับกลุ่มชายจีนหนีคดีสวมตัวตนเป็นชาวเมียนมาเปิดบริษัทใช้คนไทยเป็นนอมินีให้ลูกชายสวมบัตรประชาชนไทยเชื่อมโยงทรัพย์สิน600ล้านบาทคุณจิตรีสายสว่างรายงานครับ
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมผู้ต้องสงสัยเบื้องต้นพบเป็นชายสัญชาติเมียนมาโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นบริษัท3แห่งในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครถือครองที่ดินรวม7แปลงมูลค่าประมาณ600ล้านบาทแต่ระบบจดจำใบหน้าของตม.พบว่ามีความเชื่อมโยงกับชายรายนี้กับชายสัญชาติจีนที่ชื่อเว่ยตงจึงได้ประสานทางการจีนตรวจสอบและพบว่าเป็นผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการโดยผู้ต้องหาได้หลบหนีออกนอกจีนโดยระหว่างปี56ถึง59ได้เคยใช้หนังสือเดินทางของจีนเข้าออกไทยรวม14ครั้งและต่อมาในปี61จนถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงตัวตนและใช้หนังสือเดินทางเมียนมาเดินทางเข้าออกไทยรวม48ครั้งนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้พบตัวกับนายดนซึ่งเป็นบุตรชายได้แสดงบัตรประชาชนไทยปัจจุบันอายุ19ปีเศษและได้แสดงสูติบัตรระบุมารดาว่าชื่อนางสาวนาฟ้าบิดาชื่อนายจูเกิดที่โรงพยาบาลแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ชุดจับกุมจึงได้ประสานตรวจสอบและพบว่าลายนิ้วมือในฐานข้อมูลกรมการปกครองนั้นระบุว่ายื่นขอมีบัตรครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมปี66ออกให้โดยปลัดอำเภอเชียงดาวที่ถูกจับกุมไปก่อนนี้เนื่องจากร่วมขบวนการช่วยเหลือคนต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประชาชนไทยข้อมูลลายนิ้วมือยังไปตรงกับนายจี้อายุ17ปีสัญชาติจีนที่ใช้หนังสือเดินทางจีนเข้าออกไทยรวม2ครั้งจึงถือเป็นการทำผิดตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว2พ่อลูกส่งพนักงานสอบสวนสภ.กระทุ่มแบนดำเนินคดีนอกจากนี้ยังได้เชิญตัวนางสาวนาฝามันดาคนไทยตามที่ระบุในทะเบียนราษฎรมาตรวจเก็บ DNA โดยหากมีส่วนรู้เห็นกับการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: สุชาติสั่งเร่งเยียวยาครอบครัวหัวหน้าอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เตรียมจ่ายเงินเยียวยา1ล้านบาทพร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกรณีนายพนอพระพิมลอายุ58ปีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานและอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังช้างป่าถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ผลักดันช้างป่าให้ออกจากพื้นที่ชุมชนโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 18:30 นพร้อมระบุว่าผู้เสียชีวิตคือกำลังสำคัญและเป็นผู้เสียสละที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งให้การช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ทันทีจากการตรวจสอบสิทธิ์และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสียชีวิตกรมอุทยานเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน1ล้านบาทจากเงินรายได้เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าของกรมอุทยานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตในส่วนของสถานการณ์ในพื้นที่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังชุดที่13เร่งดำเนินการผลักดันช้างป่าตัวดังกล่าวให้กลับคืนสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
10: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ใหม่เช้า
1: าวกล่องไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแล้วโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแล้วได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
3: พระบุญญามหาราชินีนา
0: ถถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของ

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: กลับมาเดินทางอยู่กับจสร้อยกันต่อนะครับช่วงนี้มีข้อมูลจากโครงการคนรักรถประเภทที่1ครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนครับหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปนะครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติสำหรับรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนชำระได้ครับ 0% นาน6เดือนสำหรับประเภทที่1ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021500888นะครับสำหรับประเภทที่3ครับท่านสมาชิกก็ยังมีเรื่องของสิทธิประโยชน์อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% สามารถผ่อนชำระได้เช่นเดียวกันนะครับ 0% นาน3เดือนเงื่อนไขรองรับเปิดกว้างมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพเชิงพาณิชย์แตกต่างกันตรงที่ว่าจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสามารถผ่อนชำระได้สำหรับประเภทที่3 0% นาน3เดือนครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับล่าสุดกรณีรถเสียของคุณสุรพงศ์นะครับไปจอดเสียอยู่ภายในปั๊ม PTT Station ที่สาย6สาย7ตอนนี้เดินทางถึงศูนย์ซ่อมบริการเรียบร้อยแล้วนะครับหลายท่านเอาใจช่วยอยู่เห็นบอกว่าท่านอายุเยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่ก็ยังขับรถไหวอยู่นะครับแล้วก็ไปเกิดรถเสียหลังจากนั้นก็มีพลเมืองดีโทรเข้ามาแจ้งกับทางจสร้อยของเราเขาก็พยายามที่จะพ่วงแบตให้แล้วแต่ปรากฏว่ามันพ่วงไม่ได้นะครับเรียกช่างมาดูก็ปรากฏว่าไดสตาร์ทมีปัญหาก็เลยอ่ะต้องเอารถเนี่ยมายกไปที่ศูนย์บริการตอนนี้ก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับคุณอิสราสวัสดีครับคุณอิสราพี่พรจันทร์สวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับพี่พรจันทร์พี่พรจันทร์บอกว่าเดอะมอลล์ท่าพระฝนตกขอบคุณครับพี่พรจันทร์คุณกระปุกแดงเทพรักษ์สมุทรปราการอุณหภูมิ32องศาคุณปักเกอินบอกว่าเริ่มมีกลุ่มฝนก่อตัวเล็กๆแล้วแต่ว่าแดดค่อนข้างร้อนแรงเลยวันนี้พี่อรุณสวัสดีด้วยนะครับคุณอรุณบอกว่าซิตี้พาร์คบางพลีแดดจัดอากาศร้อนมีลมเบาๆแต่ฝนยังไม่มีครับมาขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ก่อนนั้นมีคุณระพีคุณ 3M นะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้มีรับแจ้งมาทางหลังไมค์จากคุณสิริลักษณ์นะครับพหลโยธินเป็นฝั่งขาเข้าก่อนถึงโรงพยาบาลราชวิถี2ที่รังสิตเขาบอกว่าก่อนถึงประมาณสัก50เมตรครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวรถแท็กซี่ชนกับรถจักรยานยนต์ครับอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายเราประสานงานสภ.คูคตให้แล้วนะครับการจราจรเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็เพิ่มเติมกรณีพระราม2ที่สภ.บางโทรัฐเพิ่มเติมให้ล่าสุดตอนนี้ท้ายแถวสั้นลงนะครับก่อนเข้าด่านช่างน้ำหนักหลักกิโลเมตรที่53เป็นพระราม2ขาออกนะครับเหลือดำเนินการอยู่อีกคันสุดท้ายและกำลังขนถ่ายสินค้ากันอยู่เป็นอาหารไก่นะครับขนย้ายเสร็จก็จะดำเนินการเคลื่อนย้ายกันต่อท้ายแถวสั้นลงแล้วนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.บางโทรัฐบอกว่าเคลื่อนตัวได้นะผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าคล่องตัวเลยส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังใช้กันได้ดียังไม่มีฝนนะครับแถวนั้นติดตามเรื่องของคุณยายที่ขับรถสำล้อไฟฟ้าบนถนนในหมู่บ้านเศรษฐกิจกันนะครับคุณป้อมสวัสดีครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: คุณป้อมนี่อยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับผมผมเป็นเพจของหมู่บ้านเศรษฐกิจครับผม
2: อ๋อที่บอกว่าชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจบ้านฉันเขตบางแคบ้านเรานี่ใช่ไหม
3: ถูกต้องครับ
2: แล้วตอนนั้นเหตุการณ์มันเป็นยังไงอ่ะคุณป้อมใครเป็นคนถ่ายไว้ได้ครับคุณยายท่านนี
3: ้ก็คือจะมีพวกลูกเพจครับผมลูกเพจเขาจะแบบขับรถสัญจรอยู่เป็น เป็นปกติครับผม
2: ครับ
3: แล้วคุณยายเขาก็จะออกมาซื้อกับข้าวซื้ออะไรแกกินนะครับประมาณนั้นครับแต่ว่าแกจะออกมาประมาณอาทิตย์นึงหนสองหนเงี้ยครับแต่แต่เวลาขับรถเนี่ยแกจะแบบว่าเหมือนแกไม่สนใจโลกแกจะแบบว่าอยากฉันอยากจะอยู่เลนไหนก็อยู่จะอยู่กลางถนนจะอยู่ซ้ายอยู่ขวาแล้วใครจะไปเตือนยายก็จะไม่ค่อยฟังมันจะเป็นประมาณนั้นครับ
2: เห็นบอกว่าทางวันนี้เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจหลักสองทั้งเทศกิจทั้งสำนักงานเขตทั้งพม.เข้าไปคุยกับคุณยายคุณยายว่ายังไงบ้างคุณป้อมว่าไงบ้างอ่ะ
3: คือเบื้องต้นคือคุณยายแกไม่ออกมาคุยแกเป็นคนประมาณว่าแกชอบอยู่คนเดียวแกอยู่สันโดษคืออย่างนี้ต้องเกริ่นก่อนว่าคุณยายเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยแกเป็นอดีตข้าราชการบำนาญการรถไฟซึ่งแกมีเงินเกษียณของแกกินทุกเดือนแล้วทีนี้รถไฟฟ้าเนี่ยแกก็ซื้อคนเดียวเพราะว่าคือแกไม่มีครอบแกเป็นสาวโสด
2: แล้วลูกแล้วญาติอะฮะแล้วหลานมีหลานมี
3: คือมันมีหลานห่างๆแล้วทีนี้หลานก็คือต่างคนต่างอยู่กันไกลๆเขาไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านด้วยกัน
2: โอ้แล้วคุณยายท่านอยู่ท่านเดียวมานานแค่ไหนแล้วอะครับคุณป้อม
3: เป็นหลายสิบปีครับ
2: เป็นหลายสิบปีเลยเหรออยู่คนเดียว
3: ใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าแกเป็นคนชอบสันโดษแล้วแกไม่ชอบคือหลานเคยมาดูแกพอมาปุ๊บแกก็จะด่ากลับไปทุกคนจนหลานเนี่ยเอือมระอาขึ้น
2: คุณยายท่านอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะคุณป้อม
3: โอ้ต้องมี80ขึ้นครับ
2: อ๋อ80กว่าใช่ไหมเพราะว่าเมื่อสักครู่ถามตำรวจแล้วตำรวจบอก84นะถ้าจำไม่ผิด
3: ใช่ครับใช่ครับต้องมี80ขึ้นครับ
2: แล้วพฤติกรรมการขับรถไฟฟ้าอย่างนี้ปกติแกทำบ่อยมากน้อยแค่ไหนอ่ะ
3: คือทุกครั้งที่แกออกอ่ะแกก็จะเขียนแบบนั้นคือแกจะอยู่อยากจะอยู่ซ้ายแกก็อยู่แกอยากจะอยู่กลางถนนแกก็อยู่แกอยากจะอยู่ขวาแกก็อยู่แกจะสวนเลนแกจะย้อนเลนอะไรแกจะไม่สนใจโลกแกบางทีแกเขาออกไปถนนใหญ่ก็มี
2: โอ้แล้วก่อนหน้านี้คุณยายท่านเคยประสบอุบัติเหตุไหมครับเนี่ย
3: มีครับมี
2: อ๋อแล้วตอนนั้นเป็นยังไงนานยัง
3: ก่อนนั้นนี่ประมาณว่า4-5เดือนแกแค่ประสบเหตุก็คือรถเฉี่ยวตอนกลางคืนมองไม่เห็นรู้สึกว่าจะเป็นฮะโครงแกที่จะโครงสายไฟซีมาแล้วแต่ก็หายไปเลยแล้วรู้สึกก่อนนี้แกเพิ่งจะหายดีมั้ง
2: เดี๋ยวนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่สน.หลัก2บอกว่าคุณยายท่านมีปัญหาเรื่องหลังอยู่ก็คือเหตุการณ์นี้ใช่ไหมที่บอกว่าชนแล้วซี่โครงหักเนี่ยหรอ
3: คือเปล่าครับคือปกติแกยายเขาจะเดินหลังคล่อมอยู่แล้วคือกระดูกแกจะไม่ค่อยดีแกจะหลังคล่อมตลอด
2: คร
3: ับ คือเมื่อก่อนแล้วนะแกจะมีแค่วีลแชร์คันเดียวแกจะเข็นไปแล้วทีนี้พอตอนหลังพอมีรถไฟฟ้าเข้ามาขายในเมืองไทยเนี่ยพอแกใช้รถไฟฟ้าปั๊บทีนี้ก็เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาตลอดแกทีนี้แกไปง่ายขึ้นไปได้ไกลขึ้นจากเมื่อก่อนแค่หน้าซอยตอนนี้แกก็สามารถไปได้ไกลขึ้น
2: ไป uh-huh. ไกลสุดประมาณแค่ไหนที่เคยได้รับแจ้งมาจากคนในหมู่บ้าน
3: ไปพุทธมณฑลสาย3นึงครับ
2: ฮะแล้วออกทางไหนอ่ะ
3: ออกทางไหนเลยครับ
2: ออกทางเพชรเกษมหมอ
3: ออกทางมันจะมีถนนที่ออกทางช่วงของหมู่บ้าน
2: อ3
3: ใช่ครับออกทางอ3
2: อ๋อไปทางอ3โอ้โห
3: ใช่ครับแกก็ไปเรื่อยไปตลาดเรียบคลองทวีแกไปของแกเรื่อย
2: โอ้คือเลาะไปเรื่อยเลยเพราะว่าข้างในถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจเนี่ยคือมันซอกแซกได้หลายทางใช่ไหมมันออกตรงนู้นก็ได้ออกตรงนี้อุ้ยคือขับไปถึงตลาดเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช
2: ่โอ้แล้วกลับมาถูกได้ไงอ่ะหรือมีใครมาส่ง
3: คือนี่ครับคือคุณยายเนี่ยแกไม่ได้มีภาวะทางสมองนะแกรู้เรื่องหมดแกคุยรู้เรื่องแกอะไรรู้เรื่องหมดแต่ว่าเพียงแต่แกเป็นคนดื้อแกไม่ชอบใครมายุ่งกับ
2: คือไม่ได้หลงลืมใช่ไหมเขาไม่ได้หลงลืม
3: ไม่หลงเขาคุยเขารู้เรื่องหมดแกสามารถไปซื้อของซื้ออะไรเองได้หมดครับก็คิดดูใครอยู่คนเดียวมา10 ปีแกซื้อกับข้าวซื้ออะไรกินเองได้ซื้อผลไม้กินเองได้ซื้ออะไรกินได้หมด
2: เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าเขามีผู้ดูแลด้วยเหรอครับเคยเห็นผู้ดูแล
3: คือผู้ดูแลก็เหมือนประมาณว่าเป็นคนใกล้ๆบ้านเห็นแล้วเขาก็สงสารเขาก็เลยแบบว่าแบบมาช่วย
2: เหมือนเป็นเพื่อนบ้านกัน
3: ประมาณนั้นครับ
2: โอ้แสดงว่าคุณยาย
3: เพราะหลานจริงหลานจริงๆอ่ะคือเคยมาดูพอมาปุ๊บแกก็จะด่าตะเพิดกลับไปทุกคน จนเขาแบบเขาจนเขาแบบว่ามีความรู้สึกว่าอีคุยยากอ่ะเขาก็บอกอย่างนี้อีคุยยากอีก็อยากคุยก็อยากคุยใครเลย
2: โอ้แสดงว่าคุณยายท่านก็ทราบถนนหนทางดีแสดงว่าท่านอยู่ที่นี่มานานแล้ว
3: ใช่ครับเขาเป็นคนพื้นที่ครับ
2: ครับแต่ว่าโอ้ดูแล้วอันตรายเนาะแล้วเวลาเพื่อนบ้านไปเตือนแล้วคุณยายว่ายังไงบ้างครับเนี่ยหรือว่าไม่คุยเลย
3: ด่าหมดทุกคนครับ
2: ด่าด้วยเหรอ
3: ด่าทุกคนครับตำรวจไปแกด่าหมดครับคนที่จะไปช่วยจับรถจับอะไรแกด่าหมดแกด่าเปิงหมดครับ
2: แล้วเวลาด่านี่ด่าแบบลักษณะยังไงแบบอย่ามายุ่งกับฉันหรือว่า
3: ประมาณนั้นครับด่าประมาณอย่างนั้นเลย
2: อ๋อเหมือนประมาณ
3: เข้าไปใกล้ก็เผื่อมีถุงไม้แจกด้วย
2: ทำไมคุณยายดุจัง
3: คือนี่ครับคือตั้งแต่เขาสาวแล้วอ่ะคุณยายเนี่ยกับคนไม่ชอบใครมันยุ่งว่าแกอยู่คนเดียวมาตลอดแล้วแกจะชอบทำไมคนเดียวคือเหมือนก็คือก็เป็นสาวโสดอ่ะแกดูแลตัวเองได
2: ้แต่ว่าเดินเหินเดินเหินอะไรอย่าง
3: น
2: ี้ไหว
3: ได้ครับคืออาจจะเดินไม่สะดวกแต่ถึงเอาไปรถไฟฟ้าแกไปทั่วเลยทีนี
2: ้
3: แล้วประเด็นคือยายเขาพอรถเสียเนี่ยแกโทรตามช่างมาซ่อมรถได้นะ
2: โอ้โหแล้วเราซื้อมานานหรือยังเนี่ยคุณยายมีรถ
3: ซื้อมาหลายปีแล้วครับ
2: หรอแล้วตั้งแต่ซื้อมาก็คือทำแบบนี้หรออันตราย
3: ใช่ก็คือว่าอันตรายมากคือทุกคนหาทางแก้ไขกระทรวงพม.ก็เคยมานะครับพอมาปุ๊บแกก็คุยรู้เรื่องแกบอกแกไม่สมัครใจที่จะไปก็ทำอะไรไม่ได้ครับ
2: คือทางพม.จะรับไปดูแลแต่ว่าคุณยายท่านไม่ไป
3: ใช่เขาบอกเขามีบ้านเขาอยู่เขามีบ้านเขาไม่ไปเขาไม่สมัครใจไป
2: มันก็เป็นสิทธิ์ของเขา
3: ทำอะไรต่อไม่ได
2: ้
3: ถูกต้องครับก็ผมว่าคือแกรู้ทุกเรื่องแกรู้ทุกอย่างคือแกไม่ใช่คนบ้าแกคือแต่ว่าแกเหมือนชอบอยู่คนเดียวครับประมาณนั้นนะ
2: ครับครับ
3: ทางเพจก็พยายามที่จะหาวิธีแก้ไขพยายามที่จะหาคนไปดูแลไปคุยกับแกก็ไม่คุยด้วย
2: คุณยายขับออกมาคนเดียวแบบในคลิปอย่างเงี้ยบ่อยแค่ไหนถ้าเดือนนึง
3: บางทีก็ดึกบางทีก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนแกก็ขี
2: ่ฮะ
3: ไฟก็ไม่มี
2: ห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วคุณยายไปไหนอะฮะ
3: ก็คือแกก็ไปแกเรื่อยครับก็ที่ผมบอกคือแกอยู่คนเดียวแกอยากไปไหนแกเข้าไป
2: โอ้แล้วดูรถแล้วมันไม่มีแสงสว่างใช่ไหมคันนี
3: ้ไม่มีครับไม่มี
2: ก
3: ็คือยิ่งคือยิ่งอันตรายมากก็อย่างที่ตอนที่ประสบอุบัติเหตุคราวที่ล่าสุดก็ตอนกลางคืนนี่ครับรถเขาเฉียวเขาก็มองไม่เห็นคนทางขึ้นสะพานพอลงสะพานเมื่อเจอแกพอดีเลย
2: โอ้โหแล้วอย่างนี้ทางหมู่บ้านจะช่วยเหลือเขายังไงดีครับเราจะมีวิธีป้องกันยังไงดีอ่ะ
3: ตอนนี้ทางเพจก็กำลังช่วยกันหาวิธีที่อยากแก้ไขแต่ว่าทีนี้เบื้องต้นนะคุณยายเขาไม่ให้ความร่วมมือคือไม่ให้ความร่วมมือเลยก็คือว่าพอใครเข้าไปหาแกเนี่ยจะคืออันดับหนึ่งจะปิดบ้านจะไม่ให้เข้าบ้านเลย
2: ครับ
3: ฮะจะไม่ให้เข้าบ้านจะไม่คุยด้วยแกเขียนป้ายติดไว้หน้าบ้านเลยว่านักข่งนักข่าวอะไรไม่ต้องมายุ่งกับแกอยากอยู่คนเดียว
2: อ๋อหรอมีป้ายติดหน้าบ้านเลยเหรอ
3: ใช่แกเขียนถือแกเป็นคือแกเรียนถือแกรู้เรื่องที่ผมบอกพี
2: ่
3: คือแกรู้ทุกเรื่องแกไม่ได้สติไม่ดีจะเพียงแต่ว่าพอแกออกมาแล้วคือแกเหมือนว่าการขับขี่ของแกมันอันตรายแล้วก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้คนในชุมชนแต่ส่วนตัวแกก็เหมือนคนแก่คนหนึ่งที่ดื้อคนแก่ดื้อคนนึงครับ
2: อุ้ยอย่างนี้คนที่อยู่ในหมู่บ้านใช้เส้นทางนี้ไม่เพียงแต
3: ่
2: คนที่อยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจนะหมายถึงคนข้างนอกเพราะว่ามันเป็นเส้นทางลัดนะมันไปได้หลายทางมาก
3: ถูกครับ
2: ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าถ้าดื้ออย่างนี้อันตรายนะ
3: มันเนี่ยทุกคนพยายามที่จะหาวิธีแก้ไขให้หน่วยงานภาครัฐมาจัดการยายแกก็ไม่ครับคือที่ที่บอกแกบอกแกรู้เรื่องว่าแกบอกแกไม่สมัครใจไปอย่างเดียวแล้วแกก็ปิดบ้านให้เขาถึงเมื่ออย่างเมื่อกี้มาตำรวจมาแค่เขาปิดบ้านแค่ทำไมครับจะไม่มีใครได้คุยไม่มีใครได้สนใจแกแค่อยู่แค่หน้าบ้านแกแค่เข้าบ้านแค่อยู่แต่ในบ้าน
2: สัปดาห์หนึ่งคุณยายจะออกมาขับอย่างนี้ประมาณสักกี่ครั้งครับ
3: น่าจะประมาณสักสองครั้งครับ
2: ตอนหนึ่งสัปดาห
3: ์คือเบื้องต้นแหละคุณยายเนี่ยแกกินมังสวิรัติแกกินเกทั้งตลอดชีวิตแกจะเข้าออกมาหาซื้อผลไม้กินที่แกออกมาเนี่ยคือแกออกมาหาของกิน
2: เหมือนซื้อครั้งหนึ่งแล้วก็ตุนไว้อย่างเงี้ยแหละครับ3-4 วันออกที
3: ใช่ครับแต่ว่าทีนี้การออกมาของยายแกแต่ละครั้งเนี่ยมันจะสร้างความหวาดเสียวให้คนในชุมชนตลอดเวลาน
2: ั่นน่ะสิ
3: แล้วลูกหลานเนี่ยจะมาซื้อของมาให้แกก็ไม่เอาแกไม่ชอบแกบอกแกดูแลตัวเองได้แล้วหลานแกก็มาดูนะคือเพราะเขาอยู่คนละที่ครับบางทีแกก็จะนานๆบางทีก็จะเวียนมาดูแกที
2: ครับ
3: แกก็บอกไม่ต้องมายุ่งกับแกดูตัวเองได้ไม่ต้องมายุ่ง
2: โอ้ยอย่าง
3: น
2: ี้
3: กูอยู่กูคนเดียวได้แกบอกอย่างนี้ครับประมาณนี้เลย
2: โอ้ยอย่างนี้พูดยากเนาะ ถ้าอย่างเงี้ยพูดยากละ
3: ใช่ครับ
2: ลำบากเหนื่อยแล้วถ้าอย่างเงี้ยเหนื่อยแน่นอน
3: เหนื่อยครับเหนื่อยคือทั้งเหตุก็อย่างที่บอกกระดมสมองระดมวิธีการทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่เขต
2: ครับ
3: ก็ไม่สามารถที่แก้ไขอะไรได้คือทุกคนจนแบบบางคนเหมือนกับว่าเหมือนกับต้องท้องเหมือนกับว่าต้องยอมปล่อยการในสถานการณ์อะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าแต่จริงยายแกคนน่าสงสารครับแกก็คือคนแก่คนนึงอ่ะ
2: ใช่ใช่ใช่
3: แกไม่ได้ตัวซึ่งแกคนแก่คนนึง
2: ใช่ครับใช่ใช่เขาน่าสงสารมากกว่านะครับผมว่าเขาน่าสงสารเพราะเขาต้องใช่ใช่ใช่ก็ต้องฝากทางเพจช่วยดูแลคุณยายท่านด้วยนะครับ
3: ครับครับครับขอบคุณทางจสร้อยนะครับที่เห็นปัญหาของทางชุมชนนะคร
2: ับ เราเข้าใจนะครับเพราะว่ามันอันตรายจริงๆครับเพราะว่าเห็นจากในคลิปตามโซเชียลเนี่ยนอกเหนือจากผู้ใช้เส้นทางก็คือตัวคุณยายท่านเองนั่นแหละท่านจะเป็นอันตรายได้เนาะแล้วครั้งนั้นคู่กรณีเขาก
3: ็ยอมรับผิดชอบทุกอย่างครับใช่ครับ
2: แล้วเขาบอกว่าไม่เห็นครับครั้งก่อน
3: ทางญาติเขาก็ไม่ได้ติดใจความเลยเพราะญาติเขาก็รู้ว่าเออยายจะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันเดือดร้อนคนที่คือถ้ามันมีเหตุเยอะกว่านี้ใหญ่กว่านี้มันเมื่อมีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าดังมองว่าโอ้โหมันก็ไม่ควรจะเกิดนะ
2: นั่นน่ะสิมีคุณผู้ฟังเขาบอกว่าให้ติดตั้งป้ายเตือนนี่แสดงว่าคุณต้องติดทั้งหมู่บ้านเลยนะมันใหญ่มาก
3: คุณคือนี่ครับคือเราไม่สามารถกำหนดชีวิตแกได้ว่าแกจะออกมาเมื่อไหร่
2: นั่นน่ะสิคือคนเขาแนะนำบอกให้ติดตั้งป้ายเตือนนี่คือมันซอกแซกได้หลายเส้นทางมากคุณจะไปเตือนยังไงหมด
3: ไม่มีทางครับบอกเลยว่าไม่มีทางคร
2: ับ นั่นน่ะดิ
3: มันไม่เหมือนหมู่บ้านจัดสรรมันเป็นหมู่บ้านแบบที่เป็นหมู่บ้าน
2: คือมันกว้าง
3: คือออกเข้ากว้างมากใหญ่มากแล้วทางออกเยอะมาก
2: ใช่แล้วมันยาวด้วยนะไปทะลุตรงนู้นไปทะลุตรงนี้ได้ไปหมดเลยเข้าใจครับเพราะว่าเป็นคนพื้นที่เนาะก็น่าจะทราบถึงปัญหานะครับเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยเนาะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็รับเรื่องไปแล้วใช่ไหมที่วันนี้เขาลงพื้นที
3: ่รับเรื่องครับผมใช่ครับใช่ครับ
2: แต่สรุปก็คือไม่ได้คุยคุณยายก็ไม่ออกมาคุย
3: ก็คือคุณยายก็คือปิดประตูบ้านไม่ให้เข้าก็คือทุกคนไม่ได้คุยกับแกก็คือถ้าจะคุยมันจะมีวิธีเดียวก็คือคุยผ่านคนที่ดูแลแกแต่ซึ่งจะคุยกับแกจะไม่รับคุย
2: แต่ว่าคุณยายก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่ใช่ไหม
3: ใช่ครับใช
2: ่ครับยังไงขอบคุณมากแล้วก็เอาใจช่วยด้วยนะครับอย่างที่คุณป้อมบอกเลยว่าคุณยายท่านน่าสงสารนะ
3: ครับ
2: ขอบคุณคุณป้อมที่เข้าใจด้วยนะครับ
3: ครับผมครับผมครับผมยินดีครับ
2: ขอบคุณครับคุณป้อมสวัสดีครับ
3: ครับผมสวัสดี
2: ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของทางคุณยายท่านหนึ่งนะครับที่ขับรถที่ทางโซเชียลเขาเรียกว่ารถเร่งมรดกนั่นแหละนะครับเป็นรถเหมือนกับแบบสามล้อไฟฟ้าเหมือนจักรยานไฟฟ้าอะไรทำนองนั้นนะครับก็ขับบางทีไปไกลนี่แบบโอ้ยสายสามไปตลาดตรงตลาดสดธนบุรีนี่ถือว่าไกลมากนะครับสำหรับคนอายุ84แล้วใช้รถไฟฟ้าแบบเนี้ยแล้วขับจากหมู่บ้านเศรษฐกิจแล้วไปถึงนู่นอ่ะไปออกสาย3ไปตรงตลาดธนบุรีอะไรตรงนู้นเลยมันไกลมากเลยนะสำหรับคนอายุ84นะครับแล้วที่สำคัญคือยานพาหนะที่ใช้เนี่ยมันไม่ได้เอื้ออำนวยให้ไปถึงขนาดนั้นด้วยนะยังไงใครที่ฟังอยู่แล้วอยู่แถวนั้นก็ฝากระมัดระวังคุณยายท่านด้วยนะครับคุณพันธ์พี่พันธ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่ศิลมาเป็นไงจะได้ไหมเมื่อคืน
2: โอ้ยสบายเอาเด็กลงก็เยอะสำรองเอาเด็กเล่นกันเยอะ
4: เอาไว้ดูนะผม
2: ครับ
4: เอาอะไรงานการจราจรก่อนครับพี่เดี๋ยวมา
2: ครับ
4: ผมพอดีผมเบียร์เข้าโรงเรียน22ซอยแรกมันเรียกซอยไมตรีว่ะครับจะรู้ออกมาสน.พระพาชัยเขต1เขต2อ่ะพี
2: ่ครับผม
4: ซอยข้างวัดพี่จะมุ่งหน้ามาจะรู้ออกถนนเสียป่ามาไม่ได้ครับก็ปิด
2: ครับผม
4: ให้เลี้ยวซ้ายออกข้างวัดทางวัดบางปอนคร
2: ับ
4: ผม
2: ครับผม
4: ถ้าเพื่อนจะมาชิคจะไปโรงพยาบาลกลางให้เลี้ยวขวาออกไปทางหน้าแยกวัดพระชัยนะครับผม
2: ครับ
4: แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาอีกทีนึงถึงจะเข้าโรงพยาบาลกลางได้จะไปได้ครับผม
2: ครับผม
4: ถ้าซอยรัดตรงนั้นก็ปิดทำกุลปะอะไรพุทธบาทอ่ะ
2: ครับ
4: ครับพี
2: ่ครับ
4: ครับผมเนี่ยตรงหน้าโรงพยาบาลน่ะไอ้โรงแรมเกรดเจน่านี่ใกล้จะเปิดแล้วนะพี่เจมา
2: หรอแถวนั้นยังไม่มีฝนใช่มั้ยเนี่ย
4: ใช่ครับแต่ทำไมก็เทมันเป็นหลังเต่าครับผม
2: อ๋อ
4: มองดูแล้วมันคล้ายหลังเต่านะครับตรงกลางนะครับ
2: อ๋อฮะ
4: ครับผม
2: ครับผม
4: เขาใกล้จะเปิดแล้วแหละเพราะว่ามันเสร็จหมดแล้วครับ
2: ครับ
4: ตอนนี้ครับที่เดี๋ยวมาลองดูยังกิมดูยังไปนั่นอ่ะไปนั่นกิมดูยัง
2: ยังไม่มีโอกาสได้ไปซื้อเลยครับ
4: เออเอาให้เนี่ยเดี๋ยวท้ายรถมีเต็มเลย
2: ขอบคุณนะครับยังไม่เจอฝนใช่ไหมครับวันนี
4: ้ฝนก็เห็นลองมาแล้วพี่เสมาสามาแล้วลอง
2: อ๋อครับเดินทาง
4: ปลอดภัยครับนี่ก็ไม่รอดนะวันนี
2: ้หรอเมื่อวานก็โดนแล้วนะวันนี้เอาอีกวันหรอ
4: ทายผมวันหนักมากเลยน้ำท่วมผมหนีออกวิ่งบังชนบุรีนะเมื่อวานเนี่ย
2: ครับผม
4: ตอนที่เสมาจัดรายการอยู่4 โมงกว่าเน
2: ี่
4: ยมันลง4 โมงกว่าเนี่ยเมื่อวานแต่พอดีผมไปบางปีมันไม่มีนะพี่บางปีเลยที่นั่นบางนาไปไม่มีฝนเลยครับผม
2: อืมครับผม
4: แถวกองกุดไม่มีครับเมื่อวาน
2: เขาบอกว่าลักษณะวันนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกับเมื่อวาน
4: ผมก็ว่างั้นเลยครับไม่น่ารอดเพราะมันมาจากทางราชบุรี
2: อ่ะอวยพรตั้งแต่บ่าย 2 ครึ่งเลยไม่น่ารอดด้วย รอสิรอสิ
4: โอเคครับพอดีมีลูกค้าเรียกพอดี
2: ครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับแหมอวยพรตั้งแต่บ่าย 2 ครึ่งบอกว่าไม่น่ารอดเมื่อวานเปียกแล้วนะวันนี้จะให้เปียกอีกวันนึงเหรอนะครับมาล็อกมาแลกเลยนะฮะรฟม.ครับติดตามการข้อมูลจากทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.นะครับแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนหลานหลวงบริเวณซอยหลานหลวง3ถึงบริเวณซอยหลานหลวง1เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีหลานหลวงครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับตั้งแต่คืนนี้นะครับวันที่16 กันยายน 2569เวลา4 ทุ่มไปจนถึงวันที่31 ตุลาคม 2569เวลา24 นาฬิกาตลอด24 ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมชิดทางเท้าจำนวน3 ช่องจราจรบนถนนหลานหลวงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบริเวณซอยหลานหลวง3ถึงบริเวณซอยหลานหลวง1เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีหลานหลวงครับตั้งแต่วันที่16 กันยายน 2569เวลา22 นาฬิกาถึงวันที่31 ตุลาคม 2569เวลา24 นาฬิกาตลอด24 ชั่วโมงครับมีผลให้ถนนหลานหลวงบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสามารถสัญจรได้2 ช่องจราจรวันเวย์โดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532ครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
5: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
6: ค่ะเทวดา
7: ลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะเทวดามาแล้ว
5: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแท้จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30 นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3 นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับกับทางด้านของ PEA PEA เตือนลักลอบใช้ไฟไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองดิจิทัลสร้างความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของประชาชนครับทั้งไฟตกไฟดับระบบไฟฟ้าเสียหายและเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยลักลอบใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมายดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาครับ PEA ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันสอดส่องหากพบการลักลอบใช้ไฟฟ้าหรือสิ่งผิดปกติโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงครับ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ด้วยครับทางสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 น.จนถึง 16:00 น.สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจะมีการดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าถนนยมราชสุขุมจากช่วงถนนเสือป่าถึงถนนมังกรโดยจะมีการรื้อถอนทางเท้าและคันหินเดิมเพื่อปูกระเบื้องและเสริมคันหินใหม่โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางและขนย้ายรถยนต์หรือสิ่งของที่กีดขวางแนวการซ่อมแซมในวันและเวลาดังกล่าวนะครับเป็นข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับที่สุขุมวิทเห็นบอกว่าบริเวณแยกบางนาถนนสุขุมวิทเป็นฝั่งขาออกครับที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับบริเวณช่วงหน้าธนาคารกรุงเทพมีการปิดเบี่ยงช่องจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างจากเดิมเนี่ย2ช่องทางจะเหลือสามารถสัญจรได้เพียง1ช่องทางนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับบริเวณถนนสุขุมวิทขาออกเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดตรงแยกบางนาช่วงหน้าธนาคารกรุงเทพนะครับมีการปิดเบี่ยงช่องจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างจากเดิม2ช่องทางเหลือสามารถสัญจรได้เพียงแค่1ช่องทางตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับแล้วก็มีข้อมูลจากทางด้านของกองบังคับการตำรวจจราจรบก.02แจ้งว่ากรุงเทพมหานครทำการปิดการจราจรจุดกลับรถถนนพระราม3ฝั่งขาออกและบริเวณสะพานยกระดับถนนพระราม3นะครับด้านล่างจุดกลับรถใกล้เคียงถนนเชื้อเพลิงเป็นการดำเนินการแก้ไขจุดตรวจพบน้ำมันรั่วนะครับจนถึง22นาฬิกาผู้ใช้เส้นทางสามารถใช้ถนนพระราม3ฝั่งขาออกถนนพระราม3นะครับด้านล่างจุดกลับรถใกล้เคียงถนนเชื้อเพลิงเป็นการดำเนินการแก้ไขจุดตรวจพบน้ำมันรั่วนะครับจนถึง22นาฬิก

0: ล้วพระราม2เข้าออกบริเวณช่วงกม53ด่านช่างน้ำหนักก็ใช้การได้ทั้งไปกลับนะครับคุณสาธิตรถติดกาญจนาภิเษกเป็นฝั่งวงแหวนตะวันออกครับหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9ก่อนหน้านี้คุณสาธิตอยู่แถวลำลูกกาต่างระดับลำลูกกาที่จะมุ่งหน้าไปจตุโชตนะครับฝากข้อมูลไว้หลังไมค์บอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณต้อม M82 แสมดำมุ่งหน้าบ้านแพ้วยังไม่มีปัญหานะครับคุณตู่ระยองมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาเข้าด่านโป่งผ่านแหลมฉบังต่อเนื่องจุดพักรถบางปะกงนี่รายงานให้ยาวๆเลยนะมาลาดกระบังก็ใช้ได้ครับจะมีชะลอตัวก่อนเข้าด่านลาดกระบังท้ายแถวอยู่ประมาณกม27+400ขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะครับรายงานมาให้ยาวเลยนะตลอดเส้นทางฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้พี่พันธ์ก่อนหน้านี้ใช้ทางด้านของสุรวงศ์ทางด้านของอังรีดูนางนราธิวาสพี่พันธ์นี่ไปทั่วเลยการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็คุณชัยรัตน์อยู่วิภาวดีรังสิตสนามบินดอนเมืองที่จะมุ่งหน้าหลัก4ก็ฝากข้อมูลไว้หลังไมค์บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้2ฝั่งนะยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็ล่าสุดเห็นพี่ชัยรัตน์เพิ่มเติมเรื่องกรณีรถจอดเสียมาให้ที่พหลโยธินก่อนถึงแยกคปอประมาณ30เมตรเป็นรถโม้ปูนนะครับที่บอกว่าจอดเสียอยู่เลนซ้ายจุดนี้เราประสานงานสนดอนเมืองให้นะครับขอบคุณพี่ชัยรัตน์ด้วยที่แจ้งเข้ามานะก็เห็นบอกว่าการจราจรก็ชะลอตัวเป็นรถโม้ปูนนะที่ไปจอดเสียอยู่ก่อนถึงแยกคปอ30เมตรอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายนะครับคุณดนัยพบเห็นรถติดสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าจากช่วงวัดสนที่จะมุ่งหน้าประชาอุทิศเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันคุณดนัยบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณอารักษ์บอกว่าอยู่บนสะพานพระราม8เป็นฝั่งขาเข้าครับก่อนหน้านี้บริเวณช่วงทางลงวิสุทธิกษัตริย์มีเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับการจราจรชะลอตัวเล็กน้อยผ่านพ้นไปดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ขอบคุณคุณสุวรรณทองด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณทองด้วยพี่อุทัยด้วยนะฮะขอบคุณด้วยนะครับคุณกระปุกแดงคุณปักเกอินคุณธีรานนท์พี่พรจันทร์คุณอิสรานะครับที่เพิ่มเติมกันมาให้พี่สุวรรณทองบอกว่าภาษีเจริญท้องฟ้ามีแดดอ่อนๆมองเห็นท้องฟ้าแต่ยังไม่มีเมฆนะฮะคุณดนัยสวัสดีครับคุณดนัยครับ
1: ครับได้ยินนะครับ
0: ครับอยู่ที่ไหนครับคุณดนัย
1: ตอนนี้ผมอยู่ดอยท่าพระครับ
0: ครับไปเจออุบัติเหตุมาหรอ
1: เมื่อกี้น่าจะมอไซค์ชนรถเก่งครับเก่งเรื่องกำลังเชียร์กันอยู่ไม่น่าบาดเจ็บเท่าไหร่ครับ
0: อ้าวเหรอฮะเขาอยู่เลนไหนยังไงครับ
1: น่าจะเคลียร์ประกันนะคร
0: ับเหรออยู่เลนไหนยังไงบ้างครับเนี่ย
1: อยู่เลนซ้ายครับราชดา 7/1 ครับ
0: อ๋อครับผมรถติดยาวมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี
1: ้ก็ผมผ่านจากพระราม2มาช่วงแยกเริ่มต้นพระราม2ก็ฝนตกซอยตอนนี้มาถึงเดโมฝนแห้งนะครับพื้นแห้งนะครับ
0: อืมครับครับ
1: ทางกลับกันก็
0: ใช้ได้ไหม
1: วิ่งสบายครับ
0: ยังใช้ได้อยู่เนาะตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช้ได้ครับใช้ได
0: ้ได้ครับขอบคุณครับพี่ดนัย
1: ครับสวัสดีครับพี่
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณดนัยด้วยนะครับเป็นอุบัติเหตุรัชดาท่าพระปากซอย 7/1 นะฮะก็เห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุแต่ว่าไม่น่าจะมีคนเจ็บนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะฮะก็บอกว่าไม่น่าจะมีคนเจ็บนะฮะว่าการจราจรก็มีชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับจุดที่คุณดนัยแจ้งเข้ามาเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้นะก่อนหน้านี้รับแจ้งจากคุณเทพฤทธิ์ด้วยนะบอกว่ารัชดาท่าพระนี่มีฝนลงมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้หนักนะเป็นลักษณะเหมือนเป็นละอองเป็นโปรยๆลงมานะครับข้อมูลจากคุณเทพฤทธิ์นะการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้ง2ฝั่งจ่าสิบตำรวจไกรศรงามล้ำครับเจ้าหน้าที่จากสน.ทุ่งมหาเมฆสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับจ่าครับเห็นบอกว่ามีการปิดจุดกลับรถตรงพระราม3ด้วยใช่ไหมครับเชื้อเพลิง
2: ใช่ใช่ครับผม
0: ตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับเบื้องต้นนะครับตรงตลาดปีนังพระราม3เนี่ยเขาจะปิดให้รถใช้แค่ขึ้นสะพานข้ามเชื้อเพลิงไปส่วนจุดกลับรถเขาจะปิดไว้เบื้องต้นแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือรถที่มาจากพระราม4มุ่งหน้าใต้ด่วนเชื้อเ

0: เพิงเขาจะปิดจุดการจราจรแต่ว่าชาวบ้านที่อยู่ในนี้ยังสัญจรได้ครับจะมีทางลัดออกพระราม3 81ได้ครับออกปีนังได
1: ้ครับครับ
0: ใช่ครับ
2: การจราจรในพื้นที่เป็นยังไงมั้ยณขณะนี้เลยมีปัญหาอะไรยังไงตรงไหนมั้ย
0: การจราจรยังไม่มีปัญหาครับยังเคลื่อนตัวดีทุกด้านครับ
2: อ๋อมีฝนมาหรือยังครับ
0: ฝนตอนนี้ยังครับในพื้นที่ยังไม่มีฝนตกครับ
2: ยังไม่มีเน
0: า
2: ะ
0: ครับผม
2: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะขอบคุณจ่าสิบตำรวจไกรสอนงามล้ำนะครับเจ้าหน้าที่จากสน.ทุ่งมหาเมฆนะฮะที่เพิ่มเติมให้กรณีของปิดการจราจรจุดกลับรถถนนพระราม3ขาออกบริเวณถนนเชื้อเพลิงเป็นการดำเนินการแก้ไขจุดตรวจพบน้ำมันรั่วใต้สะพานข้ามตรงพระราม3นะฮะตั้งแต่ช่วง 10:30 น.จนถึง 22:00 น.นะครับมีทางด้านของคุณพันธ์บอกว่าติดอยู่แยกตรอกจันนะเจริญกรุงนะครับแล้วก็พี่พัชนีมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกตอนนี้มีฝนแล้วยังไม่ถึงด่านลาดกระบังปลายทางศรีราชาขอบคุณมากครับพี่พัชนีเดินทางปลอดภัยนะครับไปศรีราชานะครับวันนี้ก็บอกว่ายังไม่ถึงลาดกระบังแต่ว่าเริ่มมีฝนแล้วนะใช้มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกมีคุณอุทัยสวัสดีพี่อุทัยด้วยนะสอบถามฝากเช็คผลวอลเลย์บอลสาวไทยด้วยครับเอ้ามาเดี๋ยวดูให้รู้สึกไทยจะนำอยู่2เซตนะครับตอนเนี้ยนะฮะไทยนำอยู่2เซตนะเซตแรกนี่25-12แล้วก็เซตที่2นี่25-18นะตอนนี้กำลังแข่งเซตที่3กันอยู่นะครับนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาเพิ่มเติมให้ใหม่วันนี้นอกจากดูจราจรแล้วต้องดูติดตามผลกีฬาให้ด้วยนะฮะจอสร้อยนี่มิติใหม่จริงๆนะช่วงนี้นะขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะเอาใจลุ้นเอาใจเชียร์กันอยู่แต่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นงานยากนะไม่น่าจะเป็นงานยากนะเหมือนเป็นการซ้อมทีมไปในตัวนะฮะเอเชียนเกมใช่ไหมพบมองโกเลียนะฮะได้ถามมาได้เลยเดี๋ยวตรวจสอบให้นะครับน่าจะหวานเจี๊ยบวันนี้น่าจะใสๆแหละนะน่าจะ3เซตลวดอ่ะดูทรงแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเสียสักเผยขั้นตอนอันคลอสหลังจากนี้เดือนหน้าจะทำรายละเอียดทางเทคนิคหารือครั้งต่อไปเดือนหน้าที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รองนายกเผยขั้นตอนการประนอมตามสนธิสัญญาอันคลอสจากนี้เดินหน้าจะทำรายละเอียดทางเทคนิคระบุกัมพูชาตอบรับหาเรือรอบหน้าที่กรุงเฮกส่วนกรณีทหารกัมพูชาขุดคูเลตเนิน450กระทบบรรยากาศหาเรือคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: นายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสซึ่งวันนี้เป็นการประชุมนัดสุดท้ายที่ประเทศสิงคโปร์ว่าภาพรวมและขั้นตอนหลังจากนี้และหลังจากที่แต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีแล้วต่อไปจะเป็นการลงรายละเอียดทางเทคนิครวมไปถึงการอ้างสิทธิ์ที่ไทยมีคำตอบที่ชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและในการประชุมครั้งหน้ากัมพูชาตอบตกลงที่จะเข้าร่วมประชุมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ว่าคณะกรรมการประนอมยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับกรณีในช่วงที่มีการประชุมอันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนดังกล่าวมีเหตุที่ทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดดและช่องสงำในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนั้นนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวคงจะไม่เป็นปัญหากระทบต่อการหารือในกรอบอันครอสแต่ก็เป็นเรื่องของบรรยากาศซึ่งไม่ควรที่จะให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันอย่างไรก็ดีเรื่องนี้จะต้องคุยกันระดับพื้นที่ซึ่งมีกลไกการหารือระดับชายแดนระดับภูมิภาคยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: หน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพโดยบก.ผาดงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาหวายและกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่335เข้าตรวจสอบพื้นที่หลังได้รับเบาะแสว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาบ้ามาพักซุกซ่อนในพื้นที่บ้านน้ำรูบ้านรินหลวงตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาประมาณ3นาฬิกาตรวจพบกระสอบต้องสงสัย10กระสอบบริเวณป่าข้างทางจึงวางกำลังควบคุมพื้นที่ก่อนประสานกำลังเข้าตรวจสอบและขยายผลในช่วงเช้าพบเป็นกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง10ใบภายในบรรจุยาบ้ารวมของกลางทั้งสิ้น 2,700,000 เม็ดผู้บังคับการกองกำลังผ่าเมืองได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งมอบให้สภ.นาหวายเพื่อดำเนินคดีปภ.แจ้งเตือนด่วนผ่านเซลบอสแคทเวลา 13:04 นาทีเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ริมคลองลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาโดยพื้นที่เฝ้าระวังภัยพิบัติอำเภอนาน้อยทุกตำบลทั้งอำเภออำเภอนาหมื่นทุกตำบลทั้งอำเภออำเภอเวียงสาเฉพาะพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลย่าหัวนาตำบลแม่คะนิงตำบลอ่าวนะตำบลอ่ายนาไลและตำบลแม่สาครและอำเภอบ้านหลวงเฉพาะพื้นที่ตำบลบ้านฟ้าพร้อมให้เฝ้าระวังข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดสอดส่องและดูแลกลุ่มเปราะบางหากประเมินแล้วอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงให้รีบอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่เซฟโซนทันที
6: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับผลการแข่งขันเอเชียนเกมนัดแรกนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยพบกับมองโกเลียนะครับก็3-0เซตครับเรียบร้อยนะฮะจบแล้วนะครับเซตแรก25-12เซตที่2 25-18แล้วก็เซตที่3ก็สาวไทยเหนือกว่าครับ25-18นะ3-0เซตฮะเรียบร้อยนะสำหรับท่านใดที่ติดตามอยู่นะครับนอกจากข้อมูลจราจรอุบัติเหตุรถเสียของหายคนหายแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ก็มีสอบถามเรื่องของกีฬาเข้ามาด้วยเอายินดีดูให้นะฮะขอบคุณมากเลยนะที่สอบถามเข้ามาอ่ะแล้วก็ได้คุณระพีเพิ่มเติมให้พอดีเลยขอบคุณคุณระพีด้วยทำหน้าที่ได้ดีมากนะนะรายงานผลนะ3-0เซตนะจบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณตู่ระยองบอกว่าพหลโยธินฝั่งขาเข้ากรุงเทพหลักกิโลเมตรที่93+300น่าจะเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนานแล้วนะก็บอกว่าเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีรถสไลด์ด้วยอยู่ที่เกิดเหตุอยู่เลนขวานะครับแถวๆหินกองรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยพี่พันบอกว่าโรงเรียนเลิกตอกจันใช่ไหมเจริญกรุงใช่ไหมก็บอกว่าติดนะฮะโรงเรียนเลิกพอดีคุณ 3M นะฮะพี่พัชนีนะครับเมื่อสักครู่มอเตอร์เวย์สาย7พี่อุทัยที่สอบถามผลวอลเลย์บอลมารายงานให้แล้วนะครับแล้วก็คุณสุวรรณทองคุณกระปุกแดงคุณธีรนนท์ด้วยนะฮะพี่พรจันทร์คุณอิสราเพิ่มเติมให้นะฮะกับคอมเมนต์ทางจอสร้อยของเรารับแจ้งหลังไมค์ครับคุณ1ณัฐยาพระราม2ฝั่งขาออกอุบัติเหตุก่อนถึงด่านช่างอ๋ออันนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วนะเมื่อสักครู่นะได้เพิ่มเติมกับทางสภ.บางโทรัสเป็นที่เรียบร้อยละขอบคุณคุณ1ด้วยนะครับแล้วก็ถนนมังกรเขาบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าใช่เขามีทำทางเท้านะทางเท้านะจนถึงช่วง16:00 นนะครับเป็นซ่อมแซมทางเท้าที่ยมราชสุขุมนะช่วงเสือป่าไปมังกร นะครับก็จะมีการรื้อถอนทางเท้าแล้วก็คันหินเดิมเพื่อปูกระเบื้องแล้วก็เสริมคันหินใหม่นะก็บอกว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ขนย้ายรถยนต์หรือว่าสิ่งของที่กีดขวางแนวซ่อมแซมนะครับจะทำไปจนถึงช่วง16:00 นนะฮะเมื่อวานถึงบ้านกันกี่โมงครับเห็นบอกว่าแจ้งวัฒนาปากเกร็ดนี่น้ำรอระบายกันจนถึงช่วงค่ำเลยนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวกันนะครับกับทางด้านของท่านรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรีฝ่ายปฏิบัติการนะครับท่านรองโสพลสั่งแป้นอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านรองผอ.ครับ
3: ครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้ก็สถานการณ์นะครับเนื่องจากว่าฝนเนี่ยครับอย่างเนี้ยมันจะก่อช่วงบ่ายหรือว่าฝนราชการเนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เลิกงานแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องขับผ่านนะขับผ่านในจุดที่วิกฤตหลังถนนแจ้งวัฒนะเนี่ย
2: ครับ
3: จริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ตกที่แจ้งชนะที่เดียวนะครับวงแหวนตะวันตกนะครับฝั่งทางตะวันตกนะครับทางอำเภอบางกรวยบางใหญ่บางบัวทองครับตกหนักมากครับเมื่อวานครับแล้วก็มีน้ำท่วมขังแต่ก็แป๊บเดียวนะฮะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยครับเช่นเดียวกันนะครับฝนก็มาทางทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกคือมาจากนครปฐมซึ่งวันนี้เหมือนกันนะวันที่16นะครับ16พรุ่งนี้17-18นะครับก็จะมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูจากคำพยากรณ์อากาศนะครับพยากรณ์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับผมก็ดูว่าคือทุกวันเนี่ยนะครับของจังหวัดนนทบุรีนะครับก็จะมีจากปภ.จังหวัดนะครับก็จะรายงานเข้ามาในกลุ่มไลน์ของจังหวัดกลุ่มไลน์ของจังหวัดก็จะมีกลุ่มของวิกฤตน้ำซึ่งมีท่านผู้ว่าอยู่ในกลุ่มไลน์นี้ด้วยครับก็จะอาลามก็คือแจ้งเตือนหน่วยงานในพื้นที่นะครับว่าให้เตรียมเฝ้าระวังอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับฝนตกในลักษณะของเรนโบว์ผมว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นร้อยกว่ามิลนะครับซึ่งถ้าร้อยกว่ามิลนะครับผมเทียบจากกรุงเทพมหานครเมื่อวานในกรุงเทพมหานครเนี่ยน้ำท่วมขังหลายพื้นที่นะครับ ในส่วนแจ้งวัฒนะเองนะครับถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยต้องเรียนว่าท่อระบายน้ำเองเนี่ยขนาด1.20 เมตรนะครับสองข้างนะครับซึ่งสามารถรับความจุของปริมาณน้ำฝนที่ตกมาขนาดนี้ได้หรือไม่ต้องเรียนว่าไม่ได้ครับ
2: ครับ
3: แต่นี่ปัญหาว่าถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยท่อระบายน้ำเนี่ยนะครับก็มีในส่วนของคือระบายน้ำของตัวถนนแล้วก็รับน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงนะครับจะเห็นสังเกตไหมครับว่าหลังจากที่ฝนตกนะครับแล้วเนี่ยนะครับฝนหยุดตกแล้วเนี่ยทำไมน้ำยังท่วมอยู่นะครับอันนี้คือข้อสังเกตเพราะเนื่องจากว่าน้ำจากข้างทางสองข้างทางเนี่ยนะครับเขาระบายไปไหนไม่ได้ก็ต้องระบายมาที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับถนนแจ้งวัฒนะเองเนี่ยตอนนี้มีโครงการจัดเวซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี70นะครับ แต่ปัจจุบันเองเนี่ยเราก็มีระบบในเรื่องของการระบายน้ำตรงหน้าไทยวัสดุก็ดีนะหรือว่า ส่งต่อไปในส่วนของคลองแวะคลองสวยคลองบางพูดนะครับแต่เนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันเป็นพื้นที่จริงๆนะครับในคลองต่างๆที่เชื่อมต่อกับถนนแจ้งวัฒนะเมื่อวานนะครับอย่างคลองสวยนะครับที่รับน้ำมาจากปทุมธานีครับจากบ้านใหม่แล้วก็ไปลงคลองบางเขนออกเจ้าพระยานะครับหรือคลองบางพูดนะฮะซึ่งรับน้ำจากเมืองทองธานีนะครับแล้วก็รับน้ำจากถนนแจ้งวัฒนะคลองบางตลาดเมื่อวานนี้เต็มหมดครับหมดเต็มด้วยนะครับการจะลำเลียงน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยในประมาณระยะทาง 7-8 กิโลเนี่ยซึ่งมันไปได้ช้ามากนะครับประกอบกับว่าน้ำที่ลงมาจากข้างทางนะครับจากซอยต่างๆคอนโดมิเนียมบ้านจัดสรรต่างๆแล้วลงมาแจ้งวัฒนะจุดที่ต่ำที่สุดของถนนแจ้งวัฒนะนะครับก็น่าไทยไปดูบริเวณทางด่วนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเกิดปัญหาเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ตรงบริเวณสำนักขึ้นบนนะซึ่งตรงนี้เองนะครับก็เป็นปัญหาที่กรมทางหลวงเองก็รับมาแล้วก็เรามองว่าคลองต่างๆที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยรับน้ำไม่สามารถรับน้ำของกรมทางหลวงคือน้ำในท่อระบายน้ำไปได้แล้วกรมทางหลวงก็มีโครงการจัดเวนะฮะซึ่งเหมือนกับว่าเป็นคลองเกินตัวของกรมทางหลวงที่วางไว้ใต้ถนนนะครับตรงนี้เองก็ตอนนี้ความล่าช้าตอนนี้มันเกิดขึ้นจากที่ว่าหน่วยงานสาธารณสุขที่ต้องเอาลงดินทั้งหมดเนี่ยนะครับจะต้องทำงานพร้อมกันนะครับทำงานพร้อมกันแล้วก็เสร็จไม่พร้อมกันนะครับรถไฟฟ้าเสร็จไปแล้วนะครับก็ถามว่าเอ๊ะรถไฟฟ้าเสร็จไปแล้วทำไมมาเปิดบ่อเปิดทำอะไรอีกมันก็ยังมีโครงการของการไฟฟ้านครหลวงที่เราสายลงดินมีโครงการของขวดเวนะครับของกรมทางหลวงที่จะต้องดำเนินการนะครับจริงๆแล้วโครงการทั้งหมดเนี่ยก่อสร้างมาตั้งแต่ปี62-63นะครับแผนงานจริงๆเนี่ยมันเสร็จไปก่อนแล้วแต่เนื่องจากว่าการทำงานมันอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็ต้องให้หน่วยหนึ่งทำก่อนอีกหน่วยหนึ่งรออย่างนี้ครับดังนั้นโครงการขวดเวถ้าแล้วเสร็จปีหน้านะครับปี70เนี่ยก็จะช่วยให้น้ำฝนที่ตกมาบนถนนแจ้งวัฒนะก็บรรเทาความเดือดร้อนไปได้แต่ปัญหาหลักก็คือว่าในการออกแบบตัวตัดเวย์ตรงนี้ครับคือออกแบบเพื่อรับน้ำฝนที่ตกประมาณทักไม่เกิน80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าว่าฝนตกเกิน80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงคือตกหนักมากแบบเรนบอมปัจจุบันนะครับ
2: ครับ
3: ตก120มิล130มิลนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยฝนที่ตกมาก็มากองอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับก็ต้องหน่วงที่บนถนนในช่วงขณะหนึ่งแต่ว่าในอนาคตก็จะแห้งเร็วขึ้นนะครับหรือระบายน้ำได้เร็วขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคลองต่างๆที่รับน้ำจากถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับตอนนี้เองทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีท่านเศรษฐานะครับท่านก็เรียกประชุมหน่วยทุกหน่วยครับว่าในกรณีที่ฝนจะตกวันนี้นะครับก็ให้ปภ.จังหวัดนะครับในการที่แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นนะครับกรมชลประทานนะครับชลประทานที่มีหน้าที่สูบน้ำจากคลองต่างๆลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับหรือในคลองต่างๆนะครับก็เทศบาลนครนนท์นครตะเก็ดก็สูบน้ำส่วนของกรมทางหลวงเองนะครับก็ส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปท่องน้ำสูบน้ำบริเวณใต้ทางด่วนเนี่ยมีฐานที่สูบน้ำหรือก็ท่องน้ำในท่อออกให้หมดแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนนทบุรีหมวดทางหลวงนนทบุรีเนี่ยก็ไปจัดการเรื่องของขยะนี่สำคัญมากครับขยะที่ติดหน้าตะแกรงช่องระบายน้ำข้างถนนนะครับตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าเวลาที่ฝนตกนะครับลมพัดน้ำแล้วก็ขยะที่ตามน้ำมานะครับก็จะไปติดไอ้บนตะแกรงระบายน้ำต่างๆเนี่ยนั้นก่อนที่ฝนจะตกเจ้าที่ไปเคลียร์แต่ว่าช่วงระหว่างฝนตกเนี่ยนะครับเวลาที่น้ำมันลงไปช่องระบายน้ำเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับว่าไอ้ขยะเนี่ยมันไปติดอย่างไรตรงนี้นี่เองเนี่ยก็พยายามที่จะบอกกับประชาชนหรือว่าที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณนั้นนะครับหรือว่าใครที่เห็นถ้าเกิดว่าบริเวณนั้นน้ำมันไม่ไหลแล้วก็น้ำมันไปติดบนตรงขยะตรงนี้ครับตรงตะแกรงเนี่ยนะครับช่องระบายน้ำก็สามารถที่จะช่วยราชการได้คือไปเคลียร์ขยะให้น้ำมันลงนะครับแต่ว่าในส่วนเจ้าที่เราก็พยายามที่จะให้เขาวิ่งตรวจดูแล้วก็ไปเคลียร์ขยะออกวันนี้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับก็วันนี้เองมีกลุ่มฝนทางทิศตะวันตกจากนครปฐมนะครับเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามครึ่งผมเชื่อว่าไม่เกินบ่ายสี่บ่ายห้าเนี่ยมา16 นาฬิกาหรือ17 นาฬิกาเนี่ยก็จะมีกลุ่มฝนเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับนั้นพี่น้องประชาชนที่จะต้องใช้นะครับที่ต้องใช้พื้นที่ใช้ถนนแจ้งวัฒนะตอนนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าดูข่าวจากจอสอร้อยก็ดีหรือว่าจากช่องสื่อสารอื่นๆเนี่ยถ้าถนนแจ้งวัฒนะมีน้ำท่วมหรือว่าเดินทางไม่ปลอดภัยหรือว่ามีน้ำท่วมก็อาจจะต้องไปใช้ถนนนะฮะตรงกับไม่ขี่นี่ก็ได้ครับถนนรัชดาภิเษกกระทรวงวานนะครับหรือไม่ก็ที่แยกสุขุมวิทนะครับก็จะมีถนนนะครับต่างๆที่สามารถที่จะเลี่ยงการจราจรได้ผมไม่อยากให้เมื่อฝนตกแล้วนะครับรถต่างๆรถเก๋งรถเสี่ยจะต้องมาลุยน้ำที่แจ้งวัฒนะเพราะว่ามันมีถนนที่รอบข้างนะครับสามารถที่จะไปใช้เส้นอื่นได้ที่น้ำไม่ท่วมตอนนี้เนี่ยมี Google Map นะครับสามารถที่จะไปเปิดดูว่า จุดไหนนะครับว่าการจราจรติดขัดสีแดงมากเนี่ยครับก็อาจจะเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก็ต้องวางแผนการเดินทางก่อนที่จะผ่านถนนแจ้งวัฒนะในช่วงวิกฤตที่ช่วงน้ำท่วมครับ
2: ครับก็กว่าจะดีขึ้นน่าจะรอเรื่องของปี70กลางปีใช่ไหมครับเมื่อสักครู่ที่ท่านลองบอก
3: ก็จริงๆแล้วเนี่ยครับคำว่าตัดเลที่เป็นอุโมงค์ใต้ดินนะครับเป็นท่อขนาด2เมตร20นะครับซึ่งรับน้ำในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะที่อย่างที่ผมเรียนว่าท่อขนาดเมตร20นะครับ2แถวนะครับข้างละแถวนะครับมันไม่สามารถความจุที่จะรองรับน้ำผิวจราจรหรือน้ำข้างเคียงเนี่ยมันไม่พอนะครับนั้นกรมหลวงก็วางท่อใต้ถนนเนี่ยลึกลงไปประมาณ5เมตรนะครับ5ถึง6เมตรเนี่ยเพื่อจะรับน้ำส่วนที่ท่อปกติเนี่ยรับไม่ทันแต่ปัญหาก็คือว่าสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือน้ำที่ลงมาจากข้างทางนะครับของข้างทางซึ่งปัจจุบันเองก็เป็นคอนโดมิเนียมเป็นบ้านจัดสรรเนี่ยพอรับไปแล้วเนี่ยเหมือนเราไม่ได้สูบน้ำบนถนนอย่างเดียวเราสูบน้ำของเมืองนะฮะของเมืองที่อยู่บนถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็ส่งต่อไปให้กับเทศบาลเพื่อสูบต่อไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับเป็นปัญหาที่เราในเรื่องของกายภาพเนี่ยซึ่งถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับไม่ได้ยกตั้งแต่อดีตนะไม่ได้ยกระดับสูงขึ้นมาแต่ว่าเป็นการขยายจากจากเดิมข้างละ2เลนปัจจุบันก็ขยายเป็นข้างละ3เลนถึง4เลนนะครับแต่ว่าถนนไม่ได้ยกระดับท่อก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนแปลงไปคือสภาพของข้างทางนะครับมีเรื่องของบ้านเรือนประชาชนมีชุมชนที่เกิดขึ้นจากเดิมที่เป็นพื้นที่รับน้ำใช่ไหมครับพื้นที่รับน้ำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพื้นที่รับน้ำมันเปลี่ยนเป็นเรื่องของอะไรอาคารเปลี่ยนของเป็นเรื่องของบ้านจัดสรรนั้นน้ำเนี่ยนะครับเมื่อไม่มีที่อยู่เนี่ยนะครับเขาต้องมีที่ไปนะครับนั้นเมื่อไม่มีที่อยู่เขาก็ต้องผ่านกรมทางหลวงนะครับพื้นที่ทางหลวงก็เดี๋ยวกรมทางหลวงก็จะต้องหาที่ไปให้เขาคือจบไปที่คลองต่างๆนะครับแล้วก็ส่งต่อไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาถ้าน้ำมีที่อยู่มีที่ไปก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ถนนนะครับ
2: ครับก็อยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้เช่นได้เลยนะครับเพราะว่าฝนเริ่มมาแล้ว
3: จริงๆแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยน้ำที่ท่วมบนถนนแจ้งชนะไม่ค่อยเพิ่งท่วมแค่ปีนี้ครับแต่ว่ากรมทางหลวงเองหรือว่าท้องถิ่นเองหรือจังหวัดนนทบุรีเองเนี่ยก็พยายามที่จะหาทางแก้ไขนะครับที่ผ่านมาก็มีโครงการไปลงหลายโครงการนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับการแก้ปัญหาปัจจุบันเนี่ยก็มีการแก้ปัญหาเช่นทำสถานีสูบน้ำส่งต่อการลอกท่อระบายน้ำในถนนแก้ชนะนะครับแล้วก็ส่วนโครงการใหญ่ที่ของโครงการตะเจเนี่ยนะครับก็ในกลางปีหน้าคือปี70นะครับเมื่อแล้วเสร็จเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการความเดือดร้อนเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยครับได้อย่างดีครับแต่ว่าก็ยังมองว่าในส่วนของบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาของถนนแจ้งวัฒนะถ้าหากว่าในพื้นที่ในบ้านเนี่ยมีที่เก็บกักน้ำหรือมีพื้นที่หน่วงน้ำต่างๆเนี่ยเก็บไว้ก่อนหรือว่าในส่วนของคอนโดมิเนียมนะครับห้างต่างๆซึ่งมีบ่อหน่วงน้ำเนี่ยเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งสูบมาบนถนนแจ้งวัฒนะนะครับอันนี้ก็จะช่วยทุเลาในเรื่องของการที่จะจัดการในเรื่องของน้ำที่ท่วมบนผิวจราจรได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ
2: ครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านผอ.ที่มาเพิ่มเติมกับทางจสร้อยนะครับเย็นนี้ฝนมาอีกแล้วนะเหมือนเมื่อวานเลย
3: มาแล้วครับแต่เนี่ยมาทางทิศตะวันตกครับก็อาจจะมาเร็วขึ้นนะฮะเร็วขึ้นแต่เมื่อวานหนักจริงๆครับเมื่อวานนี้หนักจริงๆนะครับก็คงจะต้องวางแผนการเดินทางแล้วก็ดูนะฮะดูGoogle Maps นะครับเปิดดูนะครับว่าเมื่อฝนตกผ่านถนนแจ้งวัฒนะแล้วเนี่ยนะครับจะมีเส้นทางเลี่ยงตรงไหนเส้นทางไหนบ้างพยายามใช้Google เนี่ยครับ Google Map เนี่ยให้เกิดประโยชน์นะครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับท่านรองผอ.ครับ
3: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณสมพลสังแป้นนะครับท่านรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรีฝ่ายปฏิบัติการนะครับก็เรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะฮะเมื่อวานนี้หนักเลยนะหลายท่านเลยนะครับถูท่วมจนหัวค่ำเลยอ่ะนะครับหลายท่านบอกว่ายังติดกันอยู่เลยนะอยู่ที่แจ้งวัฒนานะครับแล้วก็ลักษณะเย็นนี้เตรียมตัววางแผนกันให้ดีนะครับสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลทางหลังไมค์จสร้อยได้นะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เราช่วยแนะนำให้นะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับติดตามเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับประโยชน์แห่งอนาคตสิ่งที่คนไทยและประเทศจะได้รับนะครับงานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and World Bank Group ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ ระหว่างวันที่12-18ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครสำหรับประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อย่างแรกเลยคือเรื่องของเม็ดเงินที่จะสะพัดขึ้นทันทีทั้งเรื่องของธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะได้รับอานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือโอกาสในระยะยาวครับเพราะการประชุมครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือ Thailand New Horizon Empowering People Building Research Year โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันจะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือทาง FacebookAM2026 Thailand ครับคุณปวีสุดาสวัสดีครับ
4: ค่ะ
2: ก่อนหน้านี้ลืมของไว้เหรอครับ
4: ใช่ค่ะ
2: ลืมอะไรไว้ครับ
4: อ๋อเป็นแก้วเหมือนแก้วแบบเอ้ยไม่ใช่เป็นกระบอกน้ำอะค่ะ
2: อ๋อฮะอ๋อแล้วไปทำหายยังไงไปลืมไว้ได้ยังไงครับ
4: อ๋อพอดีขึ้นแท็กซี่แล้วถือถุงหลายใบแล้วมันก็ลืมใบที่ถุงที่ใส่แก้วกล่องที่ใส่กระบอกน้ำอะค่ะ
2: โอ้มูลค่าของประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย
4: ก็เกือบ 2,000 อะค่ะ
2: โอ้ครับแล้วจำรายละเอียดรถแท็กซี่ได้ไหมตอนนั้น
4: จำได้แค่ว่าเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองเขียวอะค่ะ
2: โอ้จำได้แค่นั้นเลยเหรอขึ้นจากไหนลงที่ไหนครับเนี่ย
4: อ๋อที่ตึก BTS วิชานรีค่ะ
2: เหรอตอนนั้นกี่โมงอะครับ
4: ประมาณ9โมงเกือบ9โมงครึ่งอะค่ะ9โมงครึ่งประมาณนั้น9โมง25
2: สายๆวันนี้เน
4: าะค่ะ
2: มันอยู่ในถุงหรอหรือว่าอยู่ในกล่องหรืออยู่ในอะไรอ
4: ยู่ในถุงค่ะถุงแล้วในถุงก็มีกล่องที่ใส่กระบอกน้ำ
2: อ๋อเหรอฮะแต่ว่าทราบแค่ว่าเป็นเขียวเหลืองเนี่ยหรอ
4: ใช่ๆๆอ๋อ
2: แล้วขอแบบมีการตรวจสอบกล้องเกลิ้งอะไรไหมครับจุดขึ้นจุดลงอะไร
4: ใช่ใช่ใช่ค่ะให้ทางตึกช่วยดูให้อ่ะค่ะ
2: เห็นไหมเห็นทะเบียนไหม
4: เห็นแต่ไม่ค่อยชัดอะค่ะเพราะมันไกลมันค่อนข้างไกลก
2: ็
4: แบบเอาเท่าที่มองออกอะค่ะแล้วก็มาแดงจอสลอยอะค่ะ
2: ก็เดี๋ยวไปคุยกับทางคุณบุญเชิดพร้อมๆกันนะครับช่วงนี้มีสายจากคุณบุญเชิดด้วยคุณบุญเชิดสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับกำลังจะถึงแล้วหนู
4: ค่ะ
2: พี่บุญ
5: กำลังจะถึงแล้วถึงไงเมเจอร์ราชยศทินแล้ว
2: พี่บุญเชิดกำลังจะวนไปส่งคืนให้แล้วใช่ไหม
5: ใช่ผมกำลังจะไปตึก BTS
2: แล้วพี่บุญเชิดก็แจ้งมากับทางจสร้อยเหมือนกัน
5: ฮะ
2: พี่บุญเชิดตอนที่เก็บได้ก็แจ้งมากับทางจสร้อยเหมือนกันเหรอ
5: ใช่ครับใช่ครับ
2: อ๋อครับครับ
4: ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: โอ้โชคดีมากโชคดีมาก
5: บอกให้หนูร้อนมีที่ได้เลยผมใกล้จะถึงแล้ว
4: ค่ะรอที่เดิมเลยค่ะ
5: ผมถึงเมเจอร์ราชโยธินแล้ว
4: ค่ะหรือกำลังลงไปรอเลยค่ะ
2: ผมถามหน่อยคุณปวีสุดาไอ้แก้วเนี่ยมันมีความสำคัญกับเรายังไงบ้างมันมีคุณค่าทางจิตใจอะไรไหมเนี่ย
4: พอดีว่ามันเป็นของที่แบบว่าเดินตามหาที่จะเอาไปให้เพื่อนที่แบบกำลังจะแบบว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนสนิท เพื่อนที่ทำงานแล้วเขากำลังจะไปที่อื่น
2: โอเคโอเคโอเคก็เหมือนกับว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนที่จะแบบ
4: ใช่ใช่
2: เป็นของที่แบบเวลาเขาเห็นก็จะนึกถึงเราเนาะ
4: ค่ะแล้วมันเป็นสีมันทันค่อนข้างหายากอยู่เหมือนกันนะคะ
2: ว้าวสั่งทำปะเนี่ย
4: อ๋อเปล่าค่ะเพียงแต่ว่ามันเดินหาหลายที่อยู่กันกว่าจะได้อะค่ะ
2: โอเคเพื่อนไปทำงานต่อที่อื่น
4: ใช่ค่ะ
2: โอเคดีใจกับเพื่อนด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือดีใจกับทางคุณปวีสุดาแล้วก็ต้องขอบคุณพี่บุญเชิดนะเนาะ
4: ขอบคุณเจ้าสอนร้อยมากๆค่ะตอนแรกหมดหวังแล้วด้วย
2: แล้วใครแนะนำอ
4: ะไรไม่ได้เลย
2: แล้วใครแนะนำให้โทรจอสอนร้อยครับเนี่ย
4: ก็พอดีว่าได้แท็กซี่แล้วก็ได้ยินอะไรเกี่ยวกับการตามหาของบ่อยๆอะค่ะก็เลยลอง
2: โอเคไม่ผิดหวัง
4: ไม่ผิดหวังค่ะขอบคุณมากมาก
2: ดีใจด้วยนะขอให้ของขวัญชิ้นนี้ทำให้เพื่อนนึกถึงเราโอเคขอบคุณครับขอบคุณพี่บุญเชิดด้วย
4: จ้าขอบคุณทุกคนค่ะค่ะขอบคุณมาก
2: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งคู่เลยนะคะดีใจด้วยนะพี่บุญเชิดเนี่ยต้องขอบคุณมากพี่บุญเชิดซับละมุนขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มมกไก่3704กทมนะแท็กซี่พลเมืองดีเขียวเหลือง1มมกไก่3704กทมนะฮะชื่อคุณบุญเชิดซับละมุนเพราะว่าเขาแจ้งมานะคุณบุญเชิดเนี่ยพอเขาเห็นของอ่ะเขาแจ้งมาเขาโทรมาที่จอสร้อยของเราว่าเขาเก็บได้นะฮะแล้วก็ประกอบกับคุณปวีสุดาเนี่ยแจ้งมาก่อนหน้านั้นนะฮะว่าตัวเองเนี่ยได้ขึ้นรถแท็กซี่นะครับคันดังกล่าวแต่ว่าตอนนั้นเขาจำทะเบียนไม่ได้เขาทราบแค่ว่าเขียวเหลืองโอ้โหมันกว้างมากเลยนะให้ไปตามหารถแท็กซี่เขียวเหลืองเนี่ยคือมันกว้างมากครับแล้วเขาก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแต่ว่าทะเบียนที่ให้มามันก็ให้มา2ทะเบียนอีกแต่บังเอิญต้องขอบคุณเนี่ยแหละพี่บุญเชิดเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยเขาโทรเข้ามาพอดีว่าเขาเก็บได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือราคานี่ประมาณเกือบ 2,000 แต่ว่าราคาเนี่ยอ่ะไม่ติดใจเรื่องราคาแต่ว่ามันติดใจตรงที่ว่ามันเป็นของขวัญเหมือนกับว่าเป็นของขวัญสั่งลาเป็นของขวัญเอาไว้ให้เพื่อนสนิทที่กำลังจะไปทำงานที่อื่นอย่างเงี้ยคงต้องจากกันอย่างเงี้ยจากกันไกลแล้วก็ให้เขาไปดูต่างหน้าเขาจะได้นึกถึงเราอะไรเงี้ยเนาะคือมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นของที่เขาใช้เวลาตามหามานานมากอ่ะแล้วกว่าที่จะเจอชิ้นที่ถูกใจที่จะนำไปให้เพื่อนสนิทคนเนี้ยนะครับแล้วถ้ามันหายไปเนี่ยโอ้โหมันต้องแย่แน่เลยนะฮะแล้วเพื่อนกำลังจะไปทำงานอีกที่นึงนะแล้วมันจะไม่มีเวลาหาของชิ้นใหม่แล้วสินะครับและยิ่งเป็นของที่เราถูกใจเนี่ยมันหายากนะก็เลยลองโทรมาที่จอสร้อยดูแล้วกันนะเผื่อจะเจอแล้วมันก็เจอจริงๆนะครับด้านนอกบอกว่าลองแล้วจะติดใจหมายถึงว่าลองใช้บริการของทางจอสร้อยของเราแล้วคุณอาจจะติดใจก็ได้นะครับคุณวิถีแล้วก็คุณอ้วนนะแจ้งมาจุดเดียวกันบอกว่าสัญญาณไฟจราจรเสียจุดนี้เราประสานงานศูนย์บพิษให้เรานะครับแล้วก็แจ้งไปทางท้องที่สนยานาวาให้เรานะเขาบอกว่าถนนจันทร์ตัดกับเจริญราษฎร์สัญญาณไฟสีแดงมันดับมันเหลือแต่สีเขียวปรากฏว่าพออีกฝั่งหนึ่งได้สีแดงเขาก็ไม่รู้ว่าของเขาแดงเพราะไฟแดงมันไม่ติดนะเราแจ้งให้แล้วเราแจ้งให้แล้วอันตรายนะครับฝากระวังด้วยนะเป็นช่วงถนนจันทร์ตัดกับเจริญราษฎร์นะพี่พันบอกว่าเจริญกรุงรถติดโรงเรียนเลิกนะฮะผู้ปกครองมารอรับบุตรหลานกันคุณฮุสนาถนนเทพรัตน์นะครับหรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่6มีรถบรรทุกปิกอัพตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงอยู่แล้วก็บอกว่ามีของตกหล่นกระจายเต็มพื้นเลยนะแต่ว่าไม่ได้แจ้งมาว่าเป็นของอะไรแต่ว่าของมันกระจายอยู่เต็มพื้นเลยอ่ะอยู่ช่องทางหลักด้านขวากม6ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดขาเข้าฝากระวังด้วยนะครับกม6บางนาตราดขาเข้าช่องทางหลักด้านขวาปิกอัพตู้ทึบพลิกตะแคงแล้วก็มีของกระจายเต็มพื้นเลยนะการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณณภัทรสอนแจ้งแทนลูกชายลืมถุงยาของโรงพยาบาลพญาไทเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนบ่าย 2:30 ที่ผ่านมานี่เองครับเป็นถุงยาของโรงพยาบาลพญาไทระบุชื่อคุณภูมิพัฒน์ไกรทรัพย์สกุลขึ้นมาจากบางยี่ขันไปลงที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าจำได้แค่ว่าเป็นแท็กซี่สีฟ้านะครับแต่ว่าลูกชายเนี่ยจำทะเบียนไม่ได้นะรบกวนหน่อยนะครับถ้าพี่คนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวเกิดฟังอยู่ก็สามารถแจ้งติดต่อกลับมาทางจสร้อยของเราได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ ช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อความนะครับผ่านช่องทาง YouTube คอมเมนต์กับทางจอสร้อยของเราด้วยนะฮะเขาบอกว่าพี่ระพีบอกว่าแปลกนะคนส่วนใหญ่ที่ตามหาคนหรือว่าของนะฮะจะทราบเรื่องราวของจอสร้อยนะจากคนที่เขาเคยฟังแล้วก็เป็นการแนะนำต่อๆกันมาของดีต้องบอกต่อสิฮะคุณตู่ระยองบอกว่าตอนนี้อยู่มิตรภาพติดแล้วนะครับไปลงปูนก่อนถึงพระใหญ่ประมาณ500เมตรหลักกิโลเมตรที่24+200อ่ะขอบคุณที่ตู่ระยองด้วยช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอพอผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ข้อมูลจากสสส.นะครับคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินความเชื่อที่ว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนนมล้างปากไหมครับวันนี้ทางสสส.เชิญชวนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจกันครับว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักนะครับหลายท่านอาจจะกังวลครับว่าลูกเนี่ยกินแต่นมแล้วจะหิวน้ำไหมกินเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะครับเพราะว่ากุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญต่างก็ยืนยันตรงกันว่าในน้ำนมแม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของทารกแถมในนมแม่ยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองในช่วงวันแรกๆที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานเลยครับส่วนเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรป้อนน้ำหรืออาหารเสริมใน6เดือนแรกก็เพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยยังเล็กนิดเดียวครับหากเราป้อนน้ำหรืออาหารเสริมเร็วเกินไปจะเข้าไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่อาจทำให้ลูกได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและที่น่าห่วงคือเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยนะครับร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ครับขอบคุณข้อมูลจากสสส.ครับกับโครงการรณรงค์นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มครับทางคุณ C4R นะครับบอกว่าถนนเทพรัตน์อ๋อกรณีอุบัติเหตุใช่ไหมครับขอบคุณด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นรถ4ล้อบรรทุกนะที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นกรณีเดียวกับคุณฮุสนาที่แจ้งเข้ามานะครับบอกว่ากม6นะครับเป็นรถบรรทุกพลิกตะแคงแล้วก็มีของเนี่ยมันหล่นกระจายเต็มพื้นเลยอยู่ในช่องทางหลักด้านขวานะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้าก็ฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังจุดนี้ด้วยกม6นะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาเข้านะการจราจรชะลอตัวกันอยู่เนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณมั่นใจบอกว่าอยู่พระราม2นะครับเป็นพระราม2แถวเยื้องๆกับโรงงานน้ำมันพืชโอลีนมีรถกระบะยางแตกนะก็บอกว่ากีดขวางอยู่ในช่องทางกลางแล้วก็ขวาอยู่ในช่องทางหลักเลยการจราจรเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันคุณมั่นใจบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณเสือสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับคุณเสืออยู่ที่ไหนครับ
1: ครับผมตอนนี้อยู่ตรงถนนตากสินจะเข้าสุขสวัสดิ์นะครับผมตรงแยกจอมทองครับ
0: คุณเสือสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับคุณเสืออยู่ที่ไหนครับ
1: ครับผมตอนนี้อยู่ตรงถนนตากสินจะเข้าสุ

0: ครับครับ
1: เพราะว่าทางโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเขามีการจัดในเรื่องของการปล่อยให้ผู้ปกครองนะครับมีการเข้าไปรับนักเรียนภายในโรงเรียนด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมทำให้การจราจรเนี่ยค่อนข้างที่แบบโฟลว์ไปได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ลดการติดสะสมของเส้นสาทรเหนือได้เยอะเลย
0: โอ้นะวันนี้ก็เลยดีเลยเนาะเข้าขึ้นสะพานขาเข้ามาไม่มีสะสม
1: ใช่ครับผม
0: มีฝน
1: ไม่มีหางแถวเลยพูดง่ายง่ายหางแถวบนสะพานไม่มีเลยเมื่อกี้ขับย้อนกลับมา
0: อ๋อครับผมแล้วมีเรื่องของฝนมีเรื่องของเป็นไงฮะฝนฟ้า
1: ฟ้าแจ้งครับฟ้าแจ้งตอนนี้ไม่มีฝนครับผม
0: ยังไม่ลงเนาะ
1: ยังไม่ลงครับยังไม่มี
0: ได้ครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอบคุณมาก
1: สัมพันธ์ด้วยว่ากทมีการปรับในเรื่องของการปล่อยให้ผู้ปกครองเข้าไปรับนักเรียนภายในโรงเรียนวันนี้เป็นวันแรกครับผมแล้วก็มันได้ผลค่อนข้างดีก็น่าจะประสานกับทางสนยานนาวาครับผม
0: เขามันก็จะได
1: ้ดีค่อนข้างประทับใจมากเลย
0: เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวชมให้มันก็จะได้ไม่มีรถแบบเหมือนไปจอดตรงหน้าโรงเรียนไปจอดออกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่เพราะว่าถนนมันจะมี4เลนใช่ไหมตรงสาทรเหนือตรงหน้าโรงเรียนเนี่ย
0: ครับ
1: เลนหนึ่งก็จอดติดเลนสองก็รอปาดเลนสามก็คือรอเสียบเลนสี่ก็คือวิ่งได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือโฟล์มากเลยเมื่อกี้เข้าไปรับลูกชายมาก็แบบปึ๊ดเดียวถึงเลยเพราะว่าผมจะวิ่งสาทรสวนสังเลี้ยวขวาไปสาทรเหนือ
0: ครับ
1: ก็ติดตามสัญญาณไฟแดงนิดเดียวเองแล้วก็พอเลี้ยวขวาได้ปุ๊บเนี่ยก็ไม่แทบไม่มีหางแถวอะวิ่งไปได้เรื่อยๆเลย
0: ครับครับ
1: ในช่วงเวลาที่แบบโรงเรียนเลิกพอดีอะไรเงี้ยครับผม
0: ครับผมได้ครับ
1: ยังไงรถที่ปล่อยเข้าไปรับในโรงเรียนก็คือเขาก็โฟลว์รถออกได้แบบ2ช่องทางก็คือให้เลี้ยวออกมาทางถนนตั้นใช่ไหมแล้วก็วนออกมาออกสาทรเหนือได้แล้วก็เขาจะเปิดอาจจะเป็นประตูใหญ่ประตูหลักนะครับผมให้ออกไปทางสีเวียงแล้วก็ออกไปทางสุรศักดิ์แล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นสะพานตักสินกลับไปได้เพราะว่าผู้ปกครองบางส่วนก็ต้องมายูเทิร์นตรงใต้เป็นหลุยใช่ไหมที่ว่ามันจะติดค่อนข้างเยอะ
0: ครับวันนี้ก็เลย
1: รถไปได้ค่อนข้างเยอะเลยวันนี้ขอบใจครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณเสือที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเสือด้วยนะครับก็บอกว่าวันนี้ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้ามาเนี่ยรถไม่ติดนะการจราจรก็ถือว่าใช้การได้นะครับไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะเคลื่อนตัวได้นะเนื่องจากว่าวันนี้จัดการจราจรกันได้ดีเลยนะครับที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนแล้วก็ฝากชื่นชมพื้นที่สน.ยานนาวามาด้วยนะบอกว่าจัดอย่างนี้ดีเลยชอบเลยนะครับเอาเดี๋ยวไปเพิ่มเติมในพื้นที่กันเลยท่านพันตำรวจโทชวโรจน์กล้าหาญท่านสารวัตรจราจรสน.ยานนาวาท่านสารวัตรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังจะสวัสดีทุกท่านนะครับ
0: ท่านสารวัตรวันนี้มีคนเขาชื่นชมมาด้วยแหละว่าจัดการจราจรในพื้นที่ดีมากเลยเยี่ยมมากเลย
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
0: มันเป็นยังไงครับตรงนี้เราจัดยังไงครับ
2: คือวันนี้เป็นวันแรกครับที่ทดลองให้ผู้ปกครองนำรถเข้าไปจอดรับนักเรียนในบริเวณโรงเรียนนะครับบริเวณสนามบัสภายในโรงเรียนนะครับ
0: ครับ
2: ก็เลยลดปริมาณรถยนต์ที่มาจอดรอรับด้านหน้าลงประมาณสักรอบละ50-60ตันนะครับครับก็อีกอย่างนึงตอนนี้ก็มีโครงการของกทมครับฟีดเดอร์นะครับรถชัตเทิลบัสรับนักเรียนจากฝั่งทนคือหมายว่าไม่ให้ผู้ลดปริมาณรถยนต์ของผู้ปกครองที่จะมารับนักเรียนหน้าโรงเรียนรับส่งหน้าโรงเรียนโดยใช้รถบัสนะครับผมแต่ในช่วงนี้ยังเป็นช่วงทดลองใช้อยู
0: ่
2: ทดลองดำเนินการอยู่ครับ
0: ครับครับแล้วลักษณะการหมุนรถของเราหมุนยังไงให้มันเคลื่อนตัวได้ตลอดในโรงเรียนออกมายังไงแล้วเข้าไปยังไงมันต้องวนกันยังไงฮะเนี่ย
2: ทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนนะครับใช้บุคลากรทั้งอาจารย์ทั้งเจ้าที่มาช่วยกันนะครับอาจารย์บันให้รถผู้ปกครองหมุนเข้าไปในโรงเรียนเพื่อไปรับนักเรียนแล้วก็หมุนออกมาทางด้านสาทรเหนือซึ่งจราจรเราก็จะคอยอำนวยความสะดวกกับรถให้หมุนได้ตลอดนะครับมันก็เลยทำให้การจราจรด้านสาทรเหนือค่อนข้างที่จะดีนะครับ
0: แล้วเรื่องของรถฟีดเดอร์นี่ไปรับไปส่งที่ไหนยังไงบ้างอะครับ
2: ไม่ได้ยินครับพอดีผมรถเสียงดัง
0: เรื่องของฟิตเดอร์ที่บอกว่าไปรับไปส่งนี่จุดขึ้นลงคือตรงไหนบ้างครับท่านสารวัตร
2: มาจอดตรงบริเวณป้ายรถเมล์เลยหน้าโรงเรียนไปนิดนึงครับมาจอดรอรับนักเรียนเมื่อนักเรียนขึ้นแล้วก็จะไปส่งเป็นอย่างฝั่งทนก็จะมีจุดตรงเซนาเฟสตรงถนนเจริญนครนะครับผม
0: อ๋อ
2: ครับครับ
0: แล้วนอกจากตรงเจริญนครแล้วมี

0: จุดอื่นอีกไหมครับที่ให้ลงได
1: ้ก็จะมีจุดBRT ตรงถนนนราธิวาสตรงสถานี BRT ตรงกับรถแมคโครครับที่หนึ่งนะครับแล้วก็เซนหลุยอีกที่หนึ่งครับผม
0: ครับครับ
1: สาธรด้านสาธรใต้ครับ
0: ครับอ๋อฮะวันนี้ก็เลยดีเลยเนาะวันนี้หลายท่านชมมานะ
1: ครับครับครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะช่วงนี้นักเรียนมัธยมเนี่ยครับสลับสอบอยู่โรงเรียนนักเรียนมาไม่เต็มก็ยังวัดอะไรไม่ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับยังไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร
0: ่อืมครับครับ
1: ถ้าจะเป็นพวกเปิดเทอมเต็มอ่ะนักเรียนมาเต็มอย่างนั้นจะวัดได้เลยว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดแต่การที่ให้ผู้ปกครองหมุนรถเข้าไปรับนักเรียนภายในโรงเรียนอันนี้ดีมากเลยคร
0: ับ ใช่
1: ไปเรียนให้ความ
0: เราจะรออย่างนี้จนถึงเมื่อไหร่อ่ะครับหรือว่าไม่มีกำหนด
1: ก็รู้แหละครับเปิดเทอมอีกทีอ่ะครับถึงจะวัดกันอีกทีวัดกันได้ว่าจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด
0: ครับท่านสาวว่าถามอีกเรื่องนึงพอดีเรามีแจ้งไปเรื่องสัญญาณไฟที่บอกมันไม่ติดตรงถนนจันทร์กับตัดเจริญราษฎร์ตรงนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมไหม
1: ใช่สัญญาณไฟใต้ด่วนจันทร์ถนนจันทร์นะคร
0: ับ
1: ตัดข้องแสงเมื่อเช้านี้แล้วไฟเขียวยังใช้ได้นะแต่ว่าไฟแดงมันดับอยู
0: ่ใช่ใช่
1: ครับเบื้องต้นเมื่อเช้าเนี่ยทางกทมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแก้ไขแล้วแต่ว่าก็เสียอีกครั้งนึงตอนนี้กำลังประสานผมประสานทางข้างอยู่ครับมีเบอร์มือถือข้างอยู่เขาเจ้าที่กำลังเดินทางมาครับผม
0: อ๋อครับครับก็คาดว่าเย็นนี้น่าจะใช้ได้ทัน
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะเร่งรัดอีกทีนึงครับ
0: มีฝนยังครับเนี่ย
1: ครับ
0: ฝนมีหรือยังครับในพื้นที่มาหรือยัง
1: ฝนยังฝนยังน่าจะตอนมืดๆค่ำๆนู่นแหละครับ
0: ได้ครับ
1: ที่พยากรณ์อากาศนะครับครับผม
0: ยังไงเอาใจช่วยพื้นที่ด้วยขอบคุณมากครับท่านสารวัตร
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทชมโรจน์กล้าหาญนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.ยานาวาด้วยนะครับก็ฝากคำชื่นชมมาหลายท่านที่ใช้จุดดังกล่าวบอกว่าวันนี้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหาเลยนะวันนี้รถโฟลเลยนะครับก็ชมให้แล้วนะชมได้แล้วแล้วก็เรื่องของสัญญาณไฟตรงใต้ด่วนจันทร์ตัดเจริญราษฎร์ตรงนั้นเนี่ยแจ้งช่างไปละเดี๋ยวช่างกำลังมาอยู่ที่บอกว่าสัญญาณไฟแดงมันไม่ติดก็ฝากระวังด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะแล้วก็หลัง16นาฬิกานี้กลับมาเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนแล้วหลายพื้นที่เห็นบอกว่าฝนมาแล้วนะครับนี่มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วนะครับลาดกระบังหนองจอกมาแล้วนะครับเขาบอกว่าเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ฝนรวมอยู่ที่เขตหนองจอก16มิลลิเมตรแต่ว่ากลุ่มใหญ่รอท่านอยู่ครับทางราชบุรีอีกแล้วนะมาทางด้านของนครปฐมมาทางด้านของสมุทรสาครสมุทรสงครามในด้านเนี้ยกลุ่มใหญ่เลยใครที่ดูใน YouTube อยู่เห็นไหมครับแอบหวั่นใจกันนิดนึงเลยนะจะเป็นช่วงหลัง4โมงพอดีเลยนะเขาจะมาอย่างเงี้ยนะฮะกลุ่มใหญ่นะเนี่ยที่พัดเข้ามาเนี่ยสีแดงๆเหลืองๆเขียวๆเนี่ยอันนี้คือกลุ่มฝนนะโอ้โหมาตามนัดจริงๆอ้าวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับปรเจกต์เดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอถกกรรมการกลางพรุ่งนี้ด้านกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2และมีผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมประชุมกรรมการกลางพรุ่งนี้เดินหน้าบรรจุผู้สอบท้องถิ่นโดยสุจริตคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันที่17กันยายนเพื่อดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิ์ตามกระบวนการเพื่อไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้วางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องให้สามารถเดินหน้าภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและเมื่อกกลางพิจารณาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาการสอบท้องถิ่นต้องไม่หยุดเพียงการดำเนินคดีกรณีทุจริตแต่ต้องเดินหน้าต่อให้ถึงขั้นตอนการบริหารบัญชีตำแหน่งและการเรียกบรรจุเพื่อให้ระบบสามารถเดินหน้าต่อไปได้และผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: ปลัดกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2พรุ่งนี้ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนคุณนภพรช่างกลรายงานครับ
7: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายตามพ.ร.ก.เงินกู้ระบุว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมบอร์ดกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งจะพิจารณาเรื่องของการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยจะต้องรอดูข้อเสนอในรายละเอียดว่าจะเป็นอย่างไรมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่โครงการในเฟส2จะต้องจ่ายเท่าใดหรือใช้รูปแบบใดทางนี้ยอมรับว่าเหตุผลจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่ออายุในขณะนี้คือปัจจัยความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อส่งผลต่อความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นส่วนวงเงินที่ใช้ในการเยียวยาค่าครองชีพนั้นยังคงเหลือวงเงินกว่า 40,000 ล้านบาทซึ่งหากในเงื่อนไขเดิมจะใช้ในโครงการได้อีก1เดือนอย่างไรก็ดีหากเงินกู้ก้อนเยียวยาประชาชน 200,000 ล้านบาทไม่เพียงพอในทางกฎหมายก็สามารถโยกวงเงิน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดมาสมทบได้โดยทางคณะกรรมการกลั่นกรองจะเริ่มพิจารณาข้อเสนอในมาตรการดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมครม.ให้ทันต่อสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนนี้ส่วนจะขยายระยะเวลาไปจนถึงสิ้นปี2569หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: ปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว060521รางวัลเลขท้าย3ตัว266041รางวัลเลขท้าย2ตัว64และรางวัลที่1หมายเลข730640
8: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
5: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มันเจ็บปะเปล่า
1: แค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้า
0: หมอชูชาติ เป็นใหญ
2: ่กอยเตอร์มาด้วยกัน
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โอ้มาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมลองไม่ของเล่นเยอะกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เราสมไม่มีบางค่ากับเวลาเรามีที่พักบ้านแม่แน่
3: แม่รี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
1: ามสกุลแม่รีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
1: เอตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ่
0: คือขนาดที่เราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
1: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ให้ผู้ใหญ่ช่วยรักษาบันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
4: ขอบคุณแม่ท่าน

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีอุบัติเหตุนะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่6นะครับกม6นะฮะที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกนะครับสินค้ามาแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางอยู่ช่วงช่องทางหลักด้านขวาจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่ารถติดอยู่นะครับเพราะว่าต้องเบี่ยงตัวรถเนี่ยอยู่เลนขวาก็จริงนะแต่ว่าตัวสินค้ามันจะมีบางส่วนที่มันกระจายไปเลนกลางด้วยนะครับก็วิ่งไม่ได้ประมาณ2เลนขวาต้องเบี่ยงหลบกันนะจุดเกิดเหตุนะครับประมาณ2เลนขวาช่องทางหลักประมาณช่วงกม6นะครับสำหรับจุดนี้ก็ส่งผลให้รถติดนะครับแล้วก็การจราจรเคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ตามภาพเลยครับใครที่รับชมเปิด YouTube จอสล้ออยู่ก็น่าจะได้เห็นภาพที่เกิดเหตุไปพร้อมๆกันกรณีก่อนหน้านี้ของคุณดันไนที่บอกว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูเอานี่ไม่เป็นกล้องหน้ารถเลยนะอ๋อเป็น2คันนะครับคู่กรณีเหมือนเป็น SUV อีกคันนึงนะฮะเนี่ยชนเข้าไปนะครับแล้วก็เหมือนบรรทุกเป็นลังสินค้าอะไรสักอย่างนึงนะแล้วมันก็ตกกระจายข้างในมีของด้วยนะตกแล้วก็กระจายเกลื่อนถนนเลย2เลนขวานะครับเนี่ยสรุปคู่กรณีมีอีกคันนึงนะเป็น2คันนะที่เกิดเหตุเนี่ยจะเป็นคันที่เปิดไฟกระพริบอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็รถบรรทุก4ล้อที่เสียหลักพลิกตะแคงอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับการจราจรติดนะ2เลนขวาถนนบางนานะฮะกม6ฝั่งขาเข้านะครับแล้วก็กรณีคุณดนัยเมื่อสักครู่ที่กำลังจะแจ้งเพิ่มเติมว่าเราประสานงานสนบุคโลไปแล้วนะก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีคนเจ็บด้วยอยู่เลนซ้ายนะแล้วก็ฝนตกไปปล่อยเก๋งกับจักรยานยนต์ปากซอยรัชดาท่าพา 7/1 นะครับแจ้งไปทางพื้นที่สนบุคโลคุณสมชายสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับอยู่ถึงไหนแล้วครับพี่สมชาย
2: ผมเลยจากที่แจ้งไปแล้วฮะ
1: ก่อนหน้านี้มีเสาไฟสองทางเหรอครับมันล้มเหรอ
2: ใช่ครับใช่ครับล้มมาครึ่งเลนเลยฮะครึ่งเลนเลนขวาด้วย
1: กี่ต้นฮะเนี่ย
2: ต้นเดียวต้นเดียว
1: ต้นเดียวแล้วมันทับรถหรือไปโดนรถคันไหนไหมครับ
2: ไม่โดนนะแต่ผมกลัวรถจะไปชนเพราะว่ามันยื่นออกมากลางถนนแล้วก็ฝนตกหนักครับตอนนี
1: ้ตรงนั้นเขาเรียกว่าช่วงเขาเรียกว่าช่วงอะไรครับที่มันล้มลงมา
2: ผมจำได้จากกม116นะ
1: 116นะครับ
2: ครับ
1: เป็นเพชรเกษมขาเข้าขาออกครับ
2: ขาเข้าขาเข้า
1: ขาเข้าใช่ไหม116เนาะอยู่แถวราชบุรีเหรอครับ116เนี่ย
2: ใช่ใช
1: ่อ๋อโอเคอยู่ด้าน
2: ว่าถ้าช้ากว่านี้หน้าทางนั้นต้องมีคนโดนแน่
1: ด้านขวาหรือด้านซ้ายครับที่ล้มลงมา
2: ด้านขวาครับ
1: ด้านขวาเน
2: า
1: ะ
2: เลนขวา
1: ครับเป็นเสาต้นใหญ่ไหมครับ
2: ต้นเกาะกลางที่ว่าสายต้นเสาเดียวเดียวอ่ะ
1: ก็คือตอนนี้ก็คือเลนขวาวิ่งไม่ได้เลนเดียวว
2: ิ่งได้ฮะแต่อันตรายมันยื่นออกมาเกือบครึ่งถนนน่ะ
1: มันล้มหรือมันเอียงฮะเนี่ยตอนที่ผ่านมา
2: ล้มใช่ไหมพอดีมันโดนตรงเหล็กไอ้ที่กั้นตรงเกาะกลางไม่ให้หล่น
1: อ
2: ่ะ
1: อ๋อ
2: มันก็เลยแบบ
1: เหมือนค้ำมันไว
2: ้ระดับกระจกหน้ารถพอดีอ่ะเป็นไง
1: อ๋อโอ้ลมแรงด้วยเหรอครับในพื้นที
2: ่ลมแรงเต็นพังเลยเห็นกลางรถเต็นพัง
1: แล้วตอนนี้ยังหนักอยู่ไหมครับฝน
2: ตอนนี้จะบางนิด
1: อ่ะเดี๋ยวยังไง
2: ตรงนู้นไม่รู้จะบางหรือไม่รู
1: ้ได
2: ้วิ่งมาไกลแล้ว
1: ตอนนี้ถึงไหนแล้วอ่ะพี่สมชาย
2: ตอนนี้ถึงไหนวะผมก็ไม่คนแถวน
1: ี้ไม่เป็นไร
2: วัดนาหอยนาหนอง
1: โอเคเดี๋ยวจุดนั้นเดี๋ยวเราประสานงานตามต่อให้ครับไม่ต้องห่วง
2: ครับ
1: ขอบคุณนะครับ
2: ต้องไวนะฮะเพราะรู้สึกว่าอันตรายมาก
1: ใช่ได้เดี๋ยวรีบแจ้งให้เลย
2: ระดับกระจกพอดีด้วย
1: ได้เลยครับได้เลยครับแจ้งให้ครับขอบคุณครับคุณสมชาย
2: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เป็นเสาไฟส่องสว่างทางนะครับที่บอกว่ามันล้มลงมาประมาณช่วงหลักกิโลเมตรที่116นะครับอยู่ในช่วงของปากท่อราชบุรีนะครับกม116นะฮะเสาไฟส่องสว่างทางนี่แหละมันล้มลงมาที่เกาะกลางแล้วไปโดนตัวขอบทางมันค้ำไว้อยู่มันก็เลยไม่ได้ล้มลงมาเต็มเลนแต่ว่าลักษณะมันเอียงคือถ้าวิ่งไปแล้วไม่หลบเนี่ยมันจะชนเข้ากับกระจกหน้ารถเลยนะครับอยู่เลนขวาเนี่ยฝากระวังด้วยนะครับฝนตกหนักลมแรงด้วยนะฮะเดี๋ยวยังไงเร่งประสานงานให้จะเป็นจุดอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะกม116นะครับเลนขวานะฝากระวังด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังเร่งดำเนินการแจ้งไปทางพื้นที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์เมื่อสักครู่นะครับเห็นทางพื้นที่สภ.บางแก้วเจ้าของพื้นที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยอำนวยการจราจรให้4นายเลยนะสำหรับในพื้นที่รถติดนะครับท้ายแถวสะสมขึ้นเรื่อยๆนะในจุดนี้นะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกแล้วก็คู่กรณีสรุปมีอีกคันนึงนะฮะที่ชนกันอยู่แล้วก็รถบรรทุกเนี่ย4ล้อเนี่ยเขาบรรทุกสินค้ามาแล้วก็พลิกตะแคงอยู่นะอยู่เลนขวานะแล้วก็มีตัวสินค้าเป็นลักษณะเหมือนเป็นลังกระดาษอ่ะไม่แน่ใจข้างในเป็นอะไรเหมือนเป็นแบตเตอรี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะเหมือนเป็นแบตเตอรี่ด้วยนะที่มันหลุดกระเด็นออกมาเนี่ยแล้วมันก็ตกเกลื่อนถนนเลยเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการกันอยู่นะเต็มที่นะฮะจุดนี้กม7นะฮะประมาณกม7นะฮะการจราจรติดนะแล้วก็ถ่ายยาวนะจุดนี้นะกรณีเสาไฟสองทางที่เมื่อสักครู่คุณสมชายเพิ่มเติมหน้าใหม่เราประสานงานไป2ที่เลยแจ้งไปทางด้านของแขวงทางหลวงราชบุรีแจ้งไปทางด้านของสภ.ปากท่อให้ละนะครับท่านพันตำรวจโทสรศิริกิมพงครับท่านรองผู้กำกับจราจรสภ.บางแก้วสวัสดีครับท่านรอง
2: ครับผมสวัสดีคร
1: ับ ท่านรองในพื้นที่ดำเนินการยังไงกันอยู่ครับ
2: ตอนนี้เราก็ปิดที่เกิดเหตุไปก่อนครับเสียไป2ช่องทางด้านขวาของช่องทางด่วนขาเข้าปม6ครับหน้าบางนาทาวเวอร์ครับ
1: อ๋อฮะ
2: ครับผม
1: คู่กรณีเป็นใครบ้างครับมีคนเจ็บไหมครับ
2: คนเจ็บตอนนี้คนขับทั้ง3คนเนี่ยส่งโรงพยาบาลหมดแล้วครับคู่กรณียังมีรถตู้6ล้อ 1,000 ครับตู้ที่6ล้อแล้วก็รถตู้ที่4ล้อ 1,000 แล้วก็รถยนต์ส่วนบุคคลอีก 1,000 ครับ 3,000 ครับ
1: โอ้สรุป 3,000 เลยเขาเจ็บเยอะไหมครับคนขับ 3,000 นี่เจ็บหนักไหม
2: คือตรงนี้ผมก็ไม่มั่นใจครับเพราะว่าส่งโรงพยาบาลไปหมดนะครับ
1: แล้วตอนนี้จัดการจราจรยังไงกันอยู่ครับ
2: ก็เบี่ยง2ช่องทางไว้ครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ใช้เส้นทางก่อนถึงจุดนี้เนี่ยมันจะมีเบี่ยงออกไปใช้คู่ขนานจะสะดวกกว่าครับ
1: ท้ายแถวยาวมากน้อยแค่ไหนครับท่านรอง
2: พอสมควรแล้วครับรถสะสมท้ายประมาณ2กิโลแล้วครับ
1: แนะนำคู่ขนาน
2: เพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเสียไป2ช่องทางครับวิ่งไป2ช่องทาง
1: ครับผมแนะนำคู่ขนานดีกว่านะครับ
2: ครับผมว่าถ้าเกิดวิ่งมาคู่ขนานจะดีกว่าครับ
1: แล้วฝั่งกลับกันเขามีชะลอดูไหมฮะเนี่ย
2: แน่นอนครับไม่รู้จะห้ามยังไงครับ
1: แล้วฝั่งกลับกันก็ติดด้วยสิครับท่านรอง
2: อะไรนะครับ
1: ฝั่งกลับกันก็ติดไปด้วยสิครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าเขาชะลอดู
2: ฝั่งกลับกันเลยชะลอตัวครับเพราะว่าภาพอุบัติเหตุที่เห็นกันน่าจะพอสมควรครับคือรถตู้แตกครับรถตู้บรรทุกแบตเตอรี่มาแตกเลยครับก็เลยร่วงเกลื่อนถนนเลยครับ
1: สรุปเป็นแบตเตอรี่
2: นิดนึงถึงแบบเสยรอยข้างอย่างนั้นนะครับ
1: โอ้โหสรุปเป็นแบตเตอรี่นะที่เขาบรรทุกมาใช่ไหม
2: ใช่ครับเป็นแบตเตอรี่ครับ
1: โอ้โหคาดว่าอีกนานไหมกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดเลยอ่ะท่านรอง
2: ผมให้ชั่วโมงนึงเลยครับ
1: ชั่วโมงนึงเนาะเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ครับนะมีอะไรอยากจะบอกมีอะไรอยากจะบอกผู้ใช้เส้นทางเชิญได้เลยนะท่านรองนะ
2: จะขอรบกวนขับขี่กันด้วยความระมัดระวังแล้วก็ก่อนมาถึงปากดูเส้นทางนิดนึงครับกดดู GPS แล้วข้างหน้ามีอุบัติเหตุเนี่ยเลี่ยงได้เลยครับขึ้นทางด่วนข้ามไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าขึ้นที่กม7แล้วไปลงกม3ก็ได้ครับ
1: ครับผมนี่ดียังดีนะที่ฝนยังไม่มานะถ้าลองมีเขา
2: อย่าพึ่งทักครับอย่าพึ่งท
1: ักเอาใจช่วยครับ
2: ครับผมครับ
1: ได้ครับขอบคุณเห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่อำนวยจราจร4นายเลยเหรอฮะขอบคุณทางท่านรองผู้กำกับจราจรสภ.บางแก้วด้วยนะครับท่านพันตำรวจโทสรศิริกิมหงนะครับเป็นเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์สรุปว่าคู่กรณีทั้งหมด3คันแต่ก็ยังดีไม่มีใครเป็นอะไรมากนะบอกว่าบาดเจ็บกันคนละเล็กคนละน้อยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นแล้วมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสภ.บางแก้วคอยอำนวยการจราจรอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุกม7นะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้านะฮะ 3คันนะแล้วก็1ในนั้นเนี่ยบรรทุกแบตเตอรี่มาเมื่อสักครู่ตามภาพที่เห็นก็เร่งดำเนินการกันเต็มที่นะครับท้ายแถวประมาณ2กิโลนะฮะไม่จำเป็นก็แนะนำหลีกเลี่ยงใช้ด้านบนทางพิเศษบุรพาวิถีไปเลยหรือว่าถ้าอยู่ด้านล่างไม่อยากขึ้นข้างบนก็ใช้คู่ขนานไปแต่ว่าคู่ขนานก็ชะลอตัวนะครับคู่ขนานตอนนี้ก็ชะลอตัวเหมือนกันแล้วก็ฝั่งกลับกันเนี่ยท่านรองภูมิกับบอกไม่รู้จะห้ามยังไงเหมือนกันติดเนื่องจากชะลอดูจริงๆฝั่งกลับกันไม่ได้ติดอะไรหรอกถ้าผ่านพ้นฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุไปเขาบอกก็ใช้การได้เป็นปกติแต่เนื่องจากว่าชะลอดูกันนะครับก็เลยชะลอตัวไปด้วยฝั่งกลับกันก็ผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับทั้ง2ฝั่งครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณนิดบอกว่าขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.ลุมพินีมีรหัสหมวกมาให้ด้วย6658ฮะ6658ท่านนี้นี่มีคุณนิดนะเขาบอกว่าฝากชื่นชมมานะเขาบอกว่าตรงหน้าปากซอยสุขุมวิท19มักจะมีรถจักรยานยนต์ไรเดอร์มาจอดรอรับอาหารทั้งที่มันเป็นจุดขาวแดงแต่ไรเดอร์บางคนก็นำรถเนี่ยขึ้นไปจอดบนทางเท้าเลยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยล็อกล้อฮะทำตามหน้าที่ฮะคุณนิดก็เลยบอกว่าชื่นชมครับปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากเลยนะฮะบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จราจรของสน.ลุมพินีนะรหัส6658ที่มาดูแลเรื่องของงานการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวนะฮะบริเวณช่วงปากซอยสุขุมวิท19นะสำหรับจุดนี้นะฮะขอบคุณคุณนิดด้วยนะแล้วก็บอกให้แล้วดังๆเลยนะชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.ลุมพินีนะรหัส6658ด้วยนะครับส่วนการจราจรคุณนิดบอกว่ายังพอเคลื่อนตัวได้นะครับทั้ง2ฝั่งเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารกันในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: จุดนี้เลยครับที่กำลังช่วยกันอยู่นะครับแล้วก็เร่งดำเนินการเก็บเจ้าตัวแบตเตอรี่ที่เกิดอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับช่วงนี้มีสายจากหัวหน้าหมวดทางหลวงบางนาหัวหน้าสลายุทธพรหมวงศ์หัวหน้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: ครับหัวหน้าตอนนี้ที่เกิดเหตุทำยังไงกันอยู่ครับตอนนี
3: ้ครับตอนนี้ก็มีการกั้นจราจรนะครับเพื่อให้รถจราจรได้สะดวกคล่องตัวขึ้นโดยไม่เกิดอุบัติเหตุครับก็มีการขนพวกวัสดุที่ตกหล่นครับพวกแบตเตอรี่พวกกล่องขยะที่ตกกระจัดกระจายครับพวกเศษอุปกรณ์ที่มันชนแล้วก็พลิกคว่ำอะไรครับให้เรียบร้อยครับตอนนี
1: ้ท้ายแถวเป็นยังไงบ้างครับหัวหน้าจุดนี
3: ้ก็
1: พอสมควรไหม
3: ครับก็มีติดขัดบ้างเพราะว่ามีช่วงงานสัญญาก่อสร้างเนาะแต่ว่าก็สามารถเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับยังไม่ถึงกับสะสมมาก
1: หัวหน้าช่วยย้ำจุดเกิดเหตุให้หน่อยครับเผื่อใครฟังอยู่เขาจะได้หลีกเลี่ยงไปเลยครับหัวหน้า
3: ครับผมตรงนี้อยู่ถนนบางนาตราดนะครับกม6ขาเข้าครับเลนด่วนสุดซึ่งอยู่จุดสังเกตก็จะเป็นคอนโดลุมพินีนะครับ
1: ตรงนี้ยังผ่านได้กี่ช่องทางยังไงบ้างครับ
3: ตรงนี้เราทำการปิดเบี่ยงจราจรไปแล้วตอนนี้ช่องจราจรที่สามารถผ่านได้ก็มีอยู่2ช่องจราจร
1: สองซ้ายหลักเหรอฮะ
3: ใช่ครับสองซ้ายหลัก
1: แล้วคู่ขนานก็คือผ่านได้ปกติ
3: คู่ขนานไม่มีอุบัติเหตุเนาะผ่านได้ปกติ
1: ผ่านได้ปกติเพียงแต่ว่ารถแน่นหน่อยไหมฮะคู่ขนาน
3: ก็แน่นอยู่แล้วคร
1: ับ
3: ค
1: ือแน่นอยู่แล้ว
3: ช่วงเย็นน่ะก็ต้องเข้าใจว่ามันมีทั้งห้างเมกาบางนาเนาะท
1: ั
3: ้งไทยแล้วก็ทั้งซอยและวินิจบางแก้วอะไรเงี้ยเข้ามา
1: ครับ
3: มันก็อาจจะมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่หนักมากครับมีชะลอตัวเล็กน้อยแต่เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะประมาณนี้ครับ
1: แล้วฝั่งกลับกันเป็นยังไงครับหัวหน้าชะลอดูกันไหม
3: ฝั่งหมายถึงว่าฝั่งตรงข้ามเหรอคร
1: ับ ใช่ๆฝั่งตรงข้าม
3: โอเคฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับไม่มีอะไร
1: ไม่ติดเนาะ
3: ครับ
1: ไม่มีฝนมั้งครับมีไหม
3: ไม่มีฝนวันนี้ถ้ามีฝนเนี่ยก็ไม่อยาก
1: หนัก
3: เลยอย่างที่พูดก็อาจจะตึงเครียดนิดนึงหมายถึงว่าการตัวแล้วก็มีการติดเนื่องจากว่ารถพอฝนตกก็จะมีรถติดก็จะมีน้ำท่วมขังเป็นบางช่วงรถเคลื่อนตัวได้ช้าอะไรเงี้ยครับถนนลื่นด้วยอะไรเนี้ยก็จะอาจเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเพราะตรงเนี้ยมันมีทั้งการขับรถเร็วเนาะทั้งการเบียดแทรกเลนอะไรอย่างเงี้ยเยอะอยู่แล้ว
1: ครับอันนี้มันเป็นแบตเตอรี่เก่าหรือใหม่อ่ะหัวหน้า
3: จริงๆก็น่าจะเป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปเป็นแบตเตอรี่เก่าสำรองที่เอามาเป็นชาร์จใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: อ๋ออย่างนี้เราต้องป้องกันเรื่องของเวลาขนถ่ายแบบประกายไฟความร้อนอะไรอย่างงี้ด้วยไหมครับหัวหน้าในพื้นที่เรา
3: ครับผมอันนี้ก็พยายามคือหลักๆของเราเลยคือพยายามที่จะเปิดการจราจรให้เร็วที่สุดแล้วตัวของแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้ทางบริษัทเข้าไปตรวจเช็คความปลอดภัยอีกทีนึงแต่เบื้องต้นเราพยายามที่จะเอาวัสดุที่เป็นอันตรายพวกนี้แล้วพยายามขนย้ายออกจากจุดบริเวณที่มันเป็นจุดเสี่ยงของการจราจรให้เร็วที่สุดเท่านั้นแหละครับตอนนี
1: ้โหหน้าว่าคาดว่าใช้เวลาอีกประมาณสักกี่นาทีกี่ชั่วโมงได้ครับ
3: รถมาถ่ายขนด้วยน่าจะอีกสักคิดว่าชั่วโมงนึงครับประมาณเนี่ยไม่เกิน
1: ประมาณ5 โมงครึ่งเนาะน่าจะแล้วเสร็จแล้วเน
3: า
1: ะ
3: ครับหรืออาจจะไวกว่านั้นก็ได้นะ
1: รถได้
3: เขามาขนถ่ายของเร็วแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ใช้ด้านบนดีกว่าไหมหัวหน้าแนะนำยังไงดีเนี่ย
3: แนะนำว่า
1: ใครที่จะผ่าน
3: บทเป็นใช่เราควรจะใช้บุรพาวิถีก็ได้หรือจะใช้ช่องขนานก็ได
1: ้
3: ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีจุดที่เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงเราไม่แน่ใจว่าจะมุ่งหน้าบางนาหรือว่าจะไปยูเทิร์นกลับรถอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงตรงช่วงกม .6 นี้ทางหลักกม .6 ครับผมขึ้นข้างบนดีกว่าแล้วไปลงช่วงกม .3 บุรพาวิถีสะดวกกว่า
1: ได้ครับเดี๋ยวถ้าเคลื่อนย้ายเสร็จเรียบร้อยยังไงต้องรบกวนหัวหน้าด้วยนะครับ
3: เดี๋ยวส่งรูป
1: ได้ครับ ได้เลยขอบคุณมากครับหัวหน้าครับ
3: ครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหัวหน้าหมวดทางหลวงบางนาคุณสรายุทธพรมวงศ์ด้วยนะครับเพิ่มเติมกรณีจราจรแล้วก็อุบัติเหตุให้ด้วยนะฮะสำหรับถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่6ในช่องทางหลักนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: คุณก๊อฟสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับคุณก๊อฟ
4: ทางรถไฟสายเก้าครับ
1: เป็นไงบ้าง
4: ติดทั้ง2เลนเลยครับติดง่ายเลยครับ
1: วันเวย์แล้วป่ะตอนนี้เขาเปิดวันเวย์ป่ะ
4: วันเวย์วันเปิดวันเวย์นะคร
1: ับ แต่ติดแบบนิ่งเลย
4: ติดเหมือนใช่ครับติดเหมือนเมื่อวานเลย
1: อ๋อวันนี้ฝนไม่ตกนะตกเปล่า
4: ใช่ครับวันนี้ฝนไม่ตกแต่ว่าติดง่ายเลย
1: เอ้ารออ๋อแต่ยังไม่ทราบสาเหตุใช่ไหมว่าติดเพราะอะไร
4: ยัง
1: ตอนนี้อยู่ไหนอ่ะคุณก๊อฟอยู่ช่วงไหนอ่ะ
4: ตอนนี้เลยบางจากมาหน่อยนึงคร
1: ับ โอเคนิ่งเลยเหรออุ้ยอุ้ยออกทางสันพวุฒิป่ะเนี่ย
4: ครับจะออกแยกสันพวุฒิไปแยกบางนาครับจะมุ่งหน้าไปเมกาบางนา
1: อุ้ยผมดูในแผนที่แล้วสันพวุฒินี่มันติดทั้งเส้นเลยนี่มันติดตั้งแต่ทางรถไฟสายเก่ามาจนถึงบางนาเลยนะ
4: ติดถึงแยกบางนาเลยคร
1: ับ เออใช่เนี่ยผมดูในแผนที่การจราจรเนี่ยตาม
4: มีรายงานอะไรมั้ยคร
1: ับ ยัง
4: ติดเหมือนเมื่อวานอีก
1: ยังไม่มีนะ
4: เมื่อวานก็ติดอย่างเงี้ย
1: รอแล้วเมื่อวานคืออะไรน้ำท่วมฝนตก
4: เมื่อวานฝนตกเข้าใจได้แต่วันนี้ฝนไม่ตกแต่ว่าติดเหมือนเมื่อวานเลยครับ
1: วันเดี๋ยวไงลองเช็คตรงแยกบางนาให้นะเพราะหัวแถวมันอยู่แถวๆตรงแยกบางนาเลยนะเนี่ยอ๋อ
4: ได้ครับ
1: เออโอ้โหยาวอะยาวเลยเอาใจช่วยนะ
4: ครับผมครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณนิดสวัสดีครับคุณนิดไปแล้วคุณนิดไม่อยู่แล้วนะฮะคุณชัยรัตน์ยังอยู่ไหมครับ
2: อยู่ครับสวัสดีครับคุณเสมา
1: สวัสดีครับพี่ชัยรัตน์เชิญเลย
2: สวัสดีผู้ฟังจอสร้อยวันที่รอคอยก็มาถึงก็พลาดโอกาสเช่นเดิมต้องอยู่ต่อนะครับผม
1: ครับ
2: เมื่อสักครู่ผมมาจากทางแยกคปอครับผม
1: ครับ
2: เดี๋ยวผ่านแล้วรับงานมาก็ประสงค์ลูกค้าที่สนามบินดอนเมืองแล้วก็ออกจากสนามบินดอนเมืองก็เลยไปยูเทิร์นตรงสะพานยูเทิร์นเยลิงครับผม
1: ครับ
2: เพื่อกลับมาพิธาบดีขาออกฝั่งนี้ขาออกรถเยอะนะคุณเสมา
1: ครับ
2: ขาเข้าไม่มีปัญหาคล่องตัวขาออกนี่พอยูเทิร์นลงสะพานมาก็จ้าเอ๋เพราะตรงนี้มันเป็นจุดเบี่ยงเข้าเลยขึ้นรถด้วยหรือว่ากำแพงเพชรก็จะมีปัญหาการจราจรพอเลยคลังสินค้ามาแล้วเริ่มเคลื่อนตัวได้ดี
1: ครับ
2: ตรงนั้นจะมีปัญหานิดนึงเมื่อกี้มีอุบัติเหตุตรงที่จะออกไปทางตรงนี้มันจะมีทางแทรกเข้าไปในถนนกำแพงเพชรอ่ะ
1: ครับผม
2: อีกสองคันเดี๋ยวเขาแยกย้ายไปอยู่ในกำแพงเพชรแล้วตอนนี้ก็มาถึงตรงข้ามตรงสถานีรถไฟดอนเมืองเก่าครับผม
1: ครับผม
2: ได้ดีไม่มีปัญหาบรรยากาศก็เหมือนประมาณ18:00 น.นะครับผม
1: เอ้าคึ้มแล้วเหรอ
2: คึ้มแล้วครับเมื่อกี้แสงแดดสาดมานิดหนึ่งแล้วก็มืดกลับมาอีกแล้ว
1: ครับผม
2: บ้านผมก็ไม่ได้ท่วมมานานตั้งแต่ผมแจ้งคุณเสมาตอนนั้นเมื่อคืนท่วมนะคุณเสมา
1: โอ้ยเมื่อคืนมันหนักไงหลายพื้นที่เลยเมื่อคืนมันหนักจริง
2: จอดรถผมก็ประมาณ15 เซน
1: ระบายนานไหมกว่าจะลงหมดนานไหม
2: ตื่นเช้ามายังเจอปิ่มๆอยู
1: ่
2: แต่สายน่าจะลงไปหมดแล้วล่ะตอนนี
1: ้ครับผม
2: แต่ก็ไม่เจอนานนะไม่เจอนานแล้วบรรยากาศเมื่อคืนก็กลับถึงบ้านก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนก็ถอดทุ่มต้นถุงเท้าไว้ในรถแล้วก็พับขากางเกงแล้วค่อยเดินเข้าไป
1: ลุยน้ำไปเน
2: า
1: ะ
2: ลุยน้ำ
1: ประมาณเท่าไหร่ครึ่งแข้ง
2: นิดเดียว
1: อ๋อไม่เยอะตาตุ่ม
2: ว่าจอดรถนอกที่พักนอกบ้านนะครับก็ไม่มีปัญหาการจราจรตอนนี้ก็ถึงสะพานตรงที่จะเข้าดอนเมืองระหว่างประเทศ
1: ครับ
2: ก็ไม่รู้จะไปไหนต่อเดี๋ยวนะก็ไปเรื่อยๆแล้วก
1: ัน ครับผม
2: ขอจบรายงานตรงข้ามดอนเมือง
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณ 3M คุณกระปุกแดงคุณปะเกอินคุณธีรานนท์ด้วยนะครับแล้วก็คุณศิระวิทย์สวัสดีนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ศิระวิทย์ด้วยนะบอกว่าตลิ่งชันฝนกระหน่ำมาแล้วถนนพระบรมราชชนนีพุทธมณฑลสาย4ถนนพระบรมตอนนี้ฝนกระหน่ำแรงมากนะฮะขอบคุณข้อมูลจากคุณศิระวิทย์ด้วยแล้วก็พี่วิชาญสวัสดีนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยข้อมูลนะบนทางด่วนทางพิเศษศรีรัตน์ลงอุรุพงษ์ไปกลับคล่องตัวดีการจราจรพระราม6ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟอากาศเขาบอกว่าอากาศนี่เหมือนกับว่าทิศทางลมเนี่ยมาจากฝั่งตะวันตกใช่ไหมมองไปทางฝั่งตะวันตกมืดครึ้มมาแล้วมองไกลๆเนี่ยเห็นว่ามีฝนเป็นสายมาเลยทางพุทธมณฑลฝากไว้เป็นข้อมูลครับขอบคุณพี่วิชาญด้วยก็สอดคล้องกับข้อมูลคุณศิรวิทย์ตรงกันพอดีนะพี่วิชาญมองไปทางพุทธมณฑลคุณศิรวิทย์เขาอยู่ที่พุทธมณฑลพอดีเขาบอกว่าฝนตกแรงมากกระหน่ำเลยนะฮะคุณปะเกอินบอกว่าตรวจสอบเรดาร์ฝนมาแล้วใช่ฝนมาแล้วครับหลายพื้นที่เลยนะชุ่มฉ่ำเลยทางนครปฐมทางกาญจนบุรีทางราชบุรีทางสมุทรสงครามอีกไม่นานน่าจะถึงสมุทรสาครแล้วก็อีกไม่นานฝั่งทนเก็บผ้าเลยครับนะฝนมาแบบกลุ่มใหญ่เลยนะใครที่ตรวจสอบข้อมูลจากทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับก็เผื่อเวลาในการเดินทางนะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางหลักไมค์จสร้อยยินดีนะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายพี่พันธ์สมเด็จพระเจ้าตากสินขาออกมาแห่สวรรค์มุ่งหน้าไปตากสิน37การจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะเป็นเพียงปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับส่วนฝั่งกลับกันที่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็คุณกอล์ฟเมื่อสักครู่ทางรถไฟสายเก่าขาออกวันเวแล้วนะรถติดนานมากเขาบอกติดขัดหยุดนิ่งเลยวิภาวดีรังสิตเมื่อสักครู่พี่ชัยรัตน์ขาเข้าเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับเมื่อสักครู่นี้มีทางคุณนิดนะที่เขาบอกว่าขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.ลุมพินีรหัส6658ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะสิบตำรวจโทประดิพัฒน์แก้วมหัทไทยจากสน.ลุมพินีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับพวกผมมีคนเขาฝากชื่นชมมานะ
2: ครับผม
1: ครับตอนนั้นไปปฏิบัติหน้าที่ที่ตรงไหนอยู่จำได้ไหมครับ
2: ซอย19วันที่เท่าไหร่อ่ะครับ
1: วันนี้ไหมฮะน่าจะเป็นวันนี้แหละใช่สุขุมวิท19
2: 19
1: ใช่ไหมปากซอยสุขุมวิท19ใช่ไหมฮะ
2: ใช่คร
1: ับ ใช่คุณนิดคุณนิดอยู่ในสายด้วยคุณนิดสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณนิดเหตุการณ์เกิดขึ้นวันไหน
3: ไม่ใช่เหตุการณ์เกิดขึ้นวันไหนเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เขาจอดจากปากซอย19เราเลี้ยวเข้าไปอ่ะมอเตอร์ไซค์พวกส่งอาหารนะแล้วรถเราก็จะสวนมันมีแค่2เลนเองก็จอดเต็มซอยเลยจากปากซอยเข้าไปครึ่งซอยแล้วมีวันนึงเมื่อวันไหนวันก่อนนึงครับที่ผมแจ้งไปว่าจอรอของลูกพินีอ่ะ6658มาล็อกล้อเขาก็รู้ดีนะตำรวจแต่คนนั้นจะรู้เลยว่าเขาจอดยังไง
1: อ๋อแต่เป็นวันก่อนไม่ใช่วันนี
3: ้ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้วันนี้เขาก็จอดเหมือนเดิมเมื่อไรจอดเต็มนั้นเขาตีเส้นขาวแดงไว้ด้วยนะที่มันที่เขาจอดกัน
1: ก็เลยอยากจะชื่นชมจำรหัสได้เลยอะฮะ
3: ก็อยู่ใกล้ๆกันเลยอ่ะ6658
1: ตอนนี้เขาอยู่ในสายแล้วเขาชื่อ10ตำรวจโทประดิพัฒน์แก้วมหาไทย
2: 10ตำรวจ
3: นี่เหรออ๋อโอเคชื่นชมเขาเพราะผมแจ้งไปหลายครั้งแล้วไม่มีใครมาล็อกล้อแล้วไม่ทำอะไรเลยแล้วเขาเกะกะอยู่นั้น
1: อ
3: ่ะบางทีฝางทางเดินอ่ะทางเท้าอ่ะเขาก็จะจอดปิดทางเราก็เดินไม่ได้อ่ะ
1: เขาอยู่ในสาย
3: นะคนนี้10ตำรวจเนี้ยคนนี้เขาจะรู้เลยว่าพวกเด็กมอเตอร์ไซค์จอดยังไงเขารู้เลย
1: เนี่ยเขาอยู่ในสายแล้วอยากจะบอกอะไรเขาหน่อยไหมเขาฟังอยู่เนี่ย
3: ก็ได้ครับชื่นชมมากเลยเพราะว่าผมแจ้งไปหลายครั้งแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาอะไรเลยทั้งอย่างเลยอ่ะแล้วช่วงตอนเย็นนะติดมากเนี่ยเมื่อกี้ผมออกจากห้างอ่ะห้างแล้วก็ห้างเขาก็เลี้ยวเข้าเลี้ยวออกแล้วตรงนั้นของเราไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วยไงแล้วเขาก็จอดกันเต็มเลยหน้าป้อมอ่ะจากหน้าป้อมมายาว
1: เ
3: ล
1: ย
3: ยาว
1: เป็นอย่างนี้มานานยังเป็นอย่างนี้มานานยัง
3: เป็นอย่างนี้มานานมากแล้วผมโทรไปบอกมาเยอะมากเลยคุณเจมาโทรไปบอกเขาก็ไม่มีใครมาแล้วผมว่าผมอยู่ที่นี่ด้วยไงพอดีวันนั้นผมเจอเนี่ยติดตำรวจคนนี้ลา6658เนี่ยผมก็เลยชื่นชมเขาว่านั่นก็ออกโทรไปที่จอดร้อยบอกช่วยชื่นชมเขาหน่อยว่าผมโทรไปหลายครั้งแล้วก็ไม่มีใครมาทำอะไรแล้วคนนี้ก็มาล็อก
1: ผู้หมู่ครับ
2: ครับผม
1: ผู้หมู่ ว่ายังไงเราเจออย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้เป็นประจำเลยเหรอตรงเนี้ยผู้มู
2: โอ้มันก็ผัดขันตลอดนะครับที่มีวัดกันตลอดครับผม
1: ผู้มูบอกเหนื่อยเหมือนกันล็อกจนเหนื่อยเลย
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้องนะครับพอเขาไปจอดเต็มเลยแล้วรถเข้าออกโรงเรียนพัฒนาด้วยแล้วเขาก็ไม่หนีเราด้วยอ่ะที่ผมแก้นี้หมายถึงว่าถ้าเกิดเราเกิดเหตุเราไปโดนเขาอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาใช่ไหมคุณเตมา
1: ใช่ใช่
3: นั่นแหละ
1: โอ้โหอ่ะยินดี
3: ครับถ้าเนี่ยถ้าถามคนนี้ถามหมูคนนี้ก็จะรู้เลยว่าที่ผมพูดไปเนี่ยเรื่องจริง
1: จริงไหมพี่หมูจริงไหมครับ
2: ครับจริงครับผมก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผม
1: โอ้โห
3: ถูกต้องสู้ครับสู้
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณทั้งสองท่าน
2: ครับผมขอบคุณมากครับตอนนี้กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับที่
1: ได้ครับ
3: โอเคขอบ
1: ไม่รบกวนแล้วผู้บุขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณมากขอบคุณมากนะคุณเดชมากขอบคุณมาก
1: ยินดีครับคุณนิดสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณนิดด้วยนะฮะบอกว่าฝากคำชื่นชมมาอ๋อไม่ใช่วันนี้นะแต่เป็นเหตุการณ์วันก่อนนะครับที่ไปเห็นเหตุการณ์มานะก็เลยมาฝากชื่นชมวันนี้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้นะฮะปากซอยสุขุมวิท19นะฮะขอบคุณผู้หมู่ด้วยนะครับ10ตำรวจโทประดิพัฒน์แก้วมหัตไทยจากสน.ลุมพินีนะครับสอบถามทางสน.บางนาแล้วนะเมื่อสักครู่คุณก๊อฟฟังอยู่ไหมที่จะใช้ทางรถไฟสายเก่าไปสรรพาวุธที่จะมุ่งหน้าไปทางของแยกบางนานะสอบถามทางพื้นที่สน.บางนานะเขาบอกว่าติดจากงานที่ไบเทคติดจากงานที่ไบเทคนะฮะก็รถเยอะเลยเต็มพื้นที่เลยแต่ว่าทางพื้นที่เขารับทราบแล้วนะก็เดี๋ยวช่วยเร่งระบายให้ขอบคุณทางพื้นที่สน.บางนาด้วยนะครับคุณชนาทิพย์พระรามสี่ฝั่งขาออกเชิงทางขึ้นสะพานไทยเบลเจียมมีรถบรรทุก4ล้อชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่ในเลนซ้ายนะครับก็บอกว่าการจราจรเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับคุณอินเกรซี่บอกว่าเมืองนครปฐมมีฝนแล้วนะครับคุณประสงค์บอกว่าพุทธมณฑลสาย3ฝนตกใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์3นะครับตกหนักเลยหรือว่าคุณหมีสาย5ขอบคุณนะครับคุณพระเกอินบอกว่ารังสิตแดดยังจ้าอยู่เลยคุณศิรวิทย์บอกว่าสาย4ถนนบรมฝนตกแรงมากคุณใหญ่บอกว่าอยู่ราชพฤกษ์กำลังมุ่งหน้าไปวุฒากาศท้องฟ้าดำน่ากลัวมากคุณทรงวุฒินิคมบางปูสมุทรปราการแดดร้อนมากคุณวิชาญถนนศรีอยุธยาวันนี้การจราจรไม่ค่อยติดแต่ว่ามืดมาแล้วไม่น่าจะเกิน 10-20 นาทีตกแน่นอนนะครับทางรถไฟสายเก่าสันเพวุฒไปแยกบางนารถติดนะเราถามพื้นที่ให้แล้วขอบคุณสนบางนาด้วยเขาบอกว่ามีงานที่ไบเทคนะครับการจราจรก็หนาแน่นเลยรัชดาอโศกสุขุมอโศกเพชรอโศกสุขุมวิทอโศกเพชรบุรีแยกพระราม9รับแจ้งว่าหนาแน่นขึ้นสาทรเหนือใต้วันนี้ไทยไม่ค่อยยาวนะครับพระราม4ชะลอตัวสะพานไทยญี่ปุ่นมาทางฝั่งวิทยุแล้วก็สีลมชะลอตัวที่จะมุ่งหน้าสารแดงด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินวันนี้หลายท่านชื่นชมมาบอกว่าดีวันนี้ดีฮะสะพานตากสินขาเข้าสะพานพระราม3ออกชะลอตัวหนาแน่นช่วงตัดเจริญราษฎร์ด้วยขาออกแต่ฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็เรื่องของที่แจ้งปิดการจราจรแล้วก็รวมไปถึงจุดกลับรถตรงถนนพระราม3ฝั่งขาออกนะครับแล้วก็ด้านของเชื้อเพลิงเป็นการดำเนินการแก้ไขจุดตรวจพบน้ำมันรั่วนะครับจนถึง4ทุ่มนะ22นาฬิกาส่วนท่านใดที่ใช้พระราม3ขาออกเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ยังใช้การได้ตามปกตินะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวมีสภาพการจราจรเพิ่มเติมด้านของแยกดินแดงทางฝั่งแยกพระราม9ทางฝั่งของบทแม่พระแล้วก็ประชาสงเคราะห์เห็นบอกว่าปริมาณรถฝั่งขาเข้าได้ช้าแล้วแต่ฝั่งขาออกยังเคลื่อนตัวได้ตลอดพหลโยธินอารีสนามเป้าสะพานควายเริ่มชะลอตัวราชวิถีตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์ชัยได้ช้าแล้วฝนตกราชพฤกษ์คุณพงศกรสวัสดีครับ
1: ครับราชพฤกษ์ขอส่งเข้าประกวดปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งนะครับตกหนักมากเลย
0: ช่วงไหนครับอยู่ช่วงไหนราชพฤกษ์ครับเน
1: ี่
0: ย
1: ผมผ่านเวสต์วิวมาครับก็แต่ว่ายังใช้การได้ดีเพราะเพิ่งตกนะครับรถก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีเพราะว่าตอนนี้เพิ่งสี่โมงกว่า
0: เป็นขาออกไปเหรอครับ
1: ครับตอนนี้ตอนที่ผมวิ่งมิขาเข้าไปบรมนะครับแต่ว่ามองฝั่งขาออกให้ด้วยก็ยังใช้การได้ดีแต่ว่าสภาพฝนนะครับจะค่อนข้างเม็ดหนา
0: ครับผม
1: นะครับก็ยังใช้การได้แต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งพอช่วง5โมงเนี่ยก็อาจจะฝนอาจจะทำให้การจราจรวิ่งได้ช้าลงนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ขับด้วยความระมัดระวังนิดนึง
0: ได้ครับ
1: ทางราชพฤกษ์ตกแล้วนะครับ
0: ได้ครับ
1: ขอทั้งส่วนอื่นด้วยละกันลองฟังนะครับผม
0: ขอบคุณครับคุณพงศกรสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณลัดดาวันแจ้งขอความช่วยเหลือนะครับบอกว่ารถดับเป็นรถ EV ฉางอันดิโพนะครับสีดำขอไข่4164สมุทรปราการป้ายแดงนะครับเขาอยู่ตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง3เป็นสายหนองค้อแหลมฉบังนะครับอยู่ตรงนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง3ใกล้กับวัดเขาตะแบกเส้นนี้เห็นบอกว่ารถบรรทุกเยอะมากกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้คือแจ้งติดต่อไปทางศูนย์บริการแล้วเราก็เลยประสานงานให้อีกทางหนึ่งเราแจ้งไปทางสภ.หนองขามให้นะครับฝากระวังด้วยนะใครที่อยู่สายหนองค้อแหลมฉบังตรงนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง3นะครับเป็นรถ EV ดีโพสีดำนะครับขอไข่4164สมุทรปราการเป็นป้ายแดงนะฮะรถเขาจอดเสียอยู่เราแจ้งไปทางพื้นที่สภ.หนองขามให้แล้วนะครับคุณป๊อปสวัสดีครับคุณป๊อป
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณป๊อปอยู่ที่ไหนครับ
2: ตอนนี้ผมเข้ามาในทออแล้ว
1: อ่าฮะ
2: เพราะเมื่อกี้อยู่ที่ตรงไอ้โยธิน54/1ตัดกับไอ้ตรงจันทรุเบกษาครับ
1: เป็นไงบ้างครับใช้ได้ไหม
2: ครับคือไฟเขาขึ้น3สีเลยฮะ
1: อ้าวขึ้นหมดเลยเหรอครับ
2: พร้อมกันเลย
1: อันนี้คือแยกตรงพหลใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับคือมันเป็นแยกที่จันทรุเบกษาตัดกับ54/1นะครับคือมันจะมีผลโยธินเป็นเส้นใหญ่ใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: แล้วแต่ละ54/1เนี่ยมันวิ่งเรียบคลองมา
1: อืม
2: ครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก่อนจะเข้าสายไหมเนี่ยถ้าวิ่งมาทางพระโหดน่ะมันจะเจอจันทรุเบกษาก่อนเสร็จแล้วถ้าเกิดวิ่งจันทรุเบกษาตรงมาปุ๊บมันจะมาตัดมาชนกับไอ้ตรง54/1นะครับ
1: อ๋อคือแยกที่มันเสียคือจันทรุเบกษาที่ตัดกับ54/1
2: ใช่ครับ
1: โอเคได้มันขึ้นทุกสีเลยเหรอฮะ
2: มันขึ้นทุกสีเลยฮะ
1: เอาหรอแล้วเป็นอย่างงี้ทุกด้าน
2: ตรงก็เขียวเลี้ยวตรงก็แดงเลี้ยวก็แดงนะฮะแล้วก็ไฟเหลืองก็ขึ้น
1: โอเคได้
2: ครับ
1: มันขึ้นทุกสีเลยเหรอฮะ
2: มันขึ้นทุกสีเลยฮะ
1: เอาหรอแล้วเป็นอย่างงี้ทุกด้าน
2: ตรงก็เขียวเลี้ยวตรงก็แดงเลี้ยวก็แดงนะฮะ

0: ที่มาจากสายไหมที่จะมาทางจันทรุเบกษามาทางพหลโยธิน54/1ตรงเนี้ยที่มันมีปัญหาขึ้นทุกสีใช่ไหมคือตรงนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับ
0: ได
1: ้
0: ได
1: ้
0: แต่ฝั่งกลับกันเราไม่รู้เนอะฝั่งที่มาจากจันทรุเบกษามาหรือว่ามาจาก
1: ไม่รู้เลย
0: โอเค
1: ครับผมไม่ได้มองกระจกหลัง
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแจ้งให้ครับนะแล้วรถติดไหมฮะเนี่ยตรงแยกนั้น
1: อ
0: ะ
1: ตอนนี้ยังไม่ค่อยติดฮะเพลินมันเป็นตอนเย็นแล้วมันเป็นขาออก
0: อ๋อโอเค
1: คือคนเขาน่าจะเริ่มกลับไปทำงานเพลินผมออกมาทำธุระข้างนอกก็เลยไม่ค่อยติด
0: ได้ครับเดี๋ยวยังไงประสานให้เลยครับคุณป๊อป
1: ครับ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณป๊อปด้วยนะครับเขามาจากสายไหมแล้วก็ใช้ตัดผลโยธิน54/1นะครับเลี้ยวขวามาทางจันทรุเบกษาที่จะไปตัดกับผลโยธินนะครับตรงคอพอนะตรงฝั่งที่เขามาเนี่ยเขาเห็นว่าไฟมันขึ้นทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวขึ้นครบเลยนะแต่ว่าด้านอื่นๆเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นยังไงแต่ว่ารถยังไม่ติดนะฮะรถก็ยังใช้การได้ที่แน่นหน่อยจะเป็นพหลออกที่จะไปทางด้านของคอปอเนี่ยแหละนะครับไปทางทูปะไปทางลังสิตไปทางเซียขออภัยเนี่ยแหละที่ชะลอตัวกันอยู่แต่ถ้าผ่านพ้นแยกไปก็เหมือนจะดีขึ้นแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ก่อนหน้านั้นพหลรับแจ้งว่าแถวกรมป่าไม้ตรงข้ามมอสีปทุมแถววงเวียนบางเขนตรงวัดพระศรีมาสะพานใหม่เนี่ยขาออกก็รับแจ้งว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันในรอบเย็นแจ้งวัฒนะใครที่เจ็บช้ำมาจากเมื่อวานนะฮะวันนี้อยากจะแก้ตัวแจ้งวัฒนะกันไหมท้ายก็อยู่ประมาณแถวศูนย์ราชการนะที่จะไปแยกคลองประปาแล้วก็อีกจุดนึงก็จะเป็นใต้ด่วนที่จะไปข้ามแยกเมืองทองแต่วันนี้ดีกว่าเมื่อวานนะแจ้งวัฒนะเนี่ยนะฮะแต่รถก็เยอะเป็นปกติแหละช่วงเลิกงานนะครับขาเข้าก็ท้ายอยู่ประมาณก่อนถึงแยกคลองประปามาทางด้านของหลัก4ต่อเนื่องไปพหลส่วนด้านของรามินทาวันนี้แจ้งวัฒนะออกท้ายยังไม่กระทบมารามินทานะแต่เมื่อวานนี่โอ้โหหนักเลยแต่วันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานนะถ้าช่วงเวลาเดียวกันถ้าเทียบเป็นช่วงเวลานะแต่อนาคตไม่รู้นะถ้าหลัง5โมงนี่ไม่ทราบนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อหลัง5โมงแต่ตอนเนี้ยก็ยังถือว่าดีกว่าเมื่อวานนะใครที่เข็ดแจ้งวัฒนะลองให้เขาแก้ตัวไหมลองดูไหมวันนี้นะฮะเอาใหม่ลามินทาขาออกจะมีแถวหน้าห้างแล้วก็ลาดประเขาหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยติดแล้วนะครับก็ไปได้ตลอดนะลามินทาออกเนี่ยก็จะมีเข้าเนี่ยแหละตั้งแต่สินแพทย์เนี่ยที่จะเข้ามาตรงวัชรพลเนี่ยแหละที่ชะลอตัวกันอยู่งามวงวานแน่นเหมือนเดิมนะครับฝนตกไม่ตกนี่ไม่เป็นผลกับงามวงวานแล้วครับงามวงวานนี่เกษตรไปบางเขตไปพงเพชรก็เหมือนเดิมนะฮะรถเต็มพื้นที่เลยครับคือไปได้แต่ไปได้ช้านะทั้งสองฝั่งเลยนะรถค่อนข้างที่จะแน่นๆเลยนะฮะด้านของงามวงวานรัชดาเมื่อวานรัชวิภาจำได้ไหมมีน้ำท่วมนะวันนี้ไม่มีน้ำแต่มีรถนะฮะรถเยอะนะฮะตรงช่วงรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลวงสว่างถ้าผ่านพ้นวงสว่างขึ้นสะพานพระราม7ไปถึงจะดีขึ้นอ๋อมีลงสะพานพระราม7วันนี้ติดนะน่าจะไม่แน่ใจเป็นอุบัติหรือเป็นอะไรหรือเปล่านะตรงฝั่งโรงพยาบาลยันฮีอ่ะเห็นว่าลงมาจากสะพานพระราม7ผ่านโค้งมาแล้วมันติดเลยอ่ะตรงเนี้ยนะครับส่วนฝั่งกลับกันขึ้นสะพานมาไม่ติดจะมาแน่นหน่อยก็วงสว่างที่จะต่อเนื่องไปรัชดาตรงแยกประชานุกูลยังได้ช้าครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณใหญ่แจ้งมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับราชพฤกษ์อุโมงค์ตรงบางขุนกองเขาบอกว่าในอุโมงค์เนี่ยมีรถเก๋งจอดอยู่น่าจะเสียเป็นฝั่งขาออกใช่ไหมครับอยู่เลนซ้ายนะครับอยู่เลนซ้ายนะวิ่งได้2เลนขวาฝากระวังขอบคุณคุณใหญ่ด้วยนะครับอันนี้เพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจสร้อยของเราแล้วก็ฝนตรวจสอบจากสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเว็บไซต์สำนักการระบายน้ํา 16:45 นพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่เขตหนองจอกมินบุรีคลองสามวาบึงกลุ่มทวีวัฒนาตลิ่งชันเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ฝนรวมอยู่ที่เขตหนองจอก 17.5 มิลลิเมตรแต่ว่าฝั่งทนเตรียมตัวเลยนะฮะราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครจัดหนักจัดเต็มเลยครับนะมาแบบโอ้โหทุกทิศทางเลยครับทางด้านฝั่งทนเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือเลยนะฮะไม่น่าจะเกิน 5:30 เนี่ยน่าจะเต็มระบบแล้วครับฝั่งทนเนี่ยนะฮะไม่น่าจะถึง 6:00 นะเต็ม

พื้นที่เลยเพชรบุรีก็มีฝนนะฮะกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะกาญจนบุรีด้วยนะถ้าเป็นโซนตะวันออกกรุงเทพที่หนักก็จะเป็นคลองสามวามีนบุรีนะครับออกไปทางด้านของหนองจอกนะกลุ่มนั้นนะเขาไม่ได้พัดเข้ามาแล้วก็นนก็บางใหญ่บางกลวยนะครับอำเภอเมืองก็มีฝนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต่อเนื่องรับช่วงไปต่อจากทางด้านของนครปฐมนะก็เข้าไปทางด้านของบางใหญ่นะฮะเผื่อเวลาการเดินทางครับตรวจสอบเช็คข้อมูลก่อนออกเดินทางนะครับโทรมาสอบถามเส้นทางหลีกเลี่ยงเพิ่มเติมได้หลังไมค์จสร้อยของเราครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
8: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
9: ไม่จริง
8: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
9: ไม่จริง
8: แล้วอะไรจริงอ่ะ
10: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
8: เส้นละ 1,990 บาท
10: ใช่และพิเศษสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
8: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
10: ๆสอบถามโทร1153
11: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กลุ่มสวสำรองเดินหน้าฟ้องศาลฎีกาปมคำวินิจฉัยของกกต.ไม่รอบด้านยืนยันใช้สิทธิ์ในกรอบเวลา3วันขอศาลให้ความเป็นธรรมรับคำฟ้องไต่สวนย้ำหากคดีถึงที่สุดยินดีรับตำแหน่งเนื่องจากเป็นไปตามกรอบของกฎหมายสภาเดือดพฤทธิ์เปิดปม77ผู้ถูกฟ้องคดีหัวสวตั้งคำถามกังขาที่กกต.มีมติไม่ยื่นคำฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยวัชรพลนั่งประธานถก29หน่วยงานเคาะใช้งบกลาง350ล้านบาทลุย7มาตรการเดิมเร่งตัดวงจรปลาหมอคางดำหลังลามหนักเขื่อนลำเปากาฬสินธุ์สั่งฝ่ายกฎหมายกรมประมงเร่งสอบหาผู้กระทำผิดเหตุระบาดกาฬสินธุ์เชื่อมีคนนำพาไปไม่ได้ไหว้ไปเองวางกรอบชัด30วันต้องเห็นผลไม่สนครม.เงาจี้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีเสียศักดิ์เผยขั้นตอนอันคลอสจากนี้ไทยเดินหน้าจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคมั่นใจทีมกระทรวงการต่างประเทศและที่ปรึกษากฎหมายเผยกัมพูชาตอบรับไปต่อเวทีกรุงเฮกเดือนหน้าส่วนกรณีทหารกัมพูชาขุดคูเลตเนิน450ป่วนประชุมหรือไม่ยอมรับว่าทำเสียบรรยากาศเจรจารองผบตร.นำทีมผนึกกำลังกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการล่าชายชาวจีนหนีคดีเข้าไทยนานกว่า10ปีใช้สิทธิ์คนตายสวมบัตรประชาชนไทยให้ลูกชายเปิดบริษัทนอมินีบางหน้ามูลค่ากว่า600ล้านบาทเช็คประวัติมีหมายจับที่จีนคดีทำร้ายคนจีนในไทยระทึกตำรวจทางหลวงไล่สกัดรถตู้ขนไอซ์ล็อตใหญ่23กระสอบ464กิโลกรัมซิ่งหนีสุดชีวิตไม่รอดพุ่งชนบ้านที่ประจวบคนขับถูกรวบขณะกำลังลำเลียงลงสงขลารัฐมนตรีท่องเที่ยวประกาศเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสจากเดิมจะเริ่มตุลาคม69ไปเป็นเดือนเมษายน70ใช้งบ 4,000 ล้านหวั่นกระตุ้นเศรษฐกิจซ้ำซ้อนชี้ไม่ควรอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง4บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569สิ้นสุดข้อพิพาทที่ดินยาวนานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเซ็นลงนามโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่ให้เป็นของวัดป่าอดุญญารามถอดชื่อผู้บริจาคเดิมตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องสมบูรณ์ยุติปมคดีฟ้องร้องกับทายาทและกรณีบุกปิดทางเข้าออกวัดเรียบร้อยแล้วผู้ว่าน่านสั่งระดมกำลังอพยพพื้นที่เสี่ยงภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวอำเภอท่าวังผาและพื้นที่ใกล้เคียงหลายจุดยังมีฝนตกสะสมและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสั่งการประเมินสถานการณ์ฝนและระดับน้ำพร้อมอพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัยส่วนเทศบาลหล่มสักขึ้นธงแดงเตือนประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักหลังมวลน้ำจากต้นน้ำไหลมาสมทบต่อเนื่องจากปริมาณฝนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเคาะ2ยอดนักกีฬาทีมชาติไทยต่อเฉลิมฉานทัพขี่ม้าทีมชาติไทยแนนทัศน์ดาวจากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำหน้าที่ผู้ถือธงไตรรงค์นำขบวนทัพนักกีฬาไทยเดินเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นวันเสาร์ที่19กันยายนนี้ปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว060521รางวัลเลขท้าย3ตัว266041รางวัลเลขท้าย2ตัว64และรางวัลที่1หมายเลข730640
4: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: สิริง่วงจังหาที่จอดรถนอนหน่อยสิ
7: ตรงไปอีก2กิโลเมตรมีจุดพักรถ
6: ไกลอ่ะขอใกล้ๆตรงทางออกก็ได้
7: คำเตือนห้ามจอดรถไหลทางใกล้ทางแยกทางเข้าออกจอดใกล้ด่านก็ไม่ได้อันตรายเตือนแล้วนะขับต่อไปจุดพักรถอีก2กิโลเมตรพบเหตุฉุกเฉินอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์แจ้งสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด7เพื่อติดต่อมอเตอร์เวย์

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการได้นำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ข้อมูลจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าทางปภ.มีแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอขุนยวมแม่ฮ่องสอนนะครับยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลขุนยวมตำบลแม่เงาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังเรื่องของไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับนี่เป็นข้อมูลแจ้งเตือนจากทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับคุณปวีสุดาที่ก่อนหน้านี้ออกอากาศหน้าไมค์กับเรานะครับบอกว่าตามหาแก้วเยตินะครับเป็นของขวัญจะให้เพื่อนแล้วนะครับเพื่อนจะไปทำงานที่อื่นนะฮะก็มีคุณค่าทางจิตใจนะครับปรากฏว่าได้ทางพลเมืองดีนำไปส่งคืนให้เมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับพี่คนขับรถแท็กซี่พลเมืองดีเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็บอกว่านำไปส่งคืนให้แล้วนะขอบคุณมากๆนะครับคุณท็อปสวัสดีครับคุณท็อป
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: คุณท็อปอยู่ที่ไหน
2: รายงานสภาพการจราจรรามอินทราขาออกนะครับ
1: ครับ
2: ตั้งแต่บริเวณประมาณซอยลาดประเขามุ่งหน้าสถานีรถไฟฟ้าลาดประเขา
1: ครับ
2: ช่วงนี้ปริมาณรถมันเยอะมันเป็นช่วงที่ติดเนื่องจากมันเป็นจุดกลับรถนะครับมันทำให้ปริมาณรถมากแล้วก็ชะลอตัว
1: ครับ
2: นะครับผมจากจุดนี้มามุ่งหน้ารามินทาซอย39ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าเหมือนเดิมเพราะว่ามีรถกระบะกับน่าจะเป็นแท็กซี่นะฮะจอดอยู่ในเลนซ้ายตรงหน้าปากซอยรามินทา39
1: ครับ
2: นะมันทำให้รถต้องเบี่ยงเสียการจราจรช่องซ้ายไป
1: ครับนะ
2: รถจุดนี้มาแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเพื่อเดียว
1: แล้ว
2: ก็จะมามีท้ายแถวเพราะว่าตรงเลยจากซอยมายาลาบจะมีจุดกลับรถ
1: ครับ
2: ครับทำให้ทั้งขาเข้าและขาออกเนี่ยชะลอตัวเนื่องจากรถกับรถสะสม
1: ครับผม
2: นะครับร้านมิจฉาขาออกจากจุดตรงนี้มาแล้วมุ่งมาทางวัชรพล
1: ครับ
2: ใช้การได้ดีเลยนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาใช้ประดิษฐ์มนุธรรมก็ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีนะครับขึ้นด่วนเขาเรียกว่าด่วนรามินทาตรงที่จะมุ่งหน้าไปบางนา
1: ครับ
2: ทั้งสองฝากขาเข้าและขาออกก็ปริมาณรถไม่มากนะครับเรื่องตัวทำความเร็วประมาณสัก10
1: ครับ
2: รามินทาขาเข้าเนี่ยก็จะมีประเด็นตรงจุดกลับรถมายาลาบตอนนั้นเองที่ชะลอตัว
1: ครับ
2: นะครับผลอย่างนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์หลักสี่ก็ยังถือว่าใช้การได
1: ้ครับผม
2: นะครับตอนนี้ยังไม่มีฝนนะแต่ฟ้าครึ้มคาดว่าไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงไม่น่าจะรอดรามินทา
1: ลมแรงไหมครับคุณท็อป
2: ลมแรงไหมไม่ตอนเมื่อกี้มายังลมไม่แรงฮะเมื่อวานนี้เนี่ยจะลมแรงกว่า
1: โอ้ถ้าเป็นเมื่อวานช่วงเวลาเดียวกันที่เขาตกแล้วเนาะ
2: โอ้รามินทาเมื่อวานก็ประมาณนี้ตกหน
1: ักเลยใช่ป่ะอ๋อครับผม
2: หน
1: ัก
2: เลยครับในซอยหมู่บ้านผมนี่ท่วมแบบ
1: นานไหมกว่าจะระบายได้หมดอ่ะนานไหม
2: ก็จริงๆแล้วคือหมู่บ้านตรงนี้มันจะเป็นซอยที่ต่ำกว่า
1: ถนน
2: ต่ำกว่าถนนใหญ่นะครับก็ถ้าตกจริงๆหนักๆก็ใช้เวลาระบายอย่างน้อยก็ประมาณสักเกือบๆ3ชั่วโมงฮะกว่าจะระบายออกแล้วก็น้ำลดได
1: ้ยังไงรีบเข้าบ้านก่อนไหมคุณท็อปตอนนี
2: ้จะต้องไปธุระที่ไปเด็กบางนาครับ
1: โอ้โห
2: ตอนนี้อยู่บนด่วนเขาต้องเรียกว่าชื่ออะไรครับด่วนที่จะมุ่งหน้าไปบางนา
1: ลามินทาอันตรง
2: ก็จริงๆแล้วฝั่งขาออกที่จะไปทางบางนาปริมาณรถไม่มากนะครับ
1: ครับ
2: ยังทำความเร็วได้แต่ฝั่งขาเข้าเนี่ยก็ทำความเร็วได้แต่ปริมาณรถจะเยอะกว่า
1: ใช่ใช่
2: ต้อง 60-70% ของพื้นที่ครับจะทำความเร็วได
1: ้ได้ครับ
2: ครับคือหน้าถ้ามี สภาพใดเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
1: ขอบคุณมากคุณท็อปเดินทางปลอดภัยนะครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณท็อปนะครับรายงานให้ยาวๆเลยนะตั้งแต่รามอินทรายันขึ้นทางพิเศษฉลองรัตมาทางด้านของบางนานะครับก็อย่างที่คุณท็อปว่าเลยนะครับว่าฝั่งกลับกันจะมีปริมาณรถที่มากกว่าส่วนฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาบางนาเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับท้องฟ้ามืดเลยนะครับแถวนั้นแต่ว่าฝนยังไม่ลงนะคุณธีรานนท์คุณคาซ่าขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยคุณกระปุกแดงคุณพี่วันบางรักสวัสดีนะครับแล้วก็คุณปิยนุชด้วยราชพฤกษ์ขาออกช่วงสะพานข้ามพันนกกาญจนารถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งค่ะพี่วันบางรักบอกว่าบนทางด่วนขาออกจุดหมายปลายทางอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์บนทางด่วนยังเคลื่อนตัวได้ทีละนิดท้องฟ้ามามืดครึ้มค่ะขอบคุณด้วยนะครับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางหนองจอกคลองสามวาบางเขนสายไหมดอนเมืองหลักสี่ทวีวัฒนาตลิ่งชันบางพลัดเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ฝนรวมอยู่ที่เขตทวีวัฒนานะครับ 44.5 มิลลิเมตรครับคุณสมชายสวัสดีครับ
2: สวัสดียามเย็นครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังจอสร้อยครับผม
1: สวัสดีครับพี่สมชายตกยางอยู่ไหน
2: โอ้อยู่ปิ่นเกล้าครับน้ำเจิ่งเลยครับถนน
1: โอ้ช่วงไหนของปิ่นเกล้าอ่ะพี่สมชาย
2: ช่วงไอสายใต้เก่าอ่ะครับ
1: อ๋อ
2: สายใต้เก่ามุ่งหน้าขาเข้านะครับ
1: ครับ
2: ครับตอนนี้ผมเลยมาจอดพักอยู่ที่ปั๊มก่อนครับเพราะว่าฝนตกถนนน้ำเจิ่งถนนเฉดแฉะแล้วก็ไม่ค่อยมีผู้โดยสารโบกครับเพราะว่าฝนตก
1: เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ลงหนักเลยเหรอครับแถวนั้นน่ะ
2: โหเนี่ยน้ำจึงเลยแล้วถนนนะครับจึงเลยตอนนี้เบาลงแล้วครับคุณเสมาครับ
1: แล้วรถยังวิ่งผ่านได้ไหมครับ
2: ผ่านได้ครับ
1: ผ่านได้ใช่ไหมใส่ใต้เก่าใช่ไหมตรงโค้งตรงต่างระดับสิรินธรเนาะ
2: ไม่ใช่น้ำท่วมนะคุณเสมาเ
1: ออ
2: มันแบบว่าเป็นน้ำแบบเจิงๆ
1: อ่ะ
2: แต่ไม่ใช่น้ำท่วมนะครับ
1: ระยะทางยาวไหม
2: ครับก็ตลอดเส้นบรมครับ
1: รอมาจากตั้งไหนมาจากตลิ่งชันเหรอครับ
2: ผมเนี่ยมาจากสายใต้เก่าเนี่ยครับตอนนี้ก็จะมุ่งหน้าไปทางเซ็นทรัลปิ่นเกล้าอะไรเนี่ยครับ
1: อ๋อตั้งแต่สายใต้เก่ามาจนถึงแถวเมเจอร์อะไรตรงนู้นใช่ไหม
2: ครับ
1: อ๋อ
2: พักอยู่ที่ปั๊มเหลืองๆเนี่ยครับ
1: ครับผม
2: ครับตอนนี้ก็ยังเบาลงแล้วแต่ก็ยังลงเม็ดอยู
1: ่
2: ไม่ขาดสายนะครับไม่ขาดเม็ด
1: ครับ
2: ครับ
1: พักก่อนพักก่อน
2: ผู้ใช้ถนนก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าไปจี้ท้ายกันมากนะครับเดี๋ยวเบรกเอาไม่อยู่จะชนท้ายกันนี้4 5คันครับคุณเสมาครับ
1: เช่นกันช่วงนี้ฝนตกถนนเปียกลื่นเน
2: า
1: ะ
2: ครับได้ครับเสมาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พี่วันบางรักบอกว่าบนทางด่วนฝนตกแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานแถวหลังโรงพยาบาลเลิศศิลป์น้ำรอการระบายเป็นช่วงๆนะครับเขาก็บอกว่าต้องช่วยกันเก็บขยะแล้วก็ลอยมาตามท่อระบายน้ำด้วยคุณจวนทองบอกว่าภาษีเจริญยังไม่ตกแต่ฝนมืดมาแล้วนะครับแล้วก็คุณ AA บอกว่ามินบุรีตกนิดหน่อยมีลมฟ้ามืดนะครับมาขอบคุณทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลเลยนะครับแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมกันผ่านช่องทางคอมเมนต์ได้นะการจราจรหนาแน่นขึ้นนะครับก่อนหน้านี้คุณบวรปากเกร็ดบอกว่ามีงานยกเสาไฟมิตรภาพนะหรือว่าทางหลวงหมายเลข2ตรงข้ามกับวัดซับบอนหรือว่าวัดพระใหญ่นี่แหละมีรถเครนจอดทำงานยกเสาไฟฟ้าอยู่ปิด3เลนซ้ายเหลือวิ่งได้เลนขวาเลนเดียวรถติดมากขอบคุณคุณบวรปากเกร็ดด้วยนะครับแล้วก็คุณตู่ระยองจุดเดียวกันเลยเนี่ยมิตรภาพขาออกเนี่ยนะฮะเป็นรถเครนจอดทำงานยกเสาไฟฟ้าอยู่ปิด3เลนซ้ายวิ่งได้เลนขวาเลนเดียวรถติดมากเขาบอกการจราจรมิตรภาพขาออกเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยจุดเนี้ยฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณบุญเกื้อเศรษฐกิจการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แถวอ้อมน้อยแถวกระทุ่งแบนสมุทรสาครแต่ฝนตกหนักคุณบุญเกื้อบอกว่าฝนตกหนักแต่การจราจรยังไม่ติดเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านเลยแล้วก็เมื่อสักครู่คุณสมชายนะครับบอกว่ามีน้ำเหมือนกับว่าเจอนองถนนบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาเข้านะตั้งแต่ช่วงโค้งเศรษฐกิจเก่าหรือว่าต่างระดับสิรินธรที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแถวแถวปิ่นเกล้าเมเจอร์ตรงข้ามเซ็นทรัลช่วงนั้นนะก็บอกว่าตลอดแนวเลยนะครับรถยังผ่านได้เนี่ยฝนก่อนหน้านี้หนักแต่ว่าตอนนี้เริ่มซาละเอามีรับแจ้งไฟไหม้ครับคุณแป๊ะพระประแดงพี่แป๊ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่แป๊ะ
2: อยู่คลองบางปรากฏในซอยวัดแคร์ครับ
1: อ๋อเป็นเหตุเพลิงไหม้เหรอฮะ
2: ครับเพลิงไหม้บ้านประชาชนครับ
1: โอ้เยอะไหมครับหนักไหม
2: ก็หนักอยู่ครับควันดำมืดเลยครับ
1: หรอตรงนั้นมันปลูกติดกันกี่หลังอะพี่แป๊ะ
2: ก็ติดกันหลายหลังครับเป็นชุมชนครับ
1: อ๋อเป็นชุมชนแล้วตอนนี้มันไหม้ไปกี่หลังคาเรือนแล้วครับ
2: มันไม่มีแสงเพลิงมีแต่ควันหรอกก็หลายหลังก็ประมาณหลังแล้วครับ
1: มีเจ้าหน้าที
2: ่ยังครับยังไม่มีดับเพลิงมาเลยครับ
1: ยังไม่มันไหม้นานยังมีกลุ่มควันมานานยัง
2: เราเพิ่งจะออกมาตอนนี้สิบนาทีนี่แหละครับ
1: หรอมันอยู่จุดไหนของชุมชนตรงนั้นน่ะพี่แป๊ะ
2: เข้าซอยละแคร์มาประมาณ50 เมตรอ่ะ
1: 50 เมตรนะ
2: ครับผม
1: ครับครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
2: ยังครับ
1: อ้าวเดี๋ยวรีบแจ้งให้เลยตอนนี้ประสานไปแล้วครับรถติดไหมอ่ะในซอยเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
2: ซอยมันก็ใหญ่อยู่ครับ
1: เข้าได้ใช่ไหมรถดับเพลิงใหญ่เข้าได้
2: ครับได้ครับรถดับเพลิงใหญ่เข้าได้ครับ
1: แล้วชาวบ้านในนั้นเป็นยังไงบ้างครับตอนนี
2: ้ก็ออกมามุ่งดูไปแถวครับ
1: อ๋อตอนนี้กลุ่มควันสีอะไรพี่ป๊ะ
2: สีดำอยู่ครับ
1: มันมีชื่อชุมชนไหมฮะ
2: มันไม่มีชื่อนะครับเป็นติดถนนนี่นะครับซอยวัดแคร์ครับ
1: อ๋ออ๋ออ้าวเดี๋ยวยังไงตามต่อให้ครับ
2: ครับผม
1: ครับขอบคุณมากเลยพี่แป๊ะที่แจ้งมาเดี๋ยวแจ้งให
2: ้ครับผมดับเพลิงยังไม่มาเลยคร
1: ับ ได้ๆเดี๋ยวเร่งให้เลยตรงนั้นพื้นที่ยังไงฮะ
2: ที่พระสมุทรเจดีย์
1: พระสมุทรเจดีย์นะ
2: คร
1: ับ ได้ครับขอบคุณมากไม่มีฝนหรอฝนตกไหม
2: ไม่มียังครับยังไม่มีครับแต่ได้คืนครับ
1: แล้วดูแล้วมันเห็นเปลวเพลิงออกมาไหมฮะ
2: ยังครับยังไม่เห็นเปลวเพลิงเลยครับมีแต่ควันดำครับ
1: ลอยขึ้นสูงเลยไหมควันเยอะเลยไหม
2: บ้านลมมันแรงครับไม่สูงหรอกครับแค่หลังคาบ้านครับลมมันแรง
1: มันเป็นบ้านไม้เหรอพี่แป๊ะ
2: ใช่ครับจะเป็นบ้านไม้ครับ
1: กี่ชั้นนะฮะ2 ชั้นนี้หรอ
2: ประมาณ2 ชั้นนะครับ
1: มาแล้วใช่ไหมดับเพลิงมาแล้วใช่ไหม
2: กู้ภัย
1: อ๋อเอาเดี๋ยวยังไงตามต่อให้ได้ครับพี่ป๊า
2: ครับดับเพลิงยังไม่มาครับ
1: ครับ
2: กู้ภัยมาคร
1: ับ ได้ๆเดี๋ยวยังไงตามต่อให้เดี๋ยวประสานให้อยู่นะฮะตอนนี
2: ้ครับผม
1: ขอบคุณครับพี่ป๊า
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะเป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับภายในชุมชนอยู่ในซอยวัดแคร์นะครับบอกว่าเข้ามาจากด้านของสุขสวัสดิ์ประมาณ50 เมตรเท่านั้นเองก็รบกวนเปิดทางให้เจ้าหน้าที่หน่อยนะครับใครที่ใช้สุขสวัสดิ์เข้าออกอยู่ใกล้เคียงพระสมุทรเจดีย์นะครับถ้าหากว่าพบเห็นรถเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยอาสาต่างๆเนี่ยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยรบกวนช่วยเปิดทางให้พวกเขาด้วยนะฮะกำลังไประงับเหตุจุดนี้อยู่นะก็บอกว่าไม่เห็นแสงเพลิงนะแต่ว่าเป็นกลุ่มควันดำมันลอยออกมาเป็นบ้านไม้2 ชั้นน่ะบริเวณจุดดังกล่าวนะล่าสุดตอนที่ให้ข้อมูลก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยมาถึงที่เกิดเหตุละนะฮะแต่ว่าดับเพลิงยังไม่ถึงนะครับก่อนหน้านี้มีเพิ่มเติมมาทางหลังไมค์นะครับเรื่องของอุบัติเหตุจากคุณยมพญายังแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มา พี่ยมบอกว่าอโศกมนตรีเป็นฝั่งขาเข้าครับก่อนถึงแยกอโศกเพชรเก๋งกับรถ CRV นะฮะชนกันอยู่เลนขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับขอบคุณคุณยมพยายังด้วยนะครับปกติรถเขาเยอะอยู่แล้วนะเนี่ยจุดเนี้ยแล้วก็ก่อนหน้านี้เชิงทางขึ้นสะพานไทยเบลเยียมนะครับบรรทุก4ล้อกับเก๋งชนกันอยู่เลนซ้ายพระราม4ฝั่งขาออกเป็นข้อมูลจากคุณชนาทิพย์นะครับที่แจ้งเข้ามาการจราจรก็ชะลอตัวครับจุดดังกล่าวฝั่งกลับกันก็ลดมากเหมือนกันแล้วก็คุณพงศกรเพิ่มเติมมาให้อีกครั้งนึงบอกว่าราชพฤกษ์ฝั่งขาออกบรมมุ่งหน้าสวนผักเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยฝนยังลงปล่อยๆอยู่นะครับการจราจรคุณพงศกรบอกว่าเคลื่อนตัวได้นะฝั่งขาเข้าอ่ะเคลื่อนตัวได้แต่ฝั่งขาออกเนี่ยรถจะหนาแน่นมากกว่านะครับคุณพระเกอินบอกว่ารังสิตฝนตกแล้วขอบคุณพี่พระเกอินด้วยนะครับฝนมาหลายพื้นที่เลยนะครับเนี่ยนะฮะหลายพื้นที่เลยที่มีกลุ่มฝนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นหนองจอกคลองสามวาบางเขนสายไหมดอนเมืองหลัก4ทวีวัฒนาตลิ่งชันบางพลัดเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่นะครับแล้วก็ทางฝั่งทนนี่เก็บหมดเลยฮะบางขุนเทียนบางบอนหนองแขมทวีวัฒนาบางแคนี่เขาไล่มาหมดเลยนะครับเนี่ยก็เข้ามาจากทางด้านของสมุทรสาครนะครับที่มีกลุ่มฝนเข้ามาเขาบอกว่าฝนค่อนข้างแรงแล้วก็มาไวมากนะครับนะฮะยังไงก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับหลายๆท่านเลยนะเช็คสภาพการจราจรตรวจสอบกันก่อนที่จะเดินทางนะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณธันวรินทร์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับอยู่ที่ไหนพี่ธันวรินทร์วันนี
3: ้วันนี้เพิ่งจะออกมาจากสี่แยกบ้านแขกแล้วก็วิ่งเส้นอิสรภาพ
1: ฮะ
3: แต่มันมามืดเลยอ่ะ
1: มามืดเลยใช่ป่ะข้างหน้านี่ตกแล้วนะแถวนนท์แถวอะไรบ้านพี่นี่ตกแล้วนะ
3: อันนั้นอ่ะน้องบอกมาแล้วฝนแรง
1: ใช่ใช่
3: แต่ตรงนี้ยังไม่มีฝนนะ
1: ครับผม
3: แต่เหมือนเราดูหนังที่เมฆมาลอยต่ำๆอ่ะดำๆอ่ะ เป็นก้อนดำๆอ่ะ
1: อ๋อครับ
3: แต่ยังไม่ตก
1: หรออีกไม่นานเนาะไม่น่าจะรอดมั้ง
3: วันนี้คุณเสมาไม่รอดอยู่แล้ว
1: ตั้งแต่เมื่อวานละเมื่อวานก็ไม่รอดอะตั้งแต่เมื่อวานละ
3: เอาเหรอ
1: ใช่ใช่เมื่อวานนี่ตกไม่หนักนะแต่ตกไม่หยุดเลยตั้งแต่คลองเตยยัน
3: ตกไม่หยุดใช่เมื่อวานเนี้ยตกตลอด
1: ใช่ก็เปียกเลยว่าจะป่วยแล้วล่ะวันนี้
3: ไม่เป็นไรเปียกเยอะๆไม่เป็นไรอย่าเปียกน้อย
1: ใช่
3: เป
1: ีย
3: กน้อยเดี๋ยวป่วย
1: ใช่เนาะถ้าโดนทั้งทีมันต้องโดนเหมือนอาบน้ำอะแล้ววันนี้จะไปไหนกับนนท์เหรอ
3: วันนี้กลับนน
1: ท์ครับผม
3: มืดมาเลยอ่ะ
1: แต่ยังใช้ได้ใช่ไหมอิสรภาพอะไรตรงนู้นยังไม่มีปัญหาใช่ไหม
3: ใช้ได้ยาวๆเลยยังรถยังแล่นได
1: ้ราชพฤกษ์
3: ความเร็วได
1: ้ราชพฤกษ์ติดนะติดยาวด้วยนะราชพฤกษ์ออกเนี่ย
3: หรออ
1: ืมติดยาวเลย
3: ถ้าอย่างนั้นไปนี่ได้ไหมอ่ะ
1: ไปไหนจรัญเหรอ
3: ไอที่
1: จรัญดีกว่าจรัญรถเยอะแต่ดีกว่าแต่ไปติดบรมนะบรมมีน้ำรอระบายด้วยนะเขาบอกว่าแถว
3: ไม่ออกบรมสิ
1: ไปไหน
3: ม
1: ัน
3: ออกเรียบทางรถไฟแล้วก็
1: เรียบทางรถไฟตลิ่งชัน
3: ใช
1: ่อ๋อก็ได้นะก็ได้ก็ได้ได้ได้ได้
3: เพราะมันจะติดอีกทีคือตรงเซ็นทรัลเวสต์วิวแค่นั้นแหละ
1: โอ้ยวันนี้หัวแถวมันอยู่นู่นเลยนะลงอุโมงค์ไปเลยนะก่อนเข้าวงเวียนเลย
3: เมื่อวานเข้าหัวแถวอยู่ทางโซนนู้นเหมือนกัน
1: แต่ผมว่าเมื่อวานมันน่าจะหนักกว่านี้นะถ้าเทียบกับวันเนี้ย
3: ใช่เมื่อวานนี้รถติดแบบมันคันไปหมดเลยอ่ะ
1: เมื่อวานถึงบ้านกี่โมงอ่ะ
3: 3 ทุ่ม
1: 3 ทุ่มไว้ตายแล้วแวะชัวร์ไม่ได้กลับบ้านหรอกต้องแวะ
3: ไม่แวะ
1: อ๋อไม่แวะนะเดินทางปลอดภัยพี่ดันวลินขอบคุณมาก
3: โอเคขอบคุณคร
1: ับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณธันวรินทร์นะอิสรภาพยังใช้ได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกนะเมื่อสักครู่คุณพงศกรเขาแจ้งบอกว่าราชพฤกษ์ขาออกติดนะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยแล้วหัวแถวเนี่ยอยู่ประมาณก่อนเข้าวงเวียนก่อนลงอุโบสถขุนกองอ่ะส่วนท้ายแถวเนี่ยโอ้โหอยู่ก่อนถึงบางแวกแล้วว่านะครับคือรถจะชะลอตัวไปตลอดเลยนะเลี่ยงไปทางจรัญผมว่าดีกว่าจรัญคือรถมากแต่เขาไปได้เรื่อยๆอ่ะมันไม่เต็มพื้นที่เหมือนขนาดราชพฤกษ์อ่ะใครจะตามรอยพี่ธันวรินทร์ไปก็ได้นะไปเรียบทางรถไฟตลิ่งชันอะไรตรงนั้นก็ไปได้นะข้ามบนลมอะไรตรงนั้นก็ดีกว่าเพราะว่าถ้ามาปิ่นเกล้าก็อย่างที่ก่อนหน้านี้พี่สมชายบอกนะปิ่นเกล้าก็จะมีน้ำเจิ่งนองหน่อยแล้วก็หนาแน่นนะแยกบนลมหน้าห้างโค้งเศรษฐกิจเก่าต่างระดับสิรินธรนี่ชะลอตัวอยู่นะ เหตุเพลิงไหม้นะที่สุขสวัสดิ์ล่าสุดดับเพลิงบางปรากฏกำลังไปนะเขาบอกกำลังไปที่เกิดเหตุอ้าวใครพบเห็นรถดับเพลิงเจ้าหน้าที่รบกวนช่วยเปิดทางให้หน่อยนะครับอยู่ช่วงซอยวัดแคนะฮะรบกวนช่วยเปิดทางให้หน่อยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเร่งไปเหตุนี่แหละที่เมื่อสักครู่คุยกับคุณแป๊ะพระประแดงนี่แหละนะฮะคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
4: สวัสดีครับคุณสุนาครับ
1: เชิญเลยครับ
4: ใช้ทหารบกมายังพอใช้ได้นะครับ
1: ครับ
4: เข้ามาหน้าพระหน้าพระรถเจ้าดินก็ไม่เป็นปัญหาเทศาก็ยังพอใช้ได้ฝนตกปล่อยตลอดนะครับออกมาเพชรเกษมเพชรเกษมต่อเนื่องพระประโทนไปทางด้านแยกหนองขายยางต่อเนื่องบรรลัดประเขาช้านิดหนึ่งที่เลี้ยวขวาเข้าถนนทรงพลที่จะออกมาในแมนนะครับ
1: ครับ
4: ในทิศทางด้านขาเข้าขาเข้าก็ถ้าพื้นราบจะติดตรงแยกหนองขายยางเยอะนิดหนึ่งจะเลี้ยวขวากันเข้าถนนมีเป้านะ
1: ครับ
4: ต่างระดับไม่เจอปัญหาต่อเนื่องยาวออกไปถึงพระประโทนเลย
1: ครับ
4: นะครับใช้ได้ฝนตกปล่อยตลอดวันนี้ถ้าตกแล้วมันจะไม่หยุดนะคุณเสมา
1: ใช่ผมได้บทเรียนจากเมื่อวาน
4: แล้วก็คอยอยู่อย่างเงี้ยคือต้องกล้าใหญ่ไปแล้วก็ชีวิตแบบนี้เลยทั้งนี้ตกตั้ง2ชั่วโมงมาแล้วนะ
1: ครับยังไม่หยุดเลยเรา2ชั่วโมงนะ
4: คือเขาตกไม่ใหญ่มากไง
1: เหรอ
4: แล้วก็ทีนี้เขาก็ปล่อยจ๊อกจ๊อกมอเตอร์ไซค์นี่ปวดหัวแย่เลยอ่ะเนี่ย
1: โอ้ยตายแล้วตาย
4: ระดับ1ครับปัดน้ำฝนตลอด
1: ตายแล้วตายแล้ว
4: ก็แบบนี้ตลอดแล้วจะไม่ปวดหัวได้ไงคือแค่ไงจะแค่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากนี่เข้าไปนครชัยศรีเข้าไปเดินทั้งเส้นเข้าไปรับรองได้ว่าตกแบบเนี้ยแล้วนี่ทางนี้ผมใช้ขาออกมามองไปทางราชบุรีก็ยังจาม
1: สบายใจสบายตัววันนี
4: ้ครับขอบคุณครับ
1: ชุ่มฉ่ำขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณเบนสิยาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับ
2: พอดีขับรถมาจากสาราเชิงหลวงกรุงเข้าแยกสีกากจะมุ่งหน้าไปปิ่นเกล้าผ่านสนามหลวงติดมากมากค่ะ
1: โอ้โหติดแบบนิ่งเลยป่ะหรือว่าเคลื่อนตัวได้ช้าหรือยังไงฮะ
2: ติดๆนะคะเพราะว่า3กิโลนี่ขับ15นาทีแล้วอะยังไม่ไป
1: 3กิโล35นาทีอย่างเงี้ย
2: ใช่
1: เอาเรื่องเหมือนกันเนาะติดมากเลย
2: ใช่แล้วฟ้ามืดเลย
1: แต่ยังฝนยังไม่ลงเหรอครับตรงนั้น
2: กำลังลงเม็ดเล็กๆแต่ว่ามันแบบลมแรงมากแล้วก็มืดตึ๊ด
1: โอ้แล้วปลายทางนี่จะไปถึงไหนครับเนี่ย
2: จะไปลงมาศิริราชค่ะปฏิญัติคน
1: อ๋อก็คือแค่เหมือนกับว่าข้ามฝั่งมาอะไรเงี้ยเนาะ
2: ใช่ใช่
1: โอ้แต่มันนานเนาะมันนานมาก
2: ใช่ปกติ15นาทีก็ถึงแล้วอ่ะ20นาทีอาจจะที่
1: คือเหมือนไม่ไกลใช่ป่ะแต่ว่าขู่รถมันแน่นเต็มพื้น
2: ถูกต้อง
1: แต่ยังไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติใช่ไหมครับตรงนั้น
2: ไม่มีค่ะเท่าที่ผ่านยังไม่มีเลยแต่ว่าข้างหน้าสะพานปิ่นเกล้าอันนี้ไม่แน่ใจว่ายังไง
1: สะพานปิ่นเกล้าผมดูในแผนที่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆที่หนาแน่นจะเป็นเชิงทางลงต่อเนื่องไปทางฝั่งถนนบรมนะครับแต่เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงอรุณใช่ไหมแล้วก็มาแยกศิริราช
2: ใช่ใช่
1: เอาใจช่วยนะครับ
2: ค่ะเป็นห่วงคนที่ไปนู่นอ่ะกาญจนาอะไรด้านนู้นโอ้ยาว
1: ครับผมขอบคุณครับคุณเบนสิยาสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ีครับขอบคุณคุณเบนสิยานะครับถนนราชดำเนินนะครับก่อนขึ้นปิ่นเกล้านี่รถเยอะมากนะไล่มาเลยนะตั้งแต่ราชดำเนินนอกราชดำเนินกลางราชดำเนินในที่มุ่งหน้าขึ้นสะพานเสด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยรถค่อนข้างมากนะครับสะพานพระราม8เนี่ยจะมีแยกจปล.ที่เป็นปัญหานะแล้วก็ด้านของจักรพรรดิพงษ์แต่ว่าบนสะพานเนี่ยเขาดูจังหวะการเคลื่อนตัวเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าสะพานปิ่นเกล้านะสะพานพระราม8เนี่ยทั้ง2ฝั่งเลยนะแต่ว่าสะพานปิ่นเกล้าขาเข้าอ่ะไม่ค่อยติดเขาจะติดเชิงทางขึ้นมากกว่าตั้งแต่หน้าห้างมาแยกบรมแล้วก็มาทางฝั่งถนนตรงสมเด็จพระปิ่นเกล้าอ่ะอันนี้รถเยอะแต่พอขึ้นสะพานได้ขาเข้าอ่ะดีกว่าแต่ขาออกรถจะแน่นกว่านะครับใน YouTube นะครับพี่สุวรรณทองคุณ AA คุณปักเคอินคุณปิยนุชพี่วันบางรักคุณธีรนนท์คุณเต็มบอกว่าบางกรวยจะจมแล้วค่ะหนักมากเลยเหรอครับแถวนนแถวบางกรวยใช่ไหมคุณเต็มขอบคุณมากนะคุณอภิชาติคุณต้นรักเพชรอุทัยฝนลงมาแล้วครับคุณใหญ่อยู่ BTS เซนหลุยท้องฟ้าดำแต่ไม่มีฝนเหรออ๋อแล้วก็คุณทวัฒน์บอกว่าลงมาจากสะพานต่างระดับตรงพระราม9ขาออกช่วงผังเมืองมีอุบัติเหตุรถชนเหรอฮะทำให้รถติดมากอ่ะขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
6: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
7: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
8: แกไปเที่ยวทะเลกัน
9: ไม่เอาอ่ะ
8: งั้นไปคาเฟ
9: ่ไม่อยาก
8: ไปกินหมูกระทะ
9: กลัวอ้วน
8: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
9: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
11: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
12: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
13: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
11: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
13: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
14: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
15: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

มามืดเลยครับลมแรงมากเลยครับด้านนอกลมแรงมากเลยครับนะฮะแล้วก็ดูแล้วมืดตึ๊บเลยครับนะครับคาดว่าไม่น่าจะรอดนะครับเอามาช่วง6โมงพอดีเลยใกล้ๆจะ6โมงแล้วนะข้างนอกลมแรงมากครับแล้วก็แบบคือมืดตึ๊บมาเลยอ่ะนะฮะก็บอกว่าช่วง 17:30 นะครับทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยแจ้งว่ามีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่เขตหนองจอกคลองสามวาบางเขนสายไหมดอนเมืองหลักสี่บางซื่อทวีวัฒนาตลิ่งชันบางพลัดหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ฝนรวมอยู่ที่เขตทวีวัฒนานะครับ 44.5 มิลลิเมตรนะฮะหลายพื้นที่นะครับตอนนี้ฝนหนักๆเลยแล้วก็มีน้ำรอระบายหลายพื้นที่เช่นกันก่อนหน้านี้คุณ CW บอกว่าอ้อมน้อยสมุทรสาครฝนตกหนักเลยครับนะฮะคุณปะเกอินคุณกระปุกแดงคุณทวัฒน์ตรงลงมาจากต่างระดับพระราม9ขาออกผังเมืองมีอุบัติเหตุรถชนกันรถติดยาวเลยคุณอภิชาติคุณใหญ่นะครับก็หลายท่านนะเพิ่มเติมข้อมูลให้ขอบคุณมากนะครับทุกท่านเลยนะช่วงนี้ฝนเข้ามาแล้วนะครับในหลายพื้นที่เลยรถติดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอโศกที่รับแจ้งดินแดงพระราม9รัชดาลาดพร้าวเข้าออก5แยกพหลรัชโยธินเสนาเกษตรรัชดาที่จะมุ่งหน้าไปรัชวิภาประชานุกูลไปกับพิบูลสงครามมุ่งหน้าไปสะพานพระราม5งามวงวานเข้าออกพงเพชรบางเขนเกษตรพหลกรมป่าไม้แยกเกษตรตรงข้ามศรีปทุมสะพานใหม่แจ้งวัฒนะนะครับหน้าศูนย์ราชการทั้ง2ฝั่งแยกคลองประปาทั้ง2ฝั่งใต้ทางด่วนทั้ง2ฝั่งรังสิตปทุมต่อเนื่องไปพหลโยธินรังสิตนครนายกขาออกไปคลอง2แล้วก็ช่วงคลอง4ขาออกขาเข้าจะมีช่วงคลอง4กับคลอง2ที่ชะลอตัวกันอยู่นะครับทางด้านของรามินทาวัชรพลมยลาภขาเข้าแล้วก็ต่อเนื่องไปตัดพหลส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้มีหน้าห้างแล้วก็มีตรงสวนสยามหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์นะครับไปทางด้านของมินบุรีก็มีชะลอตัวทางฝั่งของสินแพทย์จะเป็นขาเข้านะครับแล้วก็รัชดารามินทาไปนวมินทร์ไปกาญจนาสาย9อันนี้ก็ช้าเหมือนกันกลับกันชะลอตัวก่อนตัดเกษตรเกษตรนวมินทร์ไปกลับช่วงตัดเลียบทางด่วนรามินทานรงค์ยังชะลอตัวอยู่ทั้ง2ฝั่งครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พื้นที่สนบางนาก่อนหน้านี้แจ้งว่าไบเทคมีงานนะครับก็เลยกระทบการจราจรรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสันพวุฒิที่จะมุ่งหน้าแยกบางนาสุขุมวิทเข้าออกนะครับแล้วก็ด้านของฝั่งถนนเทพรัตน์ศรีนครินทร์ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของศรีนครินทร์ลาซานยังติดกันอยู่ขาเข้ามีปัญหาตรงศรีนุชเข้ามาทางด้านของศรีพัฒน์ข้ามทางรถไฟแล้วก็ทางด้านของลำสาลีลำกำแหงขาออกมุ่งหน้าไปลำสาลีบ้านม้ายังได้ช้านะครับส่วนฝั่งกลับการชะลอตัวตัดพระราม9ชะลอตัวข้ามทางรถไฟมุ่งหน้าไปแยกคลองตันพัฒนาการไปกลับถาวรทวัฒน์ยังได้ช้าอยู่แยกสีพัดขาออกปริมาณรถยังเยอะคุณสุรศักดิ์บอกว่าฝนตกลมแรงที่ถนนเจริญราษฎร์นะครับขอบคุณคุณสุรศักดิ์ด้วยใต้สะพานพระราม9หรือว่าสะพานแขวนที่จะมุ่งหน้าไปเจริญราษฎร์ยังได้ช้าด้านบนสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพขาออกชะลอตัวสะพานกรุงเทพจะได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแยกใหม่สวรรค์แยกบุคโลนะครับส่วนสะพานกรุงเทพฝั่งขาเข้าก็จะมีแยกถนนตกที่ยังชะลอตัวเจริญกรุงไปถนนตกได้ช้าเริ่มมีท้าแยกตรอกจันดีขึ้นนะครับด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินบนสะพานไม่ค่อยติดแต่ฝั่งสาทรใต้อะติดสาทรเหนือชะลอตัวแยกนรินทร์กับแยกวิทยุกรุงธนบุรีหนาแน่นแยกตากสินที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของราชพฤกษ์วุฒากาศเพิ่มเติมบนสายทางพิเศษต่างๆกันว่านะครับกับคุณพรพิพัฒน์ทอง3เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังจากสร้อยครับ
1: ตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับณด่านดินแดงเวลานี้รถน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเริ่มชะลอตัวตั้งแต่เชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2มาเลยครับแล้วก็หนาแน่นสะสมจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนทางออกตรงไปทางวันนี้ก็ชะลอตัวช่วงทางออกครับแล้วก็ทางลงพระราม4ก็ชะลอตัวตามรอบไฟแดงวันนี้ท้ายเข้ามาด้านบนแล้วครับผมในส่วนฝั่งกลับกันนะครับก็จะชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือเลยครับผมหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องมาจากช่วงบริเวณเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2ครับที่มีปริมาณรถมากนะครับพอผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณก่อนถึงทางลงดินแดงครับในส่วนนี้นะครับผมช่วงบริเวณใกล้ๆดินแดงก็มีฝนตกนะครับแล้วก็ในส่วนจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือระดับบางนาตอนนี้ลดน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเริ่มชะลอตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นอ่างลงแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือเรื่องส่วนที่ฟังครับการขาออกเมืองก็ชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณตาดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงอ่างลงเช่นกันครับ
1: ครับ
2: ผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐมุ่งหน้าไปทางบางนาก็คล่องตัวตรงนี้ก็มีฝนตกอยู่ช่วงบริเวณตาดับท่าเรือครับ
1: ครับ
2: ในส่วนดาวคะนองครับมุ่งหน้าไปทางตาดับท่าเรือนะครับด้านด่านดาวคะนองก็ลดน้อยครับผมแต่ผ่านจุดนี้ไปแล้วเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือด่านเรียบแม่น้ำนะครับบางนาก็คล่องตัวตรงนี้ก็มีฝนตกอยู่ช่วงบริเวณตาดับท่าเรือครับ
1: ครับ
2: ในส่วนดาวคะนองครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับด้านด่านดาวคะนองก็ลดน้อยครับผมแต่ผ่านจุดนี้

0: ในส่วนสายศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนางามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางแบบประชาชื่นเวลานี้รถมากนะครับแต่เคลื่อนตัวได้ช้านะครับเนื่องจากตั้งแต่แก้ววัฒนานะครับผมมาจนถึงช่วงแถวถนนรัชดานะครับมีฝนตกค่อนข้างหนักนะครับจากภาพเวลานี้นะครับผมแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับรถก็จะเริ่มมากตั้งแต่ช่วงบริเวณโค้งบางซื่อครับแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทรถฟังกับการขาออกเมืองครับผมก็จะเริ่มหนาแน่นตั้งแต่ต่างระดับพญาไทไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านประชาชื่นเลยครับผ่านด่านประชาชื่นไปแล้วก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณขึ้นเนินหน้าปั๊มเรดแอเรียเลยครับผมส่วนทางลงแจ้งวัฒนะทางลงงามวงวานเวลานี้ยังคงลงได้ต่อเนื่องนะครับจุดนี้ก็จะมีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงบริเวณแจ้งวัฒนะนะครับไปจนถึงช่วงบริเวณบางซื่อนะครับส่วนแถวต่างระดับพญาไทเวลานี้ฝนจะเริ่มลงแล้วครับในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ครับมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านอโศก4ตอนนี้ก็ปริมาณรถมากครับผมทางลงพระราม9ปิยะเวสเวลานี้ก็ชะลอตัวมาจากพื้นราบนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าด่านอโศก4ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องแต่ผ่านจุดนี้ไปแล้วรถจะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วก็จะหนาแน่นยาวจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับส่วนฝั่งกับการขาออกเมืองก็จะชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับพญาไทไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก3ผ่านตรงนี้ไปแล้วรถก็เคลื่อนตัวได้ครับผมมุ่งหน้าออกไปสี่นักเรียนมอเตอร์เวย์ก็ปริมาณรถมากครับ
1: ครับ
0: ในส่วนต่างระดับบางโคนะครับผมที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับพญาไทนะครับเวลานี้รถก็จะเริ่มมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นหัวลำโพงมาเลยครับแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทผู้ที่ฟังกับการขาออกเมืองนะครับผมก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือด่านสาธุนะครับแล้วก็จะต่อเนื่องจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับบางโคตรงนี้ก็จะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับบางโคนะครับไปจนถึงช่วงแถวอุรพงศ์นะครับผมแล้วก็แถวต่างระดับพญาไทก็ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับ
1: ครับ
0: ในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชตนะครับมุ่งหน้ามาทางพระราม9นะครับเวลานี้ก็แค่รถมากกว่ายังเคลื่อนตัวได้อยู่ครับผมแล้วก็สนับสนุนการขาออกเมืองเวลานี้รถจะเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนพัฒนาการเลยครับวันนี้รถสะสมค่อนข้างเร็วแล้วก็จะต่อเนื่องกันยาวจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นรถเท้าครับผ่านทางขึ้นรถเท้าไปแล้วถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับผมแล้วก็ทางลงเกษตรนวินทางลงนามินทาก็ยังถือว่าคล่องตัวส่วนทางออกจตุโชตเวลานี้ท้ายสะสมประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับในส่วนด่วนฉลองรัตน์นะครับผมจะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงบริเวณจตุโชตนะครับผมมาจนถึงช่วงบริเวณรัตน์เท้าเลยครับในส่วนบุรพาวิถีนะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนนะครับเวลานี้จะมีรถสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางเมืองนะครับผมแล้วก็จะลดมากต่อเนื่องจนไปถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาครับผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงบางคูยังคงลงได้ต่อเนื่องครับแล้วก็ทางออกแบบบางขุนเทียนก็ยังคงออกได้ต่อเนื่องเช่นกันครับในส่วนฝั่งกลับกันนะครับผมจะรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าครับแล้วก็จะหนาแน่นจนไปถึงช่วงบริเวณทางลงปากน้ำผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงเทพรักษ์นะครับผมแล้วก็ทางออกบางแก้วนะครับจะถือว่าคล่องตัวครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนสายปัตติมรัตยานะครับผมทั้งสองฝั่งเลยครับผมเวลานี้ก็มีฝนตกตลอดเส้นทางครับในส่วนสายอุดรรัตยาเวลานี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวครับผมมีฝนตกแค่ช่วงบริเวณแถวเชียงรากนะครับผมจนถึงช่วงบริเวณเมืองทองครับการทางพิเศษก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้เดินทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ call center ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับได้ขอบคุณคุณเสมาในเบรกนี้นะครับ
1: ขอบคุณครับคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณปลื้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณปลื้มอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ตรงเลยวงเวียนใหญ่มาครับ
1: อ๋อฝั่งไหนเอ่ย
2: ฝั่งขาออกครับตอนนี้น่าจะอยู่แถวโรงพยาบาลหานเรือแล้วครับ
1: ตากสินหนอเป็นไงบ้างครับ
2: ใช่ครับขาเข้าเมื่อกี้ครับถึงรถเข็นล้อที่มีหางพ่วงจอดเสียครับก่อนถึงวงเวียนใหญ่ประมาณ200เมตร
1: โอ้เขาอยู่เลนไหนครับ
2: มันเป็นเลนเดียวครับเพราะมันทำก่อสร้างมันบีบเลยเลนเดียวครับ
1: อย่าง
2: น
1: ี้รถก็ไปไม่ได้เลยนะครับเนี่ย
2: รถเมย์ต่อท้ายอยู่ครับ
1: เอา
2: เต็มลำเลยครับแต่ไม่รู้ตอนนี้เขาขยับยังครับเพราะผมเลยมาสักพักแล้ว
1: อ๋อแล้วมีเจ้าหน้าที่ไหมครับตอนที่เขาเสียอยู
2: ่ไม่มีนะครับฝนตกด้วย
1: หนักไหม
2: ตอนนี้เบาแล้วครับตอนแรกหนักเลยครับ
1: ครับครับแล้วตอนนี้คุณปื้มถึงไหนแล้วล่าสุด
2: กำลังลง

0: โมงตรงหน้าโรงพยาบาลทหารเรือแล้วครับ
1: เป็นไงบ้างครับตรงนั้นใช้ได้ไหมจราจร
0: เรื่อยๆครับ
1: เรื่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณคุณปื้มด้วยนะครับ
0: ครับขอบคุณ
1: เดินทางปลอดภัยสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณปลื้มนะครับก่อนหน้านี้มีรถบรรทุกนะครับบรรทุก10ล้อไปจอดเสียก่อนถึงวงเวียนใหญ่เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่นะถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินก่อนถึงวงเวียนใหญ่ประมาณ200เมตรนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเลนเดียวเพราะว่ามันเป็นแนวก่อสร้างเบี่ยงการจราจรกันอยู่ก็เลยส่งผลให้รถเนี่ยมันติดยาวข้างหลังเนี่ยเป็นรถประจำทางด้วยไม่แน่ใจว่าเขาย้ายได้หรือเปล่านะเพราะว่าคุณปลื้มเขาสวนทางมาก็บอกว่าการจราจรก็หนาแน่นนะครับมีเบี่ยงแนวก่อสร้างด้วยบริเวณจุดดังกล่าวนะขอบคุณข้อมูลจากคุณปลื้มด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะฮะฝนนี่แบบมากระหน่ำเลยนะพระราม4ของเธอมาหนักมากลมก็แรงนะก่อนหน้านี้ยังไงก็ใช้รถใช้ถนนเดินทางกันด้วยความปลอดภัยอ่ะทักทายคุณอาร์มด้วยคุณอาร์มอมรเทพนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลเลยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้เราต้องพักกันก่อนเดี๋ยวรอเวลาครบธงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

0: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
7: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
8: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
11: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
10: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
11: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
10: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
11: ดีมีประโยชน์มากแอปถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
10: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่
12: อขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
13: อ่ะดูนี
12: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอ่ะ
13: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
12: โหเร็วจัง
13: บอกแล้วไงไวไหม
14: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
15: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: ขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณหานุตราครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เมื่อสักครู่เรามีการปิดดีลกันหลังไมค์แต่ว่าเราตกลงกันไม่ได้นะฮะผมบอกเขาว่าเดี๋ยววันนี้ผมอยู่ต่อให้จนถึงเที่ยงคืนเลยผมจัด12ชั่วโมงเลยแล้วพรุ่งนี้ให้พี่ธนุตามาจัดแทนผมตั้งแต่เที่ยงเลยจนถึงเที่ยงคืนเอาไหมคนละ12ชั่วโมงเขาบอกตายเขาไม่เอาเขาไม่เอาดีลนี้ก็เลยไม่เกิดขึ้นนะดีลนี้ก็เลยไม่เกิดขึ้นอ่ะก็เลยต้องปล่อยไปวันนี้ก็คงต้องเปียกฝนกลับบ้านอีกวันหนึ่งมีฝนหนักในหลายพื้นที่เลยนะฮะก่อนหน้านี้ก็เป็นฝนช่วงเร่งด่วนเย็นพอดีเลยนะครับแล้วก็ลมแรงด้วยนะลมแรงด้วยในหลายพื้นที่เลยทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการให้ข้อมูลว่าถึงวันที่20นะฮ
2: ะ
1: ก็จะลักษณะเป็นฝนตกหนักแบบนี้แหละหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็จะกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นก็มาทางด้านของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต
2: ้
1: ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะฮะกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ให้ฝนไว้น้อยกว่าเมื่อวานนะแต่ตกหนักนะพอๆกันเลย
2: ไม
1: ่แน่ใจว่าหนักกว่าไหมเพราะยังไม่เปียก
2: เพราะ
1: เดี๋ยวต้องรอออกไปดูข้างนอกก่อน
2: โอเค
1: แต่เมื่อวานเนี่ยเขาตกหนักแล้วเขาตกนานแต่ว่าช่วงเวลาที่เขาตกเนี่ยเขาตกเร็วกว่าวันนี
2: ้
1: เขามาเร็วกว่าวันนี
2: ้
1: วันนี้มาเลทหน่อยนะฮะแต่ก็ตกหนักลมแรงเหมือนกันวันนี้ให้ฝนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับไอ้บางแห่งเนี่ยก็จะอยู่แห่งที่เราอยู่นี่แหละที
2: ่
1: หนักเนี่ยแหละ
2: แห่งนี้นะ
1: หลายที่เหมือนกันทางเจ้าหน้าที่แจ้งปิดการจราจรจุดกลับรถที่ถนนพระราม3ตรงเชื้อเพลิงอ่
2: ะ
1: ที่เป็นจุดที่เขาตรวจพบว่ามีน้ำมันรั่วจนถึง4ทุ่มนะคืนนี
2: ้วันนี้นะ
1: คืนนี้จนถึง4ทุ่มนะ
2: วันเดียวก่อนใช่ไหม
1: ใช่เบื้องต้นแล้วก็สามารถใช้เส้นทางด้านของพระราม3ขาออกยังใช้ได้ตามปกตินะครับสำหรับจุดนี้รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรคืนนี้คืนแรก4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง31ตุลาคม2569ช่วงเวลาเที่ยงคืนตลอด24ชั่วโมงนะถนนลานหลวงตั้งแต่ซอยลานหลวง3ถึงซอยลานหลวง1นะครับเป็นงานก่อสร้างสถานีลานหลวงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวันนี้ทางสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพยายฝ่ายประชาสัมพันธ์แต่ว่าจริงๆแล้วเสร็จไปตั้งแต่ช่วง4โมงเย็นแล้วแหละเป็นการซ่อมแซมทางเท้าที่ยมราชสุขุมช่วงเสือป่าที่จะมุ่งหน้าไปถนนมังกรนะครับก็รถติดเหมือนกันพอสมควรเหมือนกันนะครับหลายท่านก็แจ้งเข้ามาพี่พันธ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไปติดอยู่ตรงนั้น คืนนี้4ทุ่มถึงตีห้านะครับการประปานครหลวงแจ้งเรื่องของการหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการติดตั้งอุปกรณ์นะครับแถวบางกรวยไซน้อยหมู่บ้านเอื้อหลวงนะครับ ส่งผลให้น้ำประปาเนี่ยไหลออนถึงไม่ไหลมีพื้นที่ไหนบ้างสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทาง Facebook Fanpage JS 100 Radio ของเรานะครับเพชรเกษมฝั่งขาเข้าช่วงเย็นที่ฝนตกหนักมากๆเขาบอกลมแรงมากแถวปากท่อราชบุรีส่งผลกระทบให้หลักกิโลเมตรที่116เพชรเกษมขาเข้า116มีเสาไฟ2ทางอ่ะมันล้มลงมาแล้วมันก็ไปพิงกับไอ้ตัวแบเรียร์ขอบทางมันไม่ได้ล้มมานะแต่มันไปพิงอยู่ตรงนั้นน่ะ
2: รถเนี่ยพื้น
1: ยังไม่ถึงพื้นอ่ะคือไปพิงอยู่ตอนนั้นเราก็ประสานงานไปหลายพื้นที่เลยนะครับบริเวณจุดดังกล่าวอยู่ช่วงปากท่อราชบุรีนะก็ฝากระมัดระวังด้วยตอนนี้น่าจะดำเนินการกันได้แล้วแหละนะครับเพราะว่าผ่านมาเป็นชั่วโมงแล้วฝ
2: ั
1: ่งขาเข้าค่ะเข้ามากรุงเทพนะจากราชบุรีเข้ามาทางด้านของถนนเทพรัตน์อันนี้ยังไม่แล้วเสร็จที่ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้ากม6ในช่องทางหลักเขาบอกว่าหน้าคอนโดลุมพินีนะครับกม6บางนาขาเข้าช่องทางหลักก่อนหน้านี้เนี่ยปิดนะครับปิดช่องทางขวาแล้วก็ช่องทางกลางนิดนึงเพราะว่ารถตัวที่มันไปพลิกตะแคงเนี่ยไปอยู่เลนขวาแต่ว่าสิ่งของที่เขาบรรทุกขึ้นมาเป็นพวกแบตเตอรี่เป็นกล่องแบตเตอรี่อ่ะมันกระเด็นออกมาด้วยนะก็เท่ากับว่า2เลนขวาผ่านไม่ได้นะตอนนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าเก็บตัวแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วที่ใส่มาเป็นกล่องกองอ่ะเก็บหมดแล้วก็เหลือตัวรถที่กำลังจะดำเนินการเคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อทำการเปิดการจราจรนะครับเป็นพื้นที่ของสภ.บางแก้วทางปภ.แจ้งเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ขุนยวมที่แม่ฮ่องสอนนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งเรื่องของยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะที่ขุนยวมแล้วก็แม่เงาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับก็ให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าพร้อมกับเอกสารสำคัญต้องระวังเรื่องของไฟฟ้าดูดด้วยนะครับแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยมิตรภาพก่อนหน้านี้ช่วงเย็นมีรับแจ้งว่ามีการยกเสาไฟนะครับ อยู่ตรงข้ามกับวัดซับบอลหรือว่าวัดพระใหญ่ก็มีรถเครนจอดทำงานกันอยู่ณช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาวิ่งได้แค่เลนขวาเลนเดียวเขาบอกว่ารถติดมากเลยพี่ตู่ระยองเป็นหนึ่งในนั้น แล้วก็รู้สึกว่า มีพี่คุณบวรปากเกร็ดนะที่แจ้งเข้ามาเหมือนกันก็อยู่จุดเดียวกันเลยเขาบอกมันติดยาวมากตอนนี้คาดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วแหละนะครับแล้วก็รับแจ้งจากคุณแป๊ะพระประแดงเรื่องของเหตุเพลิงไหม้อยู่ในซอยวัดแคร์เข้ามาจากสุขสวัสดิ์ประมาณ50เมตรเป็นลักษณะเป็นบ้าน2ชั้นเป็นชุมชนแต่ยังไม่ทราบชื่อนะครับแล้วก็มีกลุ่มควันดำเลยนะแต่ว่ายังไม่เห็นแสงเพลิงณตอนนั้นนะที่คุณแป๊ะแจ้งเข้าม
2: า
1: เราก็เลยประสานงานไปปรากฏว่ามีรถดับเพลิงของบางปรากฏกำลังไปที่เกิดเหตุตอนนี้น่าจะถึงแล้วแหละนะเดี๋ยวอาจจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเข้ามาขอทางนะครับกรณีคุณสัมพันธ์ขอทางพาผู้หญิงอายุ60ปีนะครับหายใจไม่ออกต้องการไปที่โรงพยาบาลบางประกอก8นะครับตอนนี้อยู่บนถนนกาญจนาภิเษกด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกจะมุ่งหน้าไปทางด้านของพระราม2ก็น่าจะเข้าทางเอกชัยบางบอนนะครับเพราะว่าเขามุ่งหน้าไปพระราม2บางประกอก8นะครับเป็นรถกระบะ Toyota Vigo สีบรอนซ์ต่อเต่าชอชิง2455กทมนะครับตอนนี้เปิดไฟขอทางไว้แล้วนะครับฝากรบกวนช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับใครที่ใช้การจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9อยู่นะครับเขาจะมุ่งหน้าไปที่เอกชัยนะครับเพื่อจะไปโรงพยาบาลบางประกอก8นะครับเป็นรถปิกอัพ Toyota Vigo สีบรอนซ์ต่อเต่าชอชิง2455กทมขอบคุณน้ำใจเพื่อนร่วมทางทุกๆท่านเดี๋ยวเราเร่งประสานงานตามต่อให้ช่วงนี้อยู่ต่อกับทางคุณฐานุตรานะครับพร้อมเปียกฝนแล้วไปแล้วนะ โอ้วันนั้นมีคนถามถึงด้วยผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเสียงพี่คนนี้เขาเป็นเอกลักษณ์มากเขาถามถึงคนที่ร้องเพลงคู่กับผมช่วงแรกอ่ะ ก็น่าจะเป็นคุณฐานุตรา นะฮะติดตามได้นะครับทุกวันพุธและวันพฤหัสใช่ไหม18 นาฬิกาถึง24 นาฬิกาเปิดหน้าด้วยเข้ามาชมหน้าสวยๆของคุณฐานุตาได้นะฮะไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเย้ค่ะ
1: สบายสบายดี
0: สบาย
1: สบายมาก
0: บ้านวัดเขาพูดถึงได
2: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
3: โรงพยาบาล
2: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
3: เป็นลูกคนโตแล้วสองคนนี่ของหนูขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
2: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงเวลาตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปอยู่ต่อกับฐานุตราจนถึง24นาฬิกาที่จส100ของเราเนี่ยแหละค่ะในช่วงนี้นะคะเรื่องของการเดินทางมี1เรื่องนะคะฝากไว้เลยสำหรับเพื่อนสมาชิกที่กำลังใช้เส้นทางถนนกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าไปทางพระราม2นะคะอันนี้ถ้าพบเห็นรถโตโยต้าวีโก้นะคะเป็นรถปิกอัพนะสีบรอนหมายเลขทะเบียนต่อเต่าชอชิง2455กทมนะคะฝากหลีกทางให้ด้วยนะคะตอนนี้เขาเปิดไฟขอทางแล้วเนื่องจากในรถเนี่ยมีผู้หญิงอายุ60ปีนะคะหายใจไม่ออกทางคุณสัมพันธ์ค่ะกำลังพาตัวไปส่งโรงพยาบาลบางประกอบ8นะคะฝากเพื่อนสมาชิกด้วยนะใครพบเห็นปุ๊บเนี่ยช่วยนิดนึงนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่จะช่วยหลีกทางให้สำหรับปิกอัพคันนี้นะคะเป็น Vigo สีบรอนนะคะ Toyota Vigo สีบรอนหมายเลขทะเบียนต่อเต่าชอชิง2455กทมนะคะมาดูเรื่องสภาพการจราจรกันต่อในช่วงเย็นวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยมีเรื่องของการเดินทางที่เราได้อัปเดตกันเรื่อยๆนะคะอ้อขอทางถึงโรงพยาบาลแล้วหรอยินดีด้วยนะคะตอนที่คุณสัมพันธ์พาผู้ป่วยนะคะที่บอกว่าเป็นหญิง60ปีหายใจไม่ออกเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลบางประกอบ8เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณมากๆนะคะไปต่อกันที่สายของคุณชาตรีกันค่ะคุณชาตรีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายงานวิภาวดีขาเข้าครับ
0: ค่ะอยู่ตรงไหนคะ
1: ผมมาไกลๆเลยครับมาตั้งแต่แยกต่างระดับคลองหลวงก็ดีมาตลอดฮะมาก็ตกมีฝนตกอยู่ครับแต่ว่าไม่หนักมากแต่ก็น่าจะพอไปน่าจะหนักมากก็ดูจากเมฆแล้วคึ้มไปค่อนข้างจะเมฆดำเลยครับผมมาเจอปัญหาก็คือปัญหาเดิมๆก็คือวิภาวดีขาเข้าช่วงหลับตีมาเกษตรเนี่ยถ้าฝนตกทุกครั้งไปก็จะมีน้ำท่วมริมซ้ายทางด่วนตอนนี้ก็ท่วมแล้วล่ะมีรถเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงมาจอดเปิดไฟสัญญาณให้อยู
0: ่ค่ะก็คืออันนี้ท่วมเป็นประจำอยู่แล้วเวลาฝนลง
1: ตั้งแต่หลักสี่ก็คือพอเราลอดสะพานหลักสี่มาได
0: ้ค่ะ
1: เราซ้ายก็จะเป็นปัญหามาตลอด
0: ค่ะ
1: จนกระทั่งเลยให้ลอดสะพานเกือกม้ามาแล้วเกือกม้าตรงหน้าโรงเรียนประถมศึกษาเดิมมาครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะไม่มีน้ำท่วมฝั่งซ้ายตอนนี้ผมมาชะลอตัวตรงจะออกเกษตรครับ
0: จะถึงเกษตรแล้วนะคะ
1: รถแต่ขณะเดียวกันตอนนี้มาชะลอตรงนี้เป็นประจำอยู่แล้วครับฝนตกไม่ตกก็ชะลอตรงประมาณแยกเกษตรเนี่ย
0: โอเค
1: แต่วันนี้ขณะเดียวกันฝั่งขาออกครับเต็มพื้นที่มาไกลๆเลย
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ผมอยู่ตรงแยกเกษตรเนี่ยฝั่งตรงข้ามขาออกก็เป็นพื้นที่เลยครับชะลอตัวก็ปกติครับฝนตกเลิกงานนี่มันก็เป็นธรรมดาวันนี้มาช้ากว่าเมื่อวานไปนิดนึง
0: น้องฝนลงช้าหน่อย
1: แต่ถ้าฝนลงเร็วมันก็จะดีกว่าครับเพราะฝนลงเร็วเนี่ยคนที่ทำงานเขาจะยังไม่ลงจากฝน
0: ยังไม่ออกเน
1: า
0: ะ
1: แต่จะยอมรอ
0: ค่ะ
1: แต่ฝนลงช้าคือทุกคนลงมาแล้วเนี่ยอยู่บนถนนกันหมดแล้วเนี่ยจริงๆปัญหาใหญ
0: ่ค่ะ
1: ฝนตก4โมงไม่น่ากลัวครับแถมในเมืองเพราะว่าทุกคนพร้อมใจกันไม่ลง
0: แต่มาตอน6โมงนี่ไม่ไหวแล้วนะ
1: ใช่5โมงครึ่ง6โมงทุกคนมาอยู่บนถนนหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: อันนั้นเป็นปัญหาเลยแหละ
0: ได
1: ้ๆตอนนี้ผมถึงแยกหลัก4แล้วชะลอตัวฝั่งขาออกชะลอตัวเต็มพื้นที่เลยครับ
0: ค่ะ
1: ท้ายก็น่าจะไปนู่นแล้วครับแยก5แยกลาดพร้าวอะไรนู่นแหละ
0: ฟังแล้วก็สยองเหมือนกันนะติดสะสมยาวอย่างนี้
1: ปกติทุกครั้งฝนตกหนักทุกครั้งวิภาวดีขาออกผมก็ใช้ขาออกอยู่ตอนเย็นๆเหมือนกัน
0: แบบนี้ตลอดใช่ไหมคะ
1: ก็จะเป็นนู่นแหละเลยแยกลาดพร้าวไปถึงการเมืองไทยไปนู่นแหละครับ
0: แต่ดูคุณชาตรีอารมณ์ดีมากเลยนะจะฝนตกรถติดยังไงก็ยังมีเสียงหัวเราะเจืออยู่ในน้ำเสียงนะคะเนี่ย
1: บอกว่าไม่คือผมใช้ประจำเพราะฉะนั้นผมจะใช้ประจำก็คือเราเลิกงานแล้วแล้วก็อาจจะถึงบ้านช้าไปอีกสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็โอเคอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นน่ากังวล
0: อ่ะได้ขอบคุณคุณชาตรีมาก
1: ถ้าเกิดเป็นช่วงเช้าที่เราเรียกจะไปทำงานเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้อาจจะไปไม่ทันไปนู่นเลยมันช่วงเย็นมันเลทนิดหน่อยได
0: ้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณชาตรี
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปต่อกันที่สายของคุณทัศนศักดิ์จิ๋วเจริญค่ะผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.คลองปากฏนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้ในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนเนี่ยสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
2: เรียบร้อยแล้วครับควบคุมไว้แล้วครับ
1: แสดงว่าแสงเพลิงนี่ก็คือไม่มีแล้วไม่มีแสงไฟแล้ว
2: ดับหมดแล้วครับ
1: ดับหมดแล้วนะคะในเรื่องของความเสียหายค่ะมีบ้านเรือนประชาชนถูกไฟไหม้ไปกี่หลังยังไงบ้างคะ
2: เสียหายบางส่วนของบ้านหลังที่เกิดเหตุแค่นั้นนะครับ
1: หลังที่เกิดเหตุค่ะหลังที่เกิดเหตุก็คือบ้านไม้ใช่ไหมคะ
2: เป็นบ้านคอนกรีตแต่ว่าส่วนที่มีการลุกไหม้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ในการจัดเก็บของ
1: ค่ะก็คือแล้วความเสียหายนี่คือทั้งหลังไหมคะเนี่ย
2: เสียหายบางส่วนครับ
1: บางส่วนนะแล้วคนในบ้านล่ะคะ
2: คนในบ้านไม่เป็นไรครับ
1: ค่ะระหว่างที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมีคนอยู่ในบ้านด้วยหรือเปล่า
2: เจ้าของบ้านอยู่นอกบ้านอยู่ทางด้านหน้าไฟไหม้บริเวณด้านหลังของบ้านครับ
1: ไล่มาจากท้ายบ้านอย่างนี้เหรอคะ
2: ครับ
1: ค่ะบ้านหลังนี้จากที่เห็นในภาพนี่สองชั้นหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นบ้านกี่ชั้นคะเนี่ย
2: ตัวบ้านเป็นบ้านสองชั้นครับพื้นที่ที่ไหม้เป็นพื้นที่ด้านหลังบ้านเป็นชั้นเดียวครับ
1: เป็นส่วนต่อเติมเหรอคะ
2: กึ่งๆครับ
1: ค่ะ
2: ก็เป็นพื้นที่ใช้สอยแล้วครับ
1: เป็นพื้นที่ใช้สอย
2: ก็อาจจะขยายจากตัวโครงสร้างหลักมาอีกทีนึง
1: ค่ะแล้วจุดที่เกิดไฟไหม้นี่ความเสียหายนี่มันไหม้อะไรไปบ้างคะตรงนั้น
2: ตอนนี้เท่าที่มองออกก็จะเป็นพื้นที่ในการเก็บของโดยทั่วไปสัพเพเหระแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคัน
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: ก็มีสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวที่เสียชีวิตในกองเพลิงส
1: ่
2: วนที่เหลือก็เลี้ยงหมาแมวไว้ประมาณหนึ่งแต่อยู่ภายในตัวบ้านก็ไม่เป็นไรครับ
1: ที่บอกว่าสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตนี่คืออยู่ในกรงหรืออะไรยังไงคะเป็นตัวอะไรคะ
2: เป็นหมาครับอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในกรงน่ะ
1: อ๋อแต่หนีไม่ทันหรอ
2: คาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะหนึ่งชีวิตกับจักรยานยนต์อีกหนึ่งคัน
2: ครับ
1: ค่ะ
2: เท่าที่ดูจากที่เกิดเหตุนะครับในส่วนอื่นก็จะเป็นพื้นที่เก็บของโดยทั่วไปแล้วก็มีต้นไม้เล็กน้อย
1: ค่ะ
2: อยู่ในพื้นที่เป็นพื้นที่น่าจะเป็นพื้นที่ทางด้านหลังของตัวอาคาร
1: ค่ะ
2: ตัวโครงสร้างหลัก
1: ค่ะค่ะแล้วจุดที่มันเกิดไฟลุกไหม้เนี่ยตอนนี้คือพอจะทราบหรือยังคะว่ามันสาเหตุจากอะไร
2: อันนี้ยังให้ข้อมูลไม่ได้ยังตอบไม่ได้ต้องรอพิสูจน์หลักฐานลงครับเพราะว่าไม่ได้ชัดขนาดนั้นเนื่องจากว่าเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุในขณะที่ไหม้เขาอยู่ด้านหน้าเขาก็ไม่ได้เห็น
1: แต่แล้วเขาทราบได้ไงคะว่าเกิดไฟไหม้หรือว่าคนอื่นเรียก
2: มีคนเรียกครับเพราะด้านหลังมีกำแพงบังเราก็มองไม่เห็นแต่เห็นกลุ่มควันขึ้นเราก็เรียกกัน
1: ค่ะค่ะได้ค่ะแต่แล้วตอนนี้เพลิงสงบเรียบร้อยแล้วรถดับเพลิงหรือว่าเจ้าหน้าที่ยังอยู่ในจุดเกิดเหตุไหมคะต้องเฝ้าระวังอะไรอีกไหม
2: ตอนนี้ให้ถอนแล้วครับเนื่องจากว่าทำให้จราจรติดขัด
1: ค่ะถอนกำลังออกหมดแล้วนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะอันนี้เป็นสายจากทางผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.คลองบางปากกดนะคะคุณทัศนศักดิ์จิ๋วเจริญรายงาน เรื่องของเหตุเพลิงไหม้เพิ่มเติมให้ในบ้านเรือนประชาชนที่เกิดขึ้นที่ซอยวัดแคที่สุขสวัสดิ์นะคะตอนนี้ดับไปเรียบร้อยแล้วเอาไปต่อกันอีกหนึ่งสายรอเราอยู่คุณพันธ์ยังอยู่ไหมคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ครับคุณสาธุสวัสด
1: ี
3: คร
1: ับ ค่ะค่ะเสียงใสเชียร์อยู่ตรงไหนคะเนี่ย
3: สามย่านมุ่งหน้า MBK ครับวันนี้ไม่มีรถเลยครับผม
1: อ้าวไม่มีรถแล้วคุณพันไปยังไง
3: ทั้งเข้าทั้งออกรถมันน้อย
1: รถน้อย
3: ทั้งเข้าทั้งออกเลยนะครับแยกปทุมวันไม่มีรถ
1: ค่ะ
3: เลี้ยวซ้ายเข้าพระรามหนึ่งมุ่งหน้าสะพานจักรพรรดิก็รถน้อยนะครับคล่องตัวครับผม
1: ค่ะ
3: แต่ตอนนี้ผมเลี้ยวซ้ายมาพระนครครับมาดูแสงไฟ
1: เป็นยังไงบ้างล่ะไปดูแสงไฟตรงนั้นเนี่ย
3: แสงไฟคนไม่ค่อยเยอะครับฝนตกครับผมบางร้านก็มีคนเยอะบางร้านก็ไม่มีลูกค้าครับผม
1: ค่ะตอนนี้คือฝนยังลงอยู่ใช่ไหมคะ
3: ไปปล่อยครับไปปล่อยรอบๆครับผมคุณดาราจ้า
1: ค่ะค่ะ
3: พอดีผมได้สามสี่นมนี่ครับจะไปพระเจ้าที่61
1: ค่ะ
3: ขึ้นทางด่วนกำลังจะขึ้นทางด่วนสะพานเหลืองครับผม
1: โอเคได้ค่ะ
3: ได้ไฟเขียวพอดีเลยโอ้ไม่ผ่าน
1: แป๊บเดียวเดี๋ยวขึ้นทางด่วนก็ถึงแล้วคุณพัน นะ
3: อยู่ครั้งที่สองครับ
1: โอเค
3: อยู่ไม่เป็นไรครับ
1: ค่ะสภาพโดยรวมตอนนี้คือน่าใช้นะคะบริเวณนี้รถน้อยคล่องตัวนะ
3: เมื่อวานเยอะครับเมื่อวานก็กลัวแบบเมื่อวานนี
1: ้
3: คร
1: ับ ค่ะได้ค่ะ
3: วันนี้น้อยพี่เสียมาก็อาจจะไม่เปลี่ยนเยอะเท่าไหร่หรอก
1: โอเคขอบคุณนะคะคุณพัน
3: ธ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปต่อกันที่สายของคุณธันวรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะถึงไหนแล้วคะเนี่ย
2: ฝนหยุดแล้ว
1: หยุดแล้ว
2: ตอนนี้อยู่ราชพฤกษ์ขาออกแต่ว่าเมื่อกี้มีน่าจะเป็นอุบัติเหตุแต่เป็นขาเข้าช่วงเชิงทางลงสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชัน
1: ค่ะเป็นฝั่งเขา
2: ตรงนั้นเห็นมีรถรถเปิดไซเรนอยู่2คันแต่มันเราอยู่ฝั่งนี้มันจะมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รถท้ายแถวตอนนี้ยาวแล้ว
1: ค่ะ
2: มันเป็นช่วงทางที่จะเบี่ยงไปถ้าซ้ายก็ไปเส้นบรมถ้าตรงก็เข้าราชพฤกษ
1: ์
2: มันอยู่ประมาณตรงนั้นแต่เลยมันเป็นทางลงของสะพานนะคะ
1: ค่ะแต่ก็เลยเห็นไม่ชัดนะว่าเป็นอะไรแต่ว่าเห็นรถจอดอยู่อ๋อค่ะโอเคได้เดี๋ยวเราค่อยสอบถามเพิ่มเติม
2: เดี๋ยวต้อง
1: บอ
2: กว่าที่ผ่านมาวิ่งราชพฤกษ์จะได้โอ้โหเยอะมากกระดึ๊บกระดึ๊บ
1: กระดึ๊บกระดึ๊บเลยนะ
2: ตะกี้ตอนที่อยู่ทางฟู้ดวิลล่ารถฝั่งขาเข้ายังโฟอยู
1: ่ค่ะ
2: แต่พอมีเหตุเนี่ยตอนนี้ท้ายแถวนี่ยาวละฝั่งขาเข้า
1: ชะลอตัวเรียบร้อย
2: ไม่แพ้ฝั่งขาออกเลย
1: ค่ะขาออกนี่ท้ายประมาณไหนคุณธรรมริน
2: โอ้โห
1: พอจะ
2: รู้เลยอ่ะบางแวกทางเส้นตัดพระเทพอะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: เส้นตลาดปากคลองโอ้ตรงนั้นน่ะยาวเลยตั้งแต่แยกมาเลยแยกพันนก
1: ก็เกือบจะเต็มทั้งเส้นเลยนะ
2: แยกไฟฉาย
1: บางแวกค่ะแยกพานกสายสี่ใช่ไหมตั้งแต่ตรงน
2: ี้ใช่ใช่ยาวยาวมาเลยแล้วก็ค่อยค่อยขยับทีละนิด
1: ค่ะ
2: เท่าที่ดู GPS นี่นวลอ่ะต้องไปถึงอุโมงค์ก่อนถึงจะรถไปได้คล่องตัวยังแดงอยู่เลยแต่ฝนสะฝนลงเม็ดปล่อยๆละฝนไม่แรงเหมือนช่วงเมื่อกี
1: ้ค่ะแสดงว่าฝนแรงอยู่ภาคเดียวสิแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ขาดสายเนาะยังมีมาเรื่อย
2: ๆใช่ค่ะฝนตอนนี้แทบแบบเป็นฝอยละอองฝอยๆแล้ว
1: ค่ะ
2: โอ้โหเห็นรถขาเข้าติดแล้วตอนนี้ขาออกสบายหน่อยละ
1: พอกันเลยดูจากในแมปนี่คือขาเข้าขาออกแดงพอกันด
2: ู
1: ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ค่ะ
2: ค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าอุบัติเหตุเกิดอะไร
1: นั่นน่ะสิเดี๋ยวเช็คให้
2: แต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาถึงจุดเนี้ยอุบัติเหตุไม่ใช่เป็นรถพยาบาลเนี่ยวิ่งขาเข้ามาประมาณ10คันก็ตกใจว่ารถเขาวิ่งไปไหนกัน
1: ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปเช็คเพิ่มเติมให้โอ้ติดทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
2: แต่ตอนนี้มีมาข้างหลังอีกละ
1: ค่ะได้เดี๋ยวเราไปเช็คเพิ่มเติมให้ได้ยินเสียงแล้วค่ะขอบคุณคุณธันวรินทร์มากๆเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะ
2: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะที่ช่วงเวลาเย็นๆเนี่ยธรรมดาเนี่ยราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกเนี่ยปริมาณรถเนี่ยจะค่อนข้างหนาแน่นนะแต่วันนี้เนี่ยทั้งขาออกแล้วก็ขาเข้าเลยเนื่องจากขาเข้าดูเหมือนว่าจะมีอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวถ้าเราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมยังไงจะรีบแจ้งเพื่อนสมาชิกให้ได้ทราบไปพร้อมๆกันเนาะสำหรับเส้นราชพฤกษ์นะคะรถเยอะจริงนะแล้วฝนตกด้วยแหละไม่ใช่อะไรนะคะดูจากตรงจุดตัดระหว่างถนนเพชรเกษมตัดกับราชพฤกษ์ตอนนี้ก็ดูไม่แพ้กันเลยนะคะดูไม่แพ้กันนะรถเต็มพื้นที่ทั้งคู่ไปต่อกันที่สายของทางพันตำรวจโทโสรสสิริกิมฮงค่ะรองผู้กำกับการจราจรสภ.บางแก้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณธานุตาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะในพื้นที่ตอนนี้ฝนยังลงไหมคะเนี่ย
2: ยังลงอยู่ครับผมแต่ว่าไม่หนักมากครับยังไม่มีน้ำท่วมขังเป็นปัญหาครับผม
1: ค่ะน้ำไม่ท่วมขังแล้วเรื่องการจราจรในพื้นที่ล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
2: ครับก็หนาแน่นตามปกติครับเพราะว่ามีเหตุสะสมหลายเหตุใหญ่ก็เมื่อตอนประมาณ4โมงนะครับที่มีรถชนกัน3คันรถแบตเตอรี่ตกข้างทางครับ
1: ค่ะ
2: น้ำพุ่งติดขวางหมดเรียบร้อยแล้วครับเมื่อสักประมาณ5โมง5โมงครึ่งที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะ
3: ไม่มีครับไม่มี
1: หมายถึงว่า
2: แล้วก็มีเหตุเล็กๆอีกเล็กน้อยครับทางบางนาตราดหน้าโลตัสลำสองครับขาออกเหตุหนึ่งแล้วก็ตรงคอนโดลุมพินีอีกเหตุหนึ่งครับแต่ไม่กีดขวางครับ
1: ค่ะเป็นเหตุอะไรบ้าง
2: ค
1: ะ
2: ครับ
1: ที่บอกว่าเป็นเหตุเล็ก
2: ๆเห็นรถยนต์ชนกับรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยครับที่แบบเบียดกันเล็กน้อยตามปกติเงี้ยครับ
1: ค่ะค่ะแต่ว่าไม่กีดขวางการจราจรนะคะ
2: ไม่กีดครับไม่กีดครับเอาเข้าซ้ายได้ครับ
1: ค่ะส่วนเหตุใหญ่นี้จัดการเรียบร้อยแล้วทั้งรถทั้งของ
2: เคลียร์ครับผมเคลียร์ของออกหมดแล้วเคลียร์รถออกหมดแล้วครับคนเจ็บเห็นว่ามี3คนส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยหมดแล้วครับเดี๋ยวรอดูทั้งแพทย์อีกทีครับ
1: ค่ะค่ะแล้วส่วนในพื้นที่ตรงจุดที่เกิดเหตุตอนนี้สภาพการจราจรดีขึ้นหรือยังอะคะตรงขาเข้าตรงนั้น
2: หนาแน่นเป็นออกจากห้างมาแล้วก็ทยอยเลี้ยวเข้ากันคอนโดอะไรอย่างนี้กันด้วยครับกลับเข้าที่พักกันด้วยก็หนาแน่นปกติครับ
1: อืมก็ยังหนาแน่นอยู่นะคะ
2: ครับ
1: ในพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่ด้วยนะก็เลย
2: ฝนใช่ครับแต่ไม่ท่วมครับผม
1: ค่ะมีจุดไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงบ้างไหมคะถ้าไม่จำเป็นอย่าเข้าไปอะไรแบบนี
2: ้ไม่มีนะครับ
1: ไม่มีผ่านได้นะคะ
2: ประมาณนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติของสังคมในเขตพื้นที่บางแก้วแล้วครับ
1: อ๋อค่ะได้แต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของฝนนะคะใช่ไหมฝนยังลงอยู่เนาะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: อย่างที่ได้แจ้งคุณผู้ฟังทราบกันไปก่อนหน้านี้นะคะว่ามันมีในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะตรงบริเวณถนนเทพรัตน์นะตรงกม6ที่เป็นเหตุของรถนะคะชนกันแล้วก็ทำให้กล่องแบตเตอรี่เนี่ยมันหล่นลงมาเลยส่งผลให้เรื่องของการจราจรเนี่ยติดขัดเนื่องมันทั้งกล่องแบตเตอรี่แล้วก็ตัวรถที่ชนนะมันก็กีดขวางอยู่แต่ณเวลานี้นะคะกล่องแบตเตอรี่ทั้งหมดเก็บหมดแล้วรถที่กีดขวางการจราจรก็ย้ายเป็นที่เรียบร้อยย้ายรถบรรทุกออกไปเรียบร้อยนะคะกลับมาใช้เส้นทางได้เหมือนเดิมก่อนหน้านั้นก็มีการปิดการจราจรไปนะคะ2ช่องตอนนี้ก็กลับมาเดินทางได้เหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ว่าจุดนี้นะคะยังมีปัญหาในเรื่องของฟ้าฝนยังตกอยู่ฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยจะได้ไม่ไปเพิ่มอุบัติเหตุให้เกิดขึ้นในพื้นที่อีกนะคะเพราะหลังจากเหตุนี้ไปแล้วนะเมื่อสักครู่ท่านรองผู้กำกับบอกว่ามันก็มีเหตุเล็กๆนะคะอย่างเช่นชนท้ายกันนะก็เกิดขึ้นอีกเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าถนนลื่นด้วยเบรกไม่ทันด้วยนะคะก็ไม่ได้กีดขวางการจราจรแต่อย่างใดนะทางท่านรองผู้กำกับก็ยืนยันแล้วว่าโอเคประมาณนี้ถือว่ายังเคลื่อนตัวกันไปได้ยังใช้ได้สำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะแต่เพิ่มความระมัดระวังอีกสักนิดนึงแล้วกันนะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะถามว่าฝนในช่วงเวลานี้เนี่ยมันตกอยู่ตรงไหนบ้างนะคะหลัง 18:00 นมาเนี่ยกรุงเทพมหานครค่ะมีฝนเล็กน้อยนะคะในพื้นที่ฝั่งธนบุรีค่ะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะฝนเหล่านี้เนี่ยปกคลุมพื้นที่นะคะช่วงถ้าดูจากในเรดาร์นะคะจะเห็นว่าปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครตอนบนนะคะตัวฝั่งพระนครด้านตะวันออกแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแนวโน้มของกลุ่มฝนกลุ่มนี้เนี่ยคงที่ค่ะก็มีฝนรวมสูงสุดอยู่ที่เขตคลองสามวานะคะมีปริมาณอยู่ที่ 69.5 มิลลิเมตรค่ะอันนี้ก็คือฝนที่ตกในช่วงหลัง 18:00 นนะคะก็คือ 18:30 นาทีเป็นต้นไปเนี่ยลักษณะของกลุ่มฝนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงชั่วโมงหน้าเราก็จะมาเช็คกันอีกทีหนึ่งว่าฝนเนี่ยกระจายตัวไปทางไหนกันบ้างนะคะตอนนี้กลับมาดูในเรื่องของการเดินทางกันต่ออีกนิดนึงมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหลายเส้นทางเหมือนกันที่เพื่อนสมาชิกแจ้งข้อมูลเข้ามาคุณจงอาง15บอกว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้านะเวลานี้นะช่วงตั้งแต่ตากสินไปจนถึงวงเวียนใหญ่ในฝั่งขาเข้าช้าสลับหยุดนิ่งนะคะส่วนฝั่งกลับกันก็ยังพอตามกันไปได้ยังเคลื่อนตัวได้นะสำหรับฝั่งขาออกขอบคุณข้อมูลค่ะคุณมด X ค่ะอยู่ที่ราชพฤกษ์นะคะเป็นอีกท่านหนึ่งที่ใช้ราชพฤกษ์เหมือนกันแต่อยู่ฝั่งขาเข้าบอกว่าตั้งแต่แยกบรมมาจนถึงพานกกาญจนาตอนนี้เนี่ยยังพอจะเคลื่อนตัวได้นะคะยังเคลื่อนตัวได้แต่เห็นฝั่งกลับกันนั่นก็คือฝั่งขาออกที่คุณธันวรินทร์อยู่เมื่อสักครู่นี้แหละช้ากว่านะคะค่อนข้างช้ากว่าแล้วก็น่าจะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักนะคะตอนที่คุณมด X แจ้งเข้ามาเนาะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงหลังเวลา 18:00 นนะคะก็มีอีกหลายจุดเลยนะที่เพื่อนสมาชิกฝากข้อมูลมานะคะอ่ะก็เดี๋ยวค่อยๆไล่อัปเดตกันไปแล้วก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามผ่านทางหน้า YouTube ณเวลานี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะเดินทางไปด้วยกันนะคะในช่วงยามเย็นวันนี้ฝนตกหลายที่เลยนะคะบางขุนนนท์ฝนก็ยังตกอยู่นะคะก็อย่างที่บอกแหละนะฝั่งธนก็ยังตกฝั่งพระนครนี่อยู่ทางตอนบนนะคะแล้วก็ด้านตะวันออกนะคะลักษณะของสภาพอากาศก็จะเป็นอย่างที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกจะเป็นฟ้าฝนช่วงนี้ก็ยังคงมีอยู่แล้วก็ต้องเฝ้าระวังด้วยถ้าใครอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเนาะหรือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่เขาจะมีการแจ้งผ่านเซลบอสแคสต์นะคะก็ต้องนิดนึงแหละดิฉันว่าต้องคอยสังเกตแล้วก็คอยติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ปลอดภัยถามว่าเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างในพื้นที่ตรงบริเวณลาดพร้าวก่อนหน้านี้ที่คุณชาตรีแจ้งมาบอกว่าหางแถวลาดพร้าวค่อนข้างยาวนะคะนี่ไปเห็นภาพจากในคลิปแล้วนะเวลานี้นี่คือ5แยกลาดพร้าวนี่เป็นคลองแล้วหรือเปล่าคะนะน้ำเต็มถนนเลยอ่ะใครที่กำลังใช้5แยกลาดพร้าวอยู่ระวังด้วยนะคะฝนตกน้ำท่วมจ้าในช่วงเวลานี้นะขับรถลุยน้ำกันไปนะคะช่วงยามเย็น เป็นอีกหนึ่งเขตที่มีเรื่องของน้ำท่วมผิวจราจรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชาตรีบอกว่าน้ำมันจะท่วมอยู่ตรงประมาณไหล่ทางด้านซ้ายใช่ไหมคะตอนที่ใช้เส้นทางแล้วก็เดินทางเข้ามาจากวิภาวดีเนาะปรากฏว่าเนี่ยค่ะเท่าที่ดูเนี่ยลาดพร้าวห้าแยกลาดพร้าวเนี่ยก็คือทุกช่องเลยนะน้ำท่วมทุกช่องเลยนะคะตรงบริเวณพื้นที่นะคะในพื้นที่เขตสายไหมเองก็มีน้ำท่วมขังเหมือนกันนะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะวันนี้ยังคงคล้ายๆกับเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ก็สภาพอากาศก็แบบนี้แหละมีฝนตกนะคะฝนตกกระจายเป็นหย่อมๆแล้วก็ช่วงเย็นนะคะฝนก็ลงมาแรงขึ้นวันนี้ก็ลงแรงนะแต่ว่าเหมือนมาเลทนิดนึงนะคะก็ส่งผลให้หลายพื้นที่เนี่ยมีเรื่องของน้ำนะคะที่รอการระบายแล้วก็ยังคงท่วมขังอยู่อย่างเช่นตรงบริเวณเขตสายไหมเองนะคะอันนี้ซอยตรงหน้าตลาดนะที่ยังมีน้ำหน้าตลาดอเงินนะคะถนนวชรพลนะคะน้ำยังท่วมขังประมาณ15เซนหน้าตลาดอเงินนะคะหน้าสำนักงานเขตสายไหมอันนี้ก็ท่วมอยู่เหมือนกันนะคะตรงบริเวณถนนเฉลิมพงษ์หน้าโรงพยาบาล CGH นะคะน้ำท่วมขังประมาณสัก10เซนได้อ่ะก็เป็นจุดที่รอการระบายฉะนั้นเดินทางก็อาจจะต้องค่อยๆนะค่อยๆตามกันไปนะเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพแบบนี้เลยนะคะน้ำยังคงท่วมขังอยู่นะหลายจุดเลยสำหรับในพื้นที่ของเขตสายไหมนะคะเดี๋ยวต้องฝากเจ้าหน้าที่ของทางเขตด้วยแหละเห็นบอกว่าสำนักงานเขตสายไหมเนี่ยเขากำลังพยายามเร่งระบายน้ำอยู่นะคะฝ่ายโยธาเนี่ยเปิดเครื่องสูบน้ำแล้วนะคะแล้วก็ฝ่ายเทศกิจเนี่ยก็มาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อเพื่อนสมาชิกจะเดินผ่านเส้นนี้อาจจะช้านิดนึงแล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
0: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: กลับมาเดินทางกันต่อค่ะไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทวิทวัฒน์อัครเมธากิจนะคะรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะในพื้นที่เย็นนี้เป็นยังไงคะตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหมคะเนี่ย
1: ตกเล็กน้อยครับ
0: ตกเล็กน้อยนะแล้วมีเรื่องของน้ำท่วมขังในเส้นทางไหนบ้างไหมคะ
1: มีก่อนขึ้นปรามาเล็กน้อยครับ
0: ค่ะจุดเดียวเหรอคะ
1: ก่อนขึ้นสะพานพระราม5มาจากที่วุ่นสงครามนะครับ
0: ค่ะ
1: รถเคลื่อนตัวได้ช้าสำหรับหยุด
0: ค่ะ
1: แต่ยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ตรงนี้อาวงวานนี่น้ำจะท่วมไปเลนนึงแล้ว
0: ตรงอาวงวานช่วงไหนบ้างคะอาวงวานหน้าห้างไหมคะ
1: กระทบก็มาในถนนจิวันนนท์นิดนึง
0: ค่ะ
1: กรุงเทพนนท์ขาออกก็ยังดีครับขึ้นสะพานเจษฎาบดินทร์ก็ยังดีครับผม
0: ค่ะตรงส่วนของถนนงามวงวานค่ะรองสาวัตรคะ
1: ครับ
0: น้ำเนี่ยท่วมอยู่ตรงช่วงไหนบ้างแถวหน้าห้างหรือเปล่า
1: เลนซ้ายทั้งสองฝั่ง
0: เลนซ้าย
1: ประมาณสัก20เซน
0: ค่ะท่วมประมาณ20เซนระยะทางยาวไหมคะ
1: ครับยาวครับยาวประมาณสักเกือบ100เมตร
0: เกือบ100เมตรเน
1: า
0: ะ
1: แต่จะเข้าช้านิดนึงคร
0: ับ
1: ค่ะก็ช้านิดนึงจะดูทางวงวาน
0: ค่ะเข้าช้าออกช้านี่คือจุดตรงหน้าห้างใช่ไหมคะ
1: เลยกระทบเข้ามาในถนนติวานนท์เล็กน้อย
0: ค่ะ
1: จะถึงก็ไม่มีปัญหาเลยครับ
0: แต่ตอนนี้ฝนก็ยังลงอยู่ใช่ไหมคะเนี่ย
1: ยังลงเล็กๆครับเบาๆแล้วไม่หนักเหมือนสักครู
0: ่ค่ะเมื่อสักครู่ค่อนข้างหนักเห็นบอกว่าม
1: ันทดลองไปกัน
0: เหมือนรถมันชะลอตัวคือยังอยู่เต็มพื้นที่กันเลยใช่ไหมคะเนี่ยตอนนี
1: ้กับแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับ
0: ค่ะยังเคลื่อนตัวได้ค่ะเมื่อสักครู่ค่ะมีคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางเขาบอกว่าตรงหน้าห้างตรงแถวงามวงวานเดี๋ยวมองงามวงวานหน้าห้างพันทิพย์ตอนนี้ก็มีน้ำ
1: นั้นมีน้ำท่วมครับน้ำลึกอยู่แต่ประมาณตั้งแต่ตาที่ผมว่าประมาณ20เซน
0: ประมาณ20เซน
1: ตลอดเลยวิ่งขวาได้อย่างเดียวช่องขวา
0: แสดงว่าถ้าลงถ้ามาตรงนี้เนี่ยก็คือต้องเกาะขวาไว้ก่อน
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ตาในน้ำท่วมไปครึ่งล้ออ
0: ค่ะยังไม่มีรถคันไหนจอดเสียใช่ไหมคะเนี่ย
1: ยังไม่เสียครับย้ายเสียเลยครับ
0: ย้ายเสียก็เห็นบอกว่าน้ำสูงประมาณค่ะ
1: ตาในน้ำท่วมไปครึ่งล้ออ
0: ค่ะยังไม่มีรถคันไหนจอดเสียใช่ไหมคะเนี่ย
1: ยังไม่เสียครับย้ายเสียเลยครับ
0: ย้ายเสีย

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตอนนี้ก็คือน้ำยังรอการระบายอยู่นะคะสำหรับถนนงามวงศ์วานช่วงบริเวณหน้าห้างนะคะเดอะมอลล์งามวงศ์วานแล้วก็ฝั่งตรงข้ามห้างพันทิพย์เนี่ยแหละค่ะระยะทางประมาณสัก200เมตรนะที่บริเวณน้ำท่วมขังก็ช่องทางด้านซ้ายน้ำจะท่วมสูงประมาณ20เซนนะคะฉะนั้นรถเล็กหรือรถจักรยานยนต์อะไรเงี้ยก็พยายามเกาะขวาไว้แล้วกันนะเข้าซ้ายเดี๋ยวน้ำมันจะท่วมเข้าไปในท่อไอเสียหรือเปล่าไม่แน่ใจสำหรับรถจักรยานยนต์อะไรแบบนี้นะคะวิ่งซ้ายนะเมื่อสักครู่นี้ท่านรองสารวัตรก็บอกแล้วว่าให้เอ้ยขออภัยวิ่งขวาดีกว่านะคะวิ่งขวาดีกว่านะพอช่องซ้ายเนี่ยท่วมหมดเลย200เมตรนะคะอันนี้ก็ยังรอระบายอยู่น้ำสำหรับค่ำคืนนี้ฝนก็ยังคงตกอยู่นะคะแต่ไม่หนาเม็ดเท่าช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วปล่อยๆแล้วนะตอนนี้สลับกับเรื่องของสภาพการจราจรบ้างมาดูเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยต้องรู้ค่ะเนื่องจากจะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี2569ที่ประเทศไทยนี้นะคะซึ่งการประชุมนี้นะคะ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group เนี่ยที่จะจัดขึ้นเนี่ยถามว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างสำหรับงานประชุมระดับโลกนะคะที่เป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ก็จะจัดระหว่างวันที่12ถึง18ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครสำหรับประชาชนทั่วไปและประเทศไทยถามว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่เราเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอย่างแรกเลยนะคะก็คือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้รับอานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมการประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกค่ะซึ่งคาดการณ์กันนะคะว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกและสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือโอกาสในระยะยาวค่ะเพราะว่าการประชุมครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและก็การพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะหรือ Thailand News Horizons Empowering People Buildingรีเซนเดียนนะคะก็เป็นการน้อมนำในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดเพื่อที่จะไปสู่แนวทางเศรษฐกิจที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะแน่นอนค่ะว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยนะคะยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลค่ะการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นค่ะแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีส่วนร่วมสำคัญแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยค่ะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะคะผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการค่ะที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือทาง Facebook นะคะAM2026 Thailand ค่ะก็สามารถติดตามผ่านช่องทางเหล่านี้ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะคะมาเดินทางกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงไปดูในพื้นที่อื่นว่ามีที่ไหนนะคะยังมีเรื่องของน้ำรอการระบายอีกเขาบอกว่าซอยวัดพระเงินนะคะที่นนทบุรีอันนี้ก็ยังรอการระบายอยู่เหมือนกันนะคะมีน้ำท่วมขังอยู่นะ

0: เดินทางด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะคะถามว่าในช่วงเวลานี้นะคะฝนเป็นยังไงบ้างนะมาดูอีกนิดนึงละกันในช่วงก่อน 19:00 นกรุงเทพเองก็ยังมีฝนอยู่นะคะฝนเล็กน้อยในฝั่งธนบุรีเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครตอนบนด้านฝั่งพระนครด้านตะวันออกนะคะกลุ่มฝนนี่กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะแนวโน้มตอนนี้ดูคงที่ค่ะฝนโดยรวมนะคะมีปริมาณสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เขตคลองสามวาค่ะก่อนหน้านั้นชั่วโมงหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ68ใช่ไหมคะ69มิลลิเมตรแต่ณเวลานี้ค่ะที่เขตคลองสามวานะคะฝนรวมสูงสุดอยู่ที่80มิลลิเมตรค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศในช่วงเวลาก่อน1ทุ่มนะคะก็ยังมีฝนปกคลุมไปทั่วเลยฉะนั้นเดินทางนี่ก็ยังต้องระมัดระวังกันอยู่นะคะในช่วงเวลานี้นะฝนยังเยอะอยู่นะคะมีจุดไหนบ้างที่เพื่อนสมาชิกกำลังใช้เส้นทางอยู่เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันหลายพื้นที่เลยนะคะเมื่อสักครู่บอกว่างามวงวานคุณเยาวพนีแจ้งมาว่าในเส้นทางงามวงวานขาออกนะเวลานี้เคลื่อนตัวช้านะคะเนื่องจากมีน้ำท่วมขังอย่างที่บอกไปนะส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้านี่ก็ปริมาณรถค่อนข้างเยอะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยช้าตั้งแต่แยกพงเพชรไปจนถึงแยกแครายค่ะคุณชัยรัตน์ค่ะใช้ถนนกรุงเทพปทุมนะคะแยกปทุมวิไลถึงแยกบางครูวัดนี่เคลื่อนตัวได้นะฝั่งกลับกันก็ยังใช้ได้อยู่แต่ตรงนี้ยังมีฝนนะคะยังมีฝนตกระดับ 2-3 แล้วก็มีน้ำขังด้วยน้ำขังในช่วงตามแนวไหลทางนะคะเพื่อนสมาชิกใช้ถนนกรุงเทพปทุมตั้งแต่แยกปทุมวิไลไปถึงแยกบางครูวัดนะคะซ้ายมีน้ำท่วมขังตรงแนวไหลทางนะคะฝากระมัดระวังนิดนึงนะไปที่สายของคุณตีบางมดกันค่ะสวัสดีค่ะคุณตีบางมด
1: สวัสดีครับคุณแปงครับผม
0: ค่ะอยู่ตรงไหนล่ะคะเนี่ย
1: อยู่ทางลงวงแหวนสักกรรมที่มาจากปู่เจ้าหรือมาจากสุขสวัสดิ์นะครับผม
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างจากปู่เจ้า
1: ขาลงนี่ติดยาไปยันบนสะพานไปถ้าตอนนี้น่าจะถึงถนนสุขสวัสดิ์หรือถนนปู่เจ้าแล้วครับผม
0: มันแน่นขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ยไม่ขยับเลยเหรอ
1: ใช่ขยับได้แบบทีละหน่อยทีละหน่อยที่อึดใจนะครับใช้เวลาลงสะพานใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับผม
0: โอ้โหลงจะลงสะพานนี่ครึ่งชั่วโมง
1: ใช่ครับผมเกือบชั่วโมงแล้วครับ20นาทีแล้วครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วฝั่งกลับกันเป็นยังไงบ้างคะ
1: สถานการณ์ตอนนี้ขยับนิดๆครับผมมันเหมือนกับว่ารถที่จะเลี้ยวขวาไปทางพระราม3ขาที่จะไปขึ้นสะพานกรุงเทพนะครับผมเหมือนจะว่ารถมันจะเลี้ยวขวาเยอะเยอะเลี้ยวขวาเยอะแล้วคราวนี้รถมาปิดช่องทางที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางช่องนนทรีนะครับผม
0: มาขวางตรงนี้ด้วยก็เลยลงไม่ได้ไปไม่ได
1: ้ค่ะก็เลยเลี้ยวซ้ายออกไปทางพระราม3ออกช่องนนทรีไม่ได
0: ้ค่ะ
1: แจ้งเพิ่มเติมที่หนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้มีรถมอเตอร์ไซค์ที่ลงจากสะพานภูมิพลมาแล้วเหมือนกับว่ามีรถที่จะเบี่ยงไปออกคู่เหมือนมีรถคันหนึ่งที่จะเบี่ยงล็อกซ้ายล็อกซ้ายทางไหลทางนะฮะ
0: ค่ะ
1: ไปตัดหน้าเขารู้สึกมอเตอร์ไซค์ล้มครับผมแล้วก็กระเด็นคนกระเด็นเลยครับผมก
0: ็
1: ประมาณ10นาทีครับผม
0: ค่ะ
1: ผมมองจากกระจกนะฮ
0: ะ
1: มองจากกระจกก็ลงหนึ่งโค้งมาเลยแล้วก็คนก็กิ้งเห็นอยู่ครับแต่ว่าไม่น่าจะว่าไปเฉี่ยวชนกับรถคันนั้นหรือเปล่าหรือว่าแค่เบรกแล้วล้มครับผ
0: ม
1: แต่คนกระเด็นเลยครับผม
0: ค่ะ
1: ลงประมาณ500เมตรนะครับผม
0: ก่อนถึงทางลงประมาณ500เมตรอ่ะค่ะ
1: ถนนพระราม3นะครับผมก่อนจักรยานไฟประมาณ500เมตรครับผม
0: คือ
1: ยังอยู่เชิงสะพานครับผม
0: เชิงสะพานทางลงนะคะได้เดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมด้วย
1: ไฟล้มกระเด็นไปเสียงดังสนั่นเลยครับแล้วก็แต่ผมมองทางกระจกมันมีเม็ดน้ำก่อก็เลยมองไม่ชัดเจนว่าบาดเจ็บขนาดไหนหรือว่าไปเฉี่ยวชนกับรถที่เบี่ยงออกมาที่จะออกล่อไหลทางครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ยังก่อนออกพระราม3ตอนนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาที่จะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็ยังแน่นหมดนะครับผมแต่ยังแต่ขวาแต่ซ้ายมือที่จอกออกช่องนนทรีนี่สามารถไหลกระดึ๊บได้เป็นตัวหนอนนะครับผม
0: ค่อยๆไปกันได้เนาะโอเคได้ค่ะคุณตีบางมด
1: ผมไม่ติดตกแล้วนะครับผม
0: ค่ะ
1: ครับขอบคุณมากคุณฐานตานะครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมขาเข้านะคะสะพานภูมิพล1ถึงทางลงพระราม3รถยังเยอะอยู่แล้วก็เหมือนเมื่อสักครู่นะคะช่วงเชิงทางลงสะพานตรงบริเวณเข้าสู่ถนนพระราม3นะอย่างที่คุณตีนะคะคุณตีบางมดบอกเนี่ยมันจะมีเรื่องของอุบัติเหตุอยู่ด้วยนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายหรือยังเพื่อนสมาชิกที่ใช้เส้นทางตรงนี้เพิ่มความระมัดระวังอีกนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากปริมาณรถค่อนข้างเยอะแล้วถ้ามีเหตุเนี่ยมันก็จะชะลอตัวไปอีกก็ต้องสังเกตด้วยนะคะเมื่อสักครู่พูดถึงเดอะมอลล์งามวงวานตรงหน้าเดอะมอลล์ที่บอกว่ามีน้ำท่วมเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันนะคะจากเพจของข่าวคนนนท์อย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะคุณผู้ฟังอยากทราบว่าน้ำท่วมขนาดไหนมาดูใน YouTube ของ JS100 Radio Official ได้นะคะตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูอยู่คืออย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะบอกว่ามันมีน้ำท่วมขังอยู่ระยะทางยาวประมาณ200เมตรเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเลยช่องทางด้านซ้ายนะคะมันไม่ใช่เลนซ้ายเลนเดียวนะมันกินมาเหมือนตรงกลางด้วยนะคะปริมาณน้ำความสูงของมันเนี่ยอยู่ประมาณสัก20เซนนะคะ20เซนดูในภาพเอาละกันรถเนี่ยหนีวิ่งขวากันหมดนะคะพอเข้าซ้ายนี่ก็คือจะไปค่อนข้างลำบากนิดนึงซ้ายเลยโล่งนะดูซ้ายโล่งมากน้ำเสมอฟุตบาทอะดูจากสภาพนะคะน้ำที่มันท่วมขังอยู่นะเวลานี้ฉะนั้นเพื่อนสมาชิกที่จะใช้เส้นทางถนนงามวงวานนะคะตอนนี้ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่นะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะน้ำยังรอการระบายไม่ได้หายไปไหนนะคะน่าจะต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆเลยนะคะเท่าที่เห็นนี่ก็คือยังเยอะอยู่นะฉะนั้นจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะช่วงถนนงามวงวานบริเวณหน้าห้างเดอะมอลล์งามวงวานตรงข้ามห้างพันทิพย์นะคะมอเตอร์ไซค์หลายคันก็จอดไปแล้วใช่ไหมในอย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยจะเป็นคลองไหมเนี่ยเหมือนเป็นคลองงามวงวานฝนตกทีไรเป็นแบบนี้ทุกทีเลยนะมันระบายไม่ลงไม่รู้มันเป็นยังไงนะคะมันติดขยะหรือมันติดอะไรดิฉันก็ไม่แน่ใจหลายครั้งที่มีการสอบถามไปเนื่องจากน้ำในคลองมันเต็มมันเอ่ออยู่เอาน้ำต้องพร่องน้ำออกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับในพื้นที่ตรงนี้นะใครเดินทางอยู่ก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยอย่าเพิ่งหงุดหงิดกันนะคะเนื่องจากปริมาณรถอาจจะเยอะสักนิดนึงทุกคนออกไปพร้อมๆกันนะเวลายามเย็นนะกลับบ้านแล้วฝนตกรถก็จะติดนิดนึงนะคะเปิดฟังจสร้อยไปด้วยก็ได้นะจะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมไปในหลายๆเส้นทางค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่ฉันขออนุญาตพักสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 19 นาฬิกากับอีก 10 นาทีค่ะกลับติดตามกันต่อในช่วงชั่วโมงนี้นะคะเมื่อสักครู่ได้รับแจ้งในเรื่องของต้นไม้ล้มด้วยนะในซอยพาณิชยการธนบุรี18นะคะมีต้นไม้ล้มแล้วก็กีดขวางนะคะเห็นบอกว่าขวางกลางถนนเลยนะคะลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะเหตุต้นไม้ล้มที่เกิดขึ้นในซอยพาณิชยการธนบุรี18เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการรอกันนิดนึงนะคะเข้าไปแล้วเดินทางต่อไม่ได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังต้องดำเนินการนำกิ่งไม้อันใหญ่อันนี้ออกจากถนนก่อนนะใช้เวลาอีกครู่หนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลเพิ่มเติมให้สำหรับใครที่จะต้องเข้าซอยพาณิชยการธนบุรี18นะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการในการนำต้นไม้นะคะออกจากผิวการจราจรค่ะไปต่อที่สายของคุณวินกันนะคะคุณวินสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณวิน อยู่ตรงไหน
1: ตอนนี้ตรงลาดปักแยกวังหินนะครับ
0: แยกวังหินลาดพร้าววังหิน
1: ใช่ครับน
0: ้
1: ำท่วมเกินครึ่งล้อครับ
0: น้ำท่วมเกินครึ่งล้อ
1: ช่
0: องช่องซ้ายเหรอ
1: เลยครับ
0: อืมค่ะมิดฟุตบาทเลยแล้วระยะทางยาวไหมคะตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหน
1: ถ้าท่วมหนักสุดก็น่าจะแยกวังหินนะครับ
0: ตรง
1: ไปจนไปจนทางที่จะออกลาดปลาเขาครับ
0: โอ้ยาวเลยเหรอท่วมยาวเลยเหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับท่วมหนักเลยครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ฝนยังลงอยู่ไหมคะตรงนั้น
1: ลงแต่ว่าลงไม่เยอะมากนะครับ
0: ลงไม่เยอะมากแต่ยังตกคือยังตกไม่ขาดสายว่าอย่างนั้นเถอะแต่ไม่ได้ตกหนักแล้ว
1: ใช่ครับใช
0: ่
1: คร
0: ับค่ะค่ะแล้วจุดนี้รถเป็นยังไงบ้างคะน้ำท่วมหนักขนาดนี้เนี่ย
1: รถติดครับ
0: ไม่ขยับเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่ามันท่วมครับแล้วก็มันขยับลำบากครับ
0: อืม
1: ใช่ครับถ้ารถเก๋งก็ต้องครึ่งล้อครับ
0: อืมค่ะ
1: ไปครับ
0: เต็มพื้นที่เลยเห็นท้ายไหมคะคุณวินท้ายแถวประมาณสักเท่าไหนตรงไหนเนี่ยถึงไหน
1: ท้ายเหรอครับถ้าเมื่อกี้ที่ผมขับมาก็ท้ายจะอยู่ตรงเคฟซีวังหินนะครับ
0: อืมค่ะ
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าคุณวินขับรถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะเนี่ยหรือว่า
1: ไม่ครับขับรถยนต์เนี่ย
0: เอาขับรถยนต์อืม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อืมแต่ผ่านมาได้แล้วของคุณผ่านแล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับแต่ก็ตอนนี้มาติดตรงเส้นเกษตร
0: เ
1: ส้นที่จะออกไปเกษตรครับ
0: โอ้เกษตรติดแน่นอนวันนี้
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับค่ะเพราะว่าทางไหลทางด้านซ้ายมันจะมีน้ำท่วมขังยาวอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช้เวลาตรงนี้สักกี่นาทีคะกว่าจะผ่านออกมาได้เนี่ยลาดพร้าววังหิน
1: โอ้เป็น20 นาทีเหมือนกันครับ
0: อืม
1: ใช่ครับเพราะว่ารถไม่ขยับเลยครับ
0: อืมค่ะได้
1: ครับ
0: อันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากนะคะเพื่อนสมาชิกที่อยู่ข้างหลังจะได้พอจะทราบข้อมูลกันว่าทำไมมันไม่ขยับข้างหน้านะมันท่วมด้วยนะคะตรงแยกวังหินนะ
1: ใช่ครับใช่
0: ค่ะได้ขอบคุณค่ะคุณวินสวัสดีค่ะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากทางคุณวินที่ผ่านตรงแยกวังหินเมื่อสักครู่นะคะต้องใช้เวลาหน่อยเนื่องจากน้ำเนี่ยมันท่วมแล้วก็รู้สึกว่าจะท่วมหนักเลยนะคะท่วมขึ้นมาบนฟุตบาทเลยนะคะมีภาพยืนยันด้วยนะว่าน้ำเนี่ยมันท่วมเลยฟุตบาทแล้วนะคะตรงแถว BTS เสนานิคมตรงนั้นก็หนักเลยนะคะน้ำสูงเลยทีเดียวส่งกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเดินทางละกันค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลนะคะหลายท่านบอกต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงเลยแล้วก็ในเขตลาดพร้าวพูดถึงลาดพร้าววังหินก็เลยเชื่อมโยงไปถึงเขตลาดพร้าวเลยด้วยละกันนะคะมีแจ้งนะคะในเรื่องของกิ่งไม้ขนาดใหญ่ค่ะที่มันหักกีดขวางอยู่บริเวณซอยสุคนธสวัสดิ์10นะคะตรงทางเข้าโรงเรียนเพชรถนอมค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดก็กำลังเร่งดำเนินการเคลียร์พื้นที่ให้นะคะ เพื่อความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะต้องสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวค่ะอันนี้ก็อยู่ตรงบริเวณซอยสุคนธสวัสดิ์10นะคะช่วงทางเข้าโรงเรียนเพชรถนอมใครที่ใช้เส้นทางตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่อยากให้ระมัดระวังเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงจุดเกิดเหตุไปก่อนชั่วคราวถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งผ่านนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งจัดการให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดค่ะก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะสำนักงานเขตลาดพร้าวนะก็ฝากเตือนข้อมูลตรงนี้มานะคะกำลังเร่งเคลียร์เร่งแก้ไขให้กิ่งไม้มันค่อนข้างใหญ่นะคะแสดงว่าวันนี้ลมก็ยังคงแรงอยู่นะคะในเรื่องของฝนฟ้าช่วงเย็นช่วงค่ำวันนี้นะอันนี้เป็น1จุดนะคะกลางซอยสุคนธสวัสดิ์10ทางเข้าโรงเรียนเพชรถนอมที่มีกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักกีดขวางอยู่นะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางตรงบริเวณนี้นะไปดูจุดอื่นเพิ่มเติมกันต่อก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังสอบถามมาทางหน้า YouTube ของเรานะคะขออภัยดิฉันอาจจะอ่านช้านิดนึงนะคุณใหญ่ไงบอกว่าจากวุฒากาศจะวิ่งราชพฤกษ์แนะนำทีว่าไปเข้าเลียบทางรถไฟเพื่อไปสะพานพระราม7เส้นทางเป็นอย่างไรบ้างคุณใหญ่คะจากวุฒากาศวิ่งราชพฤกษ์แล้วจะไปเลียบทางรถไฟวันนี้ต้องบอกเลยว่าราชพฤกษ์เนี่ยค่อนข้างสาหัสนะคะรถหนาแน่นสภาพการจราจรติดขัดค่ะแล้วยิ่งฝนตกด้วยนะคะก็จะมีท้ายแถวชะลอตัวอยู่แต่ผ่านพ้นจุดนี้ไปนะไปเข้าเส้นเรียบทางรถไฟก็ดูจากในแมปนะดูจากในแผนที่พร้อมกับกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครนี่ก็ยังจะพอไปกันได้แต่อาจจะช้าหน่อยนะคะช้าหน่อยนะก่อนจะไปถึงสะพานพระราม7นี่ก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนื่องจากมันยังมีเรื่องของผิวการจราจรที่เปียกลื่นนะคะแล้วก็ฝนดิฉันว่าฝนยังตกอยู่นะเท่าที่ดูจากกล้องนี่คือพื้นยังเปียกอ่ะไม่แน่ใจนะคะก็คิดว่ายังคงตกอยู่แหละตรงนี้นะคะฉะนั้นก็อยากให้อาจจะต้องเผื่อเวลานะคะเผื่อเวลาการเดินทางนิดนึงนะดูในเส้นจรันหรือว่าตรงบริเวณบางกอกน้อยเองตรงนี้นี่ก็รถนี่ยังคงมีปริมาณนะคะยังคงมีปริมาณแล้วก็ชะลอตัวเป็นบางจุดบางช่วงด้วยนะคะเนื่องจากสภาพการจราจรอย่างที่บอกวันนี้ฝนตกช่วงเย็นช่วงค่ำมันก็เลยจะช้าหน่อยนะจะบอกให้ไปเส้นสิรินธรตรงนั้นก็รถเยอะเต็มพื้นที่เหมือนกันนะคะดูจากสภาพการจราจรก็ไม่แพ้กันในช่วงเวลานี้นะคะตรงถนนสิรินธรในฝั่งขาเข้านะคะก็รถยังเต็มขาออกก็รถเยอะนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันเผื่อจะประกอบการตัดสินใจให้คุณใหญ่ได้นะคะไม่แน่ใจว่าจะช่วยได้มากขนาดไหนนะแต่เท่าที่เห็นก็คือรถเต็มพื้นที่นะเวลานี้นะคะที่ถนนมิตรภาพมาดูมิตรภาพกันนิดนึงนะคะช่วงขาเข้ากรุงเทพค่ะมิตรภาพขาเข้าก่อนถึงตรงค่ายลูกเสือเพชรรัฐค่ะจุดนี้มีอุบัติเหตุนะคะมีอุบัติเหตุเป็นเหตุ10ล้อค่ะรถ10ล้อชนกับรถเก๋งแล้วก็พลิกคว่ำอย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะก็เจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วค่ะมีเจ้าหน้าที่เรียบร้อยกำลังให้การช่วยเหลือนะคะจุดที่ เกิดอุบัติเหตุจะเป็นฝั่งขาเข้านะคะเผื่อเพื่อนสมาชิกกำลังเดินทางอยู่บนถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพเนี่ยก่อนถึงบริเวณค่ายลูกเสือเพชรรัตน์นะคะมีอุบัติเหตุกีดขวางการจราจรอยู่ในทุกช่องทางเลยตอนนี้นะคะเท่าที่ดูคือน่าจะผ่านได้เฉพาะช่องทางด้านขวาสุดเท่านั้นนะคะเนื่องจากรถคันที่เกิดเหตุรถเก๋งเนี่ยค่ะที่พลิกคว่ำนะคะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนนะคะเป็นเหตุของรถ10ล้อชนกับรถเก๋งนะคะแล้วคันที่พลิกคว่ำก็คือรถเก๋งหงายอยู่ตรงกลางเลยนะคะเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการให้การช่วยเหลือค่ะเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนสมาชิกอีก1ข้อมูลเผื่อใครใช้เส้นทางตรงนี้อยู่นะคะจะได้เพิ่มความระมัดระวังคุณใหญ่บอกว่าวุฒากาศไม่มีฝนยอดไปเลยอ่ะวุฒากาศไม่มีฝนน่าจะเป็นจุดเดียวหรือเปล่าที่ไม่เจอฝนนะคะแต่ตรงราชพฤกษ์มีนะคะราชพฤกษ์มีนะมีฝนนะแต่มันปล่อยๆแล้วตอนนี้นะคะอันนี้ก็อ่ะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันในช่วง หัวค่ำวันนี้นะยังมีอีกหลายจุดที่เพื่อนสมาชิกแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะทั้งในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องของสภาพการจราจรด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงตรงถนนราชพฤกษ์ขาออกอันนี้คุณเพนภาบอกว่าช่วงก่อนถึงบางกรวยไซน้อยนะคะในฝั่งขาออกนะมีรถกู้ภัยจอดอยู่หลายคันในช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะคะจุดนี้น่าจะมีอุบัติเหตุแต่ไม่เห็นชนิดของรถนะคะก็เลยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาทำให้ราชพฤกษ์ขาออกก่อนถึงบางกรวยไซน้อยอาจจะชะลอตัวนิดนึงนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็ยังจะพอเคลื่อนตัวได้นะยังพอเคลื่อนตัวได้อยู่แต่หลังจากนั้นคุณสิริชัยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าราชพฤกษ์ขาเข้าเนี่ยตรงช่วงก่อนถึงแยกถนนบรมนะคะมันมีอุบัติเหตุน่าจะเป็นจุดที่คุณธันวรินทร์ถามมาตอนนั้นว่ามันเกิดเหตุอะไรหรือเปล่านะคะก็คือมีรถเก๋งกับรถปิกอัพแล้วก็รถจักรยานยนต์3คันสำหรับฝั่งขาเข้านะฝั่งขาเข้าของราชพฤกษ์3คันเนี่ยชนกันในช่องทางด้านซ้ายนะคะตรงก่อนถึงแยกถนนบรมก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ในพื้นที่นะคะกำลังเหมือนการให้การช่วยเหลือแต่ว่าสภาพการจราจรขาเข้าก็ค่อนข้างช้านิดนึงฝั่งขาออกช้าไปด้วยน่าจะชะลอตัวดูเหตุนะคะก็เลยทำให้ช้าทั้งสองฝั่งเลยตรงบริเวณช่วงก่อนถึงแยกถนนบรมราชชนนีเล็กน้อยนะคะที่มีอุบัติเหตุนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เกิดขึ้นในเส้นทางถนนราชพฤกษ์นะคะมาดูอีกหนึ่งเหตุค่ะคุณจุฬาลักษณ์นะคะใช้เกษตรนวมินบอกว่าตรงช่วงตอม่อที่105นะคะตอม่อ105ในฝั่งขาออกมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งนะคะรถเก๋ง2คันชนกันแล้วก็ขวางช่องทางขวาค่ะรถตรงจุดนี้เคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุผ่านพ้นไปแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวได้นะคะฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหาค่ะรถยังใช้กันได้อยู่ขอบคุณคุณจุฬาลักษณ์ด้วยนะคะที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาคุณอันนี้เดี๋ยวนะคุณตีบางมดอ๋ออันนี้แจ้งคุณผู้ฟังไปแล้วนะที่คุณตีบางมดบอกว่าก่อนลงสะพานภูมิพล1นะคะจะมาถนนพระราม3ตรงนี้เนี่ยซ้ายนะมีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์แล้วก็คนขับหล่นจากรถด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเฉี่ยวชนกับรถอะไรนะอยากให้เพื่อนสมาชิกเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงในการเดินทางตรงนี้นะคะส่วนอุบัติเหตุรายล่าสุดก็อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปแล้วว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพนะคะที่เป็นเรื่องของรถนะคะชนกันเป็น10ล้อแล้วก็รถเก๋งนะโดย10ล้อในชนรถเก๋งจนพลิกคว่ำนะคะกีดขวางการจราจรอยู่ในช่องทางกลางนะคะส่งผลให้สภาพการจราจรตอนนี้เนี่ยผ่านได้เฉพาะขวาสุดนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการเอากรวยมาวางกั้นกันพื้นที่ไว้นะคะใครใช้ฝั่งขาเข้าของถนนมิตรภาพระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันมืดค่ำแล้วเนาะมันค่ำแล้วนะจุดนี้นะคะเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนนะคะเป็นเหตุที่รถชนกันตรงก่อนถึงค่ายลูกเสือเพชรรัตน์ค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางเพจมิตรภาพรถติดบอกด้วยนะคะที่มีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตลอดนะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะเผื่อใครกำลังเดินทางกลับกรุงเทพนะคะท้ายแถวยาวแล้วใช่ไหมโอ้โหดูจากสภาพการจราจรไม่ต้องบอกเลยเท่าที่เห็นในภาพอ่ะคุณดูภาพกันได้นะคะยันว่าตอนนี้น่าจะท้ายแถวนี่ความยาวนี่น่าจะได้เกือบสักเป็นกิโลได้หรือยังน่าจะได้แล้วนะดิฉันว่านะเพราะว่าเท่าที่มองนี่คือเห็นรถต่อกันยาวเลยทีเดียวนะคะกำลังรอในการเคลื่อนตัวเนื่องจากตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันจะผ่านได้ขวานะคะขวาสุดอย่างเดียวเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะที่ทุกๆวันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเรื่องของปริมาณรถที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วสำหรับถนนมิตรภาพนะคะและพอเกิดเหตุอะไรขึ้นทีหนึ่งเนี่ยท้ายเนี่ยจะยาวๆนะค่อนข้างยาวก็รอเจ้าหน้าที่เคลียร์นะคะเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะรอเจ้าหน้าที่นิดนึงอยู่ในพื้นที่แล้วแหละเขากำลังให้การช่วยเหลือนะคะวันนี้มีเหตุใหญ่บนถนนมิตรภาพนี่ตั้งแต่ช่วงเช้ามาแล้วเนาะตอนเช้านี่5คันใช่ไหมส่วนตอนค่ำนี่คือ2คันนะคะแต่ก็กีดขวางอยู่ตรงบริเวณนั้น เพิ่มความระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะมาถึงช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวกันบ้างดีกว่านะคะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยในช่วงค่ำวันนี้กับคุณวัฒนาพรวัฒนบูรพากูลกันค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณฐานุตราค่ะ
0: ค่ะ
3: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ค่ะ
3: ประธานคณะกรรมการของอเมริกันนะคะมีการคว่ำบาตร28รายชื่อที่พัวพันสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยไทยรวมอยู่ด้วยค่ะนายไบรอันมาร์ชประธานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐและก็นายจอห์นมูลีนานะคะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านจีนแห่งสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐค่ะได้มีการทำหนังสือลงวันที่15กันยายนแจ้งต่อนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและก็นายสกอตเบสเซนต์รัฐมนตรีคลังของสหรัฐเพื่อขอให้มีการพิจารณาว่าบุคคลต่างชาติรวมถึงบริษัทรวมถึงบริษัทด้วยนะคะรวม28รายชื่อเนี่ยเข้าข่ายตามกฎหมายเพื่อให้มีการออกมาตรการคว่ำบาตรหรือไม่นะคะโดยทั้งสองระบุว่าชาวอเมริกันกำลังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงออนไลน์เป็นจำนวนมากและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีสาเหตุหลักมาจากการจากเครือข่ายขององค์กรข้ามชาติของจีนซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ได้สร้างศูนย์ปฏิบัติการขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรมเพื่อดำเนินการหลอกลวงทางออนไลน์ที่มีความซับซ้อนหลายรูปแบบนะรวมถึงการหลอกให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลนะคะซึ่งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและก็ยังมีการกักขังผู้คนจำนวนมากที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และถูกบังคับให้ทำการหลอกลวงชาวอเมริกันออนไลน์ด้วยนะคะขณะที่เจ้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและเจ้าที่ระดับสูงของระบบการปกครองที่ทุจริตที่เมียนมากัมพูชาและลาวต่างเพิกเฉยต่ออาชญากรรมเหล่านี้ในระดับที่น่าตกตะลึงโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าผลกำไรจากการหลอกลวงทางไซเบอร์คิดเป็นเกือบ 40% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศต่างๆในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงรวมกันในปี2024นะคะจดหมายนี้นะคะได้ยกตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาที่แม้ว่าจะมีการทำลายศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่บางแห่งไปแล้วแต่ก็กลับปล่อยให้ศูนย์หลอกลวงใหม่ขยายตัวอย่างรวดเร็วนะคะตามแนวชายแดนเมียนมาไทยนะคะในอัตราที่น่าตกใจโดยอ้างถึงรายงานของสำนักข่าว AP เมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ว่านับตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีก่อนมีศูนย์หลอกลวงแห่งใหม่เกิดขึ้นอย่างน้อย25แห่งนะคะขณะที่ในกัมพูชาผลกำไรจากศูนย์หลอกลวงอาจจะมีมูลค่าสูงถึง 60% ของ GDP โดยมีเจ้าที่รัฐบาลได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์อย่างชัดเจนโดยการทุจริตแพร่หลายนะคะการได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลและการมีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมของชนชั้นนำในพรรครัฐบาลล้วนเป็นปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการค้ามนุษย์กับอาชญากรรมทางไซเบอร์ในกัมพูชาแม้ว่ารัฐบาลบางประเทศในภูมิภาคจะเริ่มเพิ่มแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมหลอกลวงเหล่านี้มากขึ้นแต่เครือข่ายการเงินผู้จัดตั้งและก็โครงสร้างการคุ้มครองทางการเมืองที่เอื้อให้อุตสาหกรรมดังกล่าวดำเนินต่อไปได้นะคะส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่และก็ลอยนวลพ้นผิดผู้กระทำผิดก็ยังคงเป็นเรื่องปกติอยู่นะคะยังทำความผิดเป็นเรื่องปกติอยู่ศูนย์หลอกลวงบางแห่งก็ได้ย้ายสถานที่ขณะที่ศูนย์แห่งใหม่ก็กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเหยื่อการค้ามนุษย์ที่สามารถหลบหนีออกจากศูนย์หลอกลวงได้กลับถูกจำคุกหรือในประเทศในฐานะผู้อพยพผิดกฎหมายแทนที่จะได้รับการปฏิบัติในฐานะเหยื่อการค้ามนุษย์นะคะซึ่งสามารถให้คำให้การสำคัญต่อการดำเนินคดีกับหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมและเครือข่ายต่างๆได้นะคะทั้งนี้มีการยกคำสั่งฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามรวมถึงกฎหมาย Global Magnitsky นะคะซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนของต่างชาตินะคะซึ่งสหรัฐใช้เป็นพื้นฐานในการลงโทษบุคคลและหน่วยงานต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและการทุจริตสำคัญทั่วโลกและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวกับการจัดการอาชญากรรมไซเบอร์และก็คว่ำบาตร องค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศนะคะโดยอ้างว่ามีข้อมูลน่าเชื่อถือที่บ่งชี้ว่าบุคคลต่างชาติและองค์กรรวม28รายชื่ออาจมีความเชื่อมโยงกับปฏิบัติการของศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์ของอุตสาหกรรมหลอกลวงที่กำลังขยายตัวอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงการค้ามนุษย์การทรมานการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงในรูปแบบอื่นๆนะคะ
0: ค่ะ
3: โดยได้มีการขอให้รัฐมนตรีทั้งสองได้ดำเนินการสอบสวนตามรายชื่อเหล่านี้และพิจารณาภายใน180วันว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเข้าข่ายหลักเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรภายใต้อำนาจกฎหมายของสหรัฐหรือไม่นะคะซึ่งรายชื่อของบุคคลและหน่วยงานที่ประธานคณะกรรมการทั้งคู่ได้ขอเสนอให้ตรวจสอบทั้ง28รายชื่อก็มีบุคคลน่าสนใจก็คือนายเบนจามินมาเออร์เบอร์เกอร์หรือว่าเบนสมิธนะคะนักธุรกิจชาวแอฟริกาใต้สัญชาติกัมพูชานายฮุนโตนักธุรกิจกัมพูชาซึ่งเป็นหลานชายของสมเด็จฮุนเซนนายยิมเลียกนะคะนักธุรกิจชาวกัมพูชาและประธาน BIC Group นะคะซึ่งมีชื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงินนายจงเป่าเจียหรือว่าที่รู้จักกันว่าวังเฉียงนะคะที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายทุนจีนเทานะคะแล้วก็มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์และก็การค้ามนุษย์ข้ามชาติในตะวันออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยข้อมูลเชิงลึกนะคะระบุความเชื่อมโยงของเขากับกลุ่มอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและก็พันธมิตรคนสำคัญของเจ้าพ่อ KK Park รวมถึงมีชื่อของนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลอนุทิน1ที่ลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่เข้ารับการแต่งตั้งเพียงไม่นานเนื่องจากได้เจอข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ BIC Group ของนายยิมเลียกและก็รู้จักกับนายเบนสมิธด้วยนะคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แต่ว่าทั้งผลการพิจารณาของทั้งสองก็ยังไม่ได้ออกมาอันนี้แค่เป็นเรื่องของรายชื่อที่กรรมธิการทั้งสองคณะส่งให้นะคะ
0: แล้วก็เขาจะไปพิจารณากันอีกทีภายใน180วัน
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
3: มาที่โครงการไทยเที่ยวไทย plus นะคะ
0: ค่ะ
3: ไม่ได้แท้งแต่ว่าเลื่อนนะคะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย plus เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนะคะว่าขณะนี้มีแนวโน้มที่จะเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปนอกช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าออกไปช่วง low season นะคะก
0: ็
3: คือประมาณเมษายนเป็นต้นไปแทนคือจากเดิมเนี่ยจะเป็นช่วง1ตุลาคมนะคะ2569นี้เนื่องจากว่ามีการหารือร่วมกันทั้งในที่ประชุมของครม.ระดับกระทรวงรัฐมนตรีหลายๆท่านเห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ว่ามีความเห็นแย้งนะคะเรื่องของช่วงเวลาโดยเห็นว่าไม่ควรจะไปอัดฉีดงบประมาณในช่วงไฮซีซั่นเพราะว่าไฮซีซั่นก็มีคนเที่ยวเยอะอยู่แล้วนะคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: บอกว่าไฮซีซั่นเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางกันอยู่แล้วโรงแรมต่างๆก็มีผู้จองเข้าพักเต็มเป็นปกติทำให้การใช้จ่ายก็ประมาณในช่วงดังกล่าวได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่ก็รู้สึกเสียดายงบประมาณที่วางไว้นะคะโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านไทยเที่ยวไทยพาสวางกรอบวงเงินงบประมาณไว้ที่ 4,000 ล้านบาทจำนวน1ล้านสิทธิ์โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนนะคะสูงสุดถึง5คืนค่ะแล้วก็แจกคูปองดิจิตอลแบบร่วมจ่ายสัดส่วนที่50-50นะคะแบ่งเป็นเที่ยวเมืองหลักเนี่ย150บาทต่อวันถ้าเกิดว่าไปเมืองรองก็สนับสนุนถึง 2,000 บาทต่อวันเลยนะคะโดยหลักการเงื่อนไขรายละเอียดแล้วก็กรอบงบประมาณเดิมทั้งหมดเนี่ยถือว่าได้รับความเห็นชอบในเบื้องต้นแล้วและก็มีการกันวงเงินไว้อย่างแน่นอนแล้วนะคะแต่ว่าช่วงเวลากำหนดเดิมเนี่ยจะเริ่มต้นเดินทางท่องเที่ยวได้ในเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกุมภาพันธ์2570แล้วก็จะมีช่วงงดการใช้สิทธิ์นะคะก็คือช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่15ธันวาคมจนถึง15มกราคมซึ่งก็มีความกังวลว่าหากดำเนินการเป็นแบบว่าเว้นช่วงหรือว่าฟันหล่อแบบนี้ก็อาจจะส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความต่อเนื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้แต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงไฮซีซั่นจริง
0: ๆค่ะ
3: นะคะจากการหารือกับรัฐบาลรัฐมนตรีอื่นๆแล้วนะคะ เสียงส่วนใหญ่เห็นควรที่จะรวบยอดไปจัดทำครั้งเดียวหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจนะคะโดยมีกรอบเงินงบประมาณเดิมที่กันไว้เพื่อดำเนินโครงการเพียงแต่สับเปลี่ยนช่วงเวลาเท่านั้นโดยยืนยันว่าได้มีการกันงบประมาณไว้แล้วอย่างแน่นอนนะคะจำนวนประมาณ 4,000 ล้านบาทเพื่อรองรับการใช้งานที่1ล้านสิทธิ์นะคะซึ่งงบประมาณก้อนนี้เป็นการตัดแบ่งออกมาจากงบก้อนเดียวกับพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทก้อนแรกที่สามารถใช้ได้โดยในช่วงตุลาคมถึงธันวาคมหรือว่าไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะคะการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะต้องยกประโยชน์ไปให้กับไทยช่วยไทยพัฒน์60/40ที่หลายคนเรียกร้องเนี่ยนะค
0: ะ
3: ที่จะมีการต่ออายุโครงการเพิ่มเติมทำหน้าที่กระตุ้นการเดินทางของประชาชนล่วงหน้าไปก่อน 2-3 เดือนนี้จนถึงสิ้นปีจากนั้นก็จะเริ่มเรื่องของโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะในวงเงิน 4,000 ล้านบาทนี้มาใช้ต่อในช่วงของโลซีซั่นซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมนะ
0: คะ
3: เพื่อให้โอกาสประชาชนพาบุตรหลานไปเดินทางท่องเที่ยวแบบเป็นครอบครัวมากขึ้นค่ะโดยจากการสำรวจความเห็นของภาคเอกชนก็พบว่าผู้ประกอบการบางรายโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมเห็นตรงกันนะคะบอกว่าการจัดโครงการช่วงไฮซีซั่นไม่เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าห้องพักก็มีคนจองเต็มอยู่แล้วนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวก็มีการวางแผนเดินทางล่วงหน้าไว้แล้วบางฝ่ายก็มองว่าผู้ประกอบการรายอื่นเนี่ยก็อาจจะช่วยนะคะผู้ประกอบการรายอื่นที่ห้องพักยังไม่เต็มหรือว่าสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อีกนะคะซึ่งหลังจากนี้ก็คงจะต้องมีการกลับไปหารือกับภาคเอกชนอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ครอบคลุมทุกฝ่ายนะคะแต่ว่าส่วนก็น่าจะมีแนวโน้มเป็นช่วงโลซีซั่นแหละค่ะนะคะหลบให้ไทยช่วยไทย 60/40 ไปก่อนนะ
0: แต่จริงต้องในความคิดเห็นนั้นก็น่าจะไปกระตุ้นตอนช่วงโลซีซ
3: ั่
0: นน
3: ะมันจะได้ไฮซีซั่นจะไปกระตุ้นทำไม
0: เศรษฐกิจมันจะได้เดินได้ช่วงนั้น
3: นะคะเห็นด้วยนะคะ
0: เดี๋ยวดิฉันเซ็นเลย
3: แม่ท่านนายก
0: อุ้ยต่อค่ะไปที่เรื่องอะไรกันต่อคะ
3: ไม่ถูกเลยไปเรื่องร้านอาหารดีกว่าดิฉันชอบทานนะคะ
0: ค่ะ
3: อันนี้ก็วันนี้ทางสำนักงานเขตห้วยขวางร่วมกับกรมธุรกิจการค้าตำรวจกองบังคับการตำรวจกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองนะคะสน.ห้วยขวางสน.สุทธิสารเขาก็จับมือกันไปตรวจสอบร้านอาหารจีนทั้งหมด6ร้านที่ตั้งอยู่ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญใครที่ไม่เคยไปประชาราษฎร์บำเพ็ญนานแล้วเนี่ยแนะนำให้ไปนะคุณจะคิดว่าคุณเดินอยู่แถว
0: เปลี่ยนไปเยอะเลย
3: ไต้หวันหรือว่าฮ่องกงไหม
0: ค่ะ
3: ก็บอกว่า
0: ป้ายใช่ไหม
3: ใช่ร้านเนี่ยจะเป็นร้านจีนเปิดติดกันเลยนะเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้เห็นไหม
0: อย่างที่เห็นในภาพเลย
3: ใช่โดยแบ่งเป็นพื้นที่ของสน.ห้วยขวางเนี่ย3ร้านแล้วก็สน.สุทธิสาร3ร้านดูแลนะคะไม่ใช่เป็นเจ้าของนะ
0: คะ
3: คุณสมบัติเครือกีรติธรรมนะคะผู้อำนวยการของเขตห้วยขวางก็บอกว่าสำหรับการตรวจสอบครั้งนี้เจ้าที่ได้ขอดูใบอนุญาตประกอบการใบอนุญาตการทำงานของพนักงานที่เป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่ทำงานอยู่ในร้านเนี่ยนะคะวัตถุดิบนะดูถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารว่าได้รับอนุญาตจากอย.หรือเปล่านะ
0: ค่ะ
3: ซึ่งเจ้าที่ก็ได้แบ่งกำลังกระจายเข้าตรวจพร้อมกันเลยทั้ง6ร้านไม่ใช่ไปทีละร้านนะปรากฏว่าไม่มีร้านไหนที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายเพราะมีใบอนุญาตประกอบการชัดเจนพนักงานในร้านมีใบอนุญาตการทำงานและเข้ามาภายในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมายส่วนเหตุผลที่เข้าตรวจสอบ6ร้านนี้ก็เนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยเจ้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบทั้ง6ร้านนี้มาก่อนแล้วนะคะวันนี้ก็เลยไปติดตามความคืบหน้าว่าที่ได้เคยบอกให้ปรับปรุงอะไรเนี่ยทางร้านเนี่ยได้ทำตามคำแนะนำหรือไม่นะคะ
0: ค่ะ
3: ซึ่งก็เรียกว่าเรียบร้อยส่วนข้อมูลนอมินีภายในเขตห้วยขวางผู้อำนวยการเขตห้วยขวางก็บอกว่าข้อมูลส่วนตรงนี้อยู่ในระบบของเจ้าที่ที่หลายหน่วยกำลังบูรณาการร่วมกันมาโดยตลอดโดยพยายามเฝ้าระวังหากพบก็จะรีบเข้าจับกุมดำเนินคดีทันทีนะคะอย่างไรก็ตามหนึ่งใน6ร้านที่เข้าตรวจสอบเนี่ยหนึ่งใน6ร้านนี้นะคะก็เคยถูกอินฟูของจีนเนี่ยมาอัดคลิปร้องเรียนว่าถูกเรียกเก็บเงินเป็นเงินสกุลหยวน
0: ได้ข่าว
3: ไม่รับเงินสกุลอื่นน
0: ะ
3: รับแต่หยวนสำหรับกรณีนี้จากการตรวจสอบนะคะแต่ละร้านก็มีติดป้ายบอกค่ะเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเขาไปตอนที่มีข่าวดังๆเนี่ยเขาไปแล้วไปตรวจเนี่ยก็ปรากฏว่าให้มีการติดป้ายเลยว่ารับเงินสกุลบาทสกุลไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ติดเลยก็ติดกันนะฮะ แต่เรื่องการเรียกเก็บเงินสกุลต่างประเทศก็เข้าใจว่าเป็นการตกลงส่วนตัวระหว่างร้านค้ากับลูกค้าในกรณีที่ไม่มีเงินสกุลบาทเพื่อใช้จ่ายในร้านไม่เพื่อใช้จ่ายเท่านั้นถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวบางคนไม่มีอาจจะมีดอลลาร์
0: ก็จ่าย
3: ดอล
0: ลาร์ได้
3: ใช่
0: ค่ะ
3: นะคะไม่ใช่ว่าจะบอกว่ารับแต่เงินหยวนนะไม่รับเงินไทยคุณตั้งอยู่ในเขตห้วยขวางนะคุณไม่ได้อยู่
0: สุประเทศไทยนะคะเออจริงจริงแต่ตัวป้ายนี่ถ้าเห็นแค่ป้ายดิฉันนึกว่าอยู่ที่จีนเลยนะมันไม่มี
3: ประมาณนั้นใช่แต่ต้องมีอยู่ในร้านเนี่ยน่าจะมีนะคะ
0: ค่ะ
3: เพราะไม่งั้นจะไม่ขายคนไทยเลยเหรอคุณจะขายในคนจีนเหรอคะ
0: ไม่ได้สิ
3: ก็แล้วแต่นะค่ะมาที่เรื่องของหุ้นบ้างนะคะวันนี้มีเรื่องถูกใจคุณฐานุตาแน่นอนค่ะ
0: ราคาทองคำ
3: ใช่แล้วนะคะ
0: แต่เราไปดูหุ้นก่อน
3: หุ้นก่อนนะคะวันนี้หุ้นไทยเนี่ยปิดที่ 1,562.73 จุดลดลง 15.93 จุดนะคะวันนี้มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 75,541.19 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้แกว่งตัวอยู่ในแดนลบแล้วก็อ่อนตัวลงแรงในช่วงบ่ายโดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,561.78 จุดนะคะแล้วก็จุดสูงสุดที่ 1,584.14 จุดค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้ถูกดัชนีถูกกดดันจากปัจจัยภายในปัจจัยในประเทศนะคะหลังจากที่กรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.เนี่ยมีมติปรับลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่นเป็นลบต่อกลุ่มพลังงานส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงแรงขณะเดียวกันช่วงบ่ายก็มีเซนติเมนต์ลบในกลุ่มท่องเที่ยวเพราะว่ามีกระแสเรื่องเนี่ยแหละค่ะที่อ่านไปเนี่ยเรื่องเลื่อนไทยเที่ยวไทยเที่ยวไทยพลัสออกไปนะคะก็ส่งผลให้ราคาหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวปรับตัวลงแล้วก็กดดันดัชนีในช่วงบ่ายนะคะขณะที่กลุ่มสื่อสารอย่าง Advance นะคะ True ก็ปรับตัวลงในวันนี้นะคะโดย Advance มีข่าวว่า 3BB ถูกแฮกเจาะระบบขณะเดียวกันนะคะก็ในแง่ของผลประกอบการกลุ่มสื่อสารในปี70ก็มีการประเมินว่าจะไม่เติบโตมากนักซึ่งหลายสำนักก็เริ่มที่จะปรับลดคำแนะนำของหุ้นกลุ่มนี้นะคะก็เลยทำให้ดัชนีวันนี้ลดลงไป 15.93 จุดนะคะ
0: ค่ะ
3: ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดบวกค่ะหลังจากมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะส่งผลให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,891.60 จุดเพิ่มขึ้น 27.32 จุดนะคะหางเสงฮ่องกงวันนี้ปิดบวกค่ะได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการปรับตัวขึ้นถูกจำกัดเนื่องจากว่านักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูการประชุมของเฟดคืนนี้นะคะดัชนีหางเสงวันนี้ปิดที่ 24,713.78 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 46.54 จุดค่ะส่วนนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวจากการปรับสถานะการลงทุนของนักลงทุนก่อนทราบผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดเนี่ยนะคะนิกเกอิวันนี้ปิดที่ 63,923.00 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 438.90 จุดนะคะส่วนทองคำในประเทศวันนี้ปิดตลาดบวกไป 1,000 บาทเลยคุณฐานุตราทองของคุณเนี่ยงัดออกมาได้แล้วนะคะทั้งวันเนี่ยวันนี้ทองไทยเนี่ยปรับไปทั้งหมด26ครั้งโดยเป็นปรับลบไป7นะคะปรับบวกไป19นะคะก็ทำให้ทองคำในประเทศนะคะทำให้ทองคำแท่งค่ะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,200 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,400 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,840.44 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,200 บาทนะคะส่วนทองคำโลกหรือว่าโกลสปอตอยู่ที่ 4,344 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.28 บาทนะคะทางด้านของเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ระดับ 33.29 บาทต่อดอลลาร์แข็งค่าจากช่วงเช้าที่เปิดที่ 33.32 บาทต่อดอลลาร์นะคะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.22 ถึง 33.33 บาทต่อดอลลาร์ระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบนะคะแล้วก็ตลาดรอดูผลการประชุมของเฟดในคืนนี้ค่ะก็ต้องระมัดระวังความผันผวนของค่าเงินแล้วก็ตลาดพันธบัตรด้วยนะคะ นักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.10 ถึง 33.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
0: ค่ะ
3: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันนะคะน้ำมันตลาดโลกค่ะลงนะคะลงนะคะวันนี้ลงเวสเท็กซ์ลงบ้างเถอะเวสเท็กซัสนะคะลงไป2.07 เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 103.76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ลงเหมือนกันลงไปเหรียญกับ37 เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 107.38 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
0: ค่ะ
3: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะนางอูร์ซูล่าฟอนเดร์ไรอันนะคะประธานคณะกรรมการกรรมาธิการยุโรปหรือว่า EC นะคะก็แถลงวันนี้บอกว่าสหภาพยุโรปหรือว่า EU กำลังเปิดประตูต้อนรับแคนาดาให้เข้าเป็นสมาชิกสมทบนะคะชาติแรกของกลุ่มค่ะซึ่งสถานะดังกล่าวนับเป็นกรอบความร่วมมือรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้ระบุไว้ในสนธิสัญญาของ EU มาก่อนนะคะประธาน EC กล่าวว่าระหว่างการแถลงนโยบายประจำปีต่อที่ประชุมรัฐสภายุโรปที่เมืองสตราบูร์ฝรั่งเศสนะคะโดยบอกว่าการสร้างความเป็นพันธมิตรนะคะถือเป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของยุโรปและยังเป็นการรับมือกับรอยร้าวของระบบสากลที่ยึดถือกฎเกณฑ์นะคะมองว่าเรามองโลกในมุมเดียวกันตั้งแต่ประเด็น AI ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะคะภูมิภาคอาร์กติกไปจนถึงภูมิรัฐศาสตร์อีกทั้งยืนหยัดเคียงข้างกันมาโดยตลอดทั้งเรื่องของยูเครนกลาโหมวัตถุดิบตลอดจนถึงเรื่องของห่วงโซ่อาหารและเหนือสิ่งอื่นใดยุโรปและแคนาดาก็ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเคยกล่าวไว้ว่าเราจำเป็นต้องเร่งทบทวนกรอบความเป็นพันธมิตรใหม่ดังนั้นจึงต้องการความร่วมมือกับแคนาดาในการเปิดทางให้เข้ามาเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกของ EU นะคะ
0: ค่ะ
3: อย่างไรก็ดีประธาน EC กล่าวย้ำว่าความเป็นพันธมิตรนี้ไม่ได้มุ่งต่อต้านประเทศอื่นไหนนะคะไม่ได้อย่าไปคิดแบบนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นขณะที่หลายฝ่ายมองว่าความพยายามของยุโรปในการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือสร้างความขัดแย้งกับประธานาธิบดีของสหรัฐนะคะ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งสำคัญของ EU เนื่องจากที่ผ่านมา EU เนี่ยมักปฏิเสธการจัดหมวดหมู่สมาชิกภาพที่มีความยืดหยุ่นโดยการหน้านี้นะคะชาติสมาชิก EU ส่วนใหญ่ต่างสงวนท่าทีต่อข้อเสนอของเยอรมันในเดือนพฤษภาคมที่เสนอให้ยูเครนเข้ามารับสถานะสมาชิกสมทบเพื่อที่จะปูทางเข้าเป็นสมาชิกแบบเต็มรูปแบบนะคะทั้งนี้มาร์คคานี่นายกรัฐมนตรีแคนาดาระบุเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าแคนาดากำลังจะแสวงหาความเป็นพันธมิตรเฉพาะตัวร่วมกับ EU แต่ว่าไม่ต้องการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของกลุ่มนะคะทั้งนี้ประธาน EC ก็เชิญให้นายกของแคนาดาเนี่ยมาร่วมประชุมที่เมืองสตาบูกโดยผู้นำแคนาดาก็จะมีกำหนดในการกล่าวสุนทรพจน์ในวันพฤหัสนี้นะคะการเดินทางเยือนยุโรปของนายคานี่มีขึ้นหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับสหรัฐแตกหักครั้งประวัติศาสตร์อันเนื่องมาจากการเจรจาการค้าล้มเหลวเมื่อเดือนที่ผ่านมาจนนำไปสู่การตั้งกำแพงภาษีตอบโต้กันไปมาเท่ากันเขาคิดเท่าไหร่ฉันคิดเท่านั้น
0: อ
3: ย่างนี้นั่นนะคะค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้ติดตามความเคลื่อนไหวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางต่อค่ะ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: What?

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
5: ลุกค่ะเทวดา

30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส

ลับมาติดตามกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนั่นก็คือเรื่องของการออมนะคะเรื่องของการออมเวลาเราออมเงินเนี่ยออมทั้งทีก็ต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนดีไหมคะตรงนี้นะคะเรื่องของออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขค่ะจากธนาคารออมสินนะคะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงค่ะรับดอกเบี้ยกันไปทุกเดือนนะคะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติค่ะดอกเบี้ยจะอยู่ที่นะคะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีค่ะโดยคุณเปิดบัญชีขั้นต่ำนะคะ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทค่ะแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยนะคะระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดาตรงนี้รับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะคะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะสามารถฝากได้แล้ววันนี้นะคะจนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูออมมั่งคั่งดอกเบี้ยสูงนะคะมาติดตามกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้เมื่อสักครู่ไปไล่อ่านในคอมเมนต์ของ YouTube นะมีหลายท่านถามมาอาจจะต้องขออภัยนิดนึงอาจจะตอบช้านะคะก็มีที่ถามมาว่าทำไมตรงสะพานข้ามแยกรัชโยธินเนี่ยมันถึงลงไม่ได้มันติดอะไรอันนี้มันส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของก่อนหน้านี้ที่ฝนตกนะคะฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังผิวการจราจรแล้วก็ตรงช่วงอุโมงค์รัชโยธินเองเนี่ยมันเหมือนจะมีน้ำท่วมด้วยนะคะมันก็เลยทำให้รถเนี่ยชะลอตัววันนี้ตรงแยกรัชโยธินติดมากนะคะตั้งแต่ช่วงทุ่มหนึ่งมาเนี่ยนะมันมีน้ำท่วมขังสะสมหลายจุดหลายที่อย่างเช่นบนถนนพหลโยธินเองนะคะก็มีเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่นะคะมุ่งหน้าแยกรัชโยธินตรงนี้นะคะมีเส้นทางทางฝั่งเขาเรียกอะไรนะช่องทางด้านซ้ายนะคะมันมีน้ำท่วมบนผิวการจราจรอยู่ด้วยทำให้รถที่จะใช้เส้นทางเนี่ยค่ะชะลอตัวนะคะก็เลยติดสะสมกันเป็นหางว่าวนะพอข้างหน้าไปไม่ได้ค่ะนึงติดตรงนี้มันก็เลยกินเข้ามาในพื้นที่สะสมยาวไปเลยนะคะอันนี้ก็ตอบคำถามของคุณพี่ชัยนะอาจจะช้าไปหน่อยขออภัยไม่รู้ว่าเคลื่อนไปหรือยังนะคะสำหรับจุดนี้นะที่ถามมาคุณทะอะไรเนี่ยธนัชจาเหรอคะบอกว่าอู่ทองสุพรรณบุรีฝนหยุดตกแล้วนะคะคุณพีรพลใช้พระราม7มุ่งหน้าวงสว่างรถยังติดสะสมนะคะรถยังติดสะสมเส้นนี้รถเยอะจริงๆค่ำนี้ตั้งแต่ฝนตกในช่วงเย็นนะคะก็ปริมาณรถไม่แผ่วเลยนะยังติดค้างตกค้างอยู่บนผิวการจราจรในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวคุณแจ็คบางบัวทองถนนบางนาตราดมุ่งหน้าถนนกิ่งแก้วนะคะช่องคู่ขนานยังคงเคลื่อนตัวได้นะช่องคู่ขนานเคลื่อนตัวได้ส่วนกิ่งแก้วมุ่งหน้าลาดกระบังรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปทั้งกลับนะคะขอบคุณคุณแจ็คบางบัวทองด้วยนะคะที่อัปเดตข้อมูลตรงถนนบางนาตราดแล้วก็ช่วงถนนกิ่งแก้วมาให้เราได้ทราบกันคุณกัมปนาทค่ะเรียบคลองประปามุ่งหน้าแยกพงเพชรติดมากนะคะเรียบคลองประปามุ่งหน้าแยกพงเพชรติดมากรถตรงนี้นะคะเนื่องจากมันมีน้ำท่วมขังด้วยนะก็ยังมีน้ำท่วมอยู่เป็นช่วงๆนะคะยังมีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆตรงรังสิตเห็นบอกว่าฝนตกอีกรอบแล้วใช่ไหมคะย่านรังสิตนะคะคุณพระเคอินฝนลงมาอีกหนึ่งรอบส่งกำลังใจให้ใครยังอยู่บนท้องถนนณเวลานี้นะคะเรื่องของการเดินทางอาจจะชะลอตัวบ้างช้าบ้างคุณสามารถอัปเดตแล้วก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับทางจสร้อยได้นะเดี๋ยวเราได้แจ้งเพื่อนสมาชิกไปพร้อมๆกันด้วยนะคะตรงถนนงามวงวานงามวงวานขาเข้าขาออกยังไปไม่ได้นะคะติดเต็มพื้นที่แบบนี้เลยเห็นแต่ไฟท้ายนะจะ2ทุ่มแล้วนะคะงามวงวานขาเข้าและขาออกติดสะสมยาวเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆค่ะส่งกำลังใจให้ด้วยใครที่ยังใช้เส้นทางนี้ถนนยังเปียกลื่นอยู่นะแต่ดูเหมือนว่า

เม็ดฝนจะไม่มีแล้วเนาะไม่มีฝนแล้วนะแต่รถนะคะยังคงสะสมอยู่แล้วก็เท่าที่เห็นจากในภาพคุณเห็นไหมทางด้านซ้ายนะคะแนวไหลทางด้านซ้ายเราจะไม่เห็นรถเข้าไปวิ่งตรงนั้นเลยเนื่องจากมันยังมีในเรื่องของน้ำนะคะที่ยังคงท่วมขังบนผิวการจราจรอยู่ก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยรถส่วนใหญ่ที่ใช้ลงจากสะพานมาเราจะเห็นว่าเกาะขวากันมาอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเพจข่าวคนนนท์ที่อัปเดตข้อมูลตรงนี้ให้เราเนาะส่วนในพื้นที่นะคะตอนนี้เนี่ยถามว่าตรงไหนมีเรื่องของน้ำที่มันสะสมหรือว่าท่วมขังบนผิวการจราจรก็มีหลายที่นะอย่างเช่นตรงเขตบางซื่อตอนนี้เองเนี่ยทางบางซื่อนะคะผอ.เขตเนี่ยเขาไปลุยฝนนะคะผู้อำนวยการเขตบางซื่อค่ะนายธวัชชัยจันเสค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจแล้วก็ฝ่ายโยธานะคะมีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ฝนที่มันตกหนักแล้วก็ไปตรวจสอบจุดที่มีน้ำสะสมรอการระบายบนพื้นผิวจราจรช่วงถนนประชาชื่นนะคะก็มีทั้งเทศกิจที่ไปอำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้วยนะคะไปตรวจสอบปัญหานะคะในเรื่องของต้นไม้ล้มนะคะป้ายนะคะตอนนี้เขาอยู่กันที่คือกระจายกำลังนะมีถนนประชาราษฎร์สาย1สาย2ประชาชื่นตรงอุโมงค์บางซื่อนะคะถนนกรุงเทพนนท์อันนี้ก็เทศกิจลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบและยังคงติดอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ตรงนั้นนะเนื่องจากมันมีฝนนะคะฝ่ายโยธาก็เร่งดำเนินการในเรื่องของการระบายน้ำค่ะนะคะก็ทุกฝ่ายแหละที่เกี่ยวข้องในกำลังช่วยกันอย่างเต็มที่นะคะในเรื่องของการระบายทั้งน้ำให้มันแห้งไปจากผิวการจราจรอำนวยความสะดวกในเรื่องของรถด้วยนะคะช่วยกันดูแลตรงนี้ให้กับประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางแล้วก็ได้รับผลกระทบนะคะก็ฝากเตือนประชาชนนะคะจากทางเขตบางซื่อเขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยบริเวณประชาชื่นนะคะถนนประชาชื่นประชาราษฎร์สาย1มีน้ำสะสมรอการระบายนะคะใครที่จะใช้เส้นทางเนี่ยระมัดระวังด้วยลดความเร็วแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมนะคะเหตุการณ์เรื่องของฟ้าฝนในช่วงค่ำวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์16กันยายน2569ค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะแล้วหลัง20 นาฬิกากลับมาติดตามกันต่อนะคะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกยานอ่านค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดขวางซือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเปาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยตลอดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งของความสัมพันธ์อันดี ระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเพื่อกูลการสื่อสารมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโง่เฟืองลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไปชั่วกาลนาน
0: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฝมม้อนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเหงยโฮจิมินหรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อ เอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง 31 เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว้านซือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศถันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกว้านซือพระมหาคณาจารย์ทิศดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันทวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดกว้านซือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกว้านซือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักนินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา
3: วันนี้เวลา 19:33 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงรับฟังรายงานการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ที่สนองพระราชดำริด้านต่างๆจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราช กรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปี2568อาทิประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสดำเนินงานโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองหลังน้ำท่วมที่จะดำเนินงานในปี2570 2โครงการได้แก่โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในแปลงวิจัยทดลองและโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาทางการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองระหว่างสำนักงานกปร.กับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐกรันตันประเทศมาเลเซียและความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอย.25ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์น้ำโซดาส้มแขกได้รับรางวัลอย Quality Award 2026นอกจากนี้สำนักงานกปร.ได้ให้การสนับสนุนค่าอาหารสัตว์แก่ศูนย์ผลิตภัณฑ์แพ้พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีและสนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองเพื่อจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายในโรงเรียนบ้านปานหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทั้งด้านพืชด้านประมงและด้านปศุสัตว์พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนดาราวิทยาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570จากนั้นผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองและหน่วยงานต่างๆกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์ของงานพัฒนาที่ดินดำเนินการมาตั้งแต่ปี2568บนพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินงานการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยภายใต้แนวพระราชดำริเพื่อให้เด็กแรกเกิดถึง72เดือนเติบโตสมวัยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากภาคีทุกระดับพร้อมทั้งติดตามผลอย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการอย่างเป็นระบบด้านงานปศุสัตว์จัดทำโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานโดยส่งเสริมและขยายผลแก่เกษตรกรที่สนใจส่งเสริมให้กับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานเขตพื้นที่ภาคใต้ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและเสริมโภชนาการและลดปัญหาภาวะขาดสารอาหารแก่มารดาที่ตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพที่ดีของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์โดยในช่วงปี2563ถึง2569สนับสนุนไก่ไข่พระราชทานและเป็ดไข่พระราชทานรวมจำนวน 34,415 ตัวควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนลดรายจ่ายและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนด้านโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่คัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อป้องกันการเกิดความพิการนำไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนอย่างต่อเนื่องและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชันโดงโดยงานป่าไม้มีการจัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงได้2สายพันธุ์คือขนเงินและอิตาม่าศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโดงรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโดงให้กับโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจำนวน29แห่งเพื่อสร้างรายได้จากการขายน้ำผึ้งแล้วนำไปซื้อวัตถุดิบอื่นๆมาใช้ประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียนโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชันโดงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10บ้านใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโดงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ วันนี้เวลา 8:49 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามฟุตซอลนาควานิชค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบรอบปีที่46วันที่22 กันยายน 2569ซึ่งค่ายสิรินธรนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่18 ธันวาคม 2522เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่22 กันยายน 2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22 กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974 ไร่เป็นที่ตั้งของกรมฐานราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3 กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายในค่ายประกอบด้วยศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติที่ใช้ลงผ้าบาติกโดยใช้ดอกดาราสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาราเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลัก Zero Waste ใช้ผ้าทุกตารางนิ้วโดยไม่เหลือทิ้งเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆนำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมเป็นต้นโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างที่วาดโดยมีต้นแบบมาจากพระเสวสุรคชาทานช้างต้นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างโปรดในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทั้งนี้จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันศูนย์มีสมาชิก15คนรายได้ของศูนย์เฉลี่ยต่อปี 2-3 แสนบาทต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เด็กทำสรามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติโดยการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการต่อยอดและการประยุกต์ใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆเช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนนอกจากนี้เด็กยังได้ใช้สีที่ปลอดภัยไร้สารเคมีทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสรวมถึงได้ฝึกสมาธิและความอดทนอีกด้วยเวลา 10:38 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ที่ดำเนินงานในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569เป็นโครงการตามพระราชดำริที่ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนโดยในปีนี้มีนักเรียนเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน10 คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผล ลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นให้สาธารณชนได้รับทราบซึ่งในปีนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก34คนและโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569มุ่งส่งเสริมให้ครูผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายในชุมชนคิดสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ตามหลักคิดสื่อ 3D ได้แก่สื่อดีพื้นที่ดีและภูมิคุ้มกันที่ดีโดยนำภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชุมชนไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมโดยในปีนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งจากการผลิตสื่อตามบริบทของพื้นที่และใช้สื่อในการเรียนการสอนโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
4: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
3: จากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาที่สำคัญของสอบต.ในรอบปีที่ผ่านมาประกอบด้วยโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนเข้ารับการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุนจำนวน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนส่วนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นทั้งนี้ในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนและมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้สอบต.ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ช่วยให้ผู้พิการเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสตรีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพโครงการสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐกรันตันประเทศมาเลเซียส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยศิลปวัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยและโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลและดำเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรทำให้เข้าถึงสิทธิ์และบริการของรัฐได้อย่างถูกต้อง ต่อจากนั้นทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอจนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยที่ชนะการประกวดมี3ระดับได้แก่ประถมศึกษาตอนปลายประเภทสีช็อกมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสีโปสเตอร์ซึ่งสอบต.คิดจัดการประกวดนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจตลอดจนแนวพระราชดำริด้านต่างๆแล้วถ่ายทอดมุมมองของตนลงบนผลงานศิลปะเวลา 14:12 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชอิสริยยศเดิมของสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกคือกรมหลวงสงขลานครินทร์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนของไทยให้รุ่งเรืองและคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชประสงค์ให้การแสดงโขนได้มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นไม่เพียงแต่ศาสตร์นาฏศิลป์แต่ยังรวมไปถึงคีตศิลป์งานพัตราภรณ์งานภาคและงานฉากในทุกมิติโดยในครั้งนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกอินทรชิตตอนนาคบาทกล่าวถึงอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์ได้ประกอบพิธีชุบศรนาคบาทก่อนออกรบกับกองทัพพระรามแสดงโดยเยาวชนจากสถานศึกษา26แห่งใน4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลารวมนักแสดง112คนสำหรับโขนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มฝึกสอนแก่นักเรียนกลุ่มเล็กๆของโรงเรียนบ้านสบารังจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2551ในปี2552ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบโขนปัตตานีต่อมาในปี2558สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนดำเนินการฝึกอบรมและจัดให้มีเวทีเพื่อให้เยาวชนได้แสดงผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา18ปีดำเนินงานขับเคลื่อนโขนชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรมมิได้มุ่งหมายเพียงให้เยาวชนสามารถแสดงโขนได้อย่างถูกต้องและงดงามเท่านั้นหากยังใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือสร้างวินัยสร้างความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และการฝึกฝนรวมกว่า 2,000 คนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนพวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวทรงพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปีนางสาวทรงพิษวรคามินเกิดเมื่อวันที่19กันยายน2467เป็นบุตรีของรองอมาตรีเชื้อและนางสะอางวรคามินด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเริ่มทำงานเมื่อปี2482ในตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนวร คามินอนุสรณ์ต่อมาในปี2506ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ขณะดำรงตำแหน่งมีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าฝ่ายศึกษาจรรยาเลิศเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตโดยเป็นผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังสติปัญญาในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับตลอดจนอุทิศตนบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรมูลนิธิและภาคเอกชนได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมนอกจากนี้นางสาวทรงพิษวรคามินยังเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่เคารพรักของครอบครัวและคนในพื้นที่จนวาระสุดท้ายของชีวิต
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เวลา 7:51 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676 เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว National Museumในวันที่18กันยายน2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา 15:58 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอามันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปจากนั้นเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปต่อมาเวลา 17:00 น นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปแล้วเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามรวม8รูปองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกชริตภูกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนุมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปติดตามการดำเนินงานโครงการอนุมาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริณอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการนี้องคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคณโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อพุทธศักราช2546ให้ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำจาก32ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น41ล้าน 100,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 20,065 ไร่สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีทำให้ช้างป่ามีแหล่งน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้พบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อการอนุรักษ์และมอบพันธุ์ไม้กับเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรจากนั้นองคมนตรีไปเยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริเมื่อพุทธศักราช2541มีความจุน้ำ 11 ล้าน 4 แสนลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกตลอดจนการอุปโภคบริโภคของประชาชน540ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม 4,000 ไร่ช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม104โครงการโดยเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำจำนวน69โครงการที่พร้อมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้าน149โรงเรียนขนาดเล็กเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนนอกจากนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมและอยู่ระหว่างบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกับการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของ รายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์
2: วันนี้พลเอกกวนาถ รุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งนับเป็นสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงแห่งที่40และแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้นำองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมาประยุกต์พร้อมขยายผลความสำเร็จสู่พื้นที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะ3ปีพ.ศ.2568ถึง2570ก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ41โดยการพัฒนาแหล่งน้ำได้เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ13แห่งก้าวหน้าร้อยละ97รองรับพื้นที่รับประโยชน์กว่า 5,000 ไร่รวม710ครัวเรือนพร้อมจัดทำวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินเพื่อวางแผนการปลูกพืชและปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้านงานวิจัยได้ทดสอบเพาะปลูกพืชศักยภาพสูงทั้งในและนอกโรงเรือนอาทิมะเขือเทศเมลอนมะเดื่อฝรั่งพืชตระกูลเบอร์รี่ฝรั่งมันเบอร์รี่และกาแฟซึ่งผลผลิตพืช9ชนิดในโรงเรือนสร้างรายได้แล้วกว่า 360,000 บาทแสดงถึงศักยภาพการผลิตเชิงพาณิชย์นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรแก่เกษตรกรและชุมชนแล้วกว่า 1,900 รายโอกาสนี้องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรือนปลูกพืชแปลงทดลองอาคารคัดบรรจุตลอดจนอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกและแนวปลูกไผ่น้ำเพื่อป้องกันช้างป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยได้มอบแนวทางให้เร่งศึกษาวิจัยพืชท้องถิ่นและพืชมูลค่าสูงพัฒนามิติสังคมเศรษฐกิจรวมถึงการวางแผนการตลาดรองรับผลผลิตควบคู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
1: คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนรบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับการศึกษาประกอบอาชีพได้และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ย้อนกลับมากระทำผิดซ้ำปัจจุบันศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนรบุรีมีเด็กและเยาวชนในการดูแล21รายส่วนใหญ่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทางศูนย์ได้น้อมนำแนวทางโครงการกำลังใจในพระดำริมาส่งเสริมทักษะอาชีพที่หลากหลายอาทิการทำอาหารการตัดผมการทำน้ำมันหอมระเหยการทำสปาตลอดจนหลักสูตรระยะสั้นด้านช่างเทคนิคเช่นการเชื่อมสแตนเลสการซ่อมเครื่องยนต์เล็กและการทำสีรถจักรยานยนต์รวมถึงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาภายนอกศูนย์ฝึกเพื่อฝึกทักษะเกษตรทฤษฎีใหม่สร้างภูมิคุ้มกันและปรับเป้าหมายชีวิตให้เยาวชนเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป น่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.คณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิตโตมาเทคประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ได้แก่วัดสังเวชวิสสยารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดพระธาตุผาเงาวัดเอนแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ได้แก่วัดสังเวชวิสยารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดจาก

ับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกระพังสุรินทร์วัดเขาพระวิเศษวัดน้ำพรายวัดศรีรัตนารามวัดแจ้งวัดมุกธาราจังหวัดตรังวัดคีรีวงศ์วัดแจ้งจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดเตียบจังหวัดสงขลาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดสิงห์บุรีได้แก่วัดพระนอนจักรศรีวัดเจดีย์กลางทุ่งและวัดโพย่อยจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันท่านอินกรีเดียนประเทศไทยจำกัดบริษัททรีนิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายรวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่สำนักงานเทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่อำเภอละงูจังหวัดสตูลโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อปวงประสบนิกรและประเทศชาติมาตลอดขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีคณะบุคคลมาร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดทั้งวันอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่สำนักงานเทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.วันที่19กันยายน2569เข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: าวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสเริ่มเมษายน70หวังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโลว์ซีซั่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเผยเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสจากปลายปี69เป็นเดือนเมษายนปี70ใช้งบ 4,000 ล้านกระตุ้นโลซีซั่นคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
3: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้มีแนวโน้มที่จะเลื่อนระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมคือ1ตุลาคม2569ตามที่ตั้งเป้าโครงการเอาไว้ปรับเปลี่ยนมาเป็นประมาณเดือนเมษายนปี2570แทนเนื่องจากเป็นช่วงโลซีซั่นทางนี้ได้มีการหารือร่วมกันในคณะรัฐมนตรีและเห็นพ้องตรงกันว่าในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรอัดฉีดงบประมาณเพราะเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นทำให้งบการใช้จ่ายในช่วงดังกล่าวได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสยังคงใช้เงื่อนไขเดิมคือการวางกรอบงบประมาณไว้ที่ 4,000 ล้านบาทใช้จำนวน1ล้านสิทธิ์โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุด5คืนพร้อมแจกคูปองดิจิทัลแบบร่วมจ่ายสัดส่วน50ต่อ50แบ่งเป็นเมืองหลัก 1,500 บาทต่อวันเมืองรอง 2,000 บาทต่อวันและจะรวบยอดจัดทำโครงการครั้งเดียวหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนภาคใต้หลังสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงเนื่องจากพบจุดความร้อนฮอตสปอตจำนวนมากและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอินโดนีเซียและทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนบ้านได้ซึ่งสถานการณ์คุณภาพอากาศทางตอนใต้ของประเทศไทยวันนี้ภาพรวมฝุ่นละออง PM 2.5 ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดย3จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่ยะลาปัตตานีและนราธิวาสมีแนวโน้มสูงจากเมื่อวานอย่างไรก็ตามพบบางช่วงเวลามีค่าฝุ่นรายชั่วโมงสูงขึ้นและมีค่าความชื้นสัมผัสสูงมากกว่า90%อากาศนิ่งจึงอาจทำให้ท้องฟ้ามัวสกพ.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานงานกับสำนักเลขาธิการอาเซียนอย่างใกล้ชิดเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมชัยชนะแมตช์แรกในรอบแบ่งกลุ่มกีฬาเอเชียนเกม2026คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามโอกาซากิชูโอโซโกปาร์คยิมเนเซียมในจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดีกรีแชมป์เอเชียปี2026อยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับมองโกเลียกีกิสถานและไชนีสไทเปโดยแมตช์แรกทีมสาวไทยอันดับที่13ของโลกประเดิมสนามดวลกับทีมชาติมองโกเลียอันดับ130ของโลกเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกนำโดยกัญญรัตน์ขุนเมืองสสิภาพรจันทวิสุทธ์อัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีแก้วกัลยากมุนทลารวมทั้งปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระลงสนามซึ่งเซตแรกทีมสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้แบบสบายๆ25ต่อ12คะแนนขึ้นนำ1ต่อ0เซตจากนั้นในเซตที่2แม้ว่ามองโกเลียจะเล่นได้สูสีกับทีมสาวไทยในช่วงต้นเซตแต่ทว่าก็ต้านทานการขึ้นตบหน้าเน็ตของอัชราพรคงยศไม่ไหวทำให้พ่ายไปอีกด้วยสกอร์25ต่อ18คะแนนทีมสาวไทยทิ้งห่าง2ต่อ0เซตต้องการชัยชนะในเซตที่3ก็จะปิดแมตช์นี้ได้สำเร็จซึ่งทีมสาวไทยก็ไม่ทำให้กองเชียร์ต้องผิดหวังเมื่อเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้อีก25ต่อ18คะแนนเก็บชัยชนะ3เซตรวดขณะที่โปรแกรมนัดต่อไปทีมตบลูกยางสาวไทยจะพบกับคีร์กิสสถานในวันที่17กันยายนนี้เวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 20นาฬิกากับอีก7นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะคะในช่วงชั่วโมงนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.ค่ะวันนี้เสนอตอนที่มาของฟาร์มตัวอย่างบ้านไอบาโจค่ะ
1: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านไอปะโจตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่ดำเนินงานต่อเนื่องจากหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุขีรินบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านไอปะโจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกนิคมสร้างตนเองสุขีรินณศาลาทรงงานวัดโตโมตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่16กันยายน2537ในวันนั้นมีราษฎรและบุตรหลานของสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพที่ยากจนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลขอพระราชทานแหล่งน้ำที่ปลอดภัยจากสารพิษของเหมืองทองคำและที่ดินทำกินพระองค์จึงได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองสุขีรินทร์พิจารณาจัดตั้งหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นโดยดำเนินการในรูปแบบบ้านเล็กในป่าใหญ่ด้วยการจัดที่ดินทำกินให้ครอบครัวละ 3-5 ไร่เพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนพร้อมกับส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรปศุสัตว์ประมงอย่างถูกหลักวิชาการและส่งเสริมการสร้างงานศิลปาชีพต่างๆเพื่อให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและต่อมาโครงการได้ขยายผลด้วยการพัฒนาพื้นที่ที่ติดกับหมู่บ้านขึ้นเป็นฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านไอปะโจบนพื้นที่กว่า120ไร่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชนที่มีพืชผักจำหน่ายตลอดทั้งปีช่วยสร้างรายได้เสริมความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งมีมาตรการระวังป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวผจญภัยและศึกษาธรรมชาติซึ่งดึงดูดผู้คนให้เข้ามายังหมู่บ้านทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนสร้างรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นเป็นการบูรณาการเพื่อช่วยให้ชุมชนสามารถสร้างห่วงโซ่เศรษฐกิจได้สมบูรณ์เกิดอาชีพใหม่องค์ความรู้ใหม่ที่สร้างรายได้ให้คนในชุมชนนำไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของชุมชนในจังหวัดนราธิวาสต่อไป
2: กปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย
0: กลับมาเดินทางกันต่อในช่วงชั่วโมงนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสำหรับช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะคะเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยดีกว่านะคะในเรื่องของมหกรรมพลังงานแห่งอนาคตค่ะ MEA Fair 2026ค่ะเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่พาคุณไปค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนขึ้นได้อย่างไรนะคะห้ามพลาดเลยค่ะไฮไลท์ภายในงานเนี่ยจะพบกับบูธ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงานค่ะในวันที่28กันยายนนะคะก็จะเป็นเรื่องของโซลาร์เซลล์อันนี้เขาจะเคลียร์ทุกคำถามเรื่องโซลาร์เซลล์ที่อัดแน่นความรู้ตั้งแต่การติดตั้งมาตรฐานไปจนถึงความปลอดภัยนะคะและในวันที่29กันยายนค่ะจะเป็นประเด็นหัวข้อเรื่อง EV Home Charging นะคะชาร์จ EV ที่บ้านอย่างไรให้ปลอดภัยรู้ครบเรื่องของการติดตั้งและการใช้งานอย่างถูกต้องค่ะและในวันที่30กันยายนนะคะMEA TOU ค่ะ พามาทำความรู้จักกับมิเตอร์ TOU เข้าใจช่วงเวลาใช้ไฟพร้อมรู้วิธีใช้ไฟให้คุ้มค่ายังไม่จบแค่นี้ค่ะเราไปกันต่อจนถึงเดือนตุลาคมนะคะ1ตุลาคม Smart Metro Grid ค่ะเป็นการเปิดโลกระบบไฟฟ้าอัจฉริยะกับเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเมืองมหานครแห่งอนาคตนะคะและในวันที่2ตุลาคม MEA Open House ค่ะเปิดบ้าน MEA ชวนรู้จักภารกิจพร้อมสัมผัสการทำงานและบริการของ MEA อย่างใกล้ชิดนะคะเรียกว่า5วัน5ไฮไลท์5เรื่องนะคะไปพบกันที่ MEA Fair 2026นะคะตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง2ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาค่ะที่ห้องพระนคร 1-3 นะคะชั้น 12A อาคารวัฒนวิภาคการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่ที่คลองเตยนี่เองค่ะในเรื่องของการเข้าไปติดตามภายในงานนะคะเรียกว่าตรงนี้เข้าร่วมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะทุกท่านที่จะมาเข้าร่วมในงานนี้นะคะต้องมีการลงทะเบียนร่วมงานค่ะลงทะเบียนผ่านลิงก์หรือว่าสแกน QR Code ที่อยู่ใน Facebook ของการไฟฟ้านครหลวง MEA นะคะหรือทางเว็บไซต์ค่ะ www.mea.or.th และรวมไปถึงหน้าจอจอสร้อยตอนนี้ด้วยนะเราขึ้น QR Code ไว้ให้นะคะสแกนร่วมงานก่อนนะลงทะเบียนผ่านลิงก์ตรงนี้เพื่อรับของที่ระลึกค่ะครั้งแรกค่ะที่เรื่องพลังงานจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของไฟฟ้าแต่เป็นเรื่องของอนาคตเมืองและชีวิตของเราทุกคนค่ะน่าสนใจนะใครอยากไปร่วมงานก็สแกนที่ QR Code ที่ขึ้นอยู่ณเวลานี้บนหน้าจอนะคะไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยจะได้ไปร่วมงานกันนะช่วงปลายเดือนนี้นะคะ28 29 30และวันที่1 2ตุลาคมค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงเวลา3ทุ่มนะคะมาดูนิดนึงเรื่องของฝนหมดไปหรือยัง3ทุ่มฝนในกรุงเทพนะคะตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครเช็คจากเรดาร์แล้วเนี่ยฝนเล็กน้อยนะคะฝนเล็กน้อยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาตลิ่งชันบางกอกน้อยบางพลัดส่วนฝั่งพระนครค่ะพระนครตอนล่างและทางด้านตะวันออกตรงนี้ก็ยังมีฝนเช่นกันนะคะฝนเล็กน้อยเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มลดลงค่ะส่วนฝนรวมสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เขตคลองสามวานะคะ81มิลลิเมตรค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นะแล้วในจุดที่ก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมขังนะคะน้ำรอการระบายก็ยังคงมีเรื่องของน้ำนะยังมีอยู่ยังไม่หมดซะทีเดียวนะคะหลายคนบอกว่าเดินทางตอนนี้ยังไม่ถึงบ้านยังติดอยู่เลยในเส้นทางที่ก่อนหน้านี้เราแจ้งไปนะคะงามวงวานน้ำท่วมขังค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวส่งผลให้สภาพการจราจรเนี่ยเรียกว่าค่อยๆกระดึบอ่ะกว่าจะผ่านไปได้นะคะในเส้นทางไม่ไกลกันจากตรงนั้นนะคะตรงหน้าเมเจอร์รัชโยธินนี่ก็ท่วมนะยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะเห็นบอกว่ายาวเลยทีเดียวต้องใช้เวลานานในการเดินทางฉะนั้นอย่าเพิ่งหงุดหงิดนะคะค่อยๆตามกันไปนะมีเพื่อนอยู่บนท้องถนนอบอุ่นแน่นอนค่ำคืนนี้นะคะส่วนเส้นเสนานิคมมุ่งหน้าลาดพร้าววังหินตอนนี้เห็นบอกว่ารถนี่ผ่านได้เฉพาะรถใหญ่ใช่ไหมคะรถใหญ่จะต้องวิ่งตรงกลางนะส่วนรถเล็กนะคะก็อาจจะมีวิ่งผ่านบ้างแต่เหมือนจะน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงอาจจะทำให้รถนี่ดับได้นะคะณเวลานี้นะเส้นเสนานิคมมุ่งหน้าลาดพร้าววังหินท่วมหนักมากรถใหญ่วิ่งเลนกลางค่ะนะคะรถเล็กนี่จริงๆไม่อยากจะให้สัญจรผ่านเลยตอนนี้นะเผื่อเดี๋ยวน้ำเข้าเครื่องแล้วเดี๋ยวมันจะดับนะอันนี้เป็นภาพจากเส้นเสนานิคมนะคะมุ่งหน้าลาดพร้าววังหินอ่วมกันไปหลายที่เลยทีเดียวนะคะตอนนี้ในช่วงจะบอกว่าหัวค่ำก็ไม่หัวค่ำแล้วนะ3ทุ่มแล้วนะน้ำยังเยอะอยู่เลยนะคะสาหัสมากนะสำหรับเส้นลาดพร้าววังหินน้ำเยอะแบบนี้งานวงวานก็ยังไม่แผ่วใครอยู่ตรงนั้นนะคะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้นะว่าเดินทางถึงบ้านหรือยังนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่โอ้โหรถติดท้ายแถวยาวมากนะคะเลยเข้าไปในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะส่วนเส้นรัชดารัชดาพิเศษช่วงหน้าศาลอาญาก็มี น้ำเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็มีน้ำรอการระบายเช่นกันนะคะเสมอผิวฟุตบาทเหมือนกันนะโอ้มันไม่ลงเลยนะคะทำไมเอ๊น้ำมันถึงเต็มไปหมดขนาดนี้นะคะอยากรู้เหมือนกันนะทำไมมันไม่ลงท่อเต็มไหมเต็มจริงๆนะคะถนนราชดาภิเษกช่วงหน้าศาลอาญาน้ำยังคงท่วมขังอยู่ค่ะใครเดินทางผ่านพ้นไปแล้วนะคะหรือว่าพ้นจุดนี้ไปแล้วไปเจอน้ำท่วมขังที่ไหนเพิ่มเติมได้นะแจ้งกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณตู่ระยองสวัสดีค่ะแจ้งมาทางหน้า YouTube นะคะบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย9ช่วงกม.ที่42ขาออกไปบางปะอินอ้าวจบแค่นี้เหรอบอกดิฉันแค่นี้เหรอหรือยังไงคะคุณตู่ระยองกำลังพิมพ์อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเขาบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย9ช่วงกม42ขาออกไปบางปะอินเกิดอะไรขึ้นจ๊ะขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดได้ไหมระหว่างที่รอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณตู่ระยองจะพิมพ์มาให้ต่อไปเรามาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนนะคะอันนี้เกิดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถนนพหลโยธินพหลขาออกค่ะตรงบริเวณใต้ BTS หมอชิดนะมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋ง2คันชนกันแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางทางด้านขวานะคะเลยส่งผลให้สภาพการจราจรขาออกนี่หนึบหนับกันเลยทีเดียวชะลอตัวนะคะเคลื่อนตัวช้าตรงจุดที่มีอุบัติเหตุผ่านพ้นไปแล้วยังพอเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันยังใช้การได้อยู่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของสภาพการจราจรในช่วง3ทุ่มกว่าๆนะคะแล้วช่วงเวลานี้จริงๆช่วง3ทุ่มเนี่ยเราจะมีเรื่องมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจตอนนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะได้ยินข่าวนี้นะคะว่าโดนเห็บกัดโดนเห็บกัดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเห็บจากสุนัขกัดคนแล้วส่งผลอย่างไรถ้าโดนเห็บกัดอย่าชะล่าใจมันอาจจะเสี่ยงเป็นโรค SFTS รุนแรงถึงชีวิตได้โรคนี้เนี่ยมันเป็นยังไงลักษณะไหนเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอกันนะคะตอนนี้แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีค่ะคุณธนตาค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะกรณีของโรคที่เรียกว่าเป็นโรคไข้เห็บสุนัขในคนที่โดนเห็บกัดอย่างเงี้ยค่ะความเข้าใจของโรคนี้เนี่ยคนไทยมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ยังไงบ้างแล้วมันจริงๆมันคือโรคอะไรอะคะ
3: ค่ะก็คือจริงๆโรคนี้จริงๆอาจจะมีมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอาจจะไม่ใช่โรคอุบัติใหม่อะไรในประเทศไทยเพราะว่า
0: ค่ะ
3: จริงๆเราถ้าเราย้อนไปดู อุบัติการนะคะที่รายงานเข้ามาในระบบของกรมควบคุมโรคที่เป็นระบบเฝ้าระวังของประเทศเนี่ยนะคะจะเริ่มมีรายงานตั้งแต่ปี2562นะคะถ้ามีถึงณปัจจุบันถึงปี2569นะคะตอนนี้ก็จะมีผู้ป่วยอันนี้มันถึงเฉพาะที่รายงานเข้าระบบของกรมควบคุมโรคนะคะของกระทรวงเนี่ยค่ะก
0: ็
3: คือจะประมาณ10รายนะคะจะถามว่ามันเกิดจากอะไรคืออย่างนี้ค่ะมันจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสนะคะซึ่งไวรัสนี้นะคะจะทำให้มีอาการไข้สูงร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำฟังดูแล้วมันอาจจะเอ๊ะคล้ายไข้เลือดออกหรือเปล่าแต่คนไข้กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่พอเราไปตรวจแล้วไม่เจอไข้เลือดออกนะ
0: คะ
3: ทีนี้ถามว่าเขามาได้ยังไงคือไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคนี้เนี่ยนะคะจะเป็นไวรัสที่มากับเห็บนะคะซึ่งเห็บเนี่ยมีได้หลายชนิดเลยนะคะซึ่งอาจจะมีในสุนัขนะคะหรือว่าในแมวนะคะแม้กระทั่งในแพะแกะหมูวัวอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเจอเห็บได้แต่ว่าอันที่เหมือนกับพบบ่อยๆแล้วจากคนไข้ผู้ป่วยที่เราเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นรายงานของในประเทศเราหรือประเทศอื่นๆนะคะในโซนทางด้านของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เคยมีรายงานก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะคะที่จีนนะคะที่เกาหลีใต้นะคะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นก็จะมีอยู่แล้วก็คือเหมือนกับว่าตัวเห็ดเนี่ยค่ะมันจะมีเชื้อไวรัสนี้อยู่นะคะแต่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนนะคะก็จะมีการรับเชื้อได้โดยที่เห็ดเนี่ยค่ะมากัดคนโดยตรงหรืออาจจะเป็นเห็ดเนี่ยนะคะหมายถึงเห็ดที่มีเชื้อไวรัสนี้นะ
0: คะ
3: แล้วก็เห็ดไปกัดที่สัตว์เลี้ยงเสร็จแล้วเราไปสัมผัสสัตว์เลี้ยงสิ่งคั้นหลังของสัตว์เลี้ยงที่เราติดมานะคะแต่ว่าวิธีการสัมผัสที่เป็นหลักๆเลยเนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของเห็บกัดนะคะคือไวรัสนั้นอยู่ในตัวเห็บและเห็บที่เราพบหมายถึงว่าที่เป็น เจอเป็นสาเหตุของ SFTS หรือโรคนี้ในบ้านเราก็คือเห็บที่อยู่ที่ตัวสุนัขนะคะซึ่งประเด็นก็คือว่าเราจะป้องกันอย่างไรคือส่วนใหญ่ผู้ที่ไปติดเชื้อนี้มานะคะถามว่ามันอันตรายไหมคือมันก็อันตรายนะคะเพราะว่าสามารถที่จะมีรายงานของผู้ที่เสียชีวิตได้นะคะอย่างเฉพาะข้อมูลของกรมควบคุมโรคเองเนี่ยนะคะก็จะมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปประมาณอย่างน้อยก็คือประมาณ5รายคือปีที่แล้วมีเสียชีวิต3รายนะคะแล้วก็ปีนี้มีเสียชีวิตแล้ว2รายคืออัตราป่วยและเสียชีวิตเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละประมาณแถว40ถึง50นะคะซึ่งก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้อย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วเห็บมันมีอยู่หลายชนิดนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในโซนของประเทศอื่นก็อาจจะมีโรคที่คล้ายคลึงกันแล้วก็จะเป็นเห็บที่ต่างชนิดกันไปและอาจจะทำให้มีอาการคล้ายกันได้แต่อย่างไรก็ตามโดยรวมๆแล้วให้เข้าใจได้ว่าโรคนี้นะคะในกลุ่มนี้จะติดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในเห็บนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่เราจะต้องป้องกันผู้ป่วยที่เสี่ยงก็จะมีอยู่ใน2กลุ่มหลักๆค่ะก็คืออันที่1การที่เราจะไปสัมผัสเห็บได้ก็คือจะต้องมีการเลี้ยงสัตว์ใช่มั้ยคะอย่างหลายๆท่านอย่างผู้ป่วยอ่ะค่ะก็จะมีการเลี้ยงสุนัขแมวประมาณนี้นะคะหรือแม้กระทั่งทําฟาร์มปศุสัตว์ที่จะมีวัวนะคะมีหมูมีแกะแพะประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราก็การป้องกันนะคะก็คือเราจะต้องพยายามที่จะดูแลกําจัดเห็บนะคะคือสัตว์เลี้ยงของเราอะค่ะก็จะต้องมีการที่จะดูแลเขาโดยการที่ใช้ยากำจัดเห็บอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ตรงบริเวณในฟาร์มหรือพื้นที่เกษตรหรือในกรงที่ดูแลเขาอย่างนี้ค่ะก็จะต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอไม่ให้มีเห็บเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มที่เป็นความเสี่ยงส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะจะเป็นกลุ่มที่แคมปิ้งค่ะคือหมายถึงว่าไปท่องเที่ยวแล้วก
0: ็
3: ไปค่อยไปเที่ยวแล้วก็บางทีก็จะไปในที่ที่มีรกๆนิดนึงนะคะไปตั้งแคมป์เหนือประมาณอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะสามารถที่จะรับเชื้อมาได้นะคะหมายถึงว่าไปเจอเห็บกัดได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแนะนำก็คือว่าถ้าสมมติว่าต้องไปเดินป่านะคะไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะหรือกลุ่มเกษตรกรนะคะเราจะแนะนำว่าควรจะต้องใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดนะคะสวมรองเท้าที่ปกปิดเท้านะคะอาจจะต้องใช้สารป้องกันแมลงค่ะ mm-hmm. และถ้าเกิดว่าเราต้องไปแคมปิ้งเสร็จแล้วพอกลับเข้าที่พักนะคะควรจะอาบน้ำนะคะแล้วก็ตรวจสอบว่าเรามีเห็บตามเสื้อผ้าหรือร่างกายหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะช่วยในการที่จะลด อันตรายที่อาจจะเกิดจากเห็บกัดค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงจะมีอยู่2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่เลี้ยงสัตว์ที่สามารถที่จะมีเห็บได้กับกลุ่มที่ไปท่องเที่ยวนะคะในบริเวณที่อาจจะมีพื้นที่ที่มีหญ้าสูงพุ่มไม้เหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้จักและมาระวังตัวนะคะทีนี้โดยคำแนะนำทั่วไปนะคะก็คือว่าถ้าเป็นผู้ที่เลี้ยงสัตว์อยู่นะคะอาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวเนี่ยใช่ไหมคะแล้วเกิดเห็นเลยว่าเขามีตัวเห็บอยู
0: ่
3: นะคะ
0: หรือดึงเลย
3: ก็บอกว่าถูกกัดเลยอันนี้เรื่องดึงเลยนะคะนี่เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนะคะเพราะว่าเวลาเห็บเนี่ยเขาไปกัดใช่ไหมคะเขาก็จะอยู่ที่ตรงผิวหนังของน้องหมาใช่ไหม
0: คะ
3: ทีนี้ถ้าเราไปดึงเลยเนี่ยบางทีตัวที่เคี้ยวเขาหลักยังอยู
0: ่
3: นะคะซึ่งอันนี้แล้วมือเราก็จะไปเลอะตัวเลือดเนี่ยค่ะซึ่งก็คือหมายถึงว่าอาจจะสามารถที่จะรับเชื้อได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจะไม่แนะนำเลยการไปบี้เห็บหรือไปดึงแรงๆนะคะอย่างเงี้ยออกมานะคะจะต้องเหมือนกับว่าอาจจะต้องใช้ตัวคีบ
0: หาอุปกรณ์ช่วยเหรอคะ
3: ต้องอุปกรณ์ช่วยใช่ค่ะตรงจุดที่เขากำลังกัดเลยอะค่ะก็คือแล้วก็ค่อยๆดึงออกมานะคะเพื่อให้ไม่มีเลยไม่มีเคี้ยวเขาฝังในอยู่นะคะ
0: อ
3: ันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราจะแนะนำก็คือที่ห้ามทำเลยการบี้เห็บเพราะว่าจะทำให้เรามีโอกาสที่จะไปสัมผัสกับเชื้อได้นะ
0: คะ
3: แต่สิ่งที่คันก็คือว่าเราต้องพยายามที่จะให้น้องหมาน้องแมวค่ะใช้ยากำเราต้องใช้ยาน้ำยากำจัดเห็บหมัดนี่ค่ะอย่างสม่ำเสมอนะคะ
0: จะปลอดภัยสุดนะใช้วิธีการนะพอคุณหมอบอกเนี่ยดิฉันเห็นภาพเลยว่าธรรมดาเนี่ยเวลาเราจะกำจัดเห็บให้น้องหมาน้องแมวเราก็จะแหวกขนดูเจอปุ๊บดึงปั๊บแล้วก็บี้แปะ
3: ค่ะอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องมากนะคะควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าอาจจะอันตรายกับเราด้วยอันตรายกับน้องหมาด้วยนะคะเพราะบางทีมันเชื้อมจะยิ่งเข้าไปได้ค่ะ
0: อย่างที่คุณหมอบอกอาการทีเนี้ยอาการมันจะมีอะไรที่พอจะให้เราสังเกตเห็นว่าอุ๊ยลักษณะประมาณนี้เราอาจจะเป็นไข้เห็บสุนัขหรือเปล่าต้องไปหาหมอหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆอาการเนี่ยจะมาด้วยไข้สูงเฉียบพลันเลยและอาจจะมีปวดเมื่อยตามตัวนะคะอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนมีเรื่องของอาการทางระบบทางเดินอาหารได
0: ้ค่ะ
3: ซึ่งช่วงแรกๆเราอาจจะไม่ทราบและไม่ได้ตระหนักนะคะยกเว้นถ้าเรามีประวัติสัมผัสอันชัดเจนเช่นถูกเห็บกัดโดยตรงหรือเราไปบี้เห็บสุนัขนะคะหรือเราไปแคมปิ้งไปท่องเที่ยวมาแล้วอาจจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดให้มิดชิดและอาจจะถูกแมลงกัดหรืออะไรที่เราไม่แน่ใจเหล่านี้
0: ค
3: ่
0: ะ
3: โดยเฉพาะเรายังฟักตัวจะประมาณ2อาทิตย
0: ์2อาทิตย
3: ์นะเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มมีไข้สูงวันสองวันนะคะแล้วไม่ดีขึ้นและมีประวัติดังกล่าวนะคะให้รีบไปพบคุณหมอแล้วก็แจ้งประวัติค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ประวัติเหล่านี้เลยนะคะประวัติที่จะไปสัมผัสเชื้อค่ะคุณหมออาจจะไม่ได้นึกถึงนะคะก็จะไปตรวจโรคอื่นก่อนแล้วบางทีเราก็จะเจอว่าตรวจไข้เลือดออกแล้วตรวจเชื้ออื่นๆแล้วก็ไม่เจอนะคะเอ๊ะมันคือเชื้ออะไรนะคะบางทีไข้ก็ยาวนานก็จะวินิจฉัยไม่ได้แต่ว่าประวัติของสิ่งที่เราบอกเมื่อกี้อะค่ะที่ว่าไปสัมผัสโอกาสที่จะไปสัมผัสกับเห็บเนี่ยก็คือจะทำให้คุณหมอนึกถึงแล้วก็สามารถที่จะส่งเลือดเจาะเลือดไปตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะเพื่อจะได้รับการวินิจฉัยซึ่งแล็บในการที่จะให้ได้รับการวินิจฉัยเนี่ยอาจจะไม่ได้หาได้ง่ายทั่วไปเหมือนกับไข้เลือดออกหรือไข้หวัดใหญ่อะไรเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยปุ๊บเนี่ยมันอาจจะต้องมีการรายงานมาที่กองระบาดนะคะอาจจะต้องมีการที่ว่าอาจจะส่งเลือดไปตรวจตรงไหนนะคะแล้วก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าเคสโรคนี้มีอัตราการเสียชีวิตได้ระดับนึงนะคะซึ่งอัตราการเสียชีวิตนี้มันจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะคะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของไวรัสด้วยแล้วก็ชีวิตของเห็บด้วยอย่างที่จีนอาจจะอัตราการป่วยและเสียชีวิตไม่ได้มากเท่าของสิ่งที่เราเจอที่เมืองไทยแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่เราจะต้องมาเตือนกันนิดนึงแล้วก็เลี้ยงน้องหมาน้องแมวได้ไปเที่ยวได้แต่ว่าต้องรู้จักป้องกันตัวเองนิดนึงนะคะและเมื่อป่วยระยะฟักตัว2อาทิตย์ถ้าเราภายใน2อาทิตย์นี้เรามีอาการไข้สูงหนาวสั่นนะคะแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อทั่วๆไปที่ควรจะตรวจได้ง่ายๆก่อนแล้วไม่เจอนะคะบวกกับมีประวัติอย่างที่เล่าให้ฟังอะค่ะก็ต้องรีบแจ้งคุณหมอนะคะเพื่อที่จะได้มีการเจาะเลือดตรวจส่งเลือดอย่างอื่นเนี่ยค่ะเพื่อที่จะไปตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไปนะคะ
0: ค่ะบางท่านเวลาไปพบแพทย์จะไม่ค่อยเล่าประวัติรายละเอียดฉะนั้นต้องอย่าลืมรายละเอียดตรงนี้ด้วยคุณหมอจะได้วินิจฉัยได้ถูกนะคะ
3: เพราะว่าจริงๆแล้วการเลี้ยงสุนัขและแมวเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดคนมากนะคะทีนี้ถ้าเราเลี้ยงดูเขาดีกำจัดเห็บอย่างสม่ำเสมอนี่ก็ไม่มีอะไรหรอกค่
0: ะ
3: ก็เลี้ยงดูได้แต่ว่าบางทีเรากำจัดเห็บที่ตัวน้องหมาน้องแมวแล้วแต่บางทีในกรงเขาในพื้นที่ที่เลี้ยงดูเขาอะค่ะจะต้องสะอาดด้วยและอาจจะต้องมีน้ำยาที่จะฆ่าเชื้อเห็บพวกนี้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเรากำจัดเห็บให้เรียบร้อยก็จะปลอดภัยทั้งกับสัตว์เลี้ยงที่เป็นที่รักของเราแล้วก็ตัวเราเองก็ปลอดภัยในกรณีที่เราไปแคมปิ้งก็ต้องระวังเรื่องของการใส่เสื้อผ้านะคะให้แขนยาวไว้ก่อนใส่รองเท้าให้หุ้มเท้าให้มิดชิดเพราะว่าเวลาไปลุยไปเดินป่าอย่างเงี้ยค่ะมันต้องไปเจอสุมทุ่มพุ่มไม้เนาะเพราะอาจจะเป็นที่อยู่ของเห็ดพวกนี้ได้แล้วก็หรือแมลงอื่นๆก็ได้นะคะมันอาจจะมีโรคอื่นๆอีกนะคะในกลุ่มที่ไปแคมปิ้งมานะคะที่แพทย์ก็จะนึกถึงแล้วก็จะมีการเจาะเลือดแล้วก็สั่งส่งตรวจวินิจฉัยต่อไปแต่เพียงแต่ว่าโรคนี้อาจจะเป็นโรคที่การวินิจฉัยตอนนี้ของเราเริ่มชัดเจนขึ้นเริ่มมีที่สามารถทำได้มากขึ้นเราเลยดูเหมือนเริ่มเห็นเคสแต่มีการวิจัยนะคะที่หลายๆสถาบันที่ทำนะคะก็คิดว่าจริงๆแล้วโรคนี้น่าจะมีในประเทศไทยมาแล้วประมาณอย่างน้อยก็10ปีขึ้นไปนะคะเพราะว่า
0: เรา
3: อย่างที่ศิริราชนะคะก็เคยมีการนำเลือดของผู้ป่วยที่มาด้วยเรื่องไข้แล้วก็ไปตรวจนะคะเมื่อตั้งแต่ปีประมาณ10ปีก่อนก็จะเจอจำนวนหนึ่งที่เจอว่าอาจจะมีการติดเชื้อในส่วนนี้แล้วหรือที่ทางที่จุฬานะคะก็จะมีการตรวจ โรคนี้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเรารวมจากหลายๆแหล่งที่มีการรายงานผู้ป่วยเราจะอาจจะได้คนไข้ที่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคที่ประมาทไม่ได้นะคะแต่ก็ป้องกันได้ค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะจากที่ฟังคุณหมอมาช่วงนี้เราจะได้ยินแล้วก็มีคนพูดถึงเรื่องของโรคไข้เห็บสุนัข กันเยอะมันจะเป็นโรคที่ระบาดในเฉพาะช่วงฤดูกาลอย่างเช่นฤดูฝนแบบนี้หรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆแล้วเป็นได้ตลอดทั้งปีถ้ามันมีเชื้ออยู่ในเห็บ
3: จริงๆจริงๆเป็นได้ตลอดทั้งปีค่ะถ้ามีเชื้ออยู่ในเห็ด อย่างปีนี้เนี่ยนะคะ2569ข้อมูลที่กองระบาดกรมควบคุมโรคได้รับจะมีผู้ป่วยแล้ว3รายนะคะเสียชีวิต2รายค่ะในผู้ป่วย3รายเนี่ยเราเจอในเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็พฤษภาแล้วก็เมษาด้วยค่ะซ
0: ึ่
3: งจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นในช่วงหน้าฝนก
0: ็
3: คือถ้าไปถูกแต่ว่าทั้ง3รายเนี้ยจะมีประวัติที่อาจจะมีเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการดูแลน้องหมาน้องแมวโดยการที่ไปเหมือนกับไปบีบไปตัวเห็บเหล่านี้ค่ะก็คือจะมีเราแบบนี้ค่ะซึ่งก็มีโอกาสที่เขาจะรับเชื้อได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นโรคที่ระบาดตามฤดูกาลแต่โอเคในช่วงหน้าฝนนะคะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกมันเห็บมันอาจจะดูเยอะเนาะอาจจะมีช่วงนี้อาจจะต้องระวังแล้วยิ่งต้องมันทำความสะอาดแล้วก็ดูแลตรงจุดที่เราเลี้ยงสัตว์นะคะให้ดีด้วยค่ะค่ะ
0: ใน
3: ไม่ได้มีแพทเทิร์นของการระบาดเป็นฤดูกาล
0: อัน
3: ชัดเจนแล้วไม่ใช่โรคอุบัติใหม
0: ่
3: ค่ะเป็นโรคที่มันมีรายงานมาเรื่อยๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อการวินิจฉัยที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถวินิจฉัยได้มากขึ้นนะคะ
0: ค่ะคุณหมอคะถ้าเรารับเชื้อแต่ไม่ได้ไปรักษาอันนี้มันจะมีโอกาสหายเองหรือเปล่าคะหรือว่าจะรุนแรงจนถึงชีวิตเลย
3: คือหลายอย่างมันจะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของตัวเราเองด้วยนะคะก็จะมีส่วนหนึ่งของผู้ป่วยคือมันไม่ได้มียาต้านไวรัสค่ะมันถึงยาฆ่าเชื้อไวรัสในกลุ่มนี้นะคะ
0: คือ
3: การรักษาก็คือรักษาประคับประคองตามอาการเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งผู้ป่วยที่หายอย่างถ้าเป็นโคฮอตของประเทศอื่นอาจจะมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ประมาณร้อยละ10หรือ20หรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่อย่างข้อมูลที่เรามีที่ประเทศไทยนะ
0: คะ
3: เนื่องจากเคสนี้อันนี้เหมือนเฉพาะข้อมูลที่รายงานเข้ามาที่กรมควบคุมโรคนะคะก็คือเราจะมีอยู่ประมาณที่เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ปี62ประมาณ62มาเนี่ยที่เรามีระบบการตรวจการรายงานอย่างเป็นระบบเนี่ยมีอยู่10รายและเสียชีวิตไปก็5รายนะคะเพราะฉะนั้นอัตราการเสียชีวิตก็ดูค่อนข้างเยอะเนาะ40-50% ใช่แต่ถ้าเราไปรวมกับโคฮอร์ตอื่นๆที่รายงานจากแหล่งอื่นนะคะก็จะทำให้อัตราการป่วยตายลดน้อยลงกว่านี้อย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าประเทศอื่นที่อยู่ที่ร้อยละ10ก็มีประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจะมีส่วนหนึ่งที่ก็หายได้นะคะคือถ้าอาการไม่เยอะเชื้อรับเชื้อไปไม่เยอะและร่างกายแข็งแรงแต่แล้วก็ไม่ควรจะประมาทเนา
0: ะ
3: คือถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีอาการแล้วมีประวัติเสี่ยงต่างเราต้องพบแพทย์เพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าการรักษาประคับประคองก็เป็นการรักษาหลักที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นระยะที่อันตรายไปได้นะคะ
0: ค่ะอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่มันจะสามารถติดต่อได้ด้วยเห็บที่กัดคนโดยตรงติดจากสัตว์ที่ติดเชื้อจ
3: ากใช่ค่ะ
0: แล้วโอกาสที่ติดต่อจากคนที่มีเชื้อไปสู่คนล่ะคะมันจะมีโอกาสหรือเปล่าแบบนี
3: ้มีโอกาสได้แต่น้อยค่ะในที่มีรายงานของทั่วโลกที่มีรายงานอาจจะมีการแพร่ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้แต่น้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นทางหลักยังเป็นทางที่เกิดจากที่ว่าถูกเห็บกัดนี่แหละค่ะแล้วไปสัมผัสเห็บที่มีเชื้อนะคะในทางที่สองที่จากสัตว์เช่นเกิดน้องหมานะคะน้องหมาน้องแมวถ
0: ู
3: กเห็บที่มีเชื้อกัดแล้วน้องหมาน้องแมวป่วยมีเชื้อนี้อยู่แล้วคนไปสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของน้องหมาน้องแมวที่ป่วยอันนี้คุณก็สามารถรับเชื้
0: อ
3: เข้ามาได้เช่นกันตอนนี้เป็นทางติดต่อทางที่สองรองลงมาแต่ว่าทางก็คือการถูกเห็บกัดถึงได้มีการที่ว่าเหมือนก็อาจจะแนะนำมาค่ะอย่างคนที่อยู่ในเซตติ้งซึ่งต้องดูแลน้องหมาน้องแมวในฟาร์มสัตว์นะคะอาจจะต้องเช็คร่างกายเองทุกวันเนาะว่ามีร่องรอยที่เหมือนกับจะถูกเห็บกัดหรืออะไรไหมแล้วว่าพอออกจากงานแบบจบงานปุ๊บอะค่ะก็ควรจะมีการอาบน้ำล้างตัวนะคะให้เรียบร้อยเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าเราสามารถที่จะกำจัดเห็บไปได้ไม่ได้มีมาเกาะมา หรือกัดอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราแนะนำเลยหรือว่าโดยเฉพาะไปลุยป่าไปแคมปิ้งไงฮะก็ต้องมีการป้องกันมิดชีแล้วกลับมาก็ต้องรีบอาบน้ำอันนี้ยังคงเป็นทางหลักค่ะ
0: วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะต้องค
0: ่ะได้ค่ะโอ้พอฟังวันนี้แล้วทำใหได้ทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะในเรื่องของการกำจัดเห็บให้กับน้องๆที่บ้านอย่าบี้นะคะอย่างที่คุณหมอบอกแล้วเราจะกำจัด
3: ก็ปลอดภัยค่ะ
0: ดึงออกมาแล้วเราจะกำจัดต่อยังไงล่ะคะคุณหมอเอาที่คีบออกจากตัวเขาแล้วจะไปยังไงต่อดีเนี่ยให้
3: คือจริงๆถ้าเราคีบเขาออกมาจริงถ้าเราใส่ในน้ำหรืออะไรเงี้ยค่ะจริงๆเดี๋ยวเขาก็จะเสียชีวิตได้นะคะคือเขาก็ไม่ได้
0: เด
3: ี๋
0: ยวก็ตุยไปเอง
3: แต่ว่าประเด็นตอนที่เราไปบี้เขาอะค่ะและตัวเขามีเชื้อค่ะมันก็จะสามารถเนี่ยเอาเราสัมผัสกับตัวเชื้อไวรัสได้โดยเฉพาะถ้าเกิดเรามีบาดแผลหรืออะไรประมาณนี้มันก็จะสามารถเข้าได้หรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วบางทีมันก็อาจจะทำให้เชื้อไปยิ่งเข้าสู่ตัวสุนัขตัวน้องหมาน้องแมวที่ถูกเห็บกัดอยู่ด้วยได้ง่ายด้วยค่ะ
0: ค่ะได้
3: เพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยดึงนะคะ
0: เปลี่ยนวิธีการกำจัดเห็บหมันนะคะ
3: แล้วข้อสำคัญก็คือว่าถ้าเรามียากำจัดเห็บหมันให้น้องหมาน้องแมวซึ่งปกติจะให้กันทุกเดือนอยู่แล้วอย่างเงี้ยค
0: ่ะ
3: อันนี้จะปลอดภัยเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมดูสถานที่กรงเลี้ยงด้วยนะคะในฟาร์มปศุสัตว์อะไรก็ต้องดูแลไม่ให้มีเห็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับสมาชิกของจสร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปตรวจสอบน้องหมาน้องแมวที่บ้านแล้วก็ไปดูแลให้เรียบร้อยจะได้ป้องกันโรคได
3: ้ค่ะไม่ต้องตระหนกค่ะเพราะว่าอย่างที่เรียนในช็อกไม่ใช่โรคอุบัติใหม
0: ่ค่ะ
3: แล้วก็ถ้าเราแบบดูแลและป้องกันอย่างดีอันนี้ก็คือจะปลอดภัยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดป่วยจริงๆแล้วมีประวัติอย่างสัมผัสอย่างที่กล่าวอันนี้ก็ให้รีบพบคุณหมอนะคะ
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะ
3: โอเคยินดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์ค่ะในแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคนะคะก็ถ้าโดนเห็บกัดจริงๆก็อย่าชะล่าใจสำรวจตัวเองเฝ้าดูอาการแล้วเวลาแจ้งคุณหมอก็ควรจะต้องบอกอาการให้ครบถ้วนนะคะว่าเราเนี่ยไปถูกเห็บกัดมาด้วยหรือเปล่าหรือว่าไปเดินป่ามาคุณหมอจะได้วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและที่สำคัญน้องหมาน้องแมวที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านถ้าให้กินยาป้องกันเห็บหมัดเนี่ยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันในช่วงเวลานี้นะคะเดินทางมาถึงช่วงนี้เดี๋ยวขอพักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ
4: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
5: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
5: อุ้ย
7: จากสสส

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
5: ่
4: ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
8: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกโทรศัพท์100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: กลับมาเดินทางกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้เมื่อสักครู่ไปดูใน YouTube นะคะที่ถามมาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะคุณมัชชีใช่ไหมคะมัชซี่บอกว่าการจนาพิเศษก่อนเข้าด่านบางขุนเทียนมุ่งหน้าไปสุขสวัสดิ์ก่อนถึงด่านเนี่ยมีผู้ชายไปเดินอยู่ในช่องทางด่วนนะคะก่อนถึงตรงบริเวณหน้าด่านเก็บเงินนะใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดนะคะก็เลยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาให้เราผ่านทางหน้า YouTube ตอนนี้เราก็ประสานแจ้งศูนย์ทางด่วนไปแล้วด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆนะคะพบเห็นแล้วก็แจ้งเหตุเพิ่มเติมมาให้เราด้วยนะคะอันนี้ฝากเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนไปละมาติดตามเรื่องนี้อีกเรื่องนึงดีกว่าในเมื่อกี้พูดเรื่องเห็บเรื่องสุนัขนะคะเรื่องน้องแมวกันไปเรื่องนี้ไม่พูดคงไม่ได้เชื่อว่าหลายคนคงติดตามข่าวอยู่น้องไซนะคะไซบิลิงอ้อไม่ใช่ไซบิเลียนที่บุกโรงพักนะคะที่พัทยาป่วนทั้งโรงพักเลยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับทางพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ค่ะท่านผู้กำกับสภ.เมืองพัทยานะคะอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณตาลตาครับและสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับ
0: ค่ะตอนนี้คือน้องไซนี่เจ้าของมารับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับก็ขอแสดงความเสียใจกับหลายท่านนะครับที่แจ้งความจำนงมาว่าอยากจะร
0: ับ
1: ดูแลน้องเขาแต่เพิ่นเจ
0: ้
1: าของเขากลับมารับไปเรียบร้อยแล้วท่านพิธีกรครับ
0: ค่ะอันนี้อาจจะต้องเท้าความให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าน้องไซตัวนี้มาอยู่ที่สภ.เมืองพัทยาได้ยังไง
1: ก็เมื่อวานนี้นะคร
0: ับ
1: น้องที่เป็นเจ้าที่ขับรถผมเนี่ยก็อยู่ที่บริเวณชายหาดนะก็มีทั้งสองสามีภรรยานะชาวต่างชาตินะครับก็บอกว่าเนี่ยมีน้องเนี่ยเดินอยู่น่าจะหลงทางมาหรืออะไรก็อยากจะฝากที่นี่เผื่อจะมีใครที่คิดว่าส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าทำอะไรหายกันแล้วแต่หรือนั่นน่ะก็จะมาที่โรงพักเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยนัดแจ้งเจ้าที่ของผมก็เลยนำมาไว้ที่ภายในโรงพักก็เราก็ไม่สามารถที่จะมัดเรืออะไรเขาได้ก็เลยปล่อยเขาเดินทั่วไปเขาก็เลยเดินสำรวจทั่วทั้งโรงพักเลยฮะ ก็เลยเป็นที่มาของการที่มีการถ่ายคลิปไปแล้วก็อะไรต่างๆตรงนั้นก็เลยทำให้น้องเขารู้สึกว่าจะเป็นที่น่าสนุกสนใจของทุกๆคนที่รักน้องครับ น
0: ะฮะดูจากในคลิปนี่คือไม่ได้เดินอย่างเดียวนะคะวิ่งวนไปทั่วเลย
1: เขาสำรวจเลยฮะก็เขาน้องเขาน่ารักฮะเขาเฟรนลี่มากเขาเป็นมิตรกับทุกคนมากเลยฮะทุกคนก็เลยเห็นแล้วก็รักเขาอะไรประมาณนี้คร
0: ับ เห็นบอกว่าไม่ได้ทำงานกันเลยเมื่อวาน
1: ครับก็นะทุกคนก็นั้นน้องเขาไปโอ้โหไปสำรวจทุกซอกทุกมุมละเอียดยิบเลยฮะ
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่าน้องเขานี่ตอนแรกนึกว่าจะมาเป็นสุนัขตำรวจแล้วครับ
0: โอ้อย่างนี้เป็นได้ไหมคะด้วยความโซนของเขาเนี่ยแต่มันไม่นิ่งนะสิ
1: ก็คงต้องไปฝึกฮะต้องไปฝึกนะครับน้องก็คงจะแปลกที่ฮะก็เลยต้องนะก็เลยเดินตำรวจทุกที่ในส่วนของสถานีครับ
0: ค่ะ
1: ก็สร้างสีสันให้กับคนที่นะที่มาใช้บริการนะที่บนสถานีก็ได้รับได้มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วก็ได้เล่นกับน้องเขาอะไรประมาณนี้ครับ
0: สนุกกันใหญ่เลยสำหรับ การไปสภ.เมืองพัทยาเมื่อวานนะคะไม่ต้องเครียดเลยเจอน้องเข้าไปแล้วทีนี้ในเรื่องของเจ้าของเขามาติดต่อรับน้องไปตอนไหนยังไงคะ
1: ก็หลังจากที่ตอนแรกก็ยังไม่มีใครมาเราก็เลยได้แจ้งไปในส่วนหนึ่งประชาสัมพันธ์ว่าใครที่เป็นเจ้าของนะก็มารับน้องเขาได้น้องเขาตอนนี้อยู่ที่สถานีก็ยังไม่มีใครมารับก็เลยให้เจ้าที่ตำรวจผมเนี่ยนำน้องเขาไปนะไปพักผ่อนที่บ้านพักเขาซึ่งตรงนี้น้องเขาก็ที่บ้านเขาเลี้ยงแมวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน
0: าย
1: ภรรยาเขาก็เลยบอกว่าให้นายทหารน้องไซมาอยู่ด้วยเนี่ยคุณต้องนอนข้างนอกกับน้องไซแหละส
0: ่
1: วนที่บ้านเนี่ยต้องให้น้องแมวอยู่กันก็เลยต้องนอนนอกบ้านอยู่ไปคืนนึงฮะเมื่อคืนนี
0: ้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พาไปที่บ้านคือต้องนอนนอกบ้าน
1: ใช่ครับใช่ฮะใช่
0: เข้าไม่ได้
1: เขาเล
0: ี้
1: ยงแมวฮะนะก็มีน้องแมวอยู่ด้วยนะครับ
0: โอ้ตาย
1: นะก็หลังจากที่เป็นไปตามโซเชียลต่างๆก็วันนี้ก็ได้มีนะพี่น้องประชาชนสนใจหลายๆคนว่าน
0: ะ
1: ถ้ายังไม่มีเจ้าของให้ฮะใช่
0: เข้าไม่ได้
1: เขาเลี้ยงแมวฮะนะก็มีน้องแมวอยู่ด้วยนะครับ
0: โอ้ตาย
1: นะก็หลังจากที่เป็นไปตามโซเชียลต่างๆก็วันนี้ก็ได้มีนะ

0: ทนน้องก็น่าจะสนมากก็คงคิดว่าเดินอยู่แถวๆนั้นต่างๆสุดท้ายแล้วก็นะหลบจากนะผู้ที่เลี้ยงมาแล้วก็มาอยู่ที่สถานีตำรวจอย่างที่เห็นนะครับก
1: ็
0: เลยพอเขาละทราบข่าวจากทางโซเชียลต่างๆก็เลยติดต่อแล้วก็มาขอรับไปเมื่อประมาณสักทุ่มเศษนี่เองฮะจะรับไปเรียบร้อยแล้วครับต
1: ้
0: องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่รักน้องและมีความประสงค์ที่จะดูแลน้องก็ต่อนะครับเจ้าของเขามารับเรียบร้อยแล้วครับ
1: หลายคนก็อยากจะช่วยเลี้ยงนะเพราะน้องน่ารักมากมีบางท่านมีคอมเมนต์ด้วยบอกว่าตอนนี้น่าจะต้องสงสารตำรวจที่รับไปดูแลนะคะนอกบ้าน
0: พร้อมแม่ยินดีนะตำรวจก็เป็นทุกเรื่องอยู่แล้วก็อะไรที่ตำรวจทำให้กับพี่น้องประชาชนได้แล้วก็ตรงนี้ก็พร้อมที่จะดูแลอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอแสดงความเสียใจครั้งหนึ่งนะที่คนที่โทรมาติดต่อสอบถามเยอะแยะมากเลยนะว่าเจ้าของเขามาติดต่อรับได้ยังถ้ายังก็อยากจะขอน้องไปดูแลต่ออะไรเงี้ยแต่เผอิญเจ้าของที่แท้จริงมารับเรียบร้อยแล้วครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นเคสแรกเลยไหมคะที่เรารับสัตว์พัดหลงมาอยู่ที่สภ.แล้วมันป่วนได้ขนาดเนี้ย
0: ก็น่าจะเป็นเคสแรกครับที่ผ่านมาก็มีน้องแมวมีอะไรต่างก็น้องก็คงไม่สนขนาดนี้ฮะแต่อันนี้ก็น้องเขาคือน้องเขาalertมากเลยครับเขาอาจจะตื่นเต้นนะที่มาอยู่แล้วก็มีคนได้เล่นกับเขาอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังดีนะที่น้องเขาไม่ได้ดุไม่อะไรต่างๆทำให้ไม่ได้เกิดอันตรายกับคนที่เข้ามาเล่นกับน้องครับคร
1: ับค่ะถ้างั้นเวลาใครมีสัตว์เลี้ยงหายในพื้นที่นี้สามารถแจ้งที่สภ.เมืองพัทยาได้เลยนะคะที่นี
0: ่ได้ครับ
1: ช่วยตามหาให้แน่นอนแล้วก็ดูแลอย่างดีด้วยจากที่เห็นในภาพหลายคนบอกว่าชื่นชมเจ้าหน้าที่นะคะดูแลให้อย่างดีนะคะดูเหมือนอาจจะมีความเครียดนิดนึงไหมคะดูน้องจะดีดไปหน่อย
0: ใช่ครับน้องก็ alert มากจริงๆฮะ
1: ค่ะ
0: ก็พร้อมตำรวจพร้อมที่ดูแลทุกเรื่องให้พี่น้องประชาชนนะก็อันนี้ได้รับรอยยิ้มแล้วก็ได้รับคำชมก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็ขอบคุณน้องใจนะที่มาสร้างรอยยิ้มและบรรยากาศที่ดีที่สถานีฮะหลังจากที่ทุกคนก็อย่างส่วนใหญ่ทุกคนก็มีความไม่สบายใจอยู่แล้วที่ต้องมาที่โรงพักนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้มาเล่นแล้วน้องมาสร้างสีสันให้ก็ได้รับน่าจะเสียงหัวเราะบ้างรอยยิ้มบ้างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สร้างบรรยากาศในวันนี้ครับนะครับ
1: จากที่เห็นนี่มีคลิปวิดีโอบางช่วงดูเหมือนว่าจะมีแบตหมดไปบ้างเป็นบางเวลา
0: ใช่ครับ
1: นอนหงายนะคะแต่ที่เหลือวิ่งตลอดนะ
0: ใช่ครับใช
1: ่ค่ะอย่างนี้ทางสภ.เมืองพัทยาจะต้องเลี้ยงไว้ประจำสภ.สักตัวไหมคะเนี่ยเพื่อเป็นแผนกต้อนรับ
0: มันอย่างเงี้ยมันน่าจะลำบากนิดนึงนะฮะถ้าเราเลี้ยงสัตว์ไว้บางครั้งเดี๋ยวเกิดพี่น้องประชาชนมาใช้บริการแล้วเกิดเขาได้รับอันตรายในกรณีที่เขาอารมณ์ไม่รู้จะอารมณ์ขึ้นลงอะไรต่างๆแล้วอาจจะเกิดอันตรายก็ลงคงไม่สะดวกที่จะเลี้ยงนะครับ
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากบอกว่าใครที่มีสัตว์เลี้ยงได้อะไรก็ต่างฝากให้ดูแลให้ดีนิดนึงดีโชคดีนะที่น้องเขาไม่ได้โดนรถลาที่ผ่านไปผ่านมาแล้วทำให้เขาได้อันตรายฮะก็จะถือเป็นโชคดีของน้องเขา
1: ค่ะจากจุดที่พลัดหลงแล้วก็มาเจอแล้วก็มาไว้ที่สภ.เมืองเนี่ยค่ะไกลกันไหมคะ
0: โอ้ตั้ง 400-500 เมตรนะครับจากจุดที่ห้องพักที่ทางเพื่อนของเจ้าของที่เขาพาน้องมาครับก็ถือว่าน้องเขาเดินมาไกลพอสมควรนะครับ
1: มีคุณผู้ฟังถามมาว่าแล้วได้นอนไหมอันนี้ถามเจ้าหน้าที่หรือว่าน้องสาย
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: เจ้าหน้าที่น่าจะไม่
0: ได
1: ้
0: นอน
1: ใช่ไหม
0: เพราะน้องเขา alert มากอย่างที่บอกฮะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นสีสันนะคะที่เกิดขึ้นที่สภ.เมืองพัทยาในช่วง2วันที่ผ่านมานะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องฝากนะครับในส่วนตรงนี้ก็ตำรวจเราพร้อมจะล้อมรับใช้และดูแลพี่น้องประชาชนนะไม่รักตำรวจไม่เป็นไรฮะเดือดร้อนมีภัยเรียกแค่ตำรวจนะครับ
1: นี่ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
0: นะขอบคุณครับคุณฐานตาครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: พันตำรวจเอกอเนกสะทองโยค่ะท่านผู้กำกับสภ.เมืองพัทยานะคะไม่รักตำรวจไม่เป็นไรเรียกใช้ได้นะคะโอ้โหเป็นสโลแกนที่ดีนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการช่วยเหลือประชาชนนะคะช่วยดูแลน้องไซไว้ก่อนเนื่องจากพัดหลงกับเจ้าของนะคะเจ้าไซบิลิงนะคะดีดดิ้นมากจากที่เห็นในคลิปนี่น่ารักน่าเอ็นดูจริงๆมีแต่คนชอบบอกว่าเห็นคลิปแล้วน่ารักมากนะคะดูน้องนี่เป็นที่รักใคร่ชอบพอของหลายๆคนที่ได้ขึ้นไปที่สภ.เมืองพัทยาในช่วงวัน2วันนี้นะคะก็เป็นสีสันหนึ่งที่เอามาฝากในช่วงชั่วโมงนี้อย่างที่เห็นเลยเนี่ยดูสิตอนแรกประกาศตามหาเจ้าของมารับด่วนนะคะสภ.จะพังหมดแล้วนะคะวิ่งเห็นบอกว่ามีการกัดสายฟงสายไฟอะไรด้วยนะแต่เขาน่ารักยังเป็นหมาเด็กนะคะเป็นน้องยังเด็กอยู่ก็เลยจะ alert เยอะหน่อยแต่จริงๆสายพันธุ์นี้เขาจะมีพลังงานเหลือล้นจริงๆค่ะนะคะ energy เขาเยอะมากพลัง พลัง

บวกเชิงลบนี่เพียบนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบสุนัขแต่ดูคุณตำรวจจะรักน้องนะทุกคนอุ้มกันใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องมาฝากกันในช่วงท้ายปลายชั่วโมงแหมพอบอกให้ดูน้องไซนี่ยอดคนดูนี่ขึ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะอ่ะพอแล้วปิดไม่ให้ดูแล้วตอนนี้ถึงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวเราไปพักกันตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนแห่งที่11ของไทยชูจุดเด่นแหล่งต้นน้ำสำคัญมีความหลากหลายทางชีวภาพระดับสากลสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: รัฐบาลดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนชูผืนป่าธรรมชาติ 89.5% แหล่งต้นน้ำความหลากหลายทางชีวภาพระดับภูมิภาคคุณทิตรีสายสว่างรายงานครับ
7: รัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วโดยขั้นตอนต่อไปจะมีการประเมินพื้นที่จากคณะผู้เชี่ยวชาญของศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือ ACBในระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้สำหรับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั้นมีพื้นที่ประมาณ 296,922 ไร่ครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอจอมทองแม่แจ่มแม่วางและดอยหล่อโดยมีสัดส่วนพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% ของพื้นที่ทั้งหมดและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงหล่อเลี้ยงชุมชนมากมายเป็นส่วนหนึ่งของระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพันธุ์ไม้ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,271 ชนิดสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า393ชนิดรวมไปถึงชนิดพันธุ์หายากเฉพาะถิ่นและใกล้สูญพันธุ์เช่นกวางผาเลียงผาและชะนีมือขาวตลอดจนพบลายแคมชนิดใหม่อีก21ชนิดขณะที่พื้นที่อีกกว่า 140.48 อยู่ในเขตลุ่มน้ำคุณภาพชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่ต้องได้รับการอนุรักษ์อย่างเข้มงวดนอกจากคุณค่าด้านระบบนิเวศแล้วดอยอินทนนท์ยังมีจุดเด่นในฐานะยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยทั้งนี้หลังผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก ACB แล้วจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมและการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมตามลำดับก่อนจะประกาศรับรองอย่างเป็นทางการทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ผลการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกม2026ทีมช้างศึกไทยพลิกแซงชนะคีร์กีสถานประเดิมชัยชนะแมตช์แรกในรอบแบ่งกลุ่มคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมช้างศึกของไทยลงเตะนัดแรกที่โตโยต้าสเตเดียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นพบกับทีมชาติคีร์กีสถานโดยเกมนี้โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลส่งชวันวิทย์แซ่เล้าธนกฤตโชติเมืองปากและเจ๊ฮานาฟีมามะลงลาดตะข่ายในฐานะ3ประสานเกมรุกเริ่มเกมได้เพียง23นาทีชนนธรรมาแนวรับของไทยสกัดบอลไปเข้าทางอิสกันดาร์เบคอฟกูดูเรสที่ได้จังหวะยิงเต็มข้อส่งคีร์กีสถานขึ้นนำ 1-0 พร้อมกับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ส่วนครึ่งหลังออกสตาร์ทได้เพียง2นาทีคีร์กีสถานมาได้ประตูนำห่าง 2-0 จากประตูของบันบอคอฟไอเทนีจากนั้นถึงนาทีที่55ทีมช้างศึกไทยได้ประตูตีไข่แตกไล่มาเป็น 1-2 จากการมงของเจ๊ฮานาฟีมามะขณะที่ช่วงท้ายเกมทีมชาติไทยที่ได้ปริพันธ์วงศารับบทฮีโร่ยิงคนเดียว2ประตูนาทีที่69และ73ทำให้ทีมชาติไทยพลิกแซงชนะคีร์กีสถานไปแบบสนุก3ประตูต่อ2ประเดิมเก็บ3แต้มเต็มได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมช้างศึกไทยจะพบกับเขตปกครองพิเศษฮ่องกงในวันที่20กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
9: เดินทางถึงที่หมายสบายใจร่วมรักษาวินัยในการขับขี
6: ่รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกล่องทบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนจักเสียเวียดยังกันป่าไว้กันชาวบ้านกันจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี้เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน์
5: เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: 22นาฬิกานะคะกับอีก17นาทียังอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณค่ะที่จส100สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรกับดิฉันฐานุตราจนถึงเวลาเที่ยงคืนค่ะมาดูเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าไหนๆก็เป็นสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรไม่พูดเรื่องจราจรไม่ได้แน่นอนนะคะเรื่องของการจราจรเรื่องของการใช้รถบนท้องถนนเวลาคุณจะขับรถรถของคุณมีประกันภัยรถยนต์หรือยังคะถ้ายังไม่มีอยากให้พิจารณาเรื่องของโครงการการทำประกันรถยนต์นะคะกับทางวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนภายใต้โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะต้องบอกเลยว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุจส100จัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมาอย่างต่อเนื่องนะคะเราอยากให้คนที่ใช้รถเนี่ยได้รับสิ่งดีๆกลับคืนไปฉะนั้นในส่วนของสมาชิกนะคะที่เข้าร่วมโครงการและทำประกันรถยนต์กับทางโครงการเนี่ยแน่นอนล่ะค่ะว่าจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และยังมีสิทธิประโยชน์อื่นอีกมากมายที่คุณจะได้รับกลับไปนะคะอย่างเช่นถ้าทำประกันรถยนต์ประเภทหนึ่งกับทางโครงการค่ะโดยเฉพาะรถนะคะที่เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกอันนี้เนี่ยสามารถเข้าร่วมการทำประกันรถยนต์ประเภทหนึ่งได้เลยนะคะสมาชิกที่เข้าในโครงการนี้นะคะก็จะมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% และยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อๆไปอีกด้วยนะคะส่วนกรณีที่ผู้ที่ทำประกันรถยนต์กับโครงการแล้วเกิดอุบัติเหตุและคุณก็เป็นฝ่ายถูกตรงนี้นะคะโครงการเนี่ยจะมีรถสำรองให้คุณไปยืมใช้ระหว่างที่จะต้องซ่อมนะคะรถของคุณอาจจะต้องอยู่ในอู่ไปก่อนต้องมีการซ่อมเกิดขึ้นก็สามารถมายืมรถสำรองของทางโครงการไปใช้ขับขี่ได้นะคะไม่เกิน20วันค่ะอันนี้ก็เอาไปใช้ก่อนได้เลยเพื่อจะได้มีรถนะคะระหว่างการซ่อมนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความเขาเรียกอะไรนะข้อที่เราจะได้สิทธิประโยชน์จากตัวโครงการตรงนี้นะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะถ้าใครสนใจเนี่ยอยากจะให้ลองโทรไปพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะเวลานี้นะ02-150-0888นะคะ02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะใครสนใจเข้าร่วมโครงการนะคะสามารถสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งเพิ่มเติมได้เลยอันนี้เนี่ยเขาให้ผ่อน 0% ได้นานถึง6เดือนด้วยนะคะสอบถามได้นะมาดูเรื่องของการจราจรเพิ่มเติมกันนิดนึงก่อนหน้านี้ได้แจ้งกับเพื่อนสมาชิกแล้วก็คุณผู้ฟังไว้นะคะว่าตรงบริเวณถนนพระราม3ที่ขาออกนะคะเขามีการปิดการจราจรตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบริเวณถนนเชื้อเพลิงเนี่ยเพื่อดำเนินการแก้ไขตรงจุดที่มีการตรวจพบน้ำมันรั่วช่วงใต้สะพานพระราม3นะคะก็ปิดกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะ 10:30 จนถึงเวลา 4:00 นะคะของคืนนี้หลัง 4:00 นี่ก็คือสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ก่อนหน้านี้มีการปิดการจราจรและตอนนี้ก็เปิดใช้นะคะตามปกติเรียบร้อยแล้วส่วนถนนสายต่างๆนะคะถามว่าจะเป็นปกติหรือยังนะ4:00กว่าแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีในเรื่องของปัญหาน้ำที่มันท่วมขังผิวการจราจรนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่นะคะเราได้รายงานคุณผู้ฟังนะตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเป็นต้นมาจนถึงเวลานี้นะคะไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกับทางกรุงเทพมหานครค่ะก็มีการอัปเดตจุดที่น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักในพื้นที่ต่างๆนะคะณเวลานี้เป็นปกติเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องของน้ำเนี่ยแห้งหมดแล้วก่อนหน้านี้จะมีเส้นทางไหนบ้างสุขาภิบาล5นะคะตลาดอเงินสายไหมตรงนี้ที่เรามีภาพประกอบไปช่วงก่อนหน้านี้ก็คือน้ำมันท่วมขังเป็นทางยาวเวลานี้แห้งแล้วนะคะลาดพร้าววังหินนะเวลานี้เขาบอกว่ากลับมาเป็นปกติแล้วนะคะช่วงซอยลาดพร้าววังหิน64แล้วจุดอื่นยังมีน้ำท่วมไหมใครอยู่แถวนั้นถ้ายังมีน้ำท่วมขังแจ้งได้เลยนะคะ งามวงวานตรงแยกพงเพชรค่ะตอนนี้กลับสู่สภาวะปกติแล้วนะคะน้ำแห้งลงไปหมดแล้วสุคนทสวัสดิ์ช่วงซอยสุคนทสวัสดิ์25/2ในพื้นที่เขตลาดพร้าวเหมือนกันก็แห้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะพหลโยธินช่วงหน้ามอเกษตรค่ะในเขตจตุจักรก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำท่วมสูงประมาณสัก15 เซนเนาะแล้วก็ระยะทางนี่ค่อนข้างยาวเหมือนกัน300 เมตรนะคะณเวลานี้กลับสู่ภาวะปกติค่ะรัชดาพิเศษนะคะช่วงซอย42จนถึงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมตรงนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยลดลงแล้วก็เริ่มแห้งไปเมื่อตอน3 ทุ่มที่ผ่านมานะคะรามอินทราค่ะช่วงซอยรามอินทรา5ในพื้นที่เขตบางเขนค่ะก็เพิ่งแห้งไปเมื่อตอน3 ทุ่ม 10นี่เองนะคะกลับสู่สภาวะปกตินะคะหลังจากที่น้ำท่วมไปซะ1 เลนนะคะก็ท่วมสูงประมาณสัก10 เซนนะตรงนั้นพหลโยธินค่ะช่วงโรงเรียนหอวังนะคะน้ำลดเป็นที่เรียบร้อยนะคะช่วงหน้าโลตัสก็ลดลงไปแล้วนะในพื้นที่เขตจตุจักรนะคะวิภาวดีรังสิตค่ะตรงแถว5 แยกลาดพร้าวที่ก่อนหน้านี้ก็มีการรายงานกันเข้ามาว่าน้ำท่วมขังนะคะ 1-2 เลนระยะทางประมาณ300เมตรก็แห้งสนิทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอีก1จุดนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยบอกโอ้โหผ่านไม่ได้เลยช้าเลยนะคะตรงเสนานิคมช่วงปากซอยเสนานิคม1ไปจนถึงซอย15นะคะตรงนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยเพิ่งแห้งไปเมื่อตอน3 ทุ่ม 35ที่ผ่านมานี่เองนะคะกลับสู่ภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยนะคะแห้งกันหมดแล้วนะมีใครที่ยังไม่แห้งไหมตรงไหนไม่แห้งนะคะเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยแต่ส่วนใหญ่นี่ก็คือ เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้ถามว่าตอนนี้เนี่ยยังมีเรื่องของฝนอยู่ไหมมันก็ยังมีตัวกลุ่มฝนอยู่นะเดี๋ยวขอไปสำรวจนิดนึงนะคะไปดูสถานีเรดาร์กันหน่อยว่าณเวลานี้นะคะเรื่องของฟ้าฝนพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะยังมีฝนอยู่ค่ะเป็นฝนเล็กน้อยนะคะฝนเล็กน้อยในเขตลาดกระบังหนองจอกค่ะกลุ่มฝนเนี่ยเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแนวโน้มลดลงนะคะในกรุงเทพลดแล้วนะคะฝนลดลงแล้วแต่ปรากฏว่านู่นไปทางกรุงเก่านะคะที่พระนครศรีอยุธยากลุ่มใหญ่มากเลยนะอยุธยาอ่างทองนะคะสุพรรณบุรีสระบุรีก็ถือว่าค่ำคืนนี้เนี่ยค่ะไปกระจายตัวอยู่ทางด้านนั้นนะคะส่วนแถวแถวใกล้กรุงเทพนะคะมาปริมณฑลก็จะมีตรงปากท่อราชบุรีนะคะท่ามกาเมืองกาญจน์นครปฐมก็ยังมีบ้างนะบ้านโป่งอะไรแบบเนี้ยลาดลียังมีฝนแต่ว่ากรุงเทพไม่มีแล้วนะคะกรุงเทพเบาๆแล้วเหลือจุดที่บอกไปว่าอาจจะมีบ้างเล็กน้อยก็คือตรงลาดกระบังหนองจอกนะคะค่ำคืนนี้กลุ่มฝนก็ย้ายที่เคลื่อนตัวออกไปนะคะไปสู่กรุงเก่าเป็นที่เรียบร้อยอ่ะนี่ก็เป็นการอัปเดตในช่วงหลังเวลา4 ทุ่มนะคะสำหรับเรื่องของฟ้าฝนใครที่ยังเดินทางอยู่ยังไม่ถึงบ้านเพิ่มเติมได้นะคะดิฉันเชื่อว่าหลายท่านบอกโอ๊ยบางทีรถมันติดหนักก็เลยแวะจอดแวะพักรับประทานอาหารอะไรระหว่างทางไปแล้วก็กำลังจะเดินทางต่อก็มีเหมือนกันนะถ้าตอนนี้ยังเดินทางอยู่ก็สามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะมีเรื่องของอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงเวลา4 ทุ่มกว่าเลยนะอ๋อมีอุบัติเหตุที่คุณตู่ระยองแจ้งมาจากมอเตอร์เวย์สาย9ตอนแรกที่พิมพ์มาครึ่งเดียวปรากฏว่าแจ้งจุดนะคะมาด้วยการกด SOS มาเลยนะบอกว่าบนมอเตอร์เวย์สาย9ช่วงกม.ที่42มันเกิดอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งไปชนท้ายรถบรรทุกตู้ทึบนะคะแล้วก็ทั้ง2คันเนี่ยก็กีดขวางในช่องทางกลางจุดที่คุณตู่ระยองผ่านเนี่ยปรากฏว่าตรงนั้นพอเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยนะคะรถก็จะชะลอตัวตรงช่วงกม.42นี่แหละผ่านพ้นไปแล้วก็สามารถใช้การได้นะคะฝั่งกลับกันก็ไม่เป็นปัญหายังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่อันนี้ต้องขอบคุณคุณตู่ระยองด้วยนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพิมพ์ข้อมูลมาในหน้า YouTube มันขัดไปครึ่งนึงดิฉันก็ไม่รู้ว่าข้อมูลตรงนั้นเนี่ยคือเรื่องอะไรและคุณตู่ก็มีการกดแจ้งนะคะผ่าน SOS อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะที่อยู่ในแอปพลิเคชันของเรานะคะที่ตอนนี้เราอัปเดตเวอร์ชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าเอ้ยฉันมีแอป จส100นี่ฉันมีแอป JS 100นะคะแต่ถ้าคุณมีแอปแล้วคุณยังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันเนี่ยตอนนี้หน้าตามันจะไม่เหมือนในภาพในจอที่เราให้ดูอยู่ตอนนี้นะคะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android อัปเดตให้เรียบร้อยเป็น new version หน้าตาใหม่ใช้ไรกว่าเดิมปุ่มแจ้งเหตุ SOS ปุ่มเบลอเลยอยู่ตรงกลางนะคะกดง่ายใช้สะดวกค่ะสามารถขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้แจ้งมาได้เราจะได้ทราบพิกัดของคุณว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรนะสำหรับจุดเกิดเหตุในการที่เราจะประสานความช่วยเหลือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือคุณได้อย่างทันท่วงทีนะคะนอกจากฟังก์ชันนะคะที่เราภูมิใจนำเสนอไปแล้ว SOS นะยังมีฟังก์ชันอื่นๆที่อยู่ในโทรศัพท์อีกไม่ว่าจะเป็นแมปไม่ว่าจะเป็นอินซิเดนต์ที่แสดงพิกัดเหตุการณ์ต่างๆบนท้องถนนนะคะรวมไปถึงวิทยุอันนี้เนี่ยคุณสามารถฟังวิทยุออนไลน์ได้ทุกที่ทั่วไทยไฉไลไปทั่วโลกนะอยู่ตรงไหนฟังได้ทั้งนั้นเลยนะคะผ่านออนไลน์นี่แหละนะบางท่านบอกว่าเอ้ยฟังผ่านออนไลน์อย่างเดียวก็ได้ยินแต่เสียงไหนๆก็มีมือถืออยู่แล้วนะคะคุณเข้าไปในส่วนของสื่อออนไลน์ของเราได้เรารวบรวมไว้นะคะมีทั้ง Facebook Instagram TikTokนะมีเว็บไซต์รวมไปถึง YouTube ด้วยกดเข้าไปแล้วก็ไปติดตามดูผ่านหน้า YouTube ที่อยู่ในแอปพลิเคชันของ JS100 ได้ด้วยเหมือนกันเป็นยังไงแอปเดียวรวมไว้ให้ครบจบทุกอย่างนะคะรับจบทุกอย่างอยู่ในนี้แหละนะฉะนั้นโหลดไว้ไม่เสียหายคุณสามารถติดตามได้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ดูได้นะคะมีเรื่องของข้อมูลนะเรื่องของการรายงานในเรื่องเขาเรียกอะไรนะจุดที่มันจะมีการทำงานอะไรเงี้ยบางคนแบบอยากรู้พิกัดไงฉันจะผ่านเส้นทางนี้ฉันลองไถดูหน่อยซิว่ามันจะมีพิกัดบอกเหตุนะอินซิเดนต์จะดูว่ามันมีเรื่องของการทำงานบนท้องถนนตรงจุดไหนยังไงหรือเปล่าเราจะได้วางแผนการเดินทางได้เหมือนกันนะคะในแมปเนี่ยมันแสดงหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันธนาคารนะคุณก็เช็คพิกัดเหล่านี้ได้เห็นไหมมีหลายอย่างอยู่ในแอปของเรานะคะอันนี้ก็ฝากไว้ละกันถ้าใครยังไม่โหลดเลยโหลดฟรีนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android หรือว่าถ้าโหลดแล้วก็เช็คนิดนึงอัปเดตหรือยังนะคะให้เป็น new version แล้วก็มาใช้งานได้เหมือนเดิมเพิ่มเติมใช้ง่ายค่ะนี่ฝากไว้ด้วยนะสำหรับแอปพลิเคชันของเรานะคะขายของเรียบร้อยมันต้องมีบ้างคุณผู้ฟังนะพูดไปขายของบ้างแซกๆไปแบบนี้เนียนๆนิดนึงนะคะระหว่างที่เราขายของไปยอดผู้ติดตามก็ขึ้นลงๆอย่าเพิ่งไปนอนสิค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะกลับมาติดตามข้อมูลเพิ่มเติมมีเรื่องมาเล่าให้คุณฟังเพิ่มนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเพิ่งมีการชี้แจงข้อมูลเรื่องนี้ให้เราได้ทราบกันนะต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ช่วงนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องตามแนวชายแดนไทยแต่จริงๆเนี่ยมันยังมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะคะตามที่ปรากฏข่าวฝ่ายเป็นกัมพูชานะที่มันมีข่าวว่ามีการขุดคูติดต่อแล้วก็วางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450พื้นที่ช่องสะงามที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งพบว่าเป็นการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะกองทัพภาคที่2เนี่ยได้มีการตรวจสถานการณ์ดังกล่าวในทันทีค่ะหลังจากที่มันมีข่าวออกมาแล้วก็มีการมอบหมายให้กองกำลังสุรนารีค่ะขออภัยกองกำลังสุรนารีเนี่ยจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมประสานกับทหารกัมพูชาประจำพื้นที่ให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือที่เราเรียกว่า GBC สมัยพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรีราชอาณาจักรไทยพรมจังหวัดไผ่ลินราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเคร่งครัดค่ะทั้งในเรื่องของการไม่เคลื่อนย้ายกำลังทางทหารหรือปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจจะเป็นการรุกล้ำเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่ายและหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่อาจจะทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดทั้งนี้ผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันและฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่คูติดต่อ ่อและแนวลวดหนามกลับคืนสู่สภาพปกตินะคะกองทัพภาคที่2ขอยืนยันว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการด้วยความรอบคอบค่ะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนสำหรับความเชื่อมั่นและกำลังใจที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเข้มแข็งต่อไปนะคะกองทัพภาคที่2ก็ได้ชี้แจงนะคะกรณีที่มันมีคลิปการขุดคูติดต่อแล้วก็วางแนวลวดหนามบริเวณพื้นที่ชายแดนช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษค่ะอันนี้เขาก็มีการแถลงออกมาเป็นเอกสารนะคะซึ่งทำให้เราก็ได้ทราบถึงสถานการณ์ณปัจจุบันว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการปรับพื้นที่คูติดต่อแล้วก็แนวลวดหนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติแสดงว่าอะไรมีการลุกล้ำจริงๆใช่ไหมก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พื้นที่ชายแดนเนี่ยชาวบ้านเองก็ยังเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูช่วยกันติดตามตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ใครมาลุกล้ำอธิปไตยของชาติไทยนะคะก็เลยเอามาเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบกันเพราะว่าเหมือนดูเหมือนบางท่านบอกมันจะเงียบๆไปเหมือนสงบไปแล้วหรือว่าดูสถานการณ์จะเป็นปกติยังนะยังนะคะเราต้องติดตามแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลานะคะไว้ใจไม่ได้นะบอกได้คำเดียวนะว่าไว้ใจไม่ได้นะคะช่วงเวลานี้นะคะมาดูสลับสับเปลี่ยนกันไปนะสำหรับเรื่องของข่าวกับเรื่องของการเดินทางนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้เรื่องของน้ำท่วมจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก่อนหน้านี้เรื่องของการจราจรบนถนนติวานนท์ในฝั่งขาออกเองตั้งแต่แยกแครายนะคะจนถึงแยกสนามบินน้ำดูเหมือนว่าตรงจุดนี้นะคะเรื่องของปัญหาการจราจรเนี่ยนะเวลานี้ไม่เป็นปัญหาแล้วนะสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีน้ำท่วมขังนะก็สถานการณ์ดีขึ้นการจราจรก็กลับมาใช้การได้นะคะรถที่จะผ่านตรงนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะช่วงหัวค่ำอาจจะตื่นเต้นกันนิดนึงท่วมไปทั่วเลยนะคะแต่ณตอนนี้ก็สามารถเดินทางได้ไม่มีน้ำท่วมขังผิวการจราจรหรือว่าน้ำรอการระบายแล้วนะคะนี่ก็เอามาฝากกันนะมีตรงจุดไหนที่ยังเป็นปัญหาอีกไหมล่ะก่อนหน้านี้งามวงวานวันนี้สาหัสจริงๆเนาะนานมากนะคะบางท่านบอกว่าโอ้ยใช้เวลาเดินทางเนี่ย 30-40 นาทีจากที่ธรรมดาเนี่ยนิดเดียวก็จะถึงบ้านแต่มันไปไม่ได้ไงทั้งรถเล็กรถใหญ่เลยนะคะที่เกิดการตกค้างอยู่บนผิวจราจรนะเห็นภาพแล้วก็ตกใจเหมือนกันแต่เท่าที่ดูนะณเวลานี้นะในหลายๆพื้นที่ทั้งในกรุงเทพเองนะคะแล้วก็ช่วงปริมณฑลนะคะรอบๆใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยดูไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะดูไม่เป็นปัญหาแล้วไม่มีเรื่องของการจราจรที่มีท้ายแถวยาวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างเช่นราชพฤกษ์เองเนี่ยท้ายแถวก็ค่อนข้างยาวเนาะที่มีทั้งเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วเรื่องของปริมาณรถด้วยในฝั่งขาออกตอนนี้สถานการณ์ของถนนราชพฤกษ์ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะคะใช้การได้ดีโล่งมากนะโล่งมากมาจนถึงเส้นบรมนะคะเส้นบรมเองก็ดูโล่งโปร่งสบายเข้าถนนสิรินธรก็ยังน่าใช้นะคะมาถึงช่วงบริเวณแถวๆบางพลัดนะไม่เป็นปัญหาจรัญสนิทวงยังดูดีไม่มีเรื่องของปริมาณรถตกค้างแต่ดิฉันถ่ายไปถ่ายมาจนมาถึงแถวๆวงสว่างนะคะตรงวงสว่างเนี่ยรถที่มาจากสะพานพระราม7มุ่งหน้าไปแยกวงสว่างนะเวลานี้นะคะก็ยังมีปริมาณรถนะคะพอสมควรนะแต่ไม่ได้แบบติดขัด หยุดนิ่งนานเหมือนตอนช่วงตอนเย็นนะรถยังมีปริมาณนะคะตอนแรกดิฉันนึกว่าถนนจะโล่งแล้วไม่นะรถยังเยอะอยู่นะคะแต่ไปกันได้เรื่อยๆนะไม่เป็นปัญหาแต่ประการใดพื้นผิวจราจรยังดูเปียกลื่นอยู่นะคะถนนยังไม่แห้งนะถนนยังเปียกอยู่ฉะนั้นระวังด้วยอย่าใช้ความเร็วเกินไปนะคะสำหรับเส้นทางตรงนี้จากสะพานพระราม7มุ่งหน้าแยกวงสว่างยังไปได้ดีไม่มีปัญหาคล่องตัวค่ะในฝั่งกลับการจากแยกวงสว่างมุ่งหน้าไปพระราม7นะคะก็ยังใช้การได้อยู่นะคะดูรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมุ่งหน้าไปทางพระราม7รถไม่ค่อยเยอะตรงวงสว่างเองนี่ก็รถที่มาจากพระราม7มุ่งหน้าวงสว่างจะเยอะกว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งหรือติดขัดแต่ประการใดนะยังไปกันได้เรื่อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เมื่อตอนเย็นก็รถเยอะอยู่นะคะอันนี้เอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันละกันนะถึงบ้านกันเรียบร้อยดีทุกท่านแล้วนะคะในช่วงค่ำคืนนี้ดิฉันเชื่อว่าอย่างนั้นนะหรือถ้ายังไม่ถึงก็แจ้งได้นะคะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนสถานการณ์ของการเดินทางเป็นอย่างไรนะคะยังตกค้างอยู่บนถนนเส้นทางไหนหรือเปล่านะอัปเดตได้จ้ามาดูเพิ่มเติมพอพูดถึงอัปเดตได้จริงๆเนี่ยเรื่องของฝนฟ้าก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักนี่เขามีการประกาศเตือนใช่ไหมวันนี้วันอะไรวันพุธที่16พรุ่งนี้พฤหัสที่17นะคะ17 18 19 20เนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากยังไงก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดเองเนี่ยเขาก็มีเรื่องของการประกาศหรือว่าการแจ้งเตือนนะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารตรงนี้นะเราจะได้รู้ไปพร้อมๆกันว่าเขาแจ้งมาแล้วว่าให้เก็บของหรือว่าให้มีการเคลื่อนย้ายนะคะก็สังเกตได้จากในโทรศัพท์ของเรานี่แหละนะเดี๋ยวนี้สบายมากเขาจะมีเซลล์บอสแคสแจ้งไปนะคะฉะนั้นก็ดูได้จากทางโทรศัพท์ของเรานะคะคอยติดตามนิดหนึ่งละกันนะเดินทางมาถึงช่วงเวลานี้เดี๋ยวขอพักกันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กลับมาติดตามกันต่อค่ะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องสภาพอากาศกันไปใช่ไหมที่บอกคุณผู้ฟังไปว่าต้องเฝ้าระวังในช่วง17-20ตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาได้คาดหมายลักษณะอากาศออกมานะคะว่าในช่วงวันที่17-20 กันยายน 2569เนี่ยในพื้นที่ประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะมีในเรื่องของฝนเพิ่มขึ้นนะคะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตรงนี้เนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเรื่องของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มันแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านทางภาคกลางตอนล่างนะคะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นในช่วง17-20 กันยายน 2569นะคะตรงนี้ก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มต่ำรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ในช่วงต่อไปอีกช่วงนึงนั่นก็คือ21 และก็ 22 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีเรื่องของฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงส่งผลให้ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับในเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังปานกลางค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงระยะเวลาวันที่21-22 กันยายนแต่ก่อนหน้านั้นคือ17-20 กันยายนบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะคะอันนี้ก็เป็นประกาศเพิ่มเติมในเรื่องของสภาพอากาศตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้มีการคาดหมายลักษณะอากาศใน7 วันข้างหน้าไว้ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แจ้งคุณผู้ฟังไปว่ายังไงเราก็ต้องติดตามนะในเรื่องของทั้งสภาพอากาศเรื่องของการแจ้งเตือนอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราติดตามข่าวกันในช่วงเวลานี้มีหลายพื้นที่นะคะที่น้ำอย่างที่บอกไปอ่ะทางน้ำไหลผ่านน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือนะคะอย่างวันนี้นะคะช่วงเวลาตอนประมาณ14:00ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะก็เกิดฝนตกหนักนะคะแล้วก็ทำให้พื้นที่ต้นน้ำอย่างพื้นที่ต้นน้ำตรงบริเวณแม่สะแปะนะคะมันเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วน้ำเหล่านี้มันก็ไหลเข้าไปในโรงเรียนบ้านแม่สะแปะใต้ที่ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมก็ถือว่าเป็นน้ำนะคะที่เข้าไปท่วมพื้นที่โรงเรียนเนี่ยเป็นครั้งที่3ของปีนะคะเป็นครั้งที่3แล้วนะนอกจากฝนที่มันตกหนักแล้วทำให้เกิดน้ำท่วมแล้วเนี่ยน้ำป่าจากลำน้ำแม่สะเปได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนที่บ้านแม่สะเปเหนือด้วยนะคะก็ตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังคงอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่แล้วก็ประเมินในเรื่องของความเสียหายค่ะทางด้านฝ่ายปกครองผู้นำหมู่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคณะครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้เร่งลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาพร้อมกับไปสำรวจในเรื่องของความเสียหายแล้วก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกันต่อไปก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าน้ำป่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ14:00นะคะก็เวลาประมาณ14:00 นของวันนี้ขณะที่ทางปภ.แม่ฮ่องสอนเองเนี่ยก็ได้มีการส่งเมสเซจนะคะมีส่งเข้าไปเตือนทางโทรศัพท์มือถือเป็นเซลบ็อกซ์แคสต์นะคะช่วงเวลา14:49 น. 51 วินาทีก็คือล่าช้าจากสถานการณ์จริงไป49 นาทีค่ะนะคะ
น้ำเนี่ยมันมาแล้วตอนบ่ายสองแต่แจ้งเตือนเนี่ยแจ้งเตือนตอนบ่ายสองสี่สิบเก้าเอ๊ยังไงกันนะนะคะทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเองเนี่ยเขาก็ได้ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยนะคะติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันกันต่อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่บอกไปในช่วงเวลานี้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง22กันยายังไงก็ต้องติดตามนะคะเพราะว่าฝนฟ้าเนี่ยจะตกหนักมากในพื้นที่ทางภาคเหนือนะคะแล้วก็ประกอบกับเรื่องของดินที่มันยังมีน้ำฝนสะสมอยู่จากฝนที่มันตกอย่างต่อเนื่องก็อาจจะทำให้เกิดพื้นที่ที่ดินสไลด์ได้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเขาดูพื้นที่เสี่ยงที่เขาดูกันไว้นั่นก็คือที่ขุนยวมนะคะที่ตำบลเมืองปอนที่ตำบลแม่ยวมน้อยนะคะในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยเนี่ยที่ต้องเฝ้าระวังเลยก็คือตำบลขุนแม่ลาน้อยและตำบลแม่นาจางนะคะส่วนที่อำเภอศบเมยนะคะก็อยู่ในพื้นที่ตำบลแม่สามแลบแล้วก็ตำบลแม่ตะควนแม่ขะตวนขออภัยแม่ขะตวนนะคะที่จะต้องเฝ้าระวังมันอาจจะเกิดดินสไลด์ได้ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านแม่สะแปะใต้นะคะก็เรียกว่าเป็นครั้งที่3ในรอบปีที่เกิดน้ำท่วมแบบนี้นะคะก็ต้องเร่งสำรวจความเสียหายกันต่อไปนะแต่คำเตือนเนี่ยมันมาหลังจากที่น้ำมาแล้ว49นาทีอันนี้ก็น่าคิดอาจจะต้องมีการปรับในเรื่องของการส่งข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนให้มันทันท่วงทีแล้วก็เร็วกว่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งถามว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลตรงนี้นะคะเขามีการติดตามข้อมูลอะไรยังไงกันวันนี้ค่ะทางปภ.เองก็มีการเปิดเผยว่าทางครม.เนี่ยไฟเขียวในเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวกว่า30ล้านหลังคาเรือนโดยจะเริ่มในวันที่1ตุลาคม2569ค่ะทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะนายธีรพัฒน์คชมาศค่ะก็ได้เปิดเผยหลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยได้เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยในวงเงินรวม15ล้านนะคะขออภัยไม่ใช่15ล้าน 15,500 ล้านบาทค่ะภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยในวงเงินรวม15ล้านนะคะขออภัยไม่ใช่15ล้าน

ณ์อุบัติภัยเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงิน500ล้านบาทค่ะตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะทางอธิบดีปภ.กล่าวต่อว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นการปรับแนวทางภาครัฐในการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยและบริบทของสังคมซึ่งการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมาเป็นไปในเชิงตั้งรับหลังเกิดภัยทำให้ภาครัฐมีภาระงบประมาณที่ไม่แน่นอนในขณะที่ระบบประกันภัยเป็นแบบเชิงรุกที่สามารถประเมินวางแผนแล้วก็กำหนดล่วงหน้าก่อนเกิดภัยได้ว่าความเสี่ยงส่วนใดที่ภาครัฐสามารถรับได้และส่วนใดที่สามารถกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังระบบประกันภัยซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือว่าเงินชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นค่ะทั้งนี้การประกันภัยพิบัติแห่งชาติประชาชนจะได้รับความคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนอันนี้เป็นข้อมูลจากสถิติจำนวนบ้านสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองวันที่10กันยายน2569นะคะครอบคลุมในเรื่องของความเสี่ยงจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ค่ะแบ่งเป็นความเสียหายจากอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนในเรื่องของความเสียหายจากวาตภัยและก็แผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับในเรื่องของความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากทั้ง3ภัยนะคะ2ล้านบาทต่อคนค่ะโดยกรมธรรม์จะมีผลความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึง1ตุลาคม2570นะคะอันนี้ทางคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามการจัดหาผู้รับประกันภัยและสัดส่วนจำนวนเงินตามที่สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยเป็นผู้คัดเลือกค่ะโดยยึดกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเป็นสำคัญเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึงได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงเมื่อเกิดสาธารณภัยนะคะอันนี้ทางอธิบดีปภ.ได้กล่าวไว้นะทั้งนี้ผู้ที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยก็จะเป็นหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานที่รัฐมอบหมายส่วนผู้รับประกันภัยได้แก่บริษัทประกันวินาศภัยที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยกรณีที่อยู่อาศัยได้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เป็นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรและผู้ครอบครองที่พักอาศัยที่ไม่เป็นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรแต่ได้รับการรับรองนะคะว่ามันเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีคนอาศัยอยู่ประจำจากผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายและกรณีเสียชีวิตก็จะช่วยเหลือบุคคลที่มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชนค่ะโดยกรมธรรม์ก็จะมีผลความคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคมนี้ไปจนถึง1ตุลาคม2570เช่นกันนะคะอันนี้ก็คือเขาให้ทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติขึ้นมาแล้วนะคะ3ความคุ้มครองประเภทภัยที่จะเริ่มต้นในเดือนตุลาคม2569แต่ดิฉันเริ่มมีคำถามเหมือนกันว่าแล้วบริษัทอะไรที่จะมารับเป็นบริษัทประกันวินาศภัยหรือว่าจะเป็นบริษัทใดที่ผ่านการคัดเลือกการนี้เราต้องมาติดตามข่าวกันต่อเพราะว่าเขายังไม่ได้มีบริษัทประกันภัยมารับตรงนี้ไปนะคะเนื่องจากเพิ่งเคาะออกมาว่าจะให้มีนะแต่นี่มันเดือนกันยานะกลางเดือนแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าจะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมแสดงว่าช่วงระยะเวลาที่เหลืออีกไม่กี่วันจะต้องมีการเฟ้นหานะคะบริษัทที่จะมารับตรงนี้ไปบริษัทประกันวินาศภัยนะคะเดี๋ยวเราต้องติดตามนะว่าจะเป็นใครจะมารับช่วงต่อ

0: ตรงนี้ในเรื่องของการทำประกันภัยพิบัตินะคะอันนี้ก็เอามาฝากกันเนื่องจากเขามีการเคาะกันออกมาแล้วนะว่าจะมีตรงนี้เพื่อจะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนะคะแป๊บเดียวเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงแล้วนะเล่าไปเล่ามาหมดเวลาชั่วโมงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนครู่หนึ่งแล้วหลัง 23 นาฬิกากลับมาติดตามกันต่อนะคะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 23นาฬิกากับอีก13นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงชั่วโมงสุดท้ายที่ดิฉันธนุตราอยู่เป็นเพื่อนคุณตรงนี้นะคะมาดูนิดนึงในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งเข้ามาคุณอ้วนนะคะแจ้งอุบัติเหตุตรงบริเวณแยกสาธุประดิษฐ์ค่ะบอกว่าเป็นเหตุของรถเก๋ง2คันเนี่ยที่มันชนกันนะคะแล้วก็มีรถตุ๊กๆอีก1คันนะคะทั้งหมดในกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายบนถนนจันทร์นะคะตรงแยกสาธุทำให้การจราจรช่วงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุเนี่ยแหละค่ะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ดำเนินการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วหรือยังนะคะเผื่อใครผ่านตรงแยกสาธุเพิ่มให้ด้วยนะสำหรับข้อมูลนะคะว่าทั้ง3คันนี้ยังอยู่ไหมนะคะหรือว่าเคลื่อนย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วอัปเดตเพิ่มเติมกันเข้ามาได้คุณชัยรัตน์ค่ะแจ้งมาบอกว่าที่ประชาชื่นนะคะตอนนี้เลยนะบอกว่าประชาชื่นขาออกดูเหมือนว่าตั้งแต่แยกประชาชื่นไปจนถึงแยกประชานุกูลเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีน้ำท่วมขังอ้าวยังมีน้ำขังอยู่เหรออ๋อเห็นบอกว่าน้ำเนี่ยมันยังท่วมขังอยู่เป็นช่วงๆนะคะตรงช่วงแยกประชานุกูลเนี่ยเหมือนกับน้ำเนี่ยจะค่อนข้างสูงหน่อยเห็นบอกว่าถึงใต้ท้องรถเลยทีเดียวนะส่งผลให้การจราจรตอนนี้เคลื่อนตัวช้านะคะเนื่องจากมีน้ำท่วมขังค่ะใครใช้ถนนประชาชื่นระวังด้วยละกันนะคะน้ำมันจะมีเป็นช่วงๆแล้วช่วงที่รู้สึกว่าน้ำจะค่อนข้างสูงก็คือตรงแยกประชานุกูลขอบคุณคุณชัยรัตน์มากนะคะอัปเดตข้อมูลล่าสุดมาให้เลยเมื่อตอน 5:14 นาทีนี่เองนะไหนบอกว่าน้ำไม่ท่วมแล้วอ่ะนะแต่ก็ยังท่วมอยู่นะคะตรงไหนยังท่วมขังอยู่แจ้งจสร้อยได้นะเราจะได้ประสานเพิ่มเติมไปด้วยหรือว่าสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้นะคะว่ามันหมดหรือยังเรื่องของน้ำท่วมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงเวลานี้เนี่ยฝนในกรุงเทพมหานครนี่คือไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วมันจะมีเล็กน้อยเองตรงแถวลาดกระบังนะคะแถวๆนั้นนิดนึงนะแต่ในกรุงเทพโดยรวมแล้วนี่คือฝนเนี่ยพัดออกไปหมดแล้วนะคะแต่คงอาจจะมีน้ำที่เรียกว่ายังคงค้างรอการระบายอยู่นะเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นพอพูดถึงเรื่องของน้ำที่รอการระบายบางพื้นที่เนี่ยดินมันอุ้มน้ำไว้มากอุ้มน้ำไว้นานเกินมันก็ชุ่มน้ำนะคะมันทำให้เกิดการสไลด์หรือว่าเกิดการยุบตัวได้อย่างเช่นวันนี้ค่ะที่จังหวัดน่านนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเองนะคะนายชัยนรงค์วงใหญ่ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปดูโรงเรียนบ้านดอยติ้วค่ะที่อยู่ที่ตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านไปติดตามสถานการณ์ค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยเกิดดินทรุดแล้วมันก็เกิดรอยแยกนะคะซึ่งไปกระทบกับตัวอาคารนะคะโรงอาหารสหกรณ์ร้านค้าแล้วก็อาคารเรียนอนุบาลค่ะพร้อมกับมีการกำชับในเรื่องของการยกระดับมาตรการความปลอดภัยหลังยังไม่สามารถประเมินได้อย่างแน่ชัดว่าดินเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวอีกหรือไม่นะคะซึ่งทางคุณครูเป็นครูปฐมวัยที่พักอยู่ที่บ้านพักครูค่ะนางสาวเจนจิราสุดหลวงก็ได้บอกว่าสถานการณ์เนี่ยทำให้ตัวคุณครูเองก็รู้สึกเป็นกังวลอย่างมากเพราะว่าดินเนี่ยที่บอกว่าเป็นดินสไลด์เนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นแทบทุกวันแล้วก็เช้ามืดของวันนี้ค่ะมันก็เกิดการสไลด์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อฝนตกก็ต้องยิ่งเฝ้าระวังกันต่อนะคะโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่โรงเรียนต้องคอยติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของนักเรียนแล้วก็ความปลอดภัยของครูทุกคนค่ะตอนนี้ดูสถานการณ์ไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยนะคะคุณครูประจำชั้นป.6 ค่ะคุณครูกัญจรัตน์เกษมวรุฒกรนะคะก็ได้บอกว่าการที่ดินเนี่ยมันเคลื่อนตัวต่อเนื่องทำให้ครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยเป็นห่วงเด็กๆมากเพราะไม่รู้ว่าการสไลด์ครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะคะก็เลยอยากจะให้มีสถานที่เรียนชั่วคราวที่ปลอดภัยเพื่อให้เด็กแล้วก็คุณครูนะคะน้องๆทั้ง290คนเนี่ยสามารถเรียนต่อได้โดยที่ไม่ต้องกลับมาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแบบนี้ค่ะโดยขณะที่ทางจังหวัดเองเนี่ยก็มีการสั่งห้ามเข้าออกพื้นที่เสี่ยงนะคะ พร้อมจัดทำโซนนิ่งแล้วก็กั้นแนวเขตอันตรายโดยเบื้องต้นโรงเรียนจัดการเรียนแบบออนแฮนแจกใบงานให้นักเรียนกลับไปเรียนกันที่บ้านค่ะทางท่านผู้ว่านะคะก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของนักเรียนและครูพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเร่งประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงหารือแนวทางในการรื้อถอนอาคารที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยดำเนินการตามผลการตรวจสอบแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องอันนี้สำหรับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะคะเบื้องต้นโรงเรียนก็ดำเนินการไปก่อนนะคะในรูปแบบอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่คือ on hand นะคะมีใบงานให้นักเรียนเอากลับไปทำที่บ้านขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมและก็ความปลอดภัยให้กับนักเรียนค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะที่อำเภอท่าวังผานะคะที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วค่ะเดี๋ยวเราไปที่สายกันก่อนละกันมีสายอุบัติเหตุเข้ามาแจ้งนะคะคุณบุญเพ็งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณบุญเพ็งอยู่ไหนคะเนี่ยอุบัติเหตุที่ไหน
1: ตอนนี้ผมใช้มิตรภาพขาออกนะมันจะมีอุบัติเหตุอยู่ประมาณช่วงหมวกเหล็กมุ่งหน้ามาปากช่อง
0: ค่ะ
1: ช่วงหลักกิโลเมตรประมาณ53 54นะครับ
0: กม53 54ค่ะ
1: ครับครับประมาณนี้ครับเป็นมันเป็นรถกระบะนะฝนตกด้วยมันน่าจะลื่น
0: อ
1: ่ะ
0: ค่ะเป็นกระบะกับอะไรอะคะ
1: มันเขาลื่นตกลงไปอยู่ในร่องกลาง
0: เ
1: ลย
0: เหมือนเสียหลักอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ใช่ครับเสียหลัก
0: ค่ะ
1: แต่ก่อนหน้านั้นเขาหมุนเลือดเป็นพลิกอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าลงไปนี่ยังจอดอยู่ปกติอยู่ครับ
0: ก็คือลงไปทั้งคันเลยไปอยู่ในร่องกลางทั้งคันแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: แล้วเห็นความเสียหายไหมคะคุณบุญเพ็งมันเสียหายเยอะไหมหรือว่า
1: ช่วงนั้นมันมืดเห็นแต่ไฟ
0: มืดเหรออ
1: ยู่ครับ
0: หมายถึงว่าพอตอนคุณบุญเพ็งขับผ่านก็คือเห็นไฟกระพริบจากรถของเขาก็เลยรู้ว่ารถเขาไปอยู่ในร่องกลาง
1: ใช่ใช่ครับ
0: แล้วคนล่ะคะเห็นคนไหมเขาออกมาไหมหรือยัง
1: ไม่เห็นมีคนออกมานะเพราะว่าฝนมันตกแล้วเขานั่งอยู่ในรถ
0: ฝนตกหนักไหมคะ
1: แบบมันตกลินปล่อยๆครับ
0: ค่ะตกตลอดทางเลยสิถ้าอย่างนั้นลินแบบนี้นี่พื้นลื่นเลย
1: ครับตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่วังน้อยแล้วแหละที่มันตกมาแต่มันตกไม่แรงหรอกจุด
0: ๆค่ะค่ะมีฝนตั้งแต่วังน้อยจนมาถึงช่วงกมที่30ขออภัย53 54ที่คุณบุญเพ็งบอกนี่ก็คือฝนก็ยังตกมาตลอดทางเลย
1: ครับครับตกตลอดนะครับ
0: ค่ะได้แล้วตรงจุดที่เกิดเหตุเมื่อสักครู่คุณบุญเพ็งบอกว่ามันมืดเหรอมันไม่มีไฟส่องสว่างเหรอคะตรงช่วงนั้น
1: ครับมันเป็นช่วงขึ้นลงเนินเขามันมีไฟสว่างบางจุดครับบางเสา
0: ค่ะ
1: ทีนี้มันฝนมันตกเนาะมันก็เรามองไม่ชัดเท่าไหร่ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วคะเนี่ยคุณบุญเพ็ง
1: ผ่านนี้ผมเลยปากช่องมาแล้ว
0: เลยปากช่องแล้วรถเยอะไหมตอนนี
1: ้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
0: ่ค่ะโล่งๆนะถนนเนาะแต่ลื่นเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะไม่ขับเร็วนะคะคุณบุญเพ็งจุดหมายปลายทางไปไหนคะเนี่ย
1: ผมไปจังหวัดเลยครับ
0: โอ้ไปเลย
1: ครับ
0: งั้นก็ไม่ถึงไม่เดี๋ยวนะมันยังเลยนี่มันอยู่อ๋อมันก็จะมีฝนจะบอกว่ามันจะไม่โดนฝน
1: ชุมแพเนี่ยชุมแพ
0: ค่ะ
1: ไปภูกระดึงไปเลย
0: ค่ะโอ้ยอย่างนั้นต้องระวังเยอะๆเลยตอนนี้มันมีฝนตกตลอดนะคะยิ่งช่วงวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะคะ
1: ครับผม
0: โอเคเดินทางปลอดภัยค่ะถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะคะ
1: ครับผมครับ
0: มีอะไรโทรแจ้งจสร้อยเพิ่มเติมได้นะ
1: ได้ครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: กำลังจะบอกคุณบุญเพ็งว่าไปทางเลยไม่น่าจะเจอฝนนะเพราะมันไม่น่าจะมีออกมันไม่ได้สิฝนมันมาทางด้านนั้นพอดีเลยนะคะก็เนี่ยแหละ ช่วงฝนหนักจะเป็นช่วงวัน2วันนี้ด้วยนะคะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องระวังในเรื่องของฟ้าฝนให้ดีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้รถใช้ถนนนี่ต้องระวังเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะคะเส้นทางเดินทางอย่างที่คุณบุญเพ็ญบอกถนนมิตรภาพเมื่อสักครู่ที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยจะเป็นฝั่งขาออกนะคะช่วงกม.ที่53 54ที่พบเห็นรถกระบะเสียหลักแล้วก็ลงไปอยู่ในร่องกลางนะคะไม่ได้กีดขวางการจราจรนะเขาลงไปอยู่ในนั้นทั้งคันเลยนะคะตอนที่พบเห็นนี้คุณบุญเพ็งบอกว่ามันตรงช่วงนั้นมันไฟมันมืดนิดนึงนะติดบางเสาก็จะมีไฟบางเสาก็ไม่มีไฟแล้วมันเป็นช่วงขึ้นลงนะคะทางเนินด้วยนี่ก็ฝากไว้ด้วยจะได้เดินทางกันได้อย่างปลอดภัยนะคะเส้นทางที่เกิดเหตุเนี่ยจะเป็นฝั่งขาออกที่คุณบุญเพ็งเขาบอกเห็นเนาะช่วงกม.ที่53ถึง54ค่ะขอบคุณข้อมูลจากคุณบุญเพ็งด้วยนะคะที่อัปเดตเรื่องอุบัติเหตุมาให้เราได้ทราบเพิ่มเติมนะมิตรภาพฝนยังตกอยู่นะเวลานี้นะคะอย่างที่บอกแหละฝนในกรุงเทพไม่มีแล้วแต่ว่าในพื้นที่ด้านนอกโซนนอกเนี่ยฝนไปเยี่ยมไปเยือนเต็มพื้นที่จริงๆนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเดินทางอ่ะนอกจากการเดินทางนี้แล้วกลับมาดูนิดนึงเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของเรียกอะไรนะภัยพิบัติวาตภัยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาตินะคะที่ตอนนี้เองเนี่ยประเทศไทยเราก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นในหลายๆจุดในหลายๆพื้นที่แต่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในพื้นที่ต่างประเทศอย่างที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารมาก่อนหน้านี้เองเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของเหตุภัยพิบัติอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะถ้าจำกันได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เนปาล นะคะที่มันเป็นภาพสะเทือนใจนะจากที่ทุกๆคนคงจะเห็นตามคลิปข่าวต่างๆนะมวลน้ำมาแบบไม่มีโอกาสหนีได้ทันเลยนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วแต่เรื่องของการค้นหานะคะตามหาร่างของผู้สูญหายเนี่ยคงยังดำเนินการอยู่นะคะตอนนี้เขาใช้ฮีโร่สี่ขาน้องหมาเนี่ยเข้าไปช่วยลุยในท่ามกลางซากบ้านนะคะกองโคลนต่างๆก็จะได้เจ้าซัมบาเนี่ยแหละค่ะนะคะเป็นสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ของหน่วยสุนัขค้นหาซึ่งต้องบอกว่าเขาเนี่ยจะได้รับในเรื่องของการฝึกนะคะให้ไปตรวจจับกลิ่นมนุษย์ใต้ดินแล้วก็กลิ่นของมนุษย์ที่อยู่ใต้ซากปรักหักพังโดยซัมบาเนี่ยถูกนำตัวมาจากอินเดียค่ะนะคะเข้ามาร่วมปฏิบัติงานกับกองกำลังตำรวจติดอาวุธของเนปาลตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมาแล้วนะคะประมาณวันที่26สิงหาคมซัมบาถูกส่งเข้ามาแล้วก็มาปฏิบัติงานตรงนี้เมื่อเขาสามารถค้นหาหรือว่าได้กลิ่นผิดปกติใต้กองดินนะคะหรือจากเศษซากอาคารต่างๆเนี่ยเขาก็จะหยุดน้องซัมบาจะหยุดแล้วก็ใช้อุ้งเท้าเนี่ยไปตะกุยที่พื้นส่งเสียงเห่าเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งจากวันที่ซัมบาได้เข้ามาที่เนปาลตั้งแต่26สิงหาจนถึงเวลานี้นะคะซัมบาเนี่ยได้ช่วยทีมกู้ภัยค้นหาร่างผู้เสียชีวิตมาได้แล้วประมาณ20คนนะคะในพื้นที่ทริสุลีแล้วก็ติมูเรในเขตราชวานะคะส่วนครอบครัวที่ยังเฝ้ารอการพบร่างเนี่ยก็ได้แต่หวังนะว่าจะมีโอกาสได้เจอผู้คนที่เขาเป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่รักของครอบครัวเนี่ยกลับไปประกอบพิธีนะคะก็ หวังใจว่าอย่างนั้นนะทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยกองกำลังตำรวจติดอาวุธของเนปาลเนี่ยเขาก็ดำเนินการอย่างเต็มที่นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีสุนัขค้นหาอย่างน้อยที่มาร่วมปฏิบัติภารกิจเนี่ย5ตัวนะคะรวมถึงเจ้าซัมบาด้วยเนี่ยนะขณะที่ทางตำรวจเนปาลเองก็ส่งสุนัขมาอีก6ตัวเพื่อที่จะมาเข้าร่วมภารกิจนี้นะคะแล้วกองทัพเนปาลก็มีหน่วยสุนัขค้นหาเข้าไปช่วยปฏิบัติงานเช่นกันแสดงว่านับรวมแล้วเนี่ยมีมากกว่า10ชีวิตนะน้องหมาที่มาปฏิบัติภารกิจในการค้นหาร่างของผู้สูญหายมหาอุทกภัยครั้งนี้ที่เกิดขึ้นที่เนปาล นะคะได้เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะคะตรงช่วงชายแดนเนปาลทิเบตทางแม่น้ำโพเตโกชินะคะกวาดทุกอย่างต้องบอกว่ากวาดใช้คำว่ากวาดจริงๆนะราบเป็นหน้ากลองเลยบ้านเรือนประชาชนชุมชนที่อยู่ลำน้ำทริสุลีนะคะหายไปในพริบตาล่าสุดข้อมูลที่มีล่าสุดณปัจจุบันก็คือ15กันยายนระบุว่ามีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วนะคะอย่างน้อย 1,386 คนแล้วก็ยังมีผู้ที่สูญหายรอค้นหาอยู่นะคะประมาณ 5,130 คนค่ะขณะที่มีประชาชนได้รับความช่วยเหลือออกจากพื้นที่ประสบภัยไปแล้วกว่า 13,700 คนนะคะผู้ประสบภัยในครั้งนี้เนี่ยหลายพันคนยังต้องไปพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะขณะที่การค้นหาผู้สูญหายก็ยังคงดำเนินต่อไปตามกองโคลนซากอาคารริมแม่น้ำพื้นที่อุโมงค์ต่างๆนะคะรัฐบาลเนปาลประเมินเรื่องของความเสียหายทางกายภาพโดยตรงไว้ราวๆ 274.4 ขออภัยค่ะ 274.48พันล้านรูปีเนปาล นะคะหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 59,800 ล้านบาทค่ะขณะที่เมื่อรวมความสูญเสียทางเศรษฐกิจนะคะมูลค่าผลกระทบทั้งหมดเนี่ยอาจจะอยู่ที่ราวๆ 408,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 89,000 ล้านบาทและอาจต้องใช้นะคะในเรื่องของงบฟื้นฟูแล้วก็ก่อสร้างใหม่อันนี้เขาคาดการณ์ว่าอาจจะต้องใช้งบตรงนี้สูงถึง 723.31 พันล้านรูปีหรือตีเป็นเงินไทยก็คือราวๆ 157,700 ล้านบาทค่ะภารกิจของทางเจ้าหน้าที่รวมไปถึงของเจ้าซัมบาก็ยังอาจจะไม่ได้จบลงด้วยข่าวดีทุกครั้งนะคะแต่สำหรับครอบครัวที่ยังคงรอคอยอยู่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังนะสุนัขที่มาร่วมค้นหาผู้สูญหายเนี่ยเขาก็ยังเป็นความหวังสำหรับคนที่ยังรอพบร่างไม่ว่าจะในรูปแบบใดนะคะญาติครอบครัวก็ต้องการร่างนั้นกลับไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสะเทือนใจจริงๆเกิดขึ้นนะคะที่เนปาลนี่ก็อีกไม่กี่วันอีก10วันก็จะครบเดือนแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เนปาล นะคะถือว่าเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่จริงๆสูญเสียมากมายนะคะทั้งในเรื่องของอาคารบ้านเรือนนะเรื่องของเศรษฐกิจที่สำคัญเรื่องของชีวิตผู้คนหายไปกับสายน้ำเยอะมากๆนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ส่งกำลังใจไปที่เนปาลด้วยนะนอกจากเนปาลแล้วถามว่ายังมีที่อื่นอีกไหมที่มันเกิดภัยพิบัติอะไรแบบนี้โอ้มีหลายที่คุณผู้ฟังลองนึกดูสิเท่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ยินที่ไหนบ้างดิฉันว่าเยอะมากนะก็มีล่าสุดนะคะที่ไปติดตามอ่านในข่าวจาก World Forum มาเนี่ยนะคะที่จีนวันนี้นี่เองนะคะวันที่16กันยายน2569ดินถล่มครั้งใหญ่เลยค่ะเป็นเหตุการณ์ดินแล้วก็ภูเขาเนี่ยมันถล่มบริเวณหมู่บ้านสือกวนเมืองเตี้ยซีอำเภอเม่ามณฑลเสฉวนนะคะทางด้านต ะวันตกเฉียงใต้ของจีนค่ะอันนี้เขาบอกว่ามวลดินแล้วก็ก้อนหินจำนวนมากเนี่ยมันไหลนะคะมันไหลลงมาจากภูเขาลงมาปิดกั้นทางหลวงหมายเลข213แล้วก็ลำน้ำในพื้นที่ค่ะทำให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเรื่องของการจราจรเนี่ยมันหยุดชะงักไปเลยนะคะโดยภาพที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์เนี่ยเผยให้เห็นถึงเรื่องของดินแล้วก็หินนะคะเขาบอกว่ามันจำนวนมหาศาลจริงๆนะที่มันไหลแล้วก็ถล่มลงมาอย่างรวดเร็วนะคะทำให้เกิดฝุ่นเนี่ยฟุ้งไปทั่วทั้งพื้นที่เลยโดยบริเวณเชิงเขาเนี่ยมีทั้งโครงการก่อสร้างแล้วก็มีชุมชนอยู่ที่นั่นด้วยคนที่ใช้รถบนถนนนะคะ213รายหนึ่งเนี่ยเขาก็ระบุว่าช่วงเช้าวันเดียวกันที่เกิดดินถล่มเนี่ยมันมีการเกิดเรื่องของดินถล่มเนี่ยประมาณ 3-4 ครั้งมันก็เลยส่งผลให้รถเนี่ยติดสะสมเป็นระยะทางยาวเลยนะคะแล้วก็รถขนาดเล็กบางส่วนเนี่ยสามารถใช้ทางเลี่ยงได้ก็ไปต่อได้แต่ถ้าเป็นรถใหญ่ก็คือติดนะคะอยู่ตรงนั้นแหละต้องหยุดรอมันไปต่อไม่ได้ก่อนเกิดเหตุทางการค่ะเขาบอกว่ามีการตรวจพบความเสี่ยงจากฝนตกต่อเนื่องฟังอันนี้ให้ดีนะคะเหมือนกันในทุกประเทศเลยนะฝนตกต่อเนื่องและสภาพธรณีวิทยาไม่มั่นคงนะคะจึงทางการเขาเนี่ยมีการควบคุมเรื่องของการจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข213ช่วงหลักกิโลเมตรนะคะเขาเรียกว่า K2029+200ก็คือมีการควบคุมพื้นที่นะคะตั้งแต่วันที่15แล้วนะคะโดยสำนักงานบริหารเหตุฉุกเฉินอำเภอเมายืนยันว่าจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะเป็นพื้นที่เรียกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยทางธรณีวิทยาที่มีการเฝ้าระวังอยู่แล้วแล้วก็มีการตั้งศูนย์บัญชาการรับมือสถานการณ์แต่ปรากฏว่าวันนี้ช่วงเวลาตอนเช้า 8:40 นค่ะดินมันก็พังถล่มลงมานะคะปิดกั้นบริเวณลำน้ำแล้วก็ทางหลวงหมายเลข213ก็แต่ของเขาเนี่ยต้องบอกเลยเขาบอกว่ามีการเตือนแล้วก็ควบคุมพื้นที่ล่วงหน้าจึงไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บค่ะโดยทางการระบุนะคะว่าน้ำจากต้นน้ำแม่น้ำมินเจียงถูกผันผ่านระบบของโรงไฟฟ้าก็ยังไม่พบความเสี่ยงนะคะในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันขณะที่หน่วยงานระดับจังหวัดแล้วก็ระดับอำเภอก็ได้มีการเปิดแผนฉุกเฉินและเร่งจัดพื้นที่นะคะอย่างต่อเนื่องค่ะก็ดำเนินการนะคะในพื้นที่ของเขามีการเตือนล่วงหน้าขณะที่ทางหลวงหมายเลข213ช่วงอำเภอตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็ต้องปิดการจราจรทั้งสองฝั่งเลยนะคะเขาก็ต้องไปใช้ทางเลี่ยงตามประกาศของทางการค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ฟังนะคะแล้วเราก็ได้ยินเหมือนกันทั้งหมดคือเวลาเกิดเรื่องของฝนตกต่อเนื่องเนี่ยมันสำคัญตรงนี้ฝนตกต่อเนื่องฉะนั้นจุดไหนที่เขาบอกว่ามันอาจจะเกิดฝนตกต่อเนื่องนะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงอาจจะเป็นพื้นที่ที่อาจจะเกิดดินโคลนถล่มเราต้องระวังให้ดีเตรียมการนะคะในเรื่องของการอพยพออกจากพื้นที่เพราะว่ามันเป็นไปได้นะช่วงนี้ฝนตกหนักแล้วมันตกหนักต่อเนื่องดินมันอุ้มน้ำไม่ไหวมันก็อาจจะพังไปได้อย่างที่เห็นจากในข่าวเมื่อสักครู่นะคะที่เล่าให้ฟังทั้งที่ท่าวังผาจังหวัดน่านเองรวมไปถึงที่แม่ฮ่องสอนด้วยเหมือนกันนะคะที่โรงเรียนน้ำท่วมนะอันนั้นก็อาจจะเกิดเรื่องของดินสไลด์หรือว่าดินถล่มลงมาได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะพอบอกว่าฝนตกต่อเนื่องและพื้นที่ต่างจังหวัดในประเทศไทยมันจะมีหลายโซนถ้าใครเคยสังเกตนะในพื้นที่ลาดเชิงเขาก็จะมีหมู่บ้านนะเป็นที่อยู่อาศัยอย่างที่เราเห็นกันนะคะแต่มันก็ช่วงที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรมันก็ดูน่าอยู่ดีอะแต่ฝนตกปุ๊บเนี่ยมันเป็นทางน้ำผ่านนะมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของดินสไลด์หรือดินโคลนถล่มอะไรได้ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังกันนิดนึงนะคะอันนี้ก็เลยเก็บมาเล่าให้ฟังลักษณะบรรยากาศจะคล้ายๆกับบ้านเรานะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเลยนะคะเดือนนี้ด้วยนะสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงมันแปรปรวนไปจริงๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวในพื้นที่ ต่างประเทศที่เอาเก็บมาฝากกันนะคะเอามาสลับกับเรื่องการเดินทางเรื่องของอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะจุดที่คุณบุญเพ็งแจ้งมาเมื่อสักครู่นะคะว่ามิตรภาพขาออกในช่วงกมที่53-54ที่มีรถกระบะเสียหลักและตกลงไปอยู่ในร่องตรงกลางนะคะเราได้ประสานแล้วแจ้งไปที่สภ.ปากช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้รถยกไปถึงที่เกิดเหตุแล้วนะคะดำเนินการย้ายรถอยู่นะจุดเกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะก็ถือว่าเคราะห์ดีนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องไม่ค่อยดีก็ตามนะรถตกไปอยู่ร่องกลางแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะต้องขอบคุณคุณบุญเพ็งด้วยนะที่เห็นเหตุการณ์เห็นไฟกระพริบที่มันอยู่ในร่องกลางก็เลยแจ้งเรามาแล้วก็ประสานต่อไปที่สภ.ปากช่องให้นะคะเดินทางมาถึงช่วงนี้กลับมาดูหน้า YouTube กันบ้างดีกว่าไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะเห็นพูดคุยเพิ่มเติมสวัสดีค่ะคุณอิสรานะคะทักมาบอกว่าวันนี้อะไรนะวันนี้มาด้วยวันนี้มาได้ด้วยแหมอันนี้ทักชมหรือจะทักว่าคะคือถ้าไม่ติดภารกิจต้องไปปฏิบัติงานอย่างอื่นดิฉันก็มาอยู่แล้วนะแหมนั่งพูดหน้าไมค์พูดคนเดียวสนุกจะตายนะคะนอกจากนี้นะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่ามาถึงช่วงสุดท้ายส่งกำลังใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตอนค่ำนะคะตอนนี้เทพารักษ์อุณหภูมิอยู่ที่26องศานะสมุทรปราการเทพารักษ์ยังมีฝนไหมคะฝนยังลงไหมคุณมานพสวัสดีค่ะคืนนี้ศรีนครินทร์คล่องดีจังเลยนะคะโอ้ใช้การได้ดีเลยใช่ไหมคล่องตัวดีไม่มีฝนไม่มีน้ำท่วมผิวการจราจรใช่ไหมคะยินดีด้วยนะคุณรอดพ้นไปแล้วนะคะแต่เส้นงามวงวานไม่พ้นนะวันนี้นะฝนตกรถติดน้ำท่วมรอการระบายหลายคนบอกว่าโอ้ยใช้เวลาเดินทางเนี่ยน้ำตาจะไหลนะคะ3ชั่วโมงไปอ่านคอมเมนต์บางคนบอกว่ายังไม่ถึงบ้านเลยติด2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะคะส่งกำลังใจไปให้ละกันนะในเรื่องของการเดินทางช่วงเวลาที่มันไม่รู้จะบอกว่ายังไงฝนตกทีไรเนี่ยมันไปไม่ได้ทุกทีนะมันก็อาจจะช้าหน่อยเนาะอ่ะมาถึงช่วงเวลานี้ขอพักกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงสุดจะพูดให้ดีก็ไม่ได้พูดผิดอีกแล้วช่วงสุดท้ายปลายชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้พักก่อนค่ะ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากมูลนิธิสว่างวิชาธรรมสถานที่ปากช่องนะคะได้โพสต์ไว้บอกว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักภายในโรงพยาบาลปากช่องนานาค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงนะคะก็ใครเผื่ออยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะคะหลบทางให้รถกู้ภัยรถดับเพลิงด้วยนะคะเหตุเกิดเมื่อตอนช่วงประมาณ 23:25 ที่ผ่านมาค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางมูลนิธิสว่างวิชาธรรมสถานนะคะที่อำเภอปักช่องค่ะก็ฝนตกเนาะแต่ว่ามันก็ยังเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือว่าเกิดเหตุไฟไหม้ได้นะคะก็ต้องช่วยกันดูนิดนึงนะเวลาเกิดเหตุอะไรแบบนี้ถ้าสมมติว่ามันอยู่ในพื้นที่คุณแต่คุณไม่รู้ว่าจะติดต่อหน่วยงานไหนก็แจ้งสสร้อยได้เลยนะดอกจาน1808หรือกด1137ก็ได้2หมายเลขนะคะเดี๋ยวเราช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะคะพอพูดถึงเรื่องไฟมีอีกหนึ่งไฟที่เกิดขึ้นแต่เป็นพื้นที่ต่างประเทศนะถ้าใครติดตามข่าวในประเทศอินโดนีเซียนะคะตอนนี้เรื่องของสถานการณ์ไฟป่าบ้านเขาเนี่ยมันก็ยังไม่จบนะคะโดยทางรัฐมนตรีของอินโดนีเซียเตือนว่าสถานการณ์ไฟป่าที่กำลังเกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศตรงนี้เนี่ยมันอาจจะลากยาวไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนได้เลยค่ะเนื่องจากฤดูฝนจะมาถึงช้ากว่าที่คาดการเอาไว้ค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายราชาจูลีแอนโทนีค่ะรัฐมนตรีกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียได้บอกกับสื่อท้องถิ่นว่าสถานการณ์ในเรื่องของไฟป่าที่มันกำลังลุกไหม้ในหลายพื้นที่ของประเทศค่ะอาจจะยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากคาดว่าฤดูฝนเนี่ยจะมาช้ากว่าปกตินะคะพร้อมกับเรียกร้องให้ประชาชนหยุดใช้วิธีเผาเพื่อแผ่วถางที่ดินในช่วงที่เผชิญกับภัยแล้งยาวนานค่ะเรียกว่าครั้งนี้นะคะอินโดนีเซียเนี่ยกำลังรับมือกับไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีหลังจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญส่งผลให้ป่าไม้แล้วก็ทุ่งหญ้าทั่วประเทศแห้งแล้งอย่างหนักค่ะไฟป่าเนี่ยได้ลุกลามโหมกระหน่ำมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราซึ่งทางนายราชาจูลีก็ได้เตือนไว้ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนแล้วนะคะว่าสภาพอากาศเนี่ยมันจะแห้งแล้งแล้วก็จะเลวร้ายถึงขีดสุดในเดือนนี้ค่ะส่งผลให้การควบคุมการปะทุของไฟป่าเนี่ยเป็นไปได้ยากนะคะล่าสุดก็คือวันนี้นี่เองคาดการนะคะว่าสภาพอากาศเนี่ยมันจะแห้งแล้งต่อไปอย่างน้อยอีกเดือนครึ่งเนื่องจากหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศเนี่ยค่ะได้มีการปรับการคาดการจุดเริ่มต้นของฤดูฝนไปเป็นปลายเดือนตุลาคมหรือว่าจะไปตกอีกทีก็คือช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะช้ากว่าที่เคยประเมินกันไว้ราว1เดือนเลยค่ะไฟป่าก็จะยังคงอยู่คู่กับพื้นที่ที่อินโดนีเซียเนี่ยไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนได้นะคะโดยนายราชาจูลีกล่าวว่าตามรายงานของเว็บไซต์ท้องถิ่นตรงนี้เนี่ยก็พยายามขอร้องให้ประชาชนเกษตรกรแล้วก็บริษัทเอกชนงดเว้นการใช้ไฟนะคะในช่วงเวลาที่เอลนิโญทวีความรุนแรงมากเช่นนี้ก็คืออย่าแผ้วถางนะแล้วก็เผาทำลายพื้นที่ค่ะสถานการณ์ไฟป่านอกจากจะส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยแล้วก็การเดินทางแล้วนะคะประชาชนจำนวนมากใน7จังหวัดได้รับผลกระทบจากไฟป่าก็ล้มป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจค่ะล่าสุดเนี่ยมีจำนวนพุ่งสูงขึ้นกว่าเท่าตัวนะคะแตะระดับ 113,336 รายในช่วงวันที่ 1-9 กันยายนค่ะหนักสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่จังหวัดกะลิมันตันตะวันตกนะคะโดยตัวควันของไฟเนี่ยมันก็ยังลอยข้ามไปประเทศอื่นๆด้วยนะเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ส่งผลให้เรื่องของคุณภาพอากาศเนี่ยลดต่ำลงไปอยู่ในระดับที่ไม่เป็นมิตรต่อสุขภาพกันเลยทีเดียวค่ะโดยทางสำนักข่าวเบอร์นามาของรัฐบาลมาเลเซียได้รายงานว่ารองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะหยิบยก
ประเด็นเรื่องหมอกควันที่ลอยข้ามประเทศมาหารืออย่างเป็นทางการในระหว่างการเดินทางไปเยือนกรุงจาการ์ตาวันที่17กันยายนจนถึงวันที่20กันยายนค่ะก็ทางมาเลเซียเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางการทูตระยะยาวแล้วก็มาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนนะคะมาตรการทางการทูตต้องดำเนินควบคู่ไปกับความพยายามทางเทคนิคซึ่งต้องอาศัยเจ้าหน้าที่จากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็รัฐต่างๆของมาเลเซียค่ะอันนี้เป็นคำกล่าวของทางรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนายอามัดซาฮิดฮามาดีนะคะก็อันนี้ที่เล่าให้ฟังนั่นก็คือเป็นเรื่องของไฟที่มันเกิดขึ้นที่อินโดและมันก็ไหม้ยืดเยื้อยาวนานถ้าอย่างที่บอกไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้เท่ากับว่าไฟนี่มันก็จะไหม้เป็นระยะเวลาเกือบ2เดือนเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่กันยาตุลาแล้วก็จะยาวไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกาคิดดูแล้วกันควันมันจะไปถึงไหนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมลพิษทางอากาศอีกหนึ่งอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนะคะนี่เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติไม่รู้จะบอกว่าภัยธรรมชาติอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคุณผู้ฟังเนื่องจากการเผาทำลายจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยนะคะมันก็จะทำให้ส่งผลกระทบย้อนกลับมาที่ประชาชนที่มนุษย์เรานั่นเองเมื่อสักครู่ที่แจ้งคุณผู้ฟังไปว่ามันเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักภายในโรงพยาบาลปากช่องนานาตอนนี้เราได้สอบถามเพิ่มเติมไปกับทางเจ้าหน้าที่สภ.ปากช่องนะคะทางท่านรองสารวัตรสอบสวนสภ.ปากช่องค่ะร้อยตำรวจโทหญิงเรวดีจันอ่อนก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ที่เกิดเหตุนะคะอยู่ที่ตรงจุดเกิดเพลิงไหม้นั่นแหละตรงนั้นเนี่ยมันเป็นบ้านพักแพทย์นะคะเป็นบ้านพักแพทย์เก่าซึ่งไม่มีใครอยู่นะคะแต่ว่าเพลิงเนี่ยมันได้ลุกไหม้ไปหนึ่งหลังนะคะรถดับเพลิงอยู่ในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงค่ะบ้านไม้บ้านพักแพทย์หลังนี้เก่าซึ่งไม่มีใครอยู่นะคะแต่ว่าเพลิงเนี่ยมันได้ลุกไหม้ไปหนึ่งหลังนะคะรถดับเพลิงอยู่ในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงค่ะ

0: ก็กำลังปฏิบัติภารกิจกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถสกัดกั้นเพลิงไม่ให้มันลุกลามไปยังบ้านพักแพทย์หลังอื่นๆนะคะตรงจุดนี้เขาบอกว่าเป็นบ้านพักแพทย์เก่านะมีทั้งหมด 3-4 หลังด้วยกันไหม้ไปแล้ว1หลังนะคะแต่สาเหตุเกิดจากอะไรตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้เดี๋ยวต้องรอในเรื่องของการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไปนะคะนี่ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆเป็นยังไงกันนะตอนนี้นะคะช่วงเวลาใกล้ๆจะเที่ยงคืนนะก็ขอบคุณทุกๆการติดตามเนี่ยพอใกล้เที่ยงคืนนะจะมาทักทายกันเยอะแยะเลยนะคะบอกว่าให้ดิฉันเดินทางกลับบ้านปลอดภัยอ๋อขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวแวบมาส่งแล้วก็จะแวบไปใช่ไหมล่ะคุณพักเคอินไม่เป็นไรนะก็ติดตามฟังกันได้ผ่านทางหน้า YouTube ก็ได้ทางวิทยุก็ได้นะคะถ้าใครอยู่ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเปิดวิทยุ FM 100ฟังได้ชัดเจนแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่มันไกลออกไปนะคะสัญญาณวิทยุอาจจะรับไม่ได้คุณก็ฟังผ่านทาง YouTube ของเราแบบนี้นะคะทางช่องนะคะ JS 100 Radio Official นะในหน้า YouTube หรือเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาฟังวิทยุออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ชัดเจนแจ่มแจ๋วเช่นกันนะคะพรุ่งนี้มาหรือเปล่ามาค่ะพรุ่งนี้มาค่ะไม่หนีไปเที่ยวไหนนะคะพรุ่งนี้มาอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนอีกเช่นเคยนะคะขอบพระคุณทุกๆการติดตามที่ทักทายแล้วก็มาพูดคุยกันในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะคุณระพีบอกว่ารอฟังทามแมชชีนย้อนอดีตไว้ก่อนเดี๋ยวมีโอกาสจะย้อนอดีตกันนะไว้ก่อนหาจังหวะเหมาะก่อนว่าจะเล่าเรื่องอะไรดีนะคะตอนนี้ยังนึกไม่ออกมาสรุปอุบัติเหตุกันดีกว่าในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนะคะวันนี้จสร้อยได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาประจำวันพุธที่16กันยายน2569ดังนี้ค่ะ
1: อัปเดต extent 24 hours
0: มีอุบัติเหตุที่รายงานมาทางสถานีวิทยุจสร้อยเนี่ยทั้งหมด41รายด้วยกันนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุรุนแรงเป็นเหตุให้เสียชีวิต2รายนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ
1: อัปเดต extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: คุณพักเคอินบอกว่าจะได้รอตั้งแต่6โมงเย็นมาก่อนหน้านั้นก็ได้นะคะมาติดตามดีเจท่านอื่นๆก่อนนะคะตั้งแต่เที่ยงนี่ก็จะเป็นคุณเสมาใช่ไหมก็อยู่เป็นเพื่อนกับคุณเสมาไปก่อนก็ได้หรือว่าจะติดตามตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าเลยก็ได้นะคะฟังกันไปเรื่อยๆนะเราก็มีทั้งเรื่องของสภาพการจราจรนะคะเรื่องของอุบัติเหตุที่ได้รับแจ้งเข้ามารวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆเอามาอัปเดตให้คุณได้ทราบกันตลอดทั้งวันแน่นอนนั้นฝากติดตามจสร้อยไว้ด้วยนะคะหลังเที่ยงคืนนี้ก็ยังติดตามได้นะจะเป็นในเรื่องของสารคดีนะคะข้อมูลต่างๆที่เราเนี่ยมาให้คุณได้ชมผ่านทางหน้า YouTube นะคะไม่ง่วงก็ติดตามกันก่อนนะทีมงานเรายังอยู่ครับนะคะต้องบอกว่าครับครับแก้วเหรอทีมงานครับแก้วยังติดตามได้นะตลอดเวลานะคะไม่ใช่ว่าหลังเที่ยงคืนไปแล้วนี่จะหยุดสถานีเมื่อไหร่นะคะก็ยังสามารถฝากข้อมูลโทรเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันนะคะเอาแหละไปดีกว่านะคะถึงเวลาช่วงท้ายไปชั่วโมงใครง่วงแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์แต่ใครไม่ง่วงอยู่ต่อกับจสร้อยค่ะวันนี้สวัสดีนะคะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

ดอกไม้ที่นำมาประดิษฐ์ประดอยร้อยเป็นตะข่ายบ้างเป็นอุบะมาลัยบ้างแขวนบูชาที่พระทวารและประตูวังนี้คือส่วนหนึ่งของการสมโภชเครื่องราชูปโภคซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพนักงานรักษาพระราชฐานชั้นในมาแต่โบราณเมื่อถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่านานาประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองถือว่าวันบรมราชาภิเษกเป็นมหามงคลสมัยควรมีการนักขัตฤกษ์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลสมโภชพระมหาเสวตฉัตรเป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติพระราชทานชื่อว่าฉัตรมงคลครั้งนั้นวันบรมราชาภิเษกตรงกับสมัยที่เจ้าพนักงานเคยสมโภชเครื่องสิริราชูปโภคในเดือน6พระราชดำริใหม่จึงสอดคล้องกับธรรมเนียมแต่เดิมสมัยรัชกาลที่5วันบรมราชาภิเษกตรงกับเดือน12แต่พระราชพิธีฉัตรมงคลในระยะแรกยังคงทำในเดือน6ตามธรรมเนียมเดิมจนถึงพุทธศักราช2417เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแล้วจึงเปลี่ยนไปทำในเดือน12และมีธรรมเนียมใหม่สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาประดิษฐานณปราสาทพระเทพปิดรและทรงพระราชดำริให้รวมการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อนติดต่อกันในพระราชพิธีนี้เรียกว่าพระราชกุศลทักษิณานุประทานและพระราชพิธีฉัตรมงคลแต่ในสมัยรัชกาลที่8เรียกว่าพระราชกุศลทักษิณานุประทานและพระราชพิธีรัชมงคลเนื่องจากยังไม่ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีฉัตรมงคลดังนี้พระราชพิธีวันแรกวันที่3พฤษภาคมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานทรงพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยวันต่อมาเวลาบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดและเครื่องราชกกุฏภัณฑ์พราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชพิธีในวันที่3ตรงกับวันที่5พฤษภาคมเวลาเช้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และรับพระราชทานฉันหลังจากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาเครื่องราชกกุฏภัณฑ์แล้วเริ่มการเวียนเทียนสมโภชเสร็จแล้วทรงพระสุหร่ายนพประดนมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏภัณฑ์พระแสงสำคัญและพระราชรัญจกรประจำรัชกาลเวลาบ่ายเสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าณปราสาทพระเทพปิดร

พืชพันธัญญาหารซึ่งมีอยู่อุดมสมบูรณ์ทุกฤดูกาลบนผืนแผ่นดินไทยนอกจากเป็นผลิตผลจากน้ำพักน้ำแรงและความภาคเพียรของเกษตรกรแล้วนับแต่โบราณมาพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงทนุบำรุงทั้งด้วยการจัดหาที่ทำกินแหล่งน้ำสร้างเสริมขวัญกำลังใจด้วยการประกอบพระราชพิธีอันเป็นสิริมงคลเป็นประจำทุกปีเช่นเมื่อจะเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกในเดือน6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแรกนาซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์เรียกว่าพระราชพิธีไพศาขจรดพระนางครรภ์หรือพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์มีเจ้าพระยาพลเทพเกษตราธิบดีเป็นผู้แทนพระองค์ไปทำพิธีแรกนาเรียกว่าพญาแรกนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มพิธีสงฆ์เรียกว่าพืชมงคลได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการเจริญพระพุทธมนต์ทรงตั้งสัตยาธิษฐานตั้งพระราชฤทัยบำรุงให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้าการพระราชพิธีพืชมงคลและการจรดพระนางครรภ์นี้ได้เป็นแบบแผนสำหรับปฏิบัติสืบมาในสมัยรัชกาลที่6และรัชกาลที่7มีหมายกำหนดการเรียกพระราชพิธีนี้รวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพระราชพิธีนี้บ้างเช่นเรียกว่าพระราชพิธีแรกนาขวัญผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่พระที่นั่งอภิเษกดุสิตต่อมาทำที่ศาลาสาไทยสมาคมส่วนการแรกนาทำที่ทุ่งพญาไทและในปี2483ได้ยกเลิกการแรกนาและเปลี่ยนจากพระราชพิธีพืชมงคลเป็นรัฐพิธีพืชมงคลรัฐพิธีพืชมงคลในสมัยรัชกาลที่8นั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประสงค์เจริญพระพุทธมนต์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นข่าวแรกในรัชกาลปัจจุบันระยะแรกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีพืชมงคลตามแบบเดิมจนถึงพุทธศักราช2503จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเพื่อรักษาประเพณีอันเป็นมิ่งขวัญแก่เกษตรกรรวมเรียกว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเช่นแต่ก่อนพระราชพิธีวันแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงอธิษฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลพระมหาราชครูอ่านประกาศพระราชพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้ทำหน้าที่พญาแรกนาและเทพีวันที่2เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญณพระพราท้องสนามหลวงเมื่อพญาแรกนาและเทพีทำพิธีไถหว่านแล้วเสร็จพราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาเหล้าน้ำหญ้าพระโคกินสิ่งใดคำทำนายล้วนเป็นสิริมงคลทั้งสิ้นและพันธุ์ข้าวที่นำไปไถหว่านในพระราชพิธีนี้เป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานจากแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาถือกันว่าเป็นพันธุ์ข้าวมงคลภาพที่ราษฎรพากันไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเมื่อเสร็จสิ้นการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในแต่ละปีเพื่อนำไปใส่ในไร่นาของตนจึงเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งว่าพระราชพิธีนี้ยังคงมีความสำคัญต่อขวัญและกำลังใจแก่ผู้มีอาชีพเป็นเกษตรกรไปนานเท่านาน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ที่มาของการวิสาขบูชาในหนังสือพระราชพิธี12เดือนทรงอ้างพระอัตถกถาจารย์เจ้ากำหนดด้วยว่าพระพุทธเจ้าได้ประสูติและตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและเสด็จปรินิพานในวันพระจันทร์เสวยฤกษ์วิสาขะวันกำหนดฤกษ์จึงเป็นวันนักขัตฤกษ์ซึ่งชนทั้งปวงผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้กระทำบูชาพระรัตนตรัยเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าทรงพระราชวินิจฉัยว่าตั้งแต่พระพุทธศาสนาได้มาประดิษฐานในแผ่นดินสยามแล้วคนทั้งปวงได้ทำการบูชานั้นมาแต่เดิมหรือไม่ได้ทำก็ไม่ปรากฏในที่แห่งใดมีเพียงความอ้างถึงในวรรณคดีเรื่องตำรับนางนพมาศหรือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์และทรงตั้งข้อสังเกตว่าในกรุงเก่าไม่มีหลักฐานปรากฏในที่ใดว่ามีการวิสาขบูชาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพิธีวิสาขบูชาเช่นที่เคยมีมาแต่โบราณทรงพระราชดำริว่าเป็นการพระราชกุศลที่จะได้อานิสงส์มากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการรักษาอุโบสถศีลถวายบิณฑบาตปล่อยสัตว์มีพระธรรมเทศนาในพระอารามในตอนค่ำให้บูชาพระรัตนตรัยด้วยเครื่องบูชาประทีปโคมตั้งโคมแขวนและร้อยดอกไม้มาแขวนเป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งในสมัยรัชกาลที่4โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทำโคมตราตำแหน่งมาตั้งหรือแขวนตามศาลารายและพระระเบียงส่วนของหลวงใช้ตราหลวงแขวนที่ประตูพระอุโบสถทุกแห่งในรัชกาลปัจจุบันการแขวนโคมวิสาขบูชาเป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้ยังคงมีสืบมาและยังมีราชประเพณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดไว้ตามพระราชดำริที่เริ่มมีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคือการพระราชทานภัตยศตามชั้นปริญญาแก่ภิกษุสามเณรที่สอบพระปริยัติธรรมได้6ประโยค9ประโยคเรียกว่าการตั้งปริญญาในวันขึ้น14ค่ำเดือน6ก่อนพิธีวิสาขบูชา1วันทรงประเคนผ้าไตรภัตยศตามชั้นปริญญาแก่พระภิกษุสามเณรตามลำดับประโยคและพระราชทานเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กซึ่งราชบัณฑิตยสถานจัดประกวดตามพระราชดำริมาแต่สมัยรัชกาลที่7เช่นกันการพระราชพิธีในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เวลาค่ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงสวดบูชาพระรัตนตรัยทรงเดินเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ3รอบแล้วเสด็จขึ้นสู่พระอุโบสถทรงโปรยดอกไม้ที่ธรรมศิลาทรงจุดเทียนด้วยหนังสือพระราชาคณะถวายศีลและพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสด็จพระราชดำเนินกลับการพระราชกุศลวิสาขบูชานี้บางปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณปูชนียสถานสำคัญเช่นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมเป็นต้น

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกปุ้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเจอกับมรสุมฝนตกหนักในหลายพื้นที่และสำหรับสัปดาห์นี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงวันที่14ถึง16กันยายน69ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน69ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนลดลงในขณะที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมตลอดช่วงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนในช่วงวันที่17ถึง18กันยายน69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฟ้าผ่าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง
5: เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน69

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ฝนแรกของฤดูกาลเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าชีวิตของผืนป่าได้เริ่มตั้งต้นตามวัฏจักรอีกครั้งสีเขียวที่เคยหม่นหมองฟื้นคืนเป็นความชอุ่มเหล่าพืชพันธุ์แทงยอดแตกกล้าสร้างให้ผืนป่าดำรงคุณค่าเพื่อแผ่สู่มวลชีวิตที่พักพิงอยู่

คุณประโยชน์ของผืนพนาสร้างเรื่องราวให้กล่าวขานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนับแต่ครั้งโบราณปัจจัยมูลฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้มาจากผืนป่าบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยสร้างขึ้นจากไม้ใหญ่ที่ขึ้นยืนต้นมานานนับ10ปีเครื่องนุ่งห่มได้จากพืชที่มีเส้นใยแล้วนำมาใช้ทอเป็นผืนผ้าอาหารกระจายอยู่ทั่วไปในป่าสามารถหามาได้จากทั้งพืชและสัตว์

และปัจจัยสำคัญคือสมุนไพรซึ่งนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้มาจากส่วนต่างๆของต้นไม้พืชจึงเป็นเครื่องสนองความต้องการในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ตั้งแต่ครั้งอดีตกระทั่งปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเชื่อว่าการที่เราได้เรียนรู้ว่าสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรบ้างนั้นได้มาจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และการทดลองใช้เป็นเวลายาวนานสืบต่อกันมาบางครั้งการนำพืชมาใช้โดยการสังเกตจากรูปลักษณะของพืชว่ามีลักษณะเหมือนอวัยวะใดก็ใช้รักษาอวัยวะนั้นรวมทั้งอาศัยสีหรือรสชาติเช่นสีแดงรักษาโรคเกี่ยวกับเลือดรสขมรักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดีตำรับยาสมุนไพรเกิดขึ้นนับร้อยนับพันขนานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกท้องถิ่นของไทยในช่วงเวลาที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าควรจะได้มีการรวบรวมสรรพวิชาความรู้ทางการแพทย์ของแต่ละท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้มีศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ทุกคนมีโอกาสเข้ามาศึกษาเพิ่มพูนความรู้จึงทรงมีพระราชดำริโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาบำเรอราชแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์หลวงรวบรวมตำรายาสมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านนำมาตรวจสอบแล้วจารึกตำรายาเหล่านี้ไว้ในศิลาจารึกติดไว้ที่ศาลารายบริเวณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในกรุงเทพมหานคร

จากการจารึกตำราไว้เช่นนี้ทำให้เกิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์แผนโบราณขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี่เอง

ื่อได้สืบย้อนเรื่องราวอันเกี่ยวกับสมุนไพรของไทยต่อไปอีกนั้นพบว่ามีรายชื่อพืชที่ใช้ทํายาปรากฏในศิลาจารึกตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

และยังเชื่อกันว่าบนยอดเขาหลวงอันเป็นยอดเขาสำคัญของกรุงสุโขทัยนั้นพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงโปรดให้ปลูกสวนสมุนไพรไว้สำหรับเป็นแหล่งยาที่แพทย์โบราณสามารถขึ้นมาค้นหาตัวยาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยอีกด้วยบริเวณที่พบต้นยาสมุนไพรขึ้นหนาแน่นบนยอดเขาหลวงคือบริเวณที่เรียกว่าสวนแขวนซึ่งปัจจุบันได้เรียกชื่อเสียใหม่ว่าสวนขวัญเพื่อให้ฟังไพเราะขึ้นสภาพป่าของสวนขวัญเป็นลักษณะของป่าดิบแล้งมีพืชพันธุ์ทั้งที่เป็นไม้ใหญ่ไม้เลื้อยและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นจนทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเขาหลวงซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงเล็งเห็นว่าการปลูกสมุนไพรในป่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาป่าต้นน้ำเขาหลวงนี้ไว้เพื่อให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำหรับไพร่ฟ้าของพระองค์

มุนไพรที่ค้นพบกระจายอยู่ทั่วไปในสวนขวัญก็มีเช่นว่านตะบะว่านตะบะเป็นไม้พื้นล่างมีหัวอยู่ใต้ดินหมอยาจะนำหัวนี้ฝานตากแห้งแล้วนำไปเคี่ยวจนได้น้ำมันใช้สำหรับทาแผลสดจะช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นโสมไทยเป็นสมุนไพรที่ใช้แก้โรคกระสายซึ่งเมื่อได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วพบว่าโรคกระสายนั้นเปรียบเทียบได้กับโรคไตในการรักษาแผนปัจจุบันการนำโสมไทยมาใช้ก็ให้นำรากสดมาต้มน้ำหรือดองเหล้าเพื่อดื่มแก้กระสายเมื่อมีการสำรวจอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก็พบว่าบนเขาหลวงนี้มีสมุนไพรอื่นๆอีกนับเป็นร้อยชนิดที่อยู่ในระหว่างการเก็บตัวอย่างเพื่อวิจัยถึงสรรพคุณที่แน่นอนก่อนจะนำมาใช้

ุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นป่าอีกแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์พืชเป็นจำนวนมากจากการประเมินพันธุ์ไม้ในเขตอุทยานจะพบการกระจายของพืชกว่า 2,000 ชนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงนับได้ว่าเป็นป่าสมุนไพรผืนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของไทยการเดินสำรวจป่าของเจ้าหน้าที่สร้างสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ถึงสรรพคุณต่างๆของพืชในป่าเช่นเดียวกันกับการได้รับความรู้จากห้องสมุดแต่การเรียนรู้ด้านพืชพันธุ์นั้นเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงในห้องสมุดธรรมชาติ

อันนี้คือสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับคือพวกลาวครับพวกตระกูลขิงขานะครับดอกออกขาวแก้มเหลืองรูปยาวเป็นเหลี่ยมแบบมะเฟืองนะครับนี่เป็นยาเป็นพวกสมุนไพรแก้พวกท้องอืดท้องเฟ้อครับพวกยาลมนะครับวิธีใช้ก็แกะปอกเอาเม็ดของมันนะฮะเม็ดข้างในนะครับเอาไปตากแดดไปบดแล้วผสมกับน้ำร้อนในกระทะนะครับ

ผลทางยาของสมุนไพรที่สืบทอดต่อกันมาจากแพทย์แผนโบราณเมื่อได้นำมาวิจัยหาข้อสรุปก็พบว่าในสมุนไพรที่แพทย์โบราณใช้รักษาโรคแต่ละชนิดนั้นจะประกอบไปด้วยสารที่มีฤทธิ์ทางยาที่สามารถใช้บำบัดรักษาโรคที่ระบุไว้ในตำราได้จริง

ังเช่นต้นพญาสัตบันนี้แพทย์แผนโบราณใช้เปลือกเป็นยารักษาโรคบิดและโรคลำไส้ก็จะตรวจพบสารอัลคาลอยด์ในเปลือกซึ่งสารอัลคาลอยด์นี้มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้

ือการที่แพทย์แผนโบราณจะเลือกเฉพาะเนื้อในเมล็ดของสะบ้ามาคั่วให้สตรีมีครรภ์รับประทานโดยเชื่อว่าจะทำให้คลอดบุตรง่ายและเปลือกของต้นสะบ้าจะนำมาเป็นยาที่ใช้ภายนอกเท่านั้นเมื่อนำเปลือกสะบ้ามาวิเคราะห์ทางเคมีก็พบสารซาโปนินที่มีคุณสมบัติทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวซึ่งหากนำมาใช้เป็นยารับประทานอาจมีพิษต่อร่างกายและสารซาโปนินนั้นจะเป็นสารที่มีพิษต่อสัตว์เลือดเย็นชาวบ้านในสมัยก่อนจึงนิยมนำเปลือกสะบ้ามาใช้เป็นยาเบื่อปลาการเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องกับโรคภัยแต่ละอย่างของคนในสมัยก่อนสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อผืนป่าว่ามีความละเอียดลึกซึ้งจนสามารถที่จะเลือกนำประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน

ปัจจุบันการนำสมุนไพรมาใช้ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกเสาะหาสมุนไพรจากราวป่าไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์คาถากำกับดังเช่นหมอยาในยุคเก่าเคยกระทำสมุนไพรมีความขลังด้วยสรรพคุณของตนเองเพียงแต่เลือกตำรายาแล้วนำมาที่ร้านค้าสมุนไพรก็จะได้ตัวยากลับไปเช่นเดียวกับการเดินเข้าไปในร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ไอการใช้ยาแผนสมุนไพรคือเรียกว่ายาแผนโบราณเนี่ยนะคะเวลานี้ผลที่ได้ก็ยังใช้ได้ก็ยังใช้ได้ในบางโรคนะคะไม่ใช่ว่าทุกโรคไปแผนปัจจุบันบางครั้งก็ให้ผลที่แน่นอนกว่าอย่างเช่นพวกเป็นมะเร็งเนี่ยมันควรจะรีบตัดตั้งแต่แรกหรือไม่ก็ฉายแสงได้ผลแน่นอนกว่าที่จะมาใช้ยาสมุนไพรแต่ถ้าคุณเป็นหวัดเป็นไข้ยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ได้ผลพอๆกันหรือไม่ก็อย่างยาระบายเนี่ยค่ะก็ใช้ยาสมุนไพรก็ได้ผลพอๆกับยาแผนปัจจุบันนี้

0: อุปสรรคของการใช้สมุนไพรไม่ได้อยู่ที่ความยากลำบากในการนำมาใช้อีกต่อไปปัญหาที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าสมุนไพรหลายชนิดสูญพันธุ์ไปและการตัดไม้ทำลายป่านี้เองเป็นสาเหตุให้รัฐบาลประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ซึ่งมีผลทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเก็บสมุนไพรออกจากป่าได้เหมือนก่อน
1: ที่ขาดไปเลยก็มีมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าหายไปเลยจากคือไม่มีใครเอามาเข้ามาขายได้เพราะว่าสมุนไพรบางชนิดจะออกมาจากป่าป่าเวลานี้ก็น้อยลงทุกทีแล้วก็ป่าปิดเวลานี้คนเข้าไปหาสมุนไพรก็ลำบากเพราะฉะนั้นบางตัวจะหายไปเลยอย่างเช่นต้นไก่ให้หายไปเลยนะคะต้นนมสวรรค์ก็หายไปเลยถ้ามีตำราใดก็ตามที่มียาพวกนี้มาจะไม่มีใส่ให้นั้นผลก็คงจะมีบ้างเพราะว่าตัวยาจะขาดจากตำรายาไป

ราบใดที่ความคิดทางด้านการอนุรักษ์ยังคงอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่เห็นคุณค่าของป่าไม้การสร้างระบบนิเวศขึ้นใหม่ให้คล้ายคลึงกับสภาพธรรมชาติมากที่สุดเป็นเรื่องที่พอจะกระทำได้

ภาพผืนป่าที่เห็นอยู่นี้เป็นป่าที่ปลูกขึ้นด้วยสองมือของมนุษย์บนพื้นที่9ไร่เศษมีพันไม้ต่างๆกว่า500ชนิดยืนต้นคละเคล้ากันไปในจำนวนนี้มีพืชสมุนไพรรวมอยู่ด้วยกว่า200ชนิดเนื่องจากผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมผู้รังสรรค์ป่าผืนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ที่สนใจและศึกษาคุณค่าของสมุนไพรเพื่อใช้สำหรับการพึ่งพาตนเองด้านการรักษาโรคการมีสมุนไพรจำนวนมากทำให้สามารถเลือกนำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยได้หลายชนิด

ใบของต้นกระแตไต่ไม้เมื่อนำมาตำจะใช้สำหรับพอกรักษาแผลเรื้อรังได้หรือหากเกิดผื่นคันก็สามารถนำรากของต้นมะนาวไม่รู้โหมาตำผสมเหล้าน้ำมะนาวและกระบูนเพื่อรักษาอาการคันและเมื่อนำสมุนไพรหลายๆชนิดมาเข้ายากันก็จะได้สรรพคุณที่เป็นประโยชน์เช่นการนำเถาโคคลานโคคลาน

้นทองพันช่างและต้นโดไม่รู้ล้มมารวมกันตากแห้งแล้วต้มดื่มก็จะได้เป็นยาแก้ปวดหลังปวดเอว

หากสมุนไพรขยายพันธุ์ได้มากเกินความต้องการใช้ในครัวเรือนก็ยังสามารถนำมาผลิตเป็นยาสำเร็จรูปออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวยาเม็ดฟ้าทลายโจรนี้ได้จากการนำต้นฟ้าทลายโจรมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอนใช้รักษาอาการเจ็บคอ

0: ป่าที่มีสมดุลตามหลักนิเวศวิทยาได้เนี่ยถ้าเรามุ่งไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่เกิดนะครับเกิดไม่ได้เพราะพอมันจะเริ่มมีต้นไม้ขึ้นมาบังแดดเริ่มสะสมซากพืชให้เราได้นิดหน่อยเราก็ต้องเร่งตัดขายเพื่อหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียอีกแล้วก็ปลูกใหม่อีกกว่าจะเป็นอีกก็ตัดอีกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราปลูกพืชที่เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเดี๋ยวนี้คนมักจะคิดว่าเป็นยาเนี่ยมันก็จะเกิดสภาพป่าในลักษณะแม้กระทั่งจะหลากหลายหรือชนิดไม่มากชนิดจนเหมือนกับธรรมชาติก็ตามเนี่ยแต่เราก็จะทำให้เราไม่ได้ตัดมันไปทั้งหมดหรือจะเลือกตัดหรือเลือกเก็บเช่นเก็บดอกเก็บลูกเก็บใบหรือตัดกิ่งก้านบางส่วนนั่นเองไปเพื่อประโยชน์ทางยาหรืออาจจะใช้เป็นอาหารหรือใช้เพื่อการแปรรูปอื่นๆนะครับมันก็จะทำให้เรานี่ไม่ทำให้ระบบนิเวศที่มีอยู่เสียไปใช่ไหมครับแต่เราก็จะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน
1: มีคำกล่าวมาแต่ครั้งโบราณว่าพืชทุกชนิดในป่ามีสรรพคุณอย่างวิเศษทางด้านสมุนไพรทั้งสิ้นอยู่ที่การศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการนำมาใช้ให้ถูกกับโรคมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผืนป่าแล้วมนุษย์จะยอมดำรงตนเป็นผู้ทำลายผืนป่าซึ่งเท่ากับทำลายมวลสรรพวิชาที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้ากระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สังคมของป่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อหนุนทุกสิ่งล้วนมีห่วงโซ่ที่คล้องกันเอาไว้

นความสูงของทิวเขาคลื่นหมอกซึ่งพัดอยู่เป็นระลอกเสมือนดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงความชื้นที่ปกคลุมอยู่โดยรอบสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดของสังคมพืชชั้นต่ำโซ่ห่วงแรกที่คล้องระบบสังคมพืชเอาไว้

ตะไคร่น้ำมอสและไลเคนที่กระจายอยู่ทั่วผืนป่าเป็นพรมผืนนุ่มที่อุ้มน้ำและเก็บความชื้นเอาไว้ต้นไม้ใหญ่น้อยได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารโดยที่เงาของร่มไม้เหล่านี้จะช่วยกั้นแสงแดดให้เป็นการตอบแทน

การพึ่งพาอาศัยกันเกิดขึ้นแม้แต่ในส่วนเล็กๆของป่าถ้าป่าเป็นเสมือนผืนผ้าใบสีเขียวผืนใหญ่ที่รอการแต่งเติมบรรดาชีวิตเหล่านี้ก็คงจะเป็นจิตรกรตัวน้อยๆที่คอยแต้มสีรังสรรป่าให้สวยงามด้วยตัวของพวกมันเองถ้าป่าเป็นเสมือนผืนผ้าใบสีเขียวผืนใหญ่ที่รอการแต่งเติมบรรดาชีวิตเหล่านี้ก็คงจะเป็นจิตรกรตัวน้อยๆที่คอยแต้มสี

สังคมของป่าไม่ได้มีแต่ความโหดร้ายเพียงด้านเดียวสัตว์ป่าก็มีห่วงโซ่ที่เกี่ยวพันในลักษณะพึ่งพากันเช่นเดียวกับสังคมของพืชผีเสื้อจะระบายความร้อนโดยการปล่อยน้ำออกจากช่องท้องซึ่งกลายเป็นอาหารที่พึ่งป่านำกลับรังเพื่อเลี้ยงตัวอ่อน

้นทางเดินของสัตว์ใหญ่เช่นช้างก็เอื้อประโยชน์ให้สัตว์อื่นได้ต้นไม้ที่หักล้มจากแรงเบียดจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่กลายเป็นอาหารสำหรับชีวิตเหล่านี้ไปสีของป่าไม่ได้เกิดขึ้นจากสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวธรรมชาติจันลงให้พันไม้ต่างมีสีสันที่สวยงามนอกจากเพื่อเย้ายวนแมลงเข้ามาช่วยนำเกสรไปผสมกันแล้วความสวยนี้ยังล่อแมลงให้เป็นเหยื่อได้เรื่อยมาพระเปาะดอกของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่เคยพลาดในการดักแมลงช่างสงสัยห่วงโซ่ของสังคมป่าได้คล้องเอาทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ให้ดำเนินไปด้วยกัน

เมื่อถึงฤดูร้อนต้นไม้ปิดใบทิ้งเพื่อลดการใช้น้ำเปลือกที่หุ้มอยู่รอบปริตัวออกเพราะความแล้งใบไม้แห้งทับสมกันเป็นเชื้ออย่างดีให้กับไฟป่าสัญลักษณ์ของความแห้งแล้งตามธรรมชาติในครั้งอดีต

แมลงที่หลบความร้อนจากเปลวแดดตามต้นไม้ต่างปรากฏตัวออกมาสภาพป่าที่เปลี่ยนไปทำให้เราได้พบชีวิตเล็กๆมากมายรวมถึงนกซึ่งจะใช้ช่วงเวลานี้ขยายพันธุ์เป็นกลไกธรรมชาติที่ควบคุมจำนวนของแมลงรักษาสมดุลของป่าเอาไว้

ปัจจุบันไฟป่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอีกแล้วไฟที่เกิดขึ้นจากการจุดส่งผลให้ระบบของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงป่าถูกเผาบ่อยครั้งทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้ช้าสัตว์ขาดแคลนอาหาร

แต่สำหรับสัตว์ที่อาศัยบนพื้นดินแล้วความแล้งของป่าทำให้พวกมันต้องอพยพย้ายถิ่นซึ่งบางครั้งหมายถึงการเดินข้ามเขาเป็นวันๆเพื่อไปยังบริเวณที่ยังมีแหล่งน้ำอยู่

นับเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่เราได้เห็นกระทิงรวมกันเป็นจำนวนมากเช่นนี้ภาพของฝูงกระทิงจำนวนถึง23ตัวในป่าทุ่งใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของป่าที่ยังมีอยู่มากของเรา

ุณค่าของป่าบ้านของทุกชีวิตภายในนั้นทุกชีวิตที่อาศัยอาณาจักรแห่งนี้เกิดขึ้นดำรงอยู่และตายลงตามวัฏจักรของแต่ละชีวิต

ื่อเข็มของฤดูกาลหมุนรอบมาถึงวสันตฤดูเม็ดฝนช่วยกันกระจายความแช่มชื่นให้หมู่ไม้สายน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้แผ่นดินป่ากลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งต้นไม้ผลิตาออกดอกใบโผล่กล้าขึ้นเติบโตป่าเปลี่ยนสีกลับเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าตื่นตัวแข็งแรงเตรียมขยายพันธุ์ตามวงจรชีวิตตนทานน้ำสายเล็กที่เคยเหือดแห้งกลับมาหล่อเลี้ยงมวลชีวิตน้อยๆ อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นเดิม

สัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตอยู่ด้วยสัตว์อื่นแต่นั่นคือกฎของธรรมชาติที่จะทำให้สังคมป่าอยู่ได้ในอาณาจักรแห่งนี้เราจึงไม่สามารถเรียกสัตว์ตัวไหนก็ตามว่าเป็นผู้ทำลายได้แม้กระทั่งเสือ

เมื่อฝนตกลงมามากเกินกว่าที่ต้นไม้และผืนดินจะโอบอุ้มไว้น้ำหลากไหลรวมกันเป็นทาน้ำสายใหญ่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตในพงไพรสายน้ำได้นำความเขียวชอุ่มกลับคืนสู่หมู่ไม้สรรพสัตว์ต่างมุ่งหน้าสู่ถิ่นเดิมเพราะอาหารที่มีอยู่มากมาย

ความรกทึบของป่าฤดูฝนทำให้เราจะพบสัตว์ป่าได้ยากกว่าในฤดูร้อนแต่สิ่งที่ทดแทนกันก็คือความสวยงามของผืนป่าในอีกภาพหนึ่งภาพแห่งชีวิตที่อบอุ่นและอ่อนโยนปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในฤดูกาลนี้

มื่อเราเห็นขบวนมดอพยพกันเป็นแถวยาวเราสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดฝนตกขึ้นในไม่ช้าการสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของมวลชีวิตรอบข้างชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของคนกับป่าที่มีความผูกพันกันมาเป็นเวลาช้านานไม่แต่เฉพาะใช้คาดคะเนปรากฏการตามธรรมชาติเท่านั้นมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดได้ถูกมนุษย์อุปโลกขึ้นเพื่อแทนความเชื่อด้านต่างๆความเชื่อทั้งศาสนาทางโชคลางความรุ่งเรืองและความหายนะด้วยลักษณะภายนอกที่ต่างไปจากสัตว์อื่นทำให้สัตว์บางประเภทถูกมองไปในทางที่ไม่ดีทั้งที่ภายในป่าแล้วทุกชีวิตต่างมีคุณค่าและต่างเห็นคุณค่าของกันและกัน

ในครั้งที่มนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่ภายในอ้อมกอดของขุนเขาปรากฏการตามธรรมชาติถูกเชื่อว่าเป็นอาเพศของเจ้าป่าความเชื่อที่เกิดขึ้นมาหลายอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องของนามธรรมความนึกคิดที่จับต้องไม่ได้พิธีกรรมที่กระทำสืบต่อกันมาเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจอยู่เหนือธรรมชาติทั้งปวงแม้สิ่งเหล่านี้จะดูงมงายสำหรับคนรุ่นปัจจุบันแต่การสร้างความเชื่อต่างๆขึ้นมาอาจจะเป็นความฉลาดในการใช้กลวิธีให้เกิดความยำเกรงเพื่อที่จะรักษาป่าของพวกเขาเอาไว้ก็ได้หลายๆครั้งที่ความเชื่อในสมัยก่อนสามารถใช้หลักของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอธิบายได้อย่างสอดคล้องกันป่าจึงเป็นห้องสมุดธรรมชาติหลากหลายวิชาให้เราได้เลือกมาศึกษา

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกวัฒนธรรมความเป็นมาของชนชาติความลี้ลับในผืนป่าแต่ละแห่ง

การค้นหาคำตอบของปริศนาเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในอาณาจักรนี้รอเวลาแห่งการค้นคว้าสัพพวิชชาสัจธรรมของชีวิตก่อนที่จะช้าเกินไป

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

หากฝูงสัตว์และไม้ป่าทั้งเล็กและใหญ่เป็นสมบัติอันทรงค่าในการสร้างระบบนิเวศอันสมบูรณ์ให้แก่โลกสีเขียวแห่งผืนพนาแล้วยังประโยชน์โดยตรงสู่การดำเนินชีวิตของมนุษย์

มหาสมุทรอินเดียหรือที่เรียกกันว่าทะเลอันดามันเริ่มตั้งแต่จังหวัดสตูลย้อนขึ้นไปจนถึงจังหวัดระนองส่วนทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณทะเลจีนใต้ที่รู้จักกันในนามอ่าวไทยนั้นเริ่มตั้งแต่จังหวัดตราดเลาะเลียบไปจนถึงจังหวัดปัตตานี

เช่นเดียวกันกับสัตว์ป่าที่จะต้องอาศัยผืนป่าเป็นบ้านเพื่อแสวงหาอาหารและใช้เป็นที่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเลก็จะต้องมีแนวปะการังเป็นที่อาศัยและใช้เกาะแก่งต่างๆเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อนดังนั้นการอนุรักษ์บางส่วนของท้องทะเลไว้ให้เป็นบ้านที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น

แนวคิดการอนุรักษ์ในรูปแบบเดียวกันกับการอนุรักษ์ป่าไม้จึงเกิดขึ้นมีการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติขึ้นกลางทะเลเช่นเดียวกับที่เคยจัดตั้งในผืนป่าเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่หมดเปลืองไปให้ได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มเพื่อทดแทน

อุทยานแห่งชาติตะรูเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลบริเวณช่องแคบมะละกาในทะเลอันดามันโดยสามารถจัดแบ่งเป็นหมู่เกาะได้2กลุ่มคือหมู่เกาะตะรูเตาและหมู่เกาะอาดังราวีเกาะตะรูเตาเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของฝั่งทะเลตะวันตกเป็นเกาะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งนี้โดยรอบเขตของเกาะเต็มไปด้วยอ่าวมากมายสมกับความหมายของเกาะตะรูเตาที่มีรากฐานมาจากทางภาษามลายูว่าตะลดเราหมายถึงมีเวิ้งอ่าวมากแล้วจึงเพี้ยนมาเป็นตะรูเตาภายหลังหลายอ่าวของเกาะตะรูเตาเช่นตะโลอุดังและตะโลวาวเคยถูกใช้เป็นสถานที่จองจำจากกลุ่มนักโทษทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480เนื่องในครั้งนั้นเกาะตะรูเตาเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งถึง40กิโลเมตรแล้วยังเป็นดินแดนทุรกันดารมีโจรสลัดชุกชุมในบริเวณหน้าน้ำโดยรอบยากแก่การหลบหนีของนักโทษปัจจุบันตะรูเตาไม่ได้มีร่องรอยความโหดร้ายของโรงเรือนที่ใช้คุมขังนักโทษหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่เหลืออยู่นั้นคือเรื่องราวอันเป็นความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์และความงดงามของสภาพธรรมชาติที่ดึงดูดให้ผู้สนใจเดินทางสู่เกาะแห่งนี้

ภายในอุทยานแห่งชาติตะรุเตายังเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่หากินของชาวเลโดยพบว่าชาวเลตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรบนที่ราบของเกาะลิเป๊ะแล้วใช้บริเวณหมู่เกาะอาดังราวีเป็นพื้นที่ทำกินชาวทะเลเกาะลิเป๊ะนี้สืบเชื้อสายมาจากชาวเลบริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในประเทศอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมาเลเซียชาวเลมีภาษาพูดและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตเป็นของตนเอง

ดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อการยังชีพนั้นชาวเลจะยึดอาชีพการจับสัตว์น้ำทุกชนิดรวมทั้งการเก็บปะการังเพื่อนำไปขาย

การทำประมงของชาวเลเกาะลิเป๊ะพบว่าส่วนใหญ่จะได้รับการผูกขาดรายได้โดยนายทุนต่างถิ่นส่งผลให้รายได้ของชาวเลต่ำกว่าที่ควรวิธีเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งก็คือเพิ่มปริมาณสินค้าสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นด้วยเครื่องมือประมงที่ไม่ถูกต้องเช่นการใช้อวนตาทีหรือแม้กระทั่งการระเบิดปลาเมื่อรายได้ลดลงแม่บ้านก็ไม่สามารถปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปการทอเสื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวแม้จะเป็นรายได้ที่ไม่สูงนักแต่ก็พอจะทำให้ชีวิตบนเกาะดำเนินไปโดยไม่ต้องอพยพเข้ามาทำงานในเมือง

0: เด็กๆได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางความฝืดเคืองของทรัพยากรและพร้อมจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการจับสัตว์น้ำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
1: ใช่

หากวันนี้พวกเขายังไม่ได้รับรู้ถึงโทษภัยของการทำลายโดยไม่ยั้งคิดสักวันหนึ่งตารุเตาอาจจะเหลือเพียงหาดทรายที่ว่างเปล่าขาดสัตว์น้ำที่จะใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของตนในอนาคต

ข้ามมายังท้องทะเลทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จัดตั้งขึ้นในบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้คือหมู่เกาะอ่างทองหมู่เกาะอ่างทองประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่รวมกันถึง40เกาะทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีคราม

สภาพของเกาะส่วนมากเป็นเขาหินปูนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่10เมตรไปจนถึง400เมตรลักษณะของเกาะที่มีโครงสร้างเป็นหินปูนเช่นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรงรวมทั้งง่ายต่อการสึกกร่อนจากสภาพดินฟ้าอากาศทำให้ผาหินที่มีอยู่นั้นมีลักษณะแปลกตาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการเกิดขึ้นของแอ่งน้ำเค็มในหุบเขาที่เรียกว่าทะเลใน

ทะเลในมีอาณาบริเวณอยู่ภายในเกาะแม่เกาะน้ำที่เข้ามาท่วมขังไหลเข้ามาโดยผ่านช่องว่างของหินที่ฐานเกาะซึ่งช่องว่างนี้เกิดจากการยุบตัวของเขาหินปูนจนเกิดรอยแยกน้ำทะเลจากภายนอกจึงไหลเข้าสู่ภายในทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ดูเหมือนถูกตัดขาดจากผืนน้ำด้านนอก

ริเวณของทะเลในถือได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำเพราะเมื่อกระแสน้ำไหลเข้าสู่ภายในก็จะพัดพาสัตว์น้ำตัวเล็กๆ เข้ามาด้วยพร้อมกันแล้วสัตว์เหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตอยู่ได้โดยไม่ต้องกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกระแสน้ำพัดพาสัตว์น้ำเหล่านี้ออกสู่ทะเลภายนอกอีกครั้งพวกมันก็จะโตพอที่จะสืบทอดลูกหลานก่อนที่จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์ต่อไป

ท่ามกลางความแกร่งของหินผารองเท้านารีที่ได้รับชื่อตามถิ่นกำเนิดว่ารองเท้านารีอ่างทองยังสามารถแพร่พันธุ์เป็นสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมู่เกาะแห่งนี้

พื้นสมุทรโดยรอบของหมู่เกาะอ่างทองเป็นอาณาจักรกว้างใหญ่ของปะการังน้ำตื้นการมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์เอื้ออำนวยให้ลูกโซ่ของระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกันไปอย่างต่อเนื่องเพราะภายในแนวปะการังนี้จะเป็นที่อาศัยของปลาผิวน้ำซึ่งเป็นอาหารสำคัญของนกทะเลฝูงนกนางนวลแกลบไททอยดำอาศัยร่มเงาของชะง่อนหินเป็นที่พักก่อนจะออกบินวนเวียนเหนือแนวปะการังแล้วโฉบปลาขึ้นมากินเป

บางครั้งการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ริมฝั่งทะเลขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลหายากดังเช่นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลอาหารสำคัญของพยูนสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์

โลกสีครามแห่งท้องทะเลไทยยังเต็มไปด้วยสมบัติอันล้ำค่าของชีวิตใต้ทะเลสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนนับล้านแล้วยังมีผลพลอยได้คือความสวยงามที่ผู้คนทั่วโลกแสวงหาโอกาสมาเยือนสร้างเงินตราจากต่างประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทยอีกด้วย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
4: ่
5: ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
5: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเจอกับมรสุมฝนตกหนักในหลายพื้นที่และสำหรับสัปดาห์นี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงวันที่14ถึง16กันยายน69ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน69ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนลดลงในขณะที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมตลอดช่วงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนในช่วงวันที่17ถึง18กันยายน69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฟ้าผ่าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง
1: เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน69

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จยังเขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีพุทธศักราช2522ยังคงดังสะท้อนอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่หวงแหนจะปกป้องป่าผืนนี้อย่างแท้จริงเพราะความตระหนักในคุณค่าของป่าไพรกว้างใหญ่ภายใต้ชื่อแก่งกระจานแห่งนี้

ีพุทธศักราช2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสด้วยพื้นที่ป่า 2,915 ตารางกิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอาณาบริเวณกว้างขวางและมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่ความงดงามของทะเลสาบและเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่เหนือผิวน้ำเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนดินแก่งกระจานเพื่อใช้พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานทำให้บริเวณพื้นที่รองรับน้ำถูกน้ำท่วมขังต้นไม้จำนวนมากยืนต้นสงบนิ่งอยู่ใต้พื้นน้ำแล้วเน่าตายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ขื่อนแก่งกระจานสามารถรองรับน้ำด้วยความจุ710ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่แห่งนี้ได้รองรับเอาความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำเพชรบุรีไว้อย่างสม่ำเสมอ

ะมีใครรู้บ้างว่าแม่น้ำเพชรบุรีจะรวมตัวกันเพื่อคอยรับใช้มวลมนุษย์อย่างไม่บกพร่องนั้นสายน้ำนี้ได้ไหลผ่านเรื่องราวจากป่าลึกมาแล้วมากมายเพียงใดเบื้องหลังขุนเขาที่วางตัวเรียงรายคือพงไพรกว้างใหญ่ที่ยังครอบครองความอุดมของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีดินแดนอันเป็นที่มาของสายน้ำเพชรบุรีเพชรเม็ดงามแห่งผืนป่าดงดิบแก่งกระจาน

ความพิสุทธิ์งดงามของผืนป่าแผ่ผ่านไปทั่วทิวเขายามเช้าจึงเป็นเวลาที่ต้นไม้ใบหญ้าภายในหุบเขาถูกห่อคลุมด้วยทะเลหมอกราวกับจะกลืนผืนป่าให้ว่างหายไปกับตา

่ลึกลงไปในหุบเขานั้นหมู่มวลไม้กลับสดชื่นเมื่อป่าทั้งป่าอบอวลไปด้วยละอองน้ำที่ช่วยให้ความชุ่มฉ่ำไปตลอดเช้า

ตามป่าดงดิบมักจะมีซากของต้นไม้ที่โค่นล้มลงเพราะหมดอายุขอนไม้เหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนอกเหนือจากบรรดามดหรือปลวกแล้วเหตุต่างๆก็เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ขอนไม้ผุสลายเร็วยิ่งขึ้นเห็ดถ้วยเห็ดขอนหรือพวกราล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างให้ระบบนิเวศเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ

บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เดือยแข็งที่งอกเกินออกมานี้จะใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายขณะที่ปีนป่ายไปตามเนินเขา

0: เต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้น
1: ปัจจุบันนี้เต่าหกมีจำนวนเหลือน้อยมากในธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งเข้าไปในป่าลึกแล้วก็บังเอิญได้พบเต่าหกนี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมากเต่าหกปัจจุบันนี้เหลือน้อยเนื่องจากถูกจับมาเป็นอาหารบ้างหรือไม่ก็ถูกจับออกมาขายบ้างซึ่งคนที่ซื้อต่อนำไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่เป็นเต่าเหล่านี้ก็จะตายไป
0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของเต่าหกที่นายแพทย์ปัญญาได้เพาะเลี้ยงไว้ทำให้สามารถบันทึกภาพชีวิตและพฤติกรรมของเต่าหกในขณะที่ฟักออกเป็นตัวเป็นภาพชีวิตอันมีค่าของเต่าบกขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเพาะเลี้ยงและฟักเป็นตัวได้เป็นครั้งแรกหลังจากเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลาหลายปี

แต่ภาพชีวิตจะมีคุณค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ในสภาพการของธรรมชาติที่กำลังวิกฤตสัตว์ป่าชนิดนี้เริ่มหายากมากยิ่งขึ้น

สีสันของพงไพรได้รับการแต่งเติมเมื่อลมหนาวสายแรกได้พัดผ่านมาอีกครั้งใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีผลัดใบเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับภาวะความแห้งแล้งของฤดูหนาว

ขณะเดียวกันผลไม้ป่าต่างๆก็เริ่มสุกปลั่งเพื่อรอเป็นอาหารแก่บรรดาสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดข้างเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยตามกิ่งไม้โดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่นการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างว่องไวเมื่อมีอิสระอยู่บนต้นไม้ใหญ่

ข้างเทาตัวนี้แวะเวียนมากินลูกไม้โดยไม่คิดระแวงภัยจากศัตรูจึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ล่าเอาชีวิตข้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉกเช่นมนุษย์แต่กลับถูกมนุษย์บางกลุ่มล่าเพียงเพื่อเลือดและสมองที่เชื่อกันว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีหรือบรรดาชนีที่ถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อชื่นชมความน่ารักเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและทุกครั้งก็จะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมของสัตว์ป่าที่ต้องพลัดพรากจากกันชั่วชีวิตสีสันแห่งชีวิตเหล่านี้คือภาพสะท้อนของความรุ่งเรืองทางธรรมชาติที่คงไม่สามารถแซงปั้นแต่งให้เหมือนจริงได้หากในภายหลังความรุ่งเรืองนี้ได้ล่มสลายไปสองฝั่งของแม่น้ำในบางช่วงจะมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยทำมาหากินตามริมแม่น้ำและตามหุบเขา

0: ความผูกพันกับผืนป่าและสายน้ำมาเนิ่นนานคงจะไม่สามารถผลักดันให้กลุ่มชนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้แม้ว่าทางฝ่ายอุทยานจะพยายามอพยพชาวบ้านออกจากบริเวณป่าต้นน้ำอย่างเร่งด่วนก็ตาม
1: Long, long.

แผ่นเงินขนาดเล็กที่ใช้ผูกติดกับคันเบ็ดนี้เรียกว่ากระจานชาวกะเหรี่ยงจะใช้กระจานเป็นเหยื่อล่อปลาตามแก่งน้ำต่างๆชื่อของแก่งกระจานจึงมีที่มาจากการหาเลี้ยงชีพของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรนั่นเอง

ขาพะเนินทุ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดกลางผืนป่าใหญ่ด้วยความสูง 1,207 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้ยอดเขาพะเนินทุ่งมีสภาพชื้นเพราะเมฆหมอกที่ห่มคลุมบริเวณยอดเขาไว้

แต่ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใสบนยอดเขาพะเนินทุ่งณจุดนี้เองที่จะสามารถมองเห็นความงดงามของป่าแก่งกระจานได้ไกลสุดตานอกจากความงดงามของทัศนียภาพที่ปรากฏแล้วความมั่งคั่งสมบูรณ์ของป่าไม้ยังเป็นบ่อเกิดของสายน้ำเพชรบุรีตานอกจากความงดงามของทัศนียภาพที่ปรากฏแล้วความมั่งคั่งสมบูรณ์ของป่าไม้ยังเป็นบ่อเกิดของ

0: พิทักษ์ป่าพบจระเข้อาศัยอยู่กลางสายน้ำซึ่งเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะพบจระเข้น้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติกลางป่าดงดิบเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่ถูกไล่ล่าจนมีจำนวนลดลงอย่างน่าตกใจ
1: มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเดินทางไปเส้นทางแม่น้ำเพชรบุรีพบหลายครั้งตามแหล่งต่างๆเท่าที่ดูจากร่องรอยนะครับจะลดลงไปมากพอสมควรเท่าที่คอยติดตามอยู่ก็มีชาวบ้านนะครับไประเบิดแล้วก็ชอดปลาแล้วก็ไปเจอจระเข้แล้วก็เอานำจระเข้ออกไปขายตามฟาร์มต่างๆนะแอบลักลอบไป
0: แม้จะมีกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503แต่นับวันสถานภาพของสัตว์ป่าเหล่านี้เกือบจะถูกตีตราด้วยคำว่าสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีท่ามกลางขุนเขาและแม่ไม้ร่มครึ้มสายน้ำตกแห่งนี้จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำเพชรบุรีกลายเป็นสายน้ำใหญ่เพื่อไหลลงหล่อเลี้ยงชีวิตน้ำตกทอทิพเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้สรรสร้างมาอย่างงดงามสายน้ำทอทิพที่ทางโถมลงมาจากภูผา9ชั้นเกิดเป็นน้ำตกที่กระจายฟองขาวแผ่คลุมโขดหินไว้อย่างน่าดูแม่น้ำเพชรบุรีเคยไหลผ่านพื้นที่ป่าที่เคยได้รับการทำสัมปทานไม้ในอดีตบาดแผลในครั้งก่อนยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นเส้นทางชักลากไม้ออกจากป่าของผู้ได้รับสัมปทานไม้ในเขตแก่งกระจานยังคงเหลืออยู
1: ่ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ที่กระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของป่าก็เลยมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทย
0: การประกาศปิดป่าของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานับเป็นการช่วยต่ออายุให้กับป่าไม้ทั่วประเทศแม้ว่าการลักลอบทำลายป่าที่ไม่ได้ผ่านสัมปทานจะยังคงดำเนินงานกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคงจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าความวิกฤตของผืนป่าธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมที่ผันแปรจะเกิดขึ้นเมื่อใดหากเมื่อแม่น้ำเพชรบุรีได้ลดปริมาณลงจนไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนและเมื่อนั้นเทือกเขาตะนาวสีก็คงทำได้เพียงแค่ทอดตัวสงบนิ่งเสมือนพร้อมที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมวลชีวิตที่อยู่เหนือการคาดเดา

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมสัญญาณแห่งความชุ่มชื้นตามธรรมชาติช่วยเตือนให้รู้ถึงการเปลี่ยนผันของฤดูกาล

ช่วงเวลาที่เป็นเสมือนการเริ่มต้นของสรรพสิ่งเวียนกลับตามวัฏจักรอีกครั้งสายน้ำนำความอุดมสมบูรณ์คืนสู่มวลชีวิต

ขาสองคู่หลังช่วยให้จิงโจ้น้ำลอยตัวเหนือน้ำในขณะที่ขาคู่หน้าจะคอยตะครุบเหยื่อที่ตกลงมาเพื่อดูดของเหลวจากตัว

แมลงปอก็ใช้วิธีเกาะหินดักรอเหยื่อที่ลอยตามน้ำมาเช่นกันเมื่อถึงช่วงของการผสมพันธุ์แมลงปอตัวผู้จะใช้ปลายท้องที่คล้ายครีมจับที่คอของตัวเมียโดยตัวเมียจะเอาปลายท้องแตะปล้องที่สามของตัวผู้เพื่อรับน้ำเชื้อแมลงปอทั่วไปจะวางไข่ให้จมลงพื้นน้ำต่างไปจากแมลงปอเข็มที่ฝังไข่ไว้ในต้นไม้ใต้น้ำการวางไข่ในน้ำของสัตว์มีหลายแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบเขียดใช้บริเวณริมตลิ่งเพื่อวางไข่

อุณหภูมิของน้ำเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปร่างอุณหภูมิสูงขึ้นวงจรชีวิตของสัตว์ประเภทนี้ก็จะเร็วขึ้นตามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหายใจผ่านทางผิวหนังโดยมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนผิวหนังของสัตว์ประเภทนี้จึงจำเป็นต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาการผันแปรของพื้นโลกจากท้องน้ำเป็นผืนแผ่นดินทำให้สรรพสัตว์ต่างมีพัฒนาการที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ที่ยาวและความคล่องแคล่วช่วยให้ชะนีใช้ชีวิตบนเรือนยอดของต้นไม้ได้ดีในขณะที่กิ้งก่าสามารถพรางสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพรอบข้างได้แต่ก็มีข้อยกเว้นระหว่างการหาคู่กิ้งก่าตัวผู้จะแสดงตัวเพื่อประกาศอาณาเขตของตนกิ้งก่าสวนตัวนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสีของลำตัวเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าสดใสเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียเกล็ดที่ปกคลุมช่วยกันการสูญเสียน้ำและรักษาอุณหภูมิบริเวณโคนกระเปาะหางเป็นส่วนที่เก็บอวัยวะเพศซึ่งมีอยู่สองด้านซ้ายขวาสีที่แปลกไปเป็นอันตรายได้เมื่ออยู่ที่โล่งสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นแย้จึงหลบไปใช้ชีวิตในใต้ดินแทน

ย่างเข้าฤดูร้อนต้นไม้ต่างเปลิดใบพื้นดินแห้งลงเพราะไร้ซึ่งความครึ้มของเงาไม้สัตว์ป่าเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความผันแปรบางชนิดเร้นกายเข้าอาศัยในป่าทึบบางชนิดพัฒนาตัวเองหลบลงใต้ดินเพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใยบางนี้ช่วยยึดดินและรักษาความชื้นในรูให้กับตัวบึ้งบึ้งคือแมงมุมโบราณที่ยังอาศัยอยู่ใต้ดินนอกเหนือจากตารวม8ตาที่อยู่บนส่วนโดมของหัวขนตามตัวยังมีความไวต่อความรู้สึกมีเขี้ยวใช้ปล่อยน้ำพิษเพื่อย่อยอวัยวะของเหยื่อแล้วดูดเป็นอาหารอ้นสร้างรังใต้ดินอย่างมีระบบและซับซ้อนกว่าอ้นจะทำรังบริเวณที่มีกอไผ่มีอุโมงค์เชื่อมกับกอไผ่ใกล้เคียงห้องโถงกว้างถูกสร้างไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันการคุ้ยของสัตว์อื่นภายในห้องนี้จะเป็นห้องนอนและห้องเสบียงโดยมีอุโมงค์หนีภัยฉุกเฉินและอุโมงค์หลอกเพื่อลวงศัตรูอยู่ใกล้ๆเสียงร้องและฟันคู่หน้าที่คล้ายลิ่มเป็นเครื่องป้องกันภัยสุดท้ายยามจวนตัวแม้แต่สัตว์ที่อาศัยใต้ดินก็ต้องมีวิธีป้องกันภัยเช่นกัน

ตัวอ่อนของแมงป่องแซ่จะหลบอยู่ใต้ท้องของแม่จนโตเต็มที่แมงป่องแซ่มีก้ามคู่ใหญ่เพื่อจับเหยื่อและสู้ศัตรูใช้ขาคู่ที่สองสำหรับรับรู้สภาพรอบตัวตุ่มที่โคนแซ่มีกรดอ่อนเพื่อป้องกันตัวสัตว์เล็กที่พิษสงน้อยอย่างปลวกโพรงง่ายต่อการถูกล่าตัวอ่อนเหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีที่มดจะนำกลับไปเป็นเสบียงการแย่งชิงระหว่างผู้ดูแลและผู้ล่าจึงเกิดขึ้น

ในอาณาจักรเล็กๆนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้รังของปลวกในวงสูงๆเช่นปลวกฤาษีจะมีการวางผังสร้างรังที่ซับซ้อนจากฝีมือของเหล่าสถาปนิกธรรมชาติ

รั้งปลวกแบ่งได้2ชั้นชั้นในสร้างขึ้นจากดินที่กัดจนละเอียดแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆชั้นในสุดเป็นที่อยู่ของนางพญาห้อมล้อมด้วยไข่และตัวอ่อนส่วนนอกสุดเป็นที่อยู่ของปลวกเต็มวัยที่เป็นเหมือนยามระวังภัยโดยมีสวนเห็ดแหล่งอาหารสำคัญกระจายอยู่ทั่วรังชั้นนอกเป็นเสมือนปราการก่อขึ้นมาจากเม็ดหินและทรายนอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์อื่นแล้วยังสามารถกั้นความร้อนจากไฟได้เป็นอย่างดีรอบรังมีรูเล็กๆเพื่อถ่ายเทน้ำและอากาศทำให้ภายในรังมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดทั้งปีปลวกเป็นแมลงสังคมที่อยู่รวมกันสังคมของปลวกแบ่งออกเป็น3วรรณะคือวรรณะสืบพันธุ์วรรณะนักรบและวรรณะพลรังขณะที่วรรณะพลรังลอกคราบเพียง2ครั้งวรรณะสืบพันธุ์และนักรบจะลอกคราบถึง5ครั้งจึงเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีลักษณะแตกต่างอย่างเด่นชัดปลวกนักรบมี2ประเภทประเภทกรามใหญ่ลำตัวมีสีค่อนข้างเข้มส่วนหัวและกรามใหญ่กว่าส่วนอื่นและประเภทจมูกยาวปลายจมูกมีท่อเล็กๆเพื่อปล่อยสารลักษณะเหนียวสีขาวและมีกลิ่นฉุนปลวกวรรณะสืบพันธุ์มีทั้งเพศผู้และเพศเมียเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีปีกเป็นแมลงเม่าที่พร้อมจะออกไปเป็นราชาและราชินีสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาปลวกนักรบจะสั่นหัวเพื่อเตือนภัยและขู่ไล่ผู้บุกรุกถ้าการเตือนไม่เป็นผลกรามใหญ่คู่นี้ก็พร้อมที่จะไขว้กัดศัตรูได้ทุกเวลาเมื่อถูกรบกวนตัวอ่อนที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้จะถูกนำเข้าไปอยู่ภายในทรายเม็ดเล็กถูกนำมาเรียงซ้อนกันและเชื่อมประสานรอยต่อนั้นด้วยน้ำลายของปลวกพลรังไม่นานนักการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็เสร็จสิ้นปลวกพลรังทำงานเกือบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างรังจนถึงการหาอาหารให้เพียงพอกับปลวกในรังของตน

สวนเห็ดหรือฟังกัสการ์เด้นคือห้องที่สร้างขึ้นจากผงของใบไม้เศษไม้มีรูพรุนคล้ายฟองน้ำสำหรับเพาะสปอร์เห็ดเป็นอาหารใจกลางของรังปลวกมีรังขนาดเล็กสร้างขึ้นจากดินเป็นตำหนักของนางพญาปลวกสายสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ปีกของแมลงเม่าตัวเมียปลิดทิ้งหลังการผสมพันธุ์ส่วนท้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประชากรให้เต็มรังโดยเร็วนางพญาปลวกที่อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปส่วนท้องขยายจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หน้าที่ของนางพญาจึงมีเพียงวางไข่และเป็นอาหารให้ปลวกในรังเชื่อกันว่าสารโปรตีนที่อยู่ในไข่ข้างส่วนท้องของนางพญานอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังทำให้ปลวกในรังเกิดความจงรักภักดีได้ฮอร์โมนของนางพญาจะควบคุมให้ไข่นับพันฟองที่ออกแต่ละครั้งเป็นปลวกวรรณะต่างๆอย่างสมดุลกันไข่ของปลวกเป็นฟองเดียวมีหัวท้ายมนเป็นทรงกระบอกเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะมีรูปลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยแต่มีสีขาวและตัวเล็กกว่าภายหลังการลอกคราบครั้งสุดท้ายปลวกที่โตเต็มวัยก็จะทำหน้าที่ตามสัญชาตญาณของตนชีวิตน้อยใหญ่ต่างดิ้นรนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดการปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นสายใยเส้นหนึ่งของธรรมชาติที่เกี่ยวร้อยทุกชีวิตบนโลกใบนี้เอาไว้ร่วมกัน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ตั้งแต่เข้ามาทำงานที่นี่ก็มีอาจารย์เต็มเป็นหัวหน้าอยู่ก็อาจารย์เต็มก็จะมีโครงการนะฮะโครงการอันนี้แรกเริ่มเดิมทีจะมีโครงการเดียวคือโครงการสำรวจพันไม้เพื่อทำหนังสือ Flora of Thailandการที่จะทำหนังสือนี่เราก็จะต้องหาข้อมูลเองนะโดยออกไปสำรวจนะออกไปเป็นคณะแรกเริ่มเราจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตัวอย่างที่เก็บมาเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะศึกษาต่อไปนะศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป

บนดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่รู้จักกันในนามว่าโลกประกอบขึ้นด้วยพันไม้และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ดำรงชีพสอดประสานกันเกิดเป็นอาณาจักรแห่งชีวิตอันสลับซับซ้อนที่นักวิชาการประมาณว่าสามารถจะจำแนกออกมาได้ถึงกว่า5ล้านชนิดพันธุ์แต่จำนวนที่แท้จริงนั้นไม่มีผู้ใดจะให้คำตอบได้แม้ว่าการศึกษาค้นคว้าถึงความหลากหลายของมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะดำเนินกันมานานแสนนานแล้วก็ตามเป็นที่ยอมรับกันว่าป่าฝนในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นลักษณะของพื้นที่ป่าในประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งรวมทางพันธุกรรมของ

พาะในประเทศไทยเองการสำรวจศึกษาทางพฤกษศาสตร์เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ100ปีล่วงมาแล้วแม้ว่าในสมัยแรกจะเป็นการมุ่งจำแนกเฉพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในประเทศก็ตามการค้นคว้าค่อยๆดำเนินมาตามหลักวิชาการพฤกษศาสตร์สากลจนกระทั่งถึงวันนี้การศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้ของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีการอันทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศปัจจุบันมีบันทึกรายชื่อพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ที่พบในป่าทั่วประเทศไทยกว่า 20,000 ชนิดตัวอย่างของพืชเหล่านั้นได้รับการเก็บรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ไว้พร้อมๆกับที่การสำรวจหาพืชชนิดใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยเป็นที่รู้จักกันในวงวิชาการยังคงดำเนินต่อไปการศึกษาที่จำเป็นจะต้องกระทำโดยผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูงเช่นนี้ยากที่จะจบสิ้นลงได้

ในสมัยนั้นปาล์มชนิดนี้จะมีใบเป็นรูปกลมขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านหลังใบปกคลุมด้วยขุยสีขาวก้านใบมีสีดำเล็กและเรียวยาวผลสีส้มสดเป็นพวงใหญ่ลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะสูงกว่า3เมตรกระทั่งในปีพุทธศักราช2520จึงมีการตรวจสอบ

เท่านั้นแม้ว่าปัจจุบันจะพบปาล์มชนิดนี้ในผืนป่าแห่งอื่นๆนอกเหนือไปจากป่าเขาพระแถวก็ตามแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมากจึงถือว่าเกาะภูเก็ตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของปาล์มชนิดนี้ป่าเขาพระแถวมีสถานภาพเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจากการประกาศจัดตั้งในปีพุทธศักราช2523ครอบคลุมพื้นที่22ตารางกิโลเมตรยังไม่มีใครรู้ว่านอกจากปาล์มชนิดนี้แล้วจะยังมีพืชพันธุ์อันไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนซุกซ่อนอยู่ในป่าพื้นเล็กๆแห่งนี้อีกหรือไม่พุทธศักราช 2531 มีการค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยอีกครั้งบนเทือกเขาบูโดจังหวัดนราธิวาสเถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเติบโตยึดเกาะไม้ยืนต้นอยู่ใกล้บริเวณน้ำตกบาโจในเขตอุทยานแห่งชาติผู้คนที่นั่นเรียกเถาไม้ชนิดนี้ในภาษาท้องถิ่นว่าย่านดาโอ

ลักษณะพิเศษของย่านดาโออยู่ที่ใบซึ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองปนแดงสวยสะดุดตาในบางช่วงของปีจึงทำให้มีการขนานนามภายหลังจากการศึกษาและบันทึกเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่แล้วว่าเถาไม้เลื้อยใบสีทองทั้งเถาใบสีทองที่จังหวัดนราธิวาสและปาล์มบนเกาะภูเก็ตอันเป็นพันธุ์ไม้หายากและง่ายต่อการสูญพันธุ์ทั้งสองชนิดนี้ต่างเจริญเติบโตขยายพันธุ์กันอยู่หนาแน่นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศการที่พืชเหล่านี้เติบโตขยายพันธุ์กันได้ตามปกติพอจะเป็นหลักประกันได้ว่าหากไม่มีการทำลายพื้นที่ป่าอันเป็นถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้ทั้งสองก็ยากที่จะสูญพันธุ์ไปแต่พืชทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของพันธุ์ไม้หายากที่เรามีอยู่เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วใครจะบอกได้ว่ายังมีพันธุ์ไม้หายากเช่นนี้กระจายกันอยู่ในผืนป่าทั่วทั้งประเทศอีกสักกี่ชนิดพันธุ์ไม่มีใครรู้ว่าจะยังมีพันธุ์ไม้ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนเลยอีกมากมายเพียงใด

เป็นที่ยอมรับกันว่าพืชพันธุ์มากมายในป่าฝนเขตร้อนมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคกว่า1ใน4ของยาที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันล้วนผลิตขึ้นมาจากพืชในป่าและหากศึกษากันต่อไปเรื่อยๆคาดว่าจะสามารถสกัดตัวยาใหม่ๆจากพืชในป่าได้อีกมากมาย

แต่น่าเสียดายที่พืชหลายชนิดยังไม่ทันจะถูกนำมาศึกษาก็สูญพันธุ์ไปเสียแล้วนี่คือภาพของสัตว์ชนิดต่างๆที่จัดอยู่ในจำพวกที่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชทุกชนิดให้สูญพันธุ์ไปจากโลกในจำนวนนั้นมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวในกลุ่มแมลงกว่า20ชนิดแล้วยังเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการทำให้พืชสูญพันธุ์มากยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดนั้นรู้จักกันในชื่อมนุษย์

่าไม้ที่มีคุณค่าอย่างป่าฝนนั้นมักจะอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในการสร้างรายได้โดยการโค่นขายเป็นท่อนซุงหรือนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงทำให้พื้นที่ป่าฝนทั่วโลกถูกทำลายไปแล้วไม่น้อยกว่า 50%

ประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆนับแต่อดีตที่ผืนป่าถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยไม่เคยมีการพิจารณาว่าลักษณะทางชีวภาพอันหลากหลายที่สูญเสียไปด้วยนั้นจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่

วบจนปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อป่าถูกทำลายพืชหลายชนิดก็สูญพันธุ์ไปพร้อมๆกันนั่นเอง

เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532พันไม้ใกล้สูญพันธุ์ของโลกอีกชนิดหนึ่งถูกค้นพบในประเทศไทยไรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสเป็นพืชที่เคยมีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายราว30ปีมาแล้วในมณฑลยูนนานประเทศจีนแต่หลังจากต้นที่ค้นพบตายลงนักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกก็คาดว่าพืชชนิดนี้คงจะสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งนักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้เดินทางเพื่อไปสำรวจชนิดพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเขตจังหวัดน่านที่นั่นพวกเขาได้พบไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสกำลังผลิดอกสีชมพูต้อนรับลมหนาวที่มาเยี่ยมเยือน

ในแต่ละปีไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของช่อดอกสีชมพูที่ประดับอยู่เฉพาะในผืนป่าดอยภูคาแห่งนี้ทำให้มีการตั้งชื่อเรียกพืชชนิดนี้ในภาษาไทยว่าชมพูภูคา

0: แม้ว่าชมพูภูคาจะเติบโตอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่สภาพแวดล้อมของถิ่นกำเนิดที่ต่างไปจากเดิมก็ดูจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์ไม้อันบอบบางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ป่ารอบๆเขตอุทยานถูกทำลายลงไปแล้วอย่างถาวรภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะทำให้การเติบโตของต้นอ่อนที่เกิดจากเมล็ดโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากยิ่งแล้วยังส่งผลในอันที่จะทรุดโทรมลงให้แก่ต้นแม่ที่เติบโตอยู่ห่างจากแนวเขตป่าไม่กี่สิบเมตรวิธีการอันทันสมัยที่สุดถูกนำมาใช้ในการเพิ่มจำนวนต้นอ่อนของพืชที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกชนิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการพยายามอนุรักษ์ชมพูภูคาจะไม่สายเกินไป
1: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากในแง่ของแหล่งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะแต่การนำมาใช้ประโยชน์หรือศึกษาถึงศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยนะคะเรายังทำการศึกษาไม่ได้ทั่วถึงนะคะถึงแม้ว่า

0: ชมพูภูคาเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากแค่ไหนอาจจะเป็นประโยชน์มากก็ได้นี่เราไม่ทราบเราก็น่าจะสงวนพันธุ์ไว้ด้วยนะคะ
1: การขยายพันธุ์ในห้องทดลองประสบความสำเร็จอย่างดีแต่การย้ายต้นอ่อนลงปลูกในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมได้ผลตรงกันข้ามต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิมได้ความพยายามยังคงดำเนินต่อไป
2: สำหรับโครงการฟลอราออฟไทยแลนด์นี่เราก็จะทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวคือต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตอนนี้ก็เราทำมาได้5โวลุ่มนะคือพิมพ์เป็นเอกสาร Flora of Thailand มา5โวลุ่มแล้วนะแล้วเราก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าพันธุ์ไม้ของประเทศไทยมีจำนวนมากเพราะนั้น Flora of Thailand ก็คิดว่าอีก10ปีก็ยังไม่สำเร็จ
1: การศึกษาถึงเรื่องราวการดำรงอยู่ของมวลชีวิตบนพื้นพิภพยังคงกระทำกันอยู่ท่ามกลางภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่พินาศย่อยยับลงด้วยการทำลายล้างเหล่าพืชพันธุ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต้องสูญสิ้นไปก่อนจะถูกนำมาเลือกใช้มนุษย์พึ่งพิงธรรมชาติและธรรมชาติก็จำเป็นต้องพึ่งพิงมนุษย์การอนุรักษ์ธรรมชาติมิได้ทำเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นใดเลยมนุษย์นั่นเองที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์นั้นในที่สุด

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

จากหนาวสู่ร้อนจากร้อนสู่ฝนแต่ละฤดูกาลได้ก่อกำเนิดภาพอันงดงามของเหล่าพืชพันธุ์และมวลดอกไม้หมุนเวียนไปตามวัฏจักรแห่งวันเวลา

ลางเดือนพฤศจิกายนสายลมจากไซบีเรียเดินทางเลาะเลียบเทือกเขาหิมาลัยและแผ่นดินทางตอนเหนือพัดพาเอาความเยือกเย็นมาเป็นสัญญาณแห่งฤดูกาลใหม่นี่ไม่ใช่ความฉ่ำเย็นจากสายฝนแต่เป็นความเยือกเย็นแห้งแล้งที่บอกให้หมู่ไม้รับรู้ว่าฤดูหนาวได้กลับมาเยี่ยมเยือนอี

พื้นป่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างช้าๆทุ่งหญ้าที่เคยเขียวขจีก็กลับเหลืองแห้งกรอบไปทั่วสัตว์ที่เคยอาศัยหากินก็จำเป็นต้องอพยพสู่แหล่งอาหารใหม่

ต้นสนเริ่มออกดอกเตรียมขยายพันธุ์สนเป็นไม้ไม่ผลัดใบที่ขึ้นกระจายกันอยู่มากทางภาคเหนือบนภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,000 เมตรความสูงนี้เองที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมในตอนเช้าเกือบตลอดปีความสูงและภูมิอากาศเช่นนี้ก็มีอิทธิพลต่อการกำหนดสภาพสังคมพืชในป่าดิบเขาด้วยเช่นกันความชุ่มชื้นที่ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแม้ในฤดูกาลอันแห้งแล้งทำให้ป่าดิบเขาอุดมไปด้วยพืชชั้นต่ำที่อาศัยยึดเกาะกิ่งก้านของไม้ใหญ่ไปจนกระทั่งถึงพื้นดินเบื้องล่างลาแม้ในฤดูกาลอันแห้งแล้งทำให้ป่าดิบเขาอุดมไปด้วยพืชชั้นต่ำที่อาศัยยึดเกาะกิ่งก้านของไม้ใหญ่ไปจนกระทั่งถึงพื้นดินเบื้องล่าง

นอกจากกล้วยไม้ฤดูหนาวยังเป็นเวลาที่ไม้ดอกอื่นๆ อีกหลายชนิดจะผลิดอกสีสดใสแตกต่างกันในแต่ละภูมิประเทศซากุระป่าหรือนางพญาเสือโคร่งจัดเป็นซากุระพันธุ์เล็กที่สุดที่จะเติบโตอยู่ได้เฉพาะในภูมิอากาศหนาวเย็นเท่านั้นในประเทศไทยซากุระเป็นพันธุ์ไม้ที่หาดูยากเนื่องจากจะพบอยู่ในป่าลึกบนภูเขาสูงและจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมเพียงไม่กี่วันความงดงามยากที่จะได้ชื่นชมของดอกไม้ชนิดนี้ทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอาซากุระป่ามาขยายพันธุ์ปลูกตลอดแนวถนนสู่ยอดดอยแม่สลองในจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรจูงใจหมู่นักท่องเที่ยวให้ปรารถนาจะเดินทางมาสัมผัสจนถนนสายซากุระกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของยอดดอยในช่วงฤดูกาลนี้

นอกจากซากุระป่าแล้วก็ยังมีดอกไม้ซึ่งจะพบเห็นได้เพียงช่วงเวลาเดียวในแต่ละปีอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการขนานนามให้เป็นสัญลักษณ์ของเทือกดอยแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้จะเป็นพันไม้อันไม่ได้มีถิ่นกำเนิดที่นี่โดยธรรมชาติดั้งเดิมก็ตาม

นี่คือบัวตองหรือทานตะวันป่าพืชล้มลุกที่แพร่กระจายพันธุ์ได้รวดเร็วจนเติบโตปกคลุมไปทั่วทั้งดอยเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนก็กลายเป็นทุ่งดอกไม้เหลืองอารามว่างไกลสุดสายตาพันไม้อันมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในต่างประเทศชนิดนี้ไม่ปรากฏว่าถูกนำมาแพร่กระจายพันธุ์ตั้งแต่เมื่อใดแต่จากวันเวลาอันยาวนานประสานกับคำร่ำลือจากนักเดินทางที่ได้พบเห็นบัวตองก็ดูจะถูกยอมรับให้เป็นดอกไม้ประจำดินแดนนี้ไปแล้วบนยอดดอยอินทนนท์หลังคาสยาม

ความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรกับสายลมแรงและอากาศหนาวจัดก็ทำให้ยากที่ไม้ดอกชนิดใดจะเติบโตอยู่ได้นอกจากต้นไม้ในตระกูลกุหลาบดอยชนิดหนึ่งดอกคำแดงเป็นพันธุ์ไม้ที่พบน้อยมากในประเทศไทยและจะออกดอกในช่วงราวเดือนมกราคมที่อากาศหนาวจัดเท่านั้นการพบดอกคำแดงกระจายกันอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ที่แวดล้อมไปด้วยป่าดึกดำบรรพ์แห่งนี้เป็นที่มาของการขนานนามในอีกชื่อหนึ่งว่ากุหลาบพันปี

ณที่ราบสูงริมฝั่งโขงในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีแม้อากาศจะแห้งแล้งแต่ก็ยังคงเหลือลำธารเล็กๆจากแหล่งน้ำซับที่ไหลรินไม่ขาดสาย

ความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงทั่วพื้นที่ซึ่งเป็นลานหินสูงต่ำจนไม้ใหญ่ยากจะเติบโตจะมีก็แต่ดอกไม้ป่าเล็กๆที่สามารถจะเสียดแทงยอดชู

กระบวนการเช่นนี้จะเห็นได้ชัดเจนในป่าเต็งรังนี่คือกลไกที่ต้นไม้จะปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนความแห้งแล้งของผืนป่า

เมื่อความชุ่มชื้นในดินระเหยหายไอน้ำในอากาศลดน้อยลงวิธีการที่ต้นไม้จะต่อสู้กับสภาพอากาศก็คือการผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำ

แต่ธรรมชาติไม่ได้กำหนดให้กระบวนการนี้เกิดพร้อมๆกันในพืชแต่ละชนิดสีสันจากป่าเปลี่ยนสีจึงสอดแทรกสลับกับความเขียวของพงไพร

สีสันอันร้อนแรงนี้เกิดขึ้นเพราะคลอโรฟิลล์ในใบถูกดึงเข้าไปเก็บไว้ในลำต้นเหลือเพียงสารที่ทำหน้าที่รวบรวมพลังงานและป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำลายคลอโรฟิลล์ที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์อันมีสีสันหลากหลายแตกต่างกันในใบของพืชแต่ละชนิด

คาโรทีนอยด์จะคงสภาพอยู่ได้ราว1สัปดาห์ก่อนจะสลายตัวไปเหลือไว้แต่ใบแห้งสีน้ำตาลเมื่อถึงเวลานั้นการถ่ายเทน้ำระหว่างต้นกับใบก็สิ้นสุดลงใบแห้งก็รอเพียงเวลาที่สายลมจะพัดให้ปลิดปลิว

นี่คือสัญญาณว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้วต้นไม้ก็เหลือแต่กิ่งก้านเปล่าเปลือยท่ามกลางความร้อนแล้งของอากาศมีเพียงความชุ่มชื้นเพียงน้อยนิดใต้ผิวดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตรอเวลาที่ความฉ่ำเย็นจะหวนคืนมาอีกครั้ง

ู่ไม้ที่เคยยืนต้นอยู่ท่ามกลางความแล้งร้ายของภูมิอากาศก็พากันผลิใบเขียวชอุ่มกันไปทั่วทั้งป่าฤดูกาลแห่งชีวิตเริ่มต้นขึ้นทุ่งหญ้าระบัดใบแตกยอดอ่อนกลายเป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์น้อยใหญ่ที่จะอพยพกลับสู่ถิ่นที่อยู่เดิมในช่วงเวลา

สรรพสิ่งที่ผันแปรไปตามการเวลาเช่นนี้มิได้ถูกกำหนดขึ้นด้วยสิ่งใดเลยนอกจากความลี้ลับของธรรมชาติ

แต่ละสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นอาณาจักรนี้ล้วนเอื้อประโยชน์สู่กันและกันเป็นกลไกสลับซับซ้อนที่ดำเนินมานานแสนนานแล้ว

เป็นกลไกที่เปราะบางอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงอันมิได้ถูกกำหนดขึ้นจากวิถีธรรมชาติแต่กลับจะสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อหนุนการดำรงอยู่ตามวงจรแห่งผืนป่าคือการหมุนเวียนของแต่ละฤดูกาลที่รังสรรค์หล่อเลี้ยงชีวิต

ราบใดที่อาณาจักรชีวิตแห่งนี้ยังดำรงอยู่ทุกสิ่งก็จะยังคงดำเนินวิถีของตนเสมือนจะเป็นพันธสัญญาระหว่างกันและกันที่จะขับขานบทเพลงแห่งฤดูกาลนี้จนนิรันดร์

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เพราะป่าไม้เนี่ยเป็นตัวที่จะดูดซึมนะปริมาณน้ำฝนนะไม่ให้ไหลลงทะเลเร็วคือสามารถจะดูดซึมเก็บกักไว้ใช้จนถึงฤดูแล้งได้เพราะรากไม้ต้นไม้เนี่ยเป็นตัวดูดซึมเหมือนกับฟองน้ำที่จะเก็บซับน้ำฝนไว้ทำให้พื้นดินนี่ชุ่มชื้นอยู่ตลอด

ในผืนป่ารกทึบบนภูเขาสูงน้ำฝนส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับไว้ด้วยเรือนยอดของต้นไม้อีกส่วนไหลซึมสู่ใต้ผิวดินกระทั่งป่าทั้งป่าอิ่มตัวไปด้วยความชุ่มเย็นแล้วน้ำที่เหลือจึงไหลรวมกันเป็นลำธารสู่เบื้องล่าง

ประมาณกันว่าภายในป่าดิบเขานั้นฝนจะตกในอัตราไม่เกิน250มิลลิเมตรต่อชั่วโมงปริมาณน้ำทั้งหมดสะสมตัวกันอยู่ตั้งแต่บนกิ่งก้านและใบของต้นไม้ไปจนถึงในรูปของน้ำใต้ดินละอองน้ำที่อบอวนอยู่ในทุกอณูจึงทำให้ป่าทั้งป่ามีสภาพประหนึ่งเป็นฟองน้ำขนาดมหึมาที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยความชื้นก่อนจะปลดปล่อยน้ำให้ไหลซึมเป็นน้ำซับน้อยใหญ่

และด้วยปริมาณมหาศาลของน้ำที่ผืนดินโอบอุ้มไว้ในยามฝนตกนี่เองทำให้ลำธารเล็กๆยังค่อยๆรินไหลไม่ขาดสายแม้ในฤดูแล้งกระบวนการเช่นนี้หล่อเลี้ยงชีวิตทั่วผืนป่านับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

วิถีแห่งสายน้ำดำเนินไปภายใต้อิทธิพลของอำนาจเร้นลับแห่งธรรมชาติและอำนาจเดียวกันนี้ก็ยังกำหนดวิถีของดินฟ้าอากาศให้แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาการดำรงชีพสืบสานเผ่าพันธุ์ของพืชและสัตว์ก็ดำเนินสอดคล้องไปกับสภาวะแห่งฤดูกาลนี้การดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันแล้วจะเป็นอย่างไรหากฤดูกาลผันแปรไปจากเดิมมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้หรือความรู้ในปัจจุบันอาจจะตอบคำถามนี้ไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดวิทยาการก็สามารถบอกเราได้ว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแล้วต้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุลูกหนึ่งก่อตัวขึ้นในอ่าวไทยก่อนจะมีกำลังแรงจนกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นที่ได้รับการขนานนามว่าเกและเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดชุมพรสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทมีผู้เสียชีวิตเกือบ500คน

0: พายุใต้ฝุ่นที่รุนแรงเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานนับศตวรรษนี่อาจเป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งในบรรดาความแปรปรวนหลายประการของธรรมชาติที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันมิเพียงจะก่อภัยพิบัติต่อภูมิภาคของเราเท่านั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกทั่วโลกเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกอุณหภูมิบนพื้นพิภพเกิดจากความสมดุลระหว่างความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากับความร้อนที่สะท้อนจากผิวโลกกลับคืนสู่อวกาศแต่การสะท้อนกลับของพลังงานนี้มิได้เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะความร้อนบางส่วนจะสะสมอยู่ในโมเลกุลของก๊าซหลายชนิดบนชั้นบรรยากาศที่เรียกรวมกันว่าก๊าซเรือนกระจกโดยปกติก๊าซเรือนกระจกจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิบนโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทว่าปัจจุบันก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไปเสียแล้วเมื่อโมเลกุลของก๊าซเรือนกระจกมีมากขึ้นความร้อนก็ถูกสะสมมากตามไปด้วยสมดุลระหว่างความร้อนที่ได้รับกับความร้อนที่สะท้อนกลับสูญสิ้นไปโลกก็ร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเฝ้าติดตามสังเกตสภาพภูมิอากาศของนักอุตุนิยมวิทยาทำให้เรารับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเริ่มขึ้น
1: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะในระยะ 5-10 ปีที่แล้วมาเนี่ยลักษณะภูมิอากาศตัวมีแนวโน้มมีอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในระยะ 3-4 ปีที่แล้วมานี้นะครับปีที่แล้วก็มีการทำลายสถิติ10กว่าครั้งนะครับปีนี้มีการทำลายสถิติมากกว่านั้นอีกนะ
0: ข้อมูลจากนักอุตุนิยมวิทยาชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มอุณหภูมิของประเทศไทยกำลังสูงขึ้นทุกขณะเช่นเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าภายในอีก50ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส
1: จริงๆนักวิทยาศาสตร์ก็ให้ไว้ถึง50ปีแต่ผมคิดว่าอีก20ปีข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าทุกประเทศไม่ร่วมมือกันนะครับในการที่จะลดมลภาวะในบรรยากาศให้น้อยลงเนี่ยนะครับอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยก็จะสูงขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียสซึ่งถือว่ามากนะครับ
0: อุณหภูมิที่จะสูงขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสาเหตุให้ภูเขาน้ำแข็งบริเวณทั่วโลกละลายจนทำให้ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรสูงขึ้นอีกราว1เมตรภูมิอากาศแปรปรวนเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงบ่อยครั้งขึ้นระบบนิเวศเสื่อมโทรมจนยากจะรักษาในบรรดาก๊าซต่างๆที่ทำให้เกิดปรากฏการเรือนกระจกประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากถึง 50% ในจำนวนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งมาจากการใช้เชื้อเพลิงจากพวกน้ำมันและถ่านหินอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าปีพุทธศักราช 2532 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 18% ของพื้นที่ทั่วประเทศลดลงจากเดิมที่มีอยู่มากกว่า 50% ในเวลาไม่ถึง30ปีการสูญเสียพื้นที่ป่าเช่นนี้เท่ากับเป็นการสูญเสียสิ่งที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยธรรมชาติเพราะปกติใบไม้จะเป็นตัวดูดเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อต้นไม้น้อยลง คาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกปล่อยให้สะสมอยู่ในบรรยากาศ

การเกิดไฟป่าในฤดูแล้งนอกจากจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำลายป่าแล้วควันไฟที่เกิดขึ้นยังเป็นตัวการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้โดยตรง

0: ในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นผลสืบเนื่องจากการทำลายป่าไม้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถึง30ล้านตันแม้จะมีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2531แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสูญเสียพื้นที่ป่าจะสิ้นสุดลงพร้อมกับพระราชบัญญัติฉบับนั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินอยู่ในขณะที่ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นประเทศไทยยังคงสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในอัตรา 0.3% ต่อปีความพยายามสงวนพื้นที่ป่าไม้ทำให้ความต้องการใช้ไม้แปรรูปส่วนหนึ่งได้รับการตอบสนองด้วยการนำเข้าจากลาวและพม่าแต่ด้วยเหตุที่ความแปรปรวนของธรรมชาติมิได้ถูกจำกัดโดยเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองผลสืบเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าของประเทศทั้งสองจึงกระทบถึงสภาพภูมิอากาศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนถึงวันนี้ฤดูกาลกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วฤดูหนาวสั้นลงฤดูร้อนยิ่งร้อนแล้งยาวนานขึ้นเมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดภัยธรรมชาติจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
1: พายุเกนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะเราไม่เคยปรากฏว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นมีกำลังลมแรงขนาดนี้เกิดขึ้นในอ่าวไทยซึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยในระยะหลายสิบปีหลายร้อยปีนะฮะแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วภาวะแห้งแล้งที่เราเกิดขึ้นติดต่อกันมาในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏว่ามีสภาวะแห้งแล้งยาวนานติดต่อกันถึงขนาดนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว

ีรายงานว่าในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าส่วนที่เป็นต้นน้ำลำธารอยู่ไม่ถึง 3%เท่าที่เหลืออยู่เมื่อประกอบกับสภาพฤดูกาลที่ผันแปรไปก็ไม่สามารถจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเลี้ยงชีวิตได้สมบูรณ์เช่นในอดีตแล้ว

0: ปีพุทธศักราช2535ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีที่ผ่านมาเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งของประเทศประสบภาวะการขาดแคลนน้ำเพราะปริมาณน้ำฝนที่เคยมีกลับลดลงจากค่าปกติกว่า 50% นอกจากนั้นน้ำที่มีอยู่ก็มีอัตราการระเหยสูงมากเพราะสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติ
1: ปริมาณฝนในปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะยิ่งแย่กว่าปีที่แล้วมากนะฮะขณะนี้น้ำที่เรามีอยู่ก็ที่ 129.02 เมตรรทกนะก็เป็นปริมาณน้ำเหลือ124ล้านลูกบาศก์เมตรก็คงจะใช้ได้อีกประมาณ24-25วันนั้นเองนะคือถ้าฝนไม่ตกมาเลยเนี่ยก็คงจะใช้ได้แค่นั้น
0: เมื่อปัจจัยจากธรรมชาติที่เคยเกื้อหนุนกลับเปลี่ยนไปเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอันทันสมัยก็แทบจะสูญเสียสมรรถภาพที่เคยมีศูนย์ควบคุมปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะทำงานกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปลสภาพอากาศและการทำฝนเทียมภายใต้โครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับองค์การยูเซดสหรัฐอเมริกาแต่เพื่อแก้ไขภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานไปเป็นการมุ่งเน้นการทำฝนเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเก็บกักให้แก่อ่างเก็บน้ำทั้งที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์

การปล่อยบอลลูนที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาขึ้นไปด้วยนั้นช่วยให้คณะทำงานทราบถึงลักษณะอากาศและความเหมาะสมของการปฏิบัติการในแต่ละวัน

0: ด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ยังแรงอยู่พวกอากาศที
1: ่ข้อมูลสภาพอากาศทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและจากอุปกรณ์อันทันสมัยของศูนย์วิจัยเองเมื่อประกอบกับบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ก็ทำให้การวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามผลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติการดำเนินไปโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้ไหลสู่เขื่อนทั้งสองได้ถึง 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจนถึงต้นปี2536

0: แต่วิทยาการก็ยังมีข้อจำกัด
1: การทำฝนหลวงนี่ก็มีขอบเขตที่จำกัดสภาพปริมาณน้ำฝนโดยธรรมชาตินั้นจะต้องมีอยู่บ้างเพียงแต่เราไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการเกิดฝนแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำที่คุณจะได้รับนั้นให้สูงขึ้นความชื้นหรือปริมาณไอ้น้ำไอ้อากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญจะต้องมีมากพอเมื่อเรามีป่าน้อยลงสภาพความเหมาะสมที่จะทำให้เกิดฝนตกโดยธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

บทสรุปของความผันแปรแห่งฤดูกาลจะเป็นเช่นไรในขณะที่มนุษย์ยังมิอาจจะทรงอำนาจเหนือระบบของธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อห่วงโซ่ของความสัมพันธ์ภายในนั้นขาดสะบั้นลงด้วยการกระทำจากปัจจัยภายนอกด้วยสองมือมนุษย์ที่ทำลายสมดุลแห่งธรรมชาติให้ยับเยินจนเกินแก้ไขผลลัพธ์จากการกระทำนั้นได้เริ่มปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อแสงตะวันเริ่มอ่อนลงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องกำหนดเวลามาตรฐานที่บ่งบอกว่าภารกิจที่ได้ปฏิบัติมาตลอดทั้งวันเกือบจะถึงเวลาสิ้นสุดลงอีกครั้งหนึ่ง

ในขณะที่สิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในยามค่ำคืนสำหรับการพักผ่อนแต่สำหรับชีวิตจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้นี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการดำรงชีพในยามค่ำคืนเท่านั้นเอง

ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถบินได้คำกล่าวที่ว่านกมีหูหนูมีปีกคืออีกความหมายหนึ่งซึ่งคนทั่วไปใช้เปรียบเปรยถึงสัตว์ชนิดนี้เนื่องจากรูปร่างที่มีลักษณะคล้ายหนูแต่ทว่ามีปีกสามารถบินได้เหมือนกับนก

ค้างคาวจะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามซอกหลืบผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้ส่วนเท้าเกี่ยวกับแผ่นหินแล้วทิ้งตัวห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้

ค้างคาวมีมาแต่ครั้งใดในโลกไม่ปรากฏไว้เป็นหลักฐานแต่จากซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในต่างประเทศสันนิษฐานว่าค้างคาวมีปรากฏอยู่บนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วนักสัตววิทยาคาดว่าค้างคาวสืบเผ่าพันธุ์จากบรรพบุรุษซึ่งเป็นสัตว์กินแมลงมักชอบกระโดดตามกิ่งไม้ต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการงอกยาวออกมาโดยมีนิ้วและกระดูกฝ่ามือยืดยาวออกไปเพื่อยึดกับพังผืดของปีกที่อยู่ระหว่างนิ้วมีเล็บแหลมคมสำหรับใช้เกาะยึดพังผืดที่เป็นหนังใช้ในการบินและสามารถหุบหรือยืดได้เหมือนกับร่ม

0: ไม่มีใครรู้ว่าทำไมค้างคาวจึงต้องห้อยหัวลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เกาะตามผนังอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างทางสรีระที่ไม่เอื้ออำนวยให้ค้างคาวเกาะได้เหมือนกับนกช่วงเวลากลางวันคือเวลาพักผ่อนหลังจากบินออกหากินตั้งแต่พลบค่ำจนรุ่งสางความมืดภายในถ้ำจึงเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับการซุกซ่อนตัวเองจากแสงสว่างการดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่ต้องอยู่กับความมืดเกือบตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องยากสำหรับการใช้สายตาในการมองเห็นสัญญาณโซน่าเป็นคลื่นความถี่สูงที่ถูกส่งออกมาจากปากและจมูกซึ่งเป็นความถี่ที่หูมนุษย์ไม่สามารถจะรับได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางจะสะท้อนกลับมายังใบหูซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเรดาร์คอยรับสัญญาณค้างคาวจะรับรู้ถึงขนาดรูปร่างของสิ่งที่โซน่าส่งไปกระทบและสามารถหลบหลีกจากสิ่งกีดขวางได้เพราะพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆทำให้ผู้คนโดยทั่วไปมีทัศนคติทางด้านลบกับสัตว์ชนิดนี้ความกลัวและความเกลียดชังค้างคาวถูกปลูกฝังมานานด้วยความเชื่อว่าค้างคาวเป็นเสมือนปีศาจร้ายเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชผลจำนวนมหาศาลของชาวสวน
1: ค้างคาวมาทำความเสียหายทุกปีปีละมากๆผลผลิตที่จะได้รับสูญเสียกับค้างคาวนี่ปีเป็นครึ่งฮะวิธีการที่ป้องกันค้างคาวก็มีก่อไฟแล้วก็เคาะไม้ไล่ใช้ตะข่ายดักนกเนี่ยฮะมาจับในเวลาคืนถ้าไม่ดูแลรักษาก็คืนนึงก็หมดเป็นต้นๆเลยฮะ
0: ในประเทศไทยมีค้างคาวกว่า100ชนิดแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทกลุ่มแรกเป็นค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารส่วนกลุ่มที่2กินผลไม้และน้ำหวานเกสรดอกไม้ไม่เฉพาะแต่ตามถ้ำเท่านั้นต้นไม้ใหญ่น้อยยังเป็นที่อาศัยพักพิงของค้างคาวบางชนิดเช่นกันค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มของค้างคาวกินผลไม้ที่ในแต่ละปีจะถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากเพราะเหตุที่รุกล้ำเข้าไปในบริเวณที่เป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านการถูกฆ่าหรือถูกนำไปเป็นอาหารทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเพราะค้างคาวจะมีลูกเพียงตัวเดียวเท่านั้นภายใน1ปีแต่ที่จริงแล้วค้างคาวเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชเศรษฐกิจจริงหรือ
2: ในส่วนนั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดอยู่มากเพราะว่าความจริงแล้วถ้าพูดถึงผลไม้ที่ค้างคาวเนี่ยจะไปทำลายได้ก็คือผลไม้ที่ต้องสุกแล้วนะฮะส่วนมากแต่ถ้าเป็นพวกกล้วยมะม่วงและผลไม้อีกหลายชนิดเนี่ยส่วนมากชาวสวนชาวไร่เนี่ยจะเก็บก่อนที่มันจะสุกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสัตว์ที่ทำลายน่าจะเป็นสัตว์อื่นพวกหนูอะไรก็ได้นะฮะที่กินผลไม้ก่อนที่จะไม่สุกมีผลไม้บางชนิดนะฮะที่ค้างคาวเนี่ยจะเข้าไปกินก่อนที่จะสุกก็มีนะฮะอันนั้นมีอยู่อย่างเช่นลำไยเนี่ยนะก็อันนั้นก็ถือว่ามีส่วนอยู่จริงนะครับแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่และไม่ใช
0: ่การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้นักวิชาการต่างหันมาให้ความสนใจศึกษาค้างคาวแม่ไก่มากยิ่งขึ้นก็คือการทำงานของระบบสมองที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย
2: มีนักวิทยาศาสตร์ยุคหลังเนี่ยเมื่อไม่นานนี้ก็พยายามพิสูจน์อย่างเช่นการศึกษาระบบสมองและประสาทของค้างคาวประเภทกินน้ำหวานและผลไม้นะฮะก็ปรากฏว่าการทำงานของระบบสมองประสาทและโครงสร้างของมันเนี่ยคล้ายกับสัตว์ประเภทที่เรียกว่าไพรเมตคือสัตว์ในกลุ่มของมนุษย์ และก็ลิงนะฮะมีการทดลองฝึกค้างคาวเพื่อให้เข้าใจสัญญาณแล้วก็พิสูจน์ข้อพิสูจน์บางอันว่าค้างคาวนั้นเรียนรู้ได้มากสักแค่ไหนโดยที่เมื่อเราจับค้างคาวมาแล้วก็นำมาให้รู้จักอาหารที่เราจะให้กินนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้ค้างคาวเนี่ยรู้จักมากินอาหารในเวลาที่เราต้องการให้มาและโดยที่มีการให้สัญญาณเรียกนะฮะจากนั้นมาเราก็เลิกให้อาหารแต่ว่าใช้สัญญาณเรียกอย่างเดียวก็ปรากฏว่าค้างคาวนั้นสามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1อาทิตย
0: ์นอกเหนือจากความชาญฉลาดในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วพฤติกรรมที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงอีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมซึ่งจัดแบ่งลำดับอาณาเขตตามอาวุโสตัวที่มีอายุมากจะแยกตัวเกาะอยู่ตามกิ่งไม้เพียงลำพังอย่างสงบปีกที่มีความกว้างและแข็งแรงจะโอบคลุมร่างกายไว้ในขณะที่นอนหลับโดยที่ตัวอื่นๆจะไม่มารบกวนส่วนกลุ่มที่มีอายุประมาณ1ปีจะเกาะกลุ่มอยู่รวมกันและส่งเสียงร้องอยู่เกือบตลอดเวลาลูกอ่อนจะเกาะอยู่กับอกแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนโตเกินกว่าที่แม่จะรับน้ำหนักไหวแม่จะคอยดูแลอย่างทนุถนอมจนกว่าลูกจะเติบโตและดำรงชีวิตด้วยตนเองได้

ในขณะที่ค้างคาวโดยส่วนใหญ่ใช้เวลานอนหลับในตอนกลางวันแต่ค้างคาวหนุ่มสาวยังคงหยอกล้อเกี่ยวพาราศีกันอยู่เป็นคู่ตัวผู้จะใช้ปีกโอบรัดตัวเมียไว้เมื่อสื่อความเข้าใจตรงกันบทบัญญัติตามคันลองของธรรมชาติก็เริ่มต้น

0: การไล่ล่าหรือการทำลายแหล่งอาหารของค้างคาวทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ใกล้จะสูญพันธุ์กรณีศึกษาเรื่องของค้างคาวกิตติเป็นกรณีที่น่าสนใจค้างคาวกิตติเป็นค้างคาวที่กินแมลงเป็นอาหารซึ่งเพิ่งจะค้นพบได้ไม่นานแต่ในปัจจุบันถูกจัดเข้าไว้ในอันดับหนึ่งของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกในขณะที่การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการเกี่ยวกับค้างคาวกิตติยังไม่ได้ข้อมูลเพียงพอคุณกิตติทองลงยาเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2516คุณกิตติพร้อมกับคณะสำรวจได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและในครั้งนั้นได้พบค้างคาวชนิดใหม่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อของคุณกิตติผู้ค้นพบนั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณกิตติเสียชีวิตลงพร้อมๆกับค้างคาวกิตติก็เริ่มหายไปจากบริเวณพื้นที่ที่เคยพบเพราะถูกรบกวนจากมนุษย์มากเกินไป
1: ก็มาถึงนี้
0: คุณสุรพลดวงแขผู้เชี่ยวชาญเรื่องค้างคาวได้ใช้เวลาหลายปีในการติดตามสำรวจแหล่งอาศัยและพฤติกรรมของค้างคาวกิตติเพื่อรวบรวมข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตววิทยา
1: เรามาดงพงอยู่ในห้วยบ้องตี้เราขึ้นมาแนวนินพัด
0: การค้นหาหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ข้างหน้าแล้วกัน
2: ครับ
1: ที่บ้านเกลียง
0: บริเวณเทือกเขาทางด้านตะวันตกของประเทศคือสถานที่ที่คาดว่าจะพบค้างคาวกิตติอาศัยอยู่ตามถ้ำต่างๆเพราะมีสภาพเป็นเทือกเขาหินปูนตลอดแนว
3: ด้านโน้นนะครับถ้ำอยู่บนโน้นนะครับไปเดี๋ยวนะครับผมดูก่อนมีมั้ย
4: ลุงลองดูสิ
3: แถว
0: เครื่องฟังโซน่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับคลื่นเสียงของค้างคาวเมื่อค้างคาวส่งคลื่นความถี่สูงผ่านเข้ามายังเครื่องรับนี้ก็จะสามารถทราบชนิดของค้างคาวได้เพราะค้างคาวแต่ละชนิดจะส่งคลื่นที่ความถี่แตกต่างกัน

0: ภายในถ้ำที่จับสัญญาณโซน่าของค้างคาวกิติได้นี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีแสงสว่างส่องผ่านเข้ามาได้เลยความมืดและซอกหลืบมากมายคงจะเป็นเกราะกำบังอันตรายจากศัตรูได้เป็นอย่างดีในโพรงถ้ำเล็กๆนี่เองที่พบค้างคาวซึ่งมีขนาดเล็กมากคล้ายกับผีเสื้อบินโฉบไปมาด้วยความเร็วการนอนหลับจะแยกอยู่ตัวเดียวไม่มีการรวมกลุ่มเหมือนค้างคาวชนิดอื่นความยาวของลำตัววัดได้ 29-33 มิลลิเมตรมีน้ำหนักประมาณ2กรัมจะต้องใช้ค้างคาวกิติจำนวน500ตัวจึงจะชั่งน้ำหนักได้1กิโลกรัมความอยู่รอดของค้างคาวกิติในสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมถูกทำลายอย่างหนักเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยงอย่างมากเพราะหากป่าถูกทำลายเหล่าแมลงซึ่งเป็นอาหารอันสำคัญของค้างคาวจะหมดลงด้วยเช่นกันการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะหยุดยั้งภาวะการสูญพันธุ์ของค้างคาวที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกให้ขยายเวลาพ้นภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้ทางด้านพฤกษศาสตร์นั้นถือว่าค้างคาวมีความสำคัญมากทีเดียวพันไม้ในป่าเขตร้อนกว่า300ชนิดต้องอาศัยค้างคาวในการช่วยผสมเกสรและกระจายพันธุ
1: ์ค้างคาวกับพืชมีวิวัฒนาการร่วมกันมานานแล้วนะครับช่วงออกหากินของค้างคาวในตอนกลางคืนกับช่วงเวลาที่ดอกไม้บานนี่จะสัมพันธ์กันนะครับคือว่าตั้งแต่พรบค่ำจนทั้งถึงรุ่งสางโดยเฉพาะพวกดอกไม้ที่มีเกสรเยอะๆหรือมีน้ำหวานมากอย่างเช่นพวกลำพูลำแพนในป่าโกงกลางซึ่งขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือต้นทุเรียนนะฮะดอกทุเรียนนี่จะบานกลางคืนนะครับบรรดาสวนทุเรียนทั้งหลายก็ได้รับการผสมเกสรโดยสายค้างคาวเป็นหลัก
0: ในขณะที่ค้างคาวกินเกสรหรือน้ำหวานจากดอกไม้จะทำให้เกิดการผสมเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นกรรมวิธีตามธรรมชาติที่ได้สรรสร้างให้สรรพชีวิตเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปถิ่นที่อยู่อาศัยของค้างคาวถูกกระทบกระเทือนทำให้ต้องอพยพแหล่งอาศัยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันไม้ที่ต้องพึ่งพาค้างคาว
1: ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นก็คือต้นไม้ที่บานกลางคืนจะไม่ได้รับการผสมเกสรโดยค้างคาวอีกต่อไปนะครับทำให้ไม้ผลเหล่านั้นไม่ติดผลอย่างเช่นทุเรียนอย่างนี้นะปัจจุบันนี้สวนทุเรียนย่านเมืองจันทร์ปราจีนบุรีนี่หลายสวนแล้วนะครับที่ต้องอาศัยคนมาผสมเกสรแทนนะครับ

ความใส่ใจที่จะปกป้องชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ค้ำจุนต่อพันธุ์พืชเท่านั้นเพราะโดยแท้ที่จริงแล้วคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นมนุษย์นั่นเองที่เป็นผู้รับ

ล้มหายใจภายใต้วิกฤตการณ์ของการย่ำยีทรัพยากรธรรมชาติของโลกการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลงของสภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คือตัวการที่จะบั่นทอนและฉุดรั้งให้ลมหายใจเหล่านี้สิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนหากยังเป็นชีวิตที่ขาดคนรับผิดชอบ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
5: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัย

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: ช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเจอกับมรสุมฝนตกหนักในหลายพื้นที่และสำหรับสัปดาห์นี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงวันที่14ถึง16กันยายน69ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน69ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนลดลงในขณะที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมตลอดช่วงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนในช่วงวันที่17ถึง18กันยายน69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฟ้าผ่าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง
1: เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน69

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กบวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้น

973กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามลายูซึ่งเรียกว่าทะเลออบันโลกออบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลทะลมโลก
2: โล
1: กคือทะเลรอบ้านรอบ้านคือถล่มคือภาษาชาวบ้านในสวนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนี่เขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
3: ที่นั่นแต่ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำเพื่อละมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำนาเนาะนาเป็นอย่างนี้เลยตัวนี้อย่างโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเลยๆแต่ว่าเนาะป้าของลุงหลาวลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะสิบผลเลยลองกินแล้วอายุมันจะได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่ม3คืน3วันเข็มระเทือนจะตายเนาะบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มเดี๋ยวต้องลงบนในแกว่านู้นนั้นก็เลยก็เอาประโยคออกคนข้าวคนแกล้งคนหมายคนร้ายเราออกหมดบุกก้อนนู้นแล้วก็ก่อนร้ายนู้นยังเลยบุกก้อนนู้นเขาลาวลาวนั้นยังเลยเนาะมึงจะเป็นบาดถึกนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั้นก็ทำร้ายกินแต่เวลานี้นั้นทำมายังได้โตแล้วโตหน้าถาป้าลงในเริ่มลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แลไม่โตในนั้นเดี๋ยว
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ลังพายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายขาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายธารใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระต๊อกกระไปดอกไม้กระไปเตียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปเป็นผู้ชายกันนั้นไปกินกันโห่เห่าเห่าอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงนั้นนั่นแต่ก่อนนู้นเวลานี้ไม่เลยเนา
2: ะ
1: เวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรแล้วเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกๆวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นพื้นป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นได้พิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปเอาอย่างนี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: ทางนี้คงไม่มีนะเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่คงไม่อยู่ไม่ได้
1: เราไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใกล้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวนั้นมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ นัยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกหงาวตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันธุ์ใหม่นี้ว่าพรีโคเทลพูซาซิรินทรนัยเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครบและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารครัสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งก้างปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของอาจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกหงาวที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหงาวที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกหงาวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไป

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปู่เจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธ
1: ุ์เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะเขาเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมาอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำ

จืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปู่เจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2หมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปู่เจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

ป่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปที่บ้านนาสีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่ง

0: ชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26%

0: นกเงือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้น่าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออาซูโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงยะพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทีดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรพ์จากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรทิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรพ์ที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

ำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดความยาววัดจากปลายปากถึงปลายหางอาจถึง150เซนติเมตรจุดเด่นคือส่วนปากและหัวที่มีขนาดใหญ่เกินตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลืองขึ้น

ข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่นกเงือกกรามช้างหรือนกกูกี่เข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจาก

0: อนนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมใช้เครื่องเนี่ยนะ
1: อันนี้เราก็มาเดี๋ยวต่อนะ
2: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคตรังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

เมื่อใกล้ฤดูทำรังนกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่คู่แหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารังแต่ไม่เสมอไปทั้งนี้เพราะบางปี

ฤดูทำรังตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้ไว้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาจะเยอะจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อนำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้น

0: ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอะสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
1: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราอะไรเงี้ยนะคะได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเนี่ยเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะฮะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะฮะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะเวียนกันหรืออะไรทั้งนั้นนะถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้อย่างโดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะฮะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงนะฮะมันก็มีในเวียดนามด้วยนะฮะ

ชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

การวิจัยในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ่
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนทุกสิ่งพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
3: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
9: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ุกชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อกันนอกจากจะเป็นอาหารทางกายแล้วคุณประโยชน์ที่ได้ยังรวมถึงความอิ่มเอมในใจกับความงามที่เหล่าจิตรกรช่วยกันแต่งแต้มให้กับอาณาจักรแห่งนี้

ายใต้สีสันและลวดลายวิจิตรบนปีกคู่เล็กนี้ได้คลุมครอบเรื่องราวที่น่าสนใจของแมลงตัวน้อยที่ชื่อว่าผีเสื้อเอาไว้มากมาย

นักกีตวิทยาเชื่อว่ามีผีเสื้อไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดที่พบในประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงและสกุลแต่วงจรชีวิตของผีเสื้อส่วน

ผีเสื้อจะวางไข่ไว้บนใบไม้ที่เป็นอาหารเมื่อไข่นั้นกลายเป็นตัวหนอนไข่ของผีเสื้อมีทั้งฟองเดี่ยวและเกาะกลุ่มกันตามลักษณะของกลุ่ม

เมื่อหนอนโตขึ้นความต้องการใบไม้เพื่อเป็นอาหารก็เพิ่มมากขึ้นแต่การกินนี้มีส่วนช่วยต้นไม้ด้วยเช่นกัน

ส่วนหัวและลำตัวของหนอนจะเป็นปล้องภายในปากมีขากรรไกรที่แข็งแรงเพื่อใช้กัดกินหนวดที่อยู่ใกล้กับขากรรไกรทำหน้าที่คลำหาทิศทางในการคืบคลานบริเวณใต้ปากมีอวัยวะพิเศษเป็นต่อมเล็กๆ เรียกว่าสปินเนอเรตเพื่อขับใยบางออกมายึดเกาะอยู่บนต้นไม้

ก่อนที่หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้ต้องผ่านการลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอเร็ตทำสายใยเกี่ยว

นอนกระทกรกจะลอกผิวหนังชั้นนอกผิวในที่ปกคลุมจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและจะแห้งแข็งเป็นเกราะห่อหุ้มตัวในเวลาไม่นานนักดักแด้บางชนิดจะปล่อยเส้นใยช่วยยึดติดอยู่บนกิ่งไม้บางชนิดอย่างดักแด้ของผีเสื้อหนอนมะนาวจะทาบตัวไปกับลำต้น

อาหารที่สะสมเอาไว้อย่างมากเมื่อเป็นตัวหนอนเพียงพอต่อการเข้าดักแด้ระยะที่เป็นดักแด้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปร่างครั้งสุดท้ายอวัยวะของตัวหนอนเริ่มถูกทำลายไปและมีอวัยวะของผีเสื้อ

เมื่อสังเกตกระเปาะดักแด้เหล่านี้เราสามารถเห็นสีของปีกผ่านทางผนังลำตัวได้ผีเสื้อที่โตเต็มที่จะดันเปลือกให้ปริออกโผล่ตัวตามวัฏจักรของธรรมชาติ

ไม่นานนักเหล่าผีเสื้อก็สามารถโบยบินร่วมกันระบายสีสันในผืนป่าให้งดงามด้วยสีบนปีกคู่สวย

ีกของผีเสื้อที่เพิ่งออกจากรังดักแด้จะยับและอ่อนนุ่มยังไม่สามารถพยุงตัวบินได้ผีเสื้อจะปล่อยของเหลวออกทางปลายส่วนท้องซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขณะ

แรงดันอากาศที่ผีเสื้อดูดเข้าไปและการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดไหลไปตามเส้นปีกปีกจึงขยายออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้วก็สามารถ

ในความสวยที่มีผีเสื้อบางชนิดก็มีพิษในตัวเองผีเสื้อในวงดาไนดี้อย่างผีเสื้อหนอนใบรักหรือผีเสื้อจรกาต่างมีพิษซึ่งได้มาจากพืชอาหารที่กินสารที่ชื่อว่าแอลคาลอยด์ในตัวจะมีผลต่อระบบหัวใจพิษร้ายนี้จะช่วยป้องกันภัย

เหมือนกับแมลงอื่นในชั้นอินเซกต้าซึ่งลำตัวมีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและเป็นปล้องเรียงต่อกันโดยเชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้สะดวกยามเช้าผีเสื้อต้องอาศัยไออุ่นจากแสงแดดเพื่อปรับร่างกายให้เป็นปกติเช่นเดียวกับสัตว์เลือดเย็นชนิดอื่น

แต่ละปล้องมีขาติดอยู่หนึ่งคู่ปีกเป็นเพียงเยื่อบางๆประกบกันมีเส้นปีกประกอบขึ้นเป็นโครงร่างและปกคลุมด้วยเกล็ดสีต่างๆและในผีเสื้อเพศผู้จะมีเกล็ดพิเศษที่ชื่อว่าแอนโดรโครเนียหรือแถบเพศทำหน้าที่กระตุ้นความ

การสื่อสารระหว่างกันของแมลงนั้นใช้สารสัญญาณทางเคมีซึ่งสกัดออกมาจากต่อมภายนอกที่เรียกว่าฟีโรโมนฟีโรโมนมีหลายชนิดรวมทั้งฟีโรโมนทางเพศที่อยู่บริเวณปลายท้องตัวเมียจะปล่อยกลิ่นออกมาตัวผู้ที่ได้รับกลิ่นจะปล่อยฟีโรโมนออกมาแสดงความพึงพอใจจากนั้นวิถีทางของการสืบเผ่าพันธุ์ก็ดำเนินไปตามคันลอง

ผีเสื้อหนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดและหนวดรูปคล้ายฟันหวีแล้วผีเสื้อในวงผีเสื้อยักษ์ไม่มีงวงเพื่อดูดอาหารภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเลยเมื่อตัวผู้ผสมพันธุ์แล้วก็จะตายลงและหลังจากตัว

แม้วงชีวิตของแมลงเล็กๆอย่างผีเสื้อจะไม่นานนักแต่ชีวิตเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่มีต่อสังคมป่าหน้าที่ที่จะช่วยสืบสายพันธุ์ให้กับหมู่ไม้น้อยใหญ่ไม่ใช่ประดับไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่คือความพยายามที่จะร้อยสานความสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้ร่วมกัน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

หลากหลายพัน50กว่าชนิดอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าและป่าดิบชื้นเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและเอเชียนกเงือกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่ามากเพราะช่วยกระจายพันธุ์ไม้จากพฤติกรรมการกินผลไม้ที่สุกและนำพาเมล็ดไปทิ้งในพื้นที่ต่างๆจึงเป็นตัวช่วยปลูกป่าปลูกแหล่งอาหารและเป็นสัญลักษณ์ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าอีกด้วยนกเงือกจะจับคู่แบบผัวเดียวเมียเดียวมีนิสัยในการทำรังแตกต่างจากนกชนิดอื่นบนโลกตัวเมียจะขังตัวเองอยู่ในโพรงและจะปิดปากโพรงพอนกเงือกจะหาอาหารมาป้อนจึงไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องไปกว่าความรักของนกเงือกตัวแทนของความซื่อสัตย์และรับผิดชอบที่มีต่อคู่ของตนตราบสิ้นลมหายใจปู่เจ้าฟ้าหรือแพนด้าแครบปูสายพันธุ์ใหม่ของโลกถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่6ธันวาคม2529ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นปูน้ำตกที่มีสีสันสวยงามแปลกตากระดองและก้ามทั้งสองข้างเป็นสีขาวขาตาและปากเป็นสีม่วงดำโดดเด่นแตกต่างจากปูน้ำจืดชนิดอื่นๆการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักชีววิทยาทั่วโลกเมื่อได้ลงตีพิมพ์ในวารสารคอสตาเชียนาและเผยแพร่ไปทั่วโลกปูชนิดนี้พบเห็นได้ยากมากในเมืองไทยพบกระจายอยู่ตามบริเวณน้ำตกแถบภาคใต้และภาคตะวันตกป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นตัวบ่งชี้การมีอยู่และการสูญพันธุ์ของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันปัจจุบันปู่เจ้าฟ้าจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2535นกยูงสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งของไทยและได้ชื่อว่ามีปีกงดงามที่สุดในโลกเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามมักอาศัยรวมกันเป็นฝูงตามลำห้วยการหาอาหารจะใช้ปากจิกกินเมล็ดหญ้าใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เด่นชัดขนใหม่ซึ่งมีสีสันและลวดลายสวยงามจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมและจะรำแพนหางที่เรียกว่าแหววมยุราอวดความงามเพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศเมียจากความสวยงามสู่การล่านกยูงเพื่อนำขนมาทำเครื่องประดับการจับลูกนกเพื่อนำมาเลี้ยงรวมถึงการสูญเสียพื้นที่ป่าที่เป็นเสมือนบ้านนับเป็นภัยคุกคามต่อการสูญพันธุ์ของประชากรนกยูงด้วยเช่นกันปัจจุบันนกยูงบนโลกมี3ชนิดคือนกยูงไทยนกยูงอินเดียและนกยูงคองโกแต่เพราะมีการเลี้ยงนกยูงอินเดียกันอย่างแพร่หลายจนทำให้มีนกยูงอินเดียหลุดเข้ามาในป่าธรรมชาติเกิดการผสมข้ามชนิดกับนกยูงไทยที่เรียกว่านกยูงลูกผสมซึ่งหากเกิดลูกผสมเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราอาจไม่เหลือพันธุกรรมของนกยูงไทยแท้ในป่าธรรมชาติของไทยอีกเลยนกมีหูหนูมีปีกคำเปรียบเปรยที่ใช้เรียกแทนสัตว์ชนิดนี้ค้างคาวจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้เท้าเกาะกับแผ่นหินและห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นความแปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้ค้างคาวปรากฏตัวบนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วสืบเผ่าพันธุ์มาจากบรรพบุรุษสัตว์กินแมลงต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการยาวขึ้นยึดกับพังผืดของปีกเพื่อใช้ในการบินและมีเล็บแหลมคมเมื่ออยู่ในความมืดค้างคาวจะส่งสัญญาณโซน่าซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่หูมนุษย์รับไม่ได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางแล้วสะท้อนกลับมายังใบหูจึงเปรียบเสมือนเรดาร์ที่ใช้เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางนั่นเองค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มค้างคาวที่กินผลไม้เกสรดอกไม้มีขนาดใหญ่และอยู่รวมกันเป็นสังคมออกลูกทีละหนึ่งตัวส่วนใหญ่จะนอนหลับเวลากลางวันออกหากินเวลากลางคืนและยังมีการทำงานของระบบสมองที่เหมือนกับลิงและมนุษย์อีกด้วยค้างคาวกิติถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี2516โดยคุณกิติทองลงยานักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมคณะสำรวจที่ได้เดินทางไปศึกษาตัวอย่างของค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและได้พบกับค้างคาวชนิดใหม่ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกความยาวของลำตัวจะอยู่ที่29-33 มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ2กรัม
ชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อผู้ค้นพบนั่นเองในปัจจุบันค้างคาวกิตติกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากป่าไม้และแหล่งอาหารได้ถูกทำลายลงทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ในโลกใบนี้ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เว้นแต่ผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่ปัจจุบันกำลังถูกคุกคามด้วยภาวะโลกร้อนผีเสื้อจะวางไข่บนพืชที่เป็นอาหารของหนอนผีเสื้อเท่านั้นเมื่อกลายเป็นหนอนจะกัดกินพืชนั้นเพื่อการเจริญเติบโตและเมื่อหนอนขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบจนกลายเป็นดักแด้และพัฒนาเป็นผีเสื้อเต็มวัยที่พร้อมโบยบินสร้างสีสันให้กับธรรมชาติผีเสื้อนับเป็นแมลงจำพวกหนึ่งมี2ชนิดคือผีเสื้อกลางคืนและผีเสื้อกลางวันโดยผีเสื้อกลางวันจะมีสีสันสดใสออกหากินเฉพาะกลางวันปากมีลักษณะเป็นงวงส่วนผีเสื้อกลางคืนจะมีลักษณะตรงกันข้ามผีเสื้อจะมีตาที่ประกอบด้วยเลนส์เล็กๆหลายพันอันทำให้สามารถรับภาพเคลื่อนไหวได้เร็วจึงบินไปมาได้อย่างว่องไวจนเราไล่ตามไม่ทันนั่นเองผีเสื้อนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดปลายปีกยังมีลักษณะคล้ายหัวงูและไม่มีงวงไว้ดูดอาหารภายหลังออกจากดักแด้ในตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเมื่อผสมพันธุ์และวางไข่ก็จะตายลงในที่สุดบ้านบางเตียวหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นป่าที่ราบต่ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้นกแต้วแล้วท้องดำนกป่าแสนสวยที่เคยถูกค้นพบครั้งแรกทางบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วจากข้อมูลพบว่านกแต้วแล้วท้องดำจะพบได้ทั่วไปตามป่าในที่ราบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดตรังแต่หลังจากปี2495เป็นต้นมาไม่มีการค้นพบนกชนิดนี้อีกเลยจนหลายคนคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งในวันที่24มิถุนายน2529นกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้งจากการท่องป่าสำรวจของ2นักปักษีวิทยานกแต้วแล้วท้องดำมักอาศัยอยู่ป่าที่ราบต่ำร่มครึ้มมีลำธารให้ความชุ่มชื้นเนื่องจากดินจะอ่อนนุ่มและง่ายต่อการขุดหาไส้เดือนจะกระโดดหาอาหารไปตามพื้นดินมักทำรังอยู่ตามพุ่มไม้หนามหรือใต้ต้นระกำเพื่อป้องกันภัยและวางไข่ในช่วงฤดูฝนซึ่งเพศผู้จะมีสีสันสวยงามกว่าเพศเมียภายหลังที่มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าสงวนแห่งชาติเขาประบางคามบริเวณรอบเขาหนอจูจี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งป่าผืนนี้มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดมีสีสวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาที่พบได้ง่ายที่สุดปัจจุบันกลายเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในธรรมชาติและหากประชากรของมันลดลงย่อมเป็นการชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ป่าที่ราบต่ำเข้าสู่ภาวะวิกฤตเช่นเดียวกันปี2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยพื้นที่ป่า 2,915 กิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงชอบขุดหลุมซุกตัวเองอยู่ในดินหรือแอ่งดินที่มีน้ำขังจากสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เพื่อใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายเวลาปีนป่ายไปตามเนินเขาจึงดูคล้ายมีขาเพิ่มอีก2ขาเป็น6ขาจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกนั่นเองเต่า6จัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือเต่า6ดำและเต่า6เหลืองแมงดาทะเลถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกยาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วมีลักษณะคล้ายปู
มีกระดองคล้ายเต่าเป็นญาติใกล้ชิดกับแมงป่องจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์แมงดาตัวผู้จะเกาะติดอยู่บนหลังแมงดาตัวเมียแล้วขึ้นฝั่งเพื่อวางไข่แมงดาถ้วยมีขนาดเล็กกว่าแมงดาจานแต่ภายในลำตัวมีไข่ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองซึ่งจะใช้เวลากว่า22วันเพื่อฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักขนาดก็จะขยายใหญ่ขึ้นสีเขียวขุ่นของเปลือกจะค่อยๆใสจนมองเห็นลูกแมงดาเมื่อไข่แตกก็จะมุดลงดินอยู่ราว 5-7 วันเพื่อปรับตัวให้ร่างกายแข็งแรงก่อนการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาทะเลจะเริ่มต้นขึ้นปัจจุบันดูเหมือนว่าแมงดาทะเลจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเมื่อมนุษย์หันมานิยมบริโภคไข่ของแมงดาเพิ่มมากขึ้นม้าน้ำเป็นปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเลหน้าตาไม่เหมือนปลาแต่พวกมันหายใจด้วยเหงือกมีเกล็ดประสานติดกันและมีครีบที่เปลี่ยนเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้เพื่อช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวสามารถเปลี่ยนสีของตัวเองให้ดูกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากอันตรายตามธรรมชาติปากเล็กๆของมันจะคอยดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำแถมยังมีตาพิเศษที่สามารถมองได้360องศาม้าน้ำมีพฤติกรรมการผสมพันธุ์ที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นซึ่งตัวเมียจะเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์จะเจริญเติบโตอยู่ในท้องของม้าน้ำตัวผู้อยู่ราว 4-6 สัปดาห์นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งการจับม้าน้ำจึงกลายเป็นอาชีพของชาวประมงไทยเมื่อต้องเผชิญกับผู้ล่าที่มีความฉลาดอย่างมนุษย์โครงสร้างที่แข็งก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อีกต่อไปกวางผาเป็นสัตว์สงวนที่พบได้ยากในอดีตชาวมูเซอร์ดำที่อาศัยอยู่ในแถบดอยม่อนจองเชื่อว่ากวางผาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจึงเรียกกันว่าหมาเทวดาสามารถวิ่งและไต่หน้าผาสูงชันได้อย่างว่องไวเคลื่อนไหวรวดเร็วยากที่จะพบเห็นตัวได้ง่ายๆตามหน้าผาของดอยม่อนจองมีลักษณะเป็นชะง่อนหินและเหลี่ยมเขาแซมด้วยหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยๆที่นี่จึงเหมาะเป็นแหล่งพักพิงหลบภัยและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มักหากินเวลาเช้าและพักหลับในเวลากลางวันก่อนจะออกหากินอีกครั้งในยามบ่ายจนถึงหัวค่ำกวางผาเป็นสัตว์ตระกูลกวางมีลักษณะคล้ายเลียงผาแต่ขนาดเล็กกว่าไม่มีต่อมน้ำมันที่หน้ามีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงตั้งแต่ระดับ 1,000 ถึง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีขนสีน้ำตาลอมเทาขนที่ปลายขาทั้ง4ของกวางผาจะมีสีขาวซึ่งเหมือนกำลังใส่ถุงเท้าอยู่กีบเท้าคล้ายเลียงผาและมีความสากคล้ายกับเกือกม้าซึ่งจะช่วยเวลาปีนป่ายในที่ลาดสูงชันลักษณะเขาจะม้วนไปข้างหลังและสามารถทราบอายุคร่าวๆจากการนับวงปีได้ปัจจุบันไม่มีตัวเลขแน่ชัดว่าประชากรกวางผามีเท่าไหร่กวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวน1ใน9ชนิดของไทยที่ห้ามล่าหรือมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาดในปลายเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่นกปากห่างหลายหมื่นตัวจะทยอยบินอพยพย้ายถิ่นมาไกลจากอินเดียหรือบังคลาเทศซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์และพร้อมสร้างรังวางไข่ในประเทศไทยนกปากห่างจะออกหากินตามท้องทุ่งจับสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหารอย่างเช่นหอยโข่งและบินกลับมารวมฝูงกันในยามเย็นชื่อของนกปากห่างได้มาจากรูปทรงของปากที่แตกต่างไปจากนกชนิดอื่นช่วงกลางของปากแยกห่างกันจนเป็นร่องซึ่งลักษณะเด่นนี้เองช่วยให้สามารถคาบหอยโข่งได้อย่างมั่นคงไม่ลื่นหลุดเมื่อช่วงฤดูผสมพันธุ์มาถึงในเดือนพฤศจิกายนมักจะวางไข่อยู่บนเรือนยอดต้นไม้สูงสารรังด้วยกิ่งไม้เป็นรูปจานตามปลายกิ่งไม้และรวมกันอยู่อย่างหนาแน่นเมื่อวางไข่พ่อแม่นก
จะผลัดกันกกไข่อยู่ราว28วันลูกนกจึงจะฟักออกเป็นตัวจนกระทั่งฤดูร้อนสิ้นสุดลงการเดินทางไกลของลูกนกก็เริ่มต้นขึ้นเพื่อย้ายถิ่นกลับไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของนกปากห่างมากขึ้นทุกปีเมื่อผืนนาสีเขียวถูกแทนที่ด้วยโรงงานและชุมชนแต่ก็ยังมีพื้นที่อนุรักษ์ให้นกอพยพได้สืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างที่อำเภอท่าเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีนกปากห่างจะสร้างรังอยู่รวมกับนกกาน้ำนกยางและนกแขกซึ่งที่นี่ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำหายากอย่างนกช้อนหอยขาวยามย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองไทยนกจึงเปรียบเสมือนดัชนีบ่งชี้คุณภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกันนกโพระดกคางเหลืองที่ส่งเสียงร้องดังจากยอดไม้จะพบได้เฉพาะบนดอยสูงเท่านั้นจึงพบเห็นนกชนิดนี้ค่อนข้างง่ายที่ดอยอินทนนท์แห่งนี้ดอยอินทนนท์สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารจึงทำให้มีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมักจะบินมาเกาะจิกกินลูกไม้ร่วมกับนกปลอดนกศิวะหางสีตาลกระโดดหากินไปมาและพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยอยู่บนดอยอินทนนท์และสามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปีแต่ในขณะเดียวกันก็มีนกอพยพจากแดนไกลบินมาพักพิงในบางช่วงเวลานกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบบินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวบนยอดดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือซึ่งนกชนิดนี้เป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศไทยนกกระจิตคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและยังเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ง่ายเมื่อฤดูหนาวมาถึงจะมีนกกระจิตอีกหลายชนิดบินอพยพมาสมทบยังดอยแห่งนี้เพื่อความอยู่รอดนกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีของดอยอินทนนท์ที่ชอบกระโดดอวดสีสวยงามไปมาตามดอกไม้เพื่อกินน้ำหวานช่วงที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงเวลาที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดช่อสีแดงสดเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชื้อเชิญให้นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าบินมาหากินน้ำหวานด้วยเช่นกันเมื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะไกลจากเหนือจรดใต้เพื่อหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจะบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยร่วมกับเป็ดคับแคนกน้ำประจำถิ่นของไทยเป็ดปากสั้นหนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียมักหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากซ้ายหาพืชและสัตว์น้ำเล็กๆกินเป็นอาหารผิดกับเป็ดดำที่จะดำน้ำลงไปเพื่อหาอาหารนกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยเพื่อพักผ่อนในตอนกลางวันและออกหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนเป็ดหางแหลมจะว่ายลอยคอไปมาสลับกับหาอาหารอยู่ตลอดวันส่วนเป็ดปากพลั่วจะมีปากขนาดใหญ่ที่มีไว้ซ้ายจับสัตว์น้ำนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาเป็ดลายมีจำนวนมากที่สุดมักพบเห็นได้หลายพันตัวเป็ดลายตัวผู้จะมีคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ส่วนตัวเมียจะมีลายทั่วตัวเมื่อต้องเดินทางกลับนกอพยพจะผลัดขนเพื่อให้ได้ขนใหม่ที่สมบูรณ์และพร้อมบินระยะทางไกลยังมีเป็ดน้ำหลายชนิดที่หายากในประเทศไทยเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลรวมถึงเป็ดแมนดารินที่พบเห็นได้ยากเพียงปีละ 1-2 ตัวเท่านั้นซึ่งนกย้ายถิ่นเหล่านี้จะเลือกพื้นที่ที่สมบูรณ์เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของตนนกชายเลนส่วนใหญ่มักสร้างรังและวางไข่อยู่แถวไซบีเรียและมองโกเลีย
พอฤดูหนาวมาถึงนกจึงอพยพมาทางตอนใต้เกาะลิบงจังหวัดตรังเป็นเกาะเล็กที่ยังมีหญ้าทะเลและป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์จึงเต็มไปด้วยสัตว์น้ำที่นกชายเลนโปรดปรานยามน้ำลดฝูงนกชายเลนจะกระจายกันออกหากินนกหัวโตทรายวิ่งไปมาหากินตามพื้นเลนได้อย่างว่องไวในขณะที่นกหัวโตหลังเทามักเดินหากินอย่างช้าๆปากยาวโค้งของนกอีก่อยเล็กจะแปลกไปจากนกชนิดอื่นๆแต่เหมาะสำหรับล้วงจับสัตว์เล็กๆในเลนกินเป็นอาหารนกหัวโตกินปูไม่ได้บินมาจากทางตอนเหนือเหมือนนกชายเลนอื่นๆมีแหล่งผสมวางไข่อยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อถึงฤดูหนาวส่วนใหญ่เลือกบินไปหากินทางแอฟริกาแต่มีบางส่วนที่แยกมาทางตะวันออกและมีการพบนกชนิดนี้ในประเทศไทยสีสันที่เริ่มเปลี่ยนไปของนกชายเลนปากโค้งนั้นบอกให้เราทราบว่าฤดูหนาวกำลังจะผ่านไปและช่วงเวลาผสมพันธุ์ใกล้เข้ามาแล้วและนกต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งการพัฒนาด้านพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมในอ่าวไทยเป็นผลให้ป่าชายเลนส่วนใหญ่ถูกทำลายน้ำเสียสร้างมลพิษให้กับชายฝั่งจนนกไม่อาจทนอยู่ได้ทุกปีจะมีนกชายเลนย้ายถิ่นในทวีปเอเชียหลายล้านตัวการล่าเพื่อเป็นอาหารเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นกลดจำนวนลงอย่างน่าเสียดาย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับทปนวัฒน์เลขสุนทรกรครับรัฐบาลย้ำ6จุดยืนไทยบนเวทีประนอมไทยกัมพูชาไทยพร้อมพูดคุยหารือแต่ไม่ยอมเสียสิทธิ์สักครู่กับปฏิตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
2: โฆษกรัฐบาลไทยสรุปจุดยืนไทยหลังประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาครั้งแรกพร้อมพูดคุยหารือแต่ไม่ยอมเสียสิทธิ์ยืนยันเรื่องทะเลไม่เกี่ยวเกาะกูดไทยต้องปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสที่ประเทศสิงคโปร์ย้ำสาระสำคัญจากถ้อยแถลงของนายศิหศักดิ์ วงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสรุป6จุดยืนสำคัญของไทยโดยไทยต้องการสันติภาพแต่สันติภาพต้องไม่แลกกับอธิปไตยเรื่องที่คุยกันครั้งนี้คือเขตทางทะเลไม่ใช่เขตแดนทางบกและไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดไทยยืนยันเขตทางทะเลตามพระบรมราชโองการตรงวันที่18พฤษภาคม2516และปฏิเสธเส้นเขตไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ส่วนข้อกล่าวอ้างของกัมพูชาที่ว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 44แล้วกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยจุดยืนของไทยนั้นจากการหารือเมื่อมี MOU 44ตลอดระยะเวลา25ปีมีการประชุมอย่างเป็นทางการภายใต้กลไกดังกล่าวเพียง2ครั้งและไม่สามารถสร้างความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมทั้งนี้ไทยเคยเสนอให้ทั้ง2ประเทศกลับมาเจรจาเรื่องเขตทางทะเลโดยตรงดังนั้นไทยไม่ได้ปิดประตูแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอดไทยพร้อมพูดคุยบนพื้นฐานของความจริงแต่ความจริงใจต้องเกิดจากทั้ง2ฝ่ายเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้

0: ทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์เป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืนเพราะไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรไทยกับกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อไปจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
1: กกต.แจ้งปมมติ4-3ไม่รับเส้นเงินจาก TSI คดีหัวสว.คุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่ากกต.มีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคดีการเลือกสว.โดยกกต.ระบุว่าจากการตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อวันที่12 มกราคม 2569พบว่ามติ4-3เป็นการไม่เห็นด้วยที่จะรับสำเนาเอกสารหลักฐานพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเห็นของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามสำนวนคดีพิเศษที่24/2568ขณะนั้นกกต.ยังไม่ได้รับสำนวนการไต่สวนคดีเลือกสว.จากคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องจึงยังไม่ขอรับสำนวนและเอกสารทั้งหมดจากกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมยืนยันว่ารายงานการประชุมไม่ได้มีการกล่าวถึงหรือเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือเส้นเงินของบุคคลใดให้กกต.รับไว้พิจารณานอกจากนี้ตลอดการประชุมพิจารณาสำนวนคดีเลือกสว.รวม11ครั้งไม่มีกรรมการเลือกตั้งท่านใดร้องขอให้นำสำนวนคดีพิเศษที่24/2568มาประกอบการพิจารณาแต่อย่างใดนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
3: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25 มีนาคม 2515
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7 นาฬิกาถปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้ก็ดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: สวัสดีทุกๆคนค่ะซึ่งกำลังติดตามจสร้อยกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่17กันยายนค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญานุชยังยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันค่ะก็ทักทายกันได้นะคะในทุกๆช่องทางเมื่อวานตอนช่วงเย็นๆค่ำๆนี่หลายคนเหนื่อยกันมากใช่ไหมคะหลายพื้นที่ที่มีฝนตกหนักแล้วก็พอดูไล่ดูจากใน Facebook ใน S นะคะของทาง JS100 Radioที่มีแจ้งจุดที่มีเรื่องของฝนหนักแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมขังมาในหลายๆจุดเลยนะคะเพราะนั้นในช่วงเช้าวันนี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะในแต่ละเส้นทางนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ค่ะคุณปิยนุชค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะบอกว่าใช้เส้นรัชดาท่าพระแล้วมีรถจอดเสีย
3: ใช่ค่ ะตรงทางลอดทางแยกรัชดาท่าพระค่ะตรงเดอะมอลล์ค่ะ
2: ค่ะ
3: เป็นรถเก๋งค่ะสีเทาดำ
2: สีเทา
3: ดำจอดอยู่เลนซ้ายตรงกลางอุโมงค์เลยค่ะ
2: โอ้อยู่ในตรงกลางอุโมงค์เลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วอย่างนี้รถเข้าลงอุโมงค์นี่จะใช้ได้ไหมคะ
3: คือตอนนี้รถเริ่มเยอะแล้วค่ะก็คือเลนซ้ายต้องเบี่ยงออกค่ะก็จะชะลอตัวหน่อยค
2: ่ะก็คือในอุโมงค์มันจะมี2เลน
3: 2เลน
2: 2เลนเพราะฉะนั้นก็จะเสียไป1ช่องทาง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โอ้เพราะฉะนั้นตอนนี้เช้าวันนี้เนี่ยก็มีผลค่อนข้างจะเร็วเหมือนกันนะคะในเรื่องของการจราจรคุณปิยนุชตอนนี้เห็นท้ายแถวเริ่มมีแล้วก็คือมาจากตรงจุดนี้น่าจะใช่นะคะค่ะ
3: เพราะว่าปกติช่วงนี้จะยังไม่ค่อยติดแต่ว่าวันนี้พอลงไปปุ๊บเอ๊ะทำไมติดเลย
2: ติดเลยมีเจ้าหน้าที่มีใครแล้วยังคะตอนที่ผ่านมาหรือเพิ่งเกิดเหต
3: ุยังไม่มีค่ะมีแต่เจ้าของรถลงมาอยู่ตรงท้ายรถอะค่ะแล้วก็ยืนโบกอยู่ให้รถเบี่ยง
2: อันตรายไหมคะจุดที่เขายืนอยู่เนี่ยค่ะ
3: ก็คือพอดีช่วงนี้รถเริ่มชะลอแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มมีท้ายแถวแล้วก็จะไม่เร็วมากค่ะ
2: ค่ะโอเคงั้นใช้ด้านบนก็ได้น่าจะดีกว่าที่จะลงอุโมงสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะโอเคเพราะถ้าหากว่าเลยมาก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะคุณปิยนุช
3: ไม่มีค่ะโล่งเลยค่ะ
2: ค่ะค่ะตอนนี้ประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ในช่วงนี้ท้ายแถวจะมาซักซอยรัชดาท่าพระ16อะค่ะยาวๆต่อเนื่องเลยนะคะเนื่องจากว่าภายในอุโมงค์นะคะซึ่งมีรถจอดเสียนะตรงอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์อุโมงค์ท่าพระเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยนะคะใช้ด้านบนใช้ได้สำหรับในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่ายาวต่อเนื่องนะคะถ้าหากว่าผ่านตรงในอุโมงค์มานี่ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรยังดีค่ะเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3ก็ถือว่ารถยังน้อยนะคะยังใช้ได้ยาวๆเลยแต่ว่าพอลงตรงฝั่งของเส้นเจริญกรุงใช้ได้ตอนนี้เจริญกรุงก็ใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของตัดกับถนนจันทร์นะคะไม่มีปัญหาทั้ง2ฝั่งส่วนเส้นทางด้านของพระราม3ก็ยาวๆเลยนะคะต่อเนื่องเข้ามาในส่วนของกรุงเทพชั้นในนะคะแล้วก็มาถึงตรงช่วงของ5แยกนารนองมาได้นะคะณเวลานี้ไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรยังเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะนะคะสำหรับในเรื่องของการใช้เส้นทางทางด้านนี้วายอุตสาหกรรมก็ยังตามกันได้โดยตลอดเส้นทางทางด้านของพระราม4ในฝั่งขาเข้าเนี่ยถ้าดูตรงช่วงของแยกคลองเตยแล้วก็มองเข้าไปทางด้านของใต้ทางด่วนนะคะรถยังน้อยทั้ง2ฝั่งนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขา าออกคือยังใช้ได้ยาวๆก็คือจะหยุดตามจุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจรนะคะแล้วก็ช่วงของทางด่วนที่ลงทางด้านของหัวลำโพงทางด้านนั้นนะเวลานี้ตอนนี้ก็ไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรยังถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้สาทรเหนือยังได้อยู่นะคะสาทรใต้ไม่มีปัญหาค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: แต่เรื่องของสภาพอากาศต้องถามคุณรุ่งไพรินทร์กองยศศรีจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเลยค่ะคุณรุ่งไพรินทร์สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสว
2: ั
4: สดีค่ะ
2: วันนี้จะหนักอย่างเมื่อวานอีกไหม
4: ค่ะวันนี้ก็หนักเหมือนเมื่อวานนะคะการกระจายตัวก็ยังคงค่อนข้างดีนะคะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเองเนี่ยวันนี้นะคะก็คาดการณ์ไว้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองอ่
2: ะ
4: ก็ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะก็มีฝนได้ตั้งแต่ในช่วงเช้าเลยนะคะไปตลอดทั้งวันเลยแต่ว่าไม่ได้ตกต่อเนื่องนะคะก็อาจจะมีตกบ้างหยุดบ้างนะคะช่วงเช้านี้ก็ยังไม่ได้มีลักษณะของฝนหนักอะไรนะคะก็ลักษณะของฝนกำลังอ่อนฝนละอองค่ะก็จะเน้นที่จะเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเป็นในช่วงบ่ายช่วงบ่ายค่ำนะคะช่วงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของฝนตกหนักเข้ามาได้ค่ะ
2: โอ้คือคนเลิกงานพอดีเลยนะคุณรุ่งไพรินทร์ต้องบอกว่า2วันแล้วใช่ไหมคือทั้งอาทิตย์เลยก็ว่าได้
4: ใช่ค่ะก็ฝนเยอะค่ะช่วงนี้ฝนค่อนข้างเยอะนะคะการกระจายตัวค่อนข้างดีโดยรวมก็เกือบทั้งประเทศเลยนะคะวันนี้แล้วก็ทางกรมตัวเองเนี่ยก็ได้มีออกประกาศแจ้งเตือนนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะแล้วก็เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันค
2: ่
4: ะ
2: ค่ะอย่างภาคเหนือนี่ก็ต้องติดตามกันเพราะว่าอย่างบางพื้นที่ก็ต้องมีการเรียกว่ามีการแจ้งติดตามให้เฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมง
4: ค่ะใช่ค่ะอย่างภาคเหนือวันนี้เองเนี่ยก็จะเน้นในถ้าเป็นในเรื่องของจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะก็จะเน้นที่บริเวณจังหวัดน่านจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้เองเนี่ยวันนี้ก็มีโอกาสนะคะที่จะเกิดในเรื่องของฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะคะ
2: จะเป็นช่วงภาคใต้ตอนบนไหมคะหรือเป็นช่วงล่างๆ
4: ภาคใต้ก็เน้นภาคใต้ตอนบนค่ะแต่ว่าในเรื่องของฝนตกหนักมากเนี่ยเราก็จะเน้นในด้านทางตะวันตกนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่าเขาเป็นด้านรับลมมรสุมค่ะ
2: ก็แถวทางด้านแถวระนอง
4: ค่ะก็ระนองพัง
2: งา
4: แต่ว่าจังหวัดอื่นก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะเจอในเรื่องของฝนตกหนักได้ค่ะแต่ว่าเรื่องฝนตกหนักมากเนี่ยก็จะเน้นทางด้านระนองพังงาค
2: ่ะเอ๊ะถ้าอย่างนี้มันก็จะช่วยได้ไหมในเรื่องของลมเพราะว่าอย่างตอนนี้ทางภาคใต้หลายจังหวัดเลยที่เจอหมอกควันไฟป่าจากทางด้านของอินโดนีเซียที่พัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ของทางภาคใต้และอย่างนี้ทิศทางลมแนวโน้มนี่มันจะช่วยทำให้ทุเลาเบาบางลงได้ไหมคะในช่วงนี้ช่วงวันพรุ่งนี้หรือยังไงเนี่ยค่ะ
4: ค่ะก็ช่วงนี้นะคะในเรื่องของลมของฝนเนี่ยก็อาจจะช่วยได้บ้างนะคะเนื่องจากว่าลมก็มีความเร็วมีความแรงขึ้นค่ะแล้วก็ฝนเนี่ยอาจจะมาช่วยได้บ้างในบางส่วนนะคะ
2: แต่ก็จะว่าพอดูจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้นี่แตกต่างกันเลยทางใต้นี่เจอเข้าไปเริ่มจะหนักมากขึ้นเหมือนกันนะกับไอ้ผลกระทบจากควันไฟป่าจากทางอินโดนีเซียประเทศเพื่อนบ้านเรา
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ค่ะก็เอาแปลว่าช่วงนี้มันอาจจะช่วยฝนมาช่วยเบาๆลงนะคะส่วนภาคอื่นๆเนี่ยคุณภาพอากาศถือว่าโอเคแต่ว่าเรื่องของปริมาณฝนก็เรียกว่ายังคงหนักอยู่ทำไมฝนมาช่วงเย็นๆถึงได้หนักอย่างช่วงนี้คะคุณรุ่งไพรินทร์คือมันเป็นช่วงของทิศทางลมใช่ไหมหรือว่ายังไง
4: ค่ะก็คือเนื่องจากว่าที่ผ่านมาค่ะลมที่พัดปกคลุมเนี่ยเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังมีกำลังยังไม่แรงนะคะแล้วก็เนื่องด้วยว่าในช่วงเช้าหรือถึงช่วงบ่ายเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่เป็นช่วงที่สะสมความร้อนนะคะแล้วก็การที่ลมจะพัดนำความชื้นเข้ามาเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะพอรวมๆกันแล้วค่ะระยะเวลาที่ฝนตกเนี่ยก็จะมักจะเป็นในช่วงที่เราเลิกงานประมาณนั้นค่ะ
2: โอ้โหนี่ทุกคนนะถ้าเลิกงานเร็วได้นี่คุณอยากจะเลิกงานกลับบ้านก่อนสัก3โมงเย็น4โมงเย็นเพราะถ้าเป็นช่วงค่ำๆเนี่ยโหเห็นสภาพนะจากในโซเชียลลงมาหรือว่าขึ้นลงมาจากรถไฟฟ้าหรือว่าขึ้นมาจากรถใต้ดินปรากฏว่าไปไหนต่อไม่ได้ข้างบนน้ำท่วม
4: ใช่ค่ะก็เป็นลักษณะของน้ำท่วมขังในระยะสั้นนะคะว่ามันเกิดถ้าเกิดว่ามันตกหนักไปสักพักหนึ่งใช้เวลาสักพักหนึ่งค่ะก็จะเกิดในเรื่องของน้ำท่วมขังได้ค่ะ
2: แต่ไม่ถึงขั้นแรนบอมหรือว่าอะไรใช่ไหมอย่างนี้ที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
4: ไม่ใช่ค่ะมันเป็นปกติของเขาค่ะเป็นฤดูของเขาค่ะก็ที่ฝนตกในช่วงนี้นะคะก็บริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลหรือว่าในหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยก็เนื่องจากว่าตัวร่องมรสุมนะคะที่ทำให้เกิดฝนค่ะแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้ามาประกอบกันนะคะก็ทำให้เกิดฝนค่ะช่วงน
2: ี้ก็คือเรียกว่าอย่างฝนในช่วงนี้ก็คือเรียกว่าทุกพื้นที่ในกรุงเทพที่มีโอกาสในการที่จะเจอได้ทั้งหมด
4: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะตัวร่องมรสุมเนี่ยก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนค่ะก็ทำให้แนวฝนในช่วงภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยค่ะก็คือค่อนข้างที่จะดีนะคะการกระจายตัวของฝนค่อนข้างที่จะดี
2: ค่ะอย่างฝนที่มีอยู่ตอนนี้ในเนดาเนี่ยมันจะไม่ได้หนักใช่ไหมมันจะไม่เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะช่วงเช้าเนี่ยก็เป็นลักษณะของฝนละอองนะคะฝนที่ตกปล่อยลงมานะคะยังไม่ได้มีกลุ่มฝนหนักเข้ามานะคะแล้วก็มีในบางพื้นที่เท่านั้นเองค่ะการกระจายตัวก็จะเยอะขึ้นในช่วงบ่ายช่วงบ่ายค่ำค่ะอย่างเงี้ยค่ะจะเยอะขึ้นค่ะ
2: โอเคค่ะขอบคุณมากมากยังไงช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยคุณลุงไพริน
4: ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเตรียมตัวเตรียมรับมือกันค่ะในช่วงเย็นๆค่ำๆนะคะเนี่ยเน้นดูจากข้อมูลย้อนหลังนะอย่างเมื่อวานเนี่ยแถวทางด้านของเดอะมอลล์งามวงวานนี่มีน้ำรอการระบายนะคะแล้วก็จะเห็นภาพของคนที่ลงมาจากรถไฟฟ้าใช่ไหมคะหรือว่าขึ้นมาจากรถใต้ดินปรากฏว่ายังไปไหนต่อไม่ได้เนื่องจากว่าข้างนอกคือมันมีน้ำขังนะคะน้ำขังรอการระบายนะคะแล้วก็มันก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรด้วยเนี่ยอย่างฝั่งของถนนแจ้งวัฒนะใกล้ๆกับ BTS วัดพระศรีเมื่อคืนนี้ก็มีน้ำขังรอการระบายฝั่งของเส้นรัชดาภิเษกช่วงหน้าศาลอาญานี่ก็มีน้ำท่วมขังระดับฟุตบาทนะคะโอ้หลายจุดมากๆนะคะก็ต้องขอบคุณในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะของทางกทม.ทุกฝ่ายนะทางตำรวจนะคะคือก็ต้องบอกว่าเรียกว่าระดมกำลังกันเลยแล้วก็ถ้าตรวจสอบดูจากในเว็บไซต์ของทางสำนักระบายน้ำสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ก็บอกว่าคือไม่มีจุดไหนแล้วอะค่ะที่มีเรื่องของน้ำขังแต่ถ้ายังไงใครที่กำลังเดินทางกันอยู่นะคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เนี่ยเห็นภาพมุมสูงนะเมื่อวานนะคะย่านแถวทางด้านของงามวงวานเนี่ยแถวหน้าเดอะมอลล์งามวงวานมีน้ำท่วมแล้วสิ่งหนึ่งคือรถแบบติดหนักมากๆคือใช้คำว่าอะไรดีหายาเป็นแพรใช่ไหมใช้คำนี้ไหมคะนะคะแล้วก็เนี่ยอย่างคนที่เป็นผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ค่ะซึ่งติดอยู่ตรงสถานีเสนานิคมคือไปต่อไม่ได้จริงๆเพราะว่าน้ำมันท่วมนะคะน้ำท่วมขังรอการระบายแล้วไม่ใช่น้ำคือน้ำระดับน้ำนี่คือลุยยากลุยลำบากเหมือนกันนะถ้าจะเดินลุยน้ำต่อไปเนี่ยค่ะทางเขตสายไหมเมื่อวานนี่พอไปตกหนักทางด้านนู้นนะเหมือนกับเมื่อคืนวันอังคารเลยจะเป็นโซนแถวทางด้านของนนทบุรีฝั่งแถวงามวงวานแจ้งวัฒนะนะคะเมื่อคืนนี้ก็ไม่ดูไม่แตกต่างกันนะถ้าดูจากในข้อมูลแต่ว่าอย่างแถวสายไหมนะคะวชิรพลหน้าตลาดองเงินหน้าสำนักงานเขตสายไหมถนนเฉลิมพงษ์ที่แถวนี้มีน้ำขังหมดเลยนะคะแล้วก็เห็นภาพของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะที่เรียกว่าคือต้องทำงานกันกลางฝนนะเพื่อจะเป็นการเร่งระบายในเรื่องของน้ำหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ตามเส้นทางต่างๆเนี่ยอย่างทางด้านของสำนักงานเขตคลองสามวาเนี่ยตอนนี้มันก็อย่างเมื่อวานก็จะมีอยู่หลายจุดเหมือนกันที่มีน้ำขังรอการระบายนะคะใครที่อยู่โซนแถวทางด้านนั้นก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันนะคะเพราะว่าอย่างถ้าเข้าไปดูใน Facebook ของทางสำนักงานเขตเขาก็มีการอัปเดตสถานการณ์ให้โดยตลอดนะคะเพราะอย่างจุดที่มีน้ำขังในแถวหน้าหมู่บ้านพร้อมพัด2นะคะนั่นก็มีการเดินเครื่องสูบน้ำมีอะไรต่างๆนะคะคือเห็นภาพอะคือเรียกว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตนะที่เขาลงกันไปอยู่กลางฝนแล้วก็ช่วยนะคะในเรื่องของการระบายน้ำเมื่อวานต้องบอกว่าฝนตกแล้วน้ำขังกันค่อนข้างที่จะเร็วเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เห็นภาพจากในโซเชียลแล้วก็ที่มีคน นแชร์เข้ามาทางด้านของทาง X ทาง Facebook ของทาง JS100 Radio ด้วยอย่างแถวทางด้านของโรงพยาบาลพญาไท1โอมวานก็น้ำขังแล้วก็มีภาพของรถติดหรือว่าอะไรต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ค่ะใครที่อยู่ตามเส้นทางต่างๆมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยที่1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงทางช่องทางทางโซเชียลอย่างบอกไปทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ก็ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @jsroy ค่ะก็จะมีหลายช่องทางเพิ่มมากขึ้นนะคะในเรื่องของการที่เราจะติดต่อกันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้แล้วก็ในส่วนของการเดินทางเรื่องของการจราจรนะคะสำหรับนะเวลานี้อดูโซนทางด้านไหนก่อนเดิมๆ เลยจุดของฝั่งทางด้านของสะพานพุทธสะพานข้ามแม่น้ำก่อนแล้วกันนะคะสะพานพุทธก็จะเริ่มมีรถสะสมตั้งแต่ช่วงของถนนสิรินธรนะคะช่วงก่อนถึงแยกบางพลัดก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนราชวิถีค่ะมันก็จะเป็นจุดเดิมๆเลยเพราะว่าย่านนั้นก็จะมีโรงเรียนมีอะไรด้วยนะคะสามเสนนครราชสีมาสุโขทัยนะคะในช่วงเวลานี้รถมากแล้วแล้วก็ฝั่งของสะพานพระราม8นะคะในช่วงเวลานี้รถก็เริ่มมากแต่ยังตามกันได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะคะเส้นทางทางด้านของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าเดี๋ยวต้องดูตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์ตรงจุดนี้ก็จะเห็นเป็นภาพเดิมๆเลยค่ะแต่เช้าวันนี้รถมากเร็วกว่าเมื่อวานถ้าเปรียบเทียบกันนะคะในช่วงเวลาเดียวกันตอนนี้คือเต็มละเต็มทุกช่องจราจรแล้วก็ตามกันมาอย่างช้าๆยังไม่นิ่งนะแต่ว่าตามกันมาได้แต่ว่าช้ามากๆนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ก็ยาวๆต่อเนื่องถ้าหากว่าข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะเข้ามาใช้ฝั่งของถนนราชดำเนินก็ตามกันได้โดยตลอดนะคะรอบๆท้องสนามหลวงไม่มีปัญหาแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสะพานพระปกเกล้านะคะฝั่งทางด้านนี้สะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าในช่วงเวลานี้ใช้ได้นะคะแต่ว่าฝั่งของทางด้านของถนนประชาธิปกที่มาจากวงเวียนใหญ่ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาแยกบ้านแขกตรงจุดนี้มันมีแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเต็มตั้งแต่ในช่วงก่อน6นาฬิกาแล้วค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวช่วงเช้าๆอย่างนี้มาชวนในเรื่องของการออมเงินกันก่อนจากทางด้านของธนาคารออมสินนะคะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขค่ะคือออมเงินทั้งทีแน่นอนค่ะต้องได้ดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยซึ่งจะต้องได้ดอกเบี้ยที่สูงด้วยนะคะคือออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงแล้วก็รับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะเป็นเงินฝากนะคะสำหรับผู้ซึ่งต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดานี่ต้องบอกเลยนะว่ารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ค่ะถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขนะคะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเพราะฉะนั้นคิดที่จะออมเงินเราต้องคิดถึงเรื่องของดอกเบี้ยก่อนนะคะวันนั้นอย่าลืมนะคะในส่วนของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะ ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันต่อนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็ย้ำสำหรับกรณีที่มีรถจอดเสียภายในอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์นะคะแล้วก็รถที่จอดเสียเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็มีคุณศรีเสาวคนค่ะบอกว่าใช้ถนนศรีอยุธยาช่วงของแยกเสาวนีมุ่งหน้าวัดเบนบอกว่าติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะคะติดขัดหยุดนิ่งนานเอ๊ะปกติแล้วตรงช่วงแยกเสาวนีมุ่งหน้าแยกวัดเบนในช่วงเช้าเช้าไม่ค่อยจะมีแจ้งเข้ามาแต่วันนี้ผิดปกติฝากด้วยนะคะถ้าว่าใครที่ใช้เส้นทางนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยว่ามีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไหมนะคะรบกวนเพิ่มเติมกลับเข้ามานะคะที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808เพราะว่าถ้าว่าในส่วนของทางจสร.เองยังไม่ได้รับแจ้งนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าอะไรแต่มันผิดปกติละค่ะนะคะผิดปกติแล้วก็จุดที่ติดคือติดอยู่ในฝั่งขาออกด้วยของถนนสิทธิยาแล้วก็ในช่วงนี้เราไปที่สายของทางตำรวจโทรพระศิลป์ทิพย์ขำสาวจราจรสนบางซื่อค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับผม
2: ค่ะสาวเป็นไงบ้างคะในพื้นที่เช้าวันนี้มีจุดไหนมีน้ำขังมีอะไร
5: ไห
2: ม
5: ตอนนี้ยังเช้าอยู่นะรถยังดีอยู่ทุกที่น
2: ะ
5: แต่รถเส้นพระราม6รถเริ่มมีปริมาณแล้ว
2: ค่ะ
5: แล้วก็เส้นห้าแยกลาดพร้าวก็ยังไม่มีเท่าไหร่ที่ธรรมราก็เริ่มมีเข้ามาแล้วครับผม
2: อ๋อเริ่มจะ
5: มีนิดนึงตรงซอยปากซอยที่พิบูลหนึ่งนะ
2: ค่ะ
5: วันนี้เจ้าของบ้านอ่ะเขาต่อเติมบ้านแล้วเมื่อคืนฝนตกดินมันไหลมาตรงหน้าบ้านแล้วรถมันเหยียบ
2: ค่ะ
5: ลื่นนะลื่น
2: ค
5: ่
2: ะ
5: แล้วก็ทำให้พื้นผิวการจราจรสกปรกไปสัก20เมตร30เมตรได
2: ้โอ้ค
5: ่
2: ะ
5: ตอนนี้ผมให้เจ้าที่ตำรวจจราจรไปกั้น
2: ค่ะ
5: แล้วก็โบกอำนวยการจราจรอยู่
2: ค
5: ่
2: ะ
5: แล้วก็จะนำตัวผู้บาดเจ็บแล้วตอนนี้แล้วก็ผู้รับเหมาหรือเจ้าของบ้านมาดำเนินคดีที่สอนอที่สอนอครับผม
2: คือจักรยานยนต์ลื่นล้มใช่ไหมคะสารวัตร
5: ใช่ใ
2: ช่ค่ะ
5: เพราะว่าพอฝนมันตกกับดินมันไหลออกมา
2: เขาต้องรับผิดชอบ
5: ผิดอะไรก็ประมาทไงประมาท
2: ค่ะ
5: ครับ
2: เอาแล้วอย่างนี้การ
5: บอกว่าคุณทำในบ้านคุณแล้วไม่เกี่ยวก็ทำในบ้านแล้วคุณไม่จัดเก็บของที่ดีแล้วพอฝนตกมามันดินมันไหลออกมาบนถนนน่ะรถมันล้ม
2: เอาแล้วตอนนี้การทำความสะอาดถนนนะคะสารวัตรต้องให้การดำเนินการยังไง
5: ตอนนี้นะรถน้ำเขาเปลี่ยนผัดกำลังมาแล้วก็ฉีดน้ำมันไม่น่าจะเกิน10นาที20นาทีถ้ารถน้ำมานะ
2: อ๋อแต่นั้นยังไม่มากำลังมาใช่ไหมคะ
5: ครับผม
2: ครับผมค่ะเพราะฉะนั้นตรงในซอยนี้คือมันมีผลกระทบกับในซอยอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้มีผลกระทบ
5: ในซอยในซอย
2: อย่างเดียวอ๋อโอเคค่ะ
5: แต่ถ้าถามผมว่ากระทบไหม
2: ค่ะ
5: หลัง7โมงครึ่งไป7โมงดีกว่า
2: ค่ะ
5: กระทบแน่เพราะว่าพี่น้องประชาชนต้องมาส่งนักเรียนอนุบาลสามเสน
2: คือต้องผ่านตรงจุดนี
5: ้ค่ะแต่ตอนนี
2: ้
5: นักเรียนยังไม่มาโรงเรียนก็เลยไม่กระทบ
2: อีกไม่กี่นาทีแล้วค่ะเริ่มนับถอยหลังแล้วค
5: ่
2: ะ
5: ใช่ไม่7โมงประมาณ7โมงอ่ะ7โมงกว่าเพราะเขาจะมาส่งนักเรียนมาโรงเรียน
2: คือในซอยนั้นมีโรงเรียนอยู่เหรอคะสารวัตร
5: มันอยู่ใกล้โรงเรียนครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนบางท่านก็มาทางพระราม6บางท่านก็มาเส้นนี
2: ้
5: ครับผม
2: ค่ะ
5: แล้วตอนนี้จะรีบเร่งรถน้ำให้เร็วที่สุดอ่ะ
2: ค่ะค่ะได้
5: ครับผม
2: แล้วทางเจ้าของเขาในบ้านเนี่ยในหลังปรับปรุงคือเจ้าของเขาก็อยู่ใช่ไหมสารวัตรหรือมีเฉพาะแค่พวกรับเหมาที่เขาทำงานอยู
5: ่คนงาน
2: คนงาน
5: 4-5คนผู้รับเหมาก็ไม่อยู่ผู้รับเหมากำลังมา
2: อ๋อเขาต้องรับผิดชอบใช่ค
5: ่
2: ะ
5: ก็ต้องรับผิดชอบครับเนื้อที่ประมาณ50ตาราง
2: ตารางวาก็อันนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับเคสอื่นด้วยคุณก็ต้องนึกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
5: คุณจะทำอะไรตั้งวางสิ่งของอะไรอ่ะคุณต้องจัดเก็บมิดชิดให้มันดี
2: แต่ว่าบ้านเขาสูงกว่าถนนหรือเปล่าคะอย่างนี้เนี่ยมันก็บ้านเขาสูงกว่าถนนไหมพื้นที่มันก็เลยไหลลงมาเนี่ยดิน
5: ถามว่าสูงไหมสูงกว่าแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนสร้างบ้านต้องทำสูงกว่าถนนที่จริงผิดกฎหมายโยธาต
2: อ
5: นนี้กรมโยธาซื้อเขตหรืออบต.หรืออะไรเทศบาลคุณต้องไปจัดการดูแล
2: ค่ะ
5: ครับผมเพราะว่าคุณจะมาถมดินสูงกว่าถนนไม่ได
2: ้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในเบื้องต้น
5: ดินเนี่ยเขาน่าจะสร้างบ้านไม่นานแล้วล่
2: ะ
5: เขากำลังนั่นแล้วก็กองดินน่
2: ะ
5: เป็นกองไว้อ่
2: ะ
5: คุณจัดเก็บไม่มิดชิดอ่
2: ะ
5: คุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรก็ผิดหมดแหละแต่คุณก็ต้องผิดประมาท
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคนที่ต้องไปส่งเด็กๆกันเตรียมตัวรับมือกันหน่อยแล้วกัน
5: แต่ถ้าเกิดก่อน 7:30 คือส่วนมากจะมาช่วงเวลา 7:15 ถึง 7:45
2: ค่ะ
5: หรือ 8:00 อ่ะ
2: ค่ะค่ะค่ะ
5: ตอนนักเรียนก็ไม่ค่อยจะมาเช้าเท่าไหร่กันหรอกอนุบาลอนุบาล
2: โอเคขอบคุณมากเลยค่ะ
5: แต่ก็ต้องเตือนนะครับเตือนนะครับผู้รับเหมาหรือเจ้าของบ้านถ้าคุณไม่จัดเก็บให้เรียบร้อยคุณไม่โน่นอะไรคุณก็ต้องเดินคดีตามกฎหมายอยู่แล้ว
2: ค่ะอันนี้คือซอย1ใช่ไหมคะ
5: ปากซอยพิบูล1ครับ
2: พิบูล1ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะสารวัตร
5: ครับผม
2: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ช่วงนี้เราพักกันค่ะ
6: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต 20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ดส
9: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
10: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: นะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
14: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
15: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
11: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
16: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
17: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
18: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11 โมงถึง 16:00 น.บริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา

0: นี่ที่คุณเสาวนีแจ้งบอกว่าใช้ถนนศิริยาในฝั่งขาออกแล้วบอกว่าติดนะคะติดนิ่งๆเป็น10นาทีเลยช่วงของแยกเสาวนีมุ่งหน้าแยกวัดเบญนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณเสาวพลค่ะคุณศรีเสาวพลเนี่ยจะผ่านตรงจุดนี้มาแล้วหรือยังแล้วถ้าหากว่าพอจะทราบสาเหตุก็รบกวนนะคะรบกวนช่วยแจ้งกลับมาด้วยแต่ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยมันติดพันต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพิษณุโลกด้วยนะคะมันน่าจะต่อเนื่องมาจากถนนนครราชสีมาถนนอู่ทองนอกถนนราชวิถีเนี่ยสามเสนเนี่ยฝั่งทางด้านนี้มันบล็อกไปหมดเลยนะเวลานี้ตอนนี้นะคะก็มีอะไรพิเศษไหมคะเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของโรงเรียนแล้วเนี่ยมันมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรด้วยไหมคะแล้วก็ฝั่งของทางด้านสิรินธรที่จะมุ่งหน้าข้ามมาทางสะพานกรุงธนตอนนี้ท้ายแถวยาวมากขึ้นนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยบล็อกนี้คือเป็นมันเหมือนกับเป็นบล็อกที่ถูกล็อกกันไปแล้วอะนะคะต่อเนื่องกันกับฝั่งของพิษณุโลกศรีอยุธยาแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของตรงช่วงของกรุงเกษมถนนประชาธิปไตยหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะฝั่งทางด้านนี้นะคะมันจะยาวๆมาถึงทางด้านของฝั่งนครราชสีมานะคะราชวิถีในฝั่งขาออกเองก็วันนี้ท้ายแถวดูยาวผิดปกติเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนสุโขทัยนะคะนี่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยฝั่งที่ข้ามมาจากทางด้านของนนทบุรีนะคะแถวพิบูลสงครามแล้วก็เข้ามาทางด้านของประชาราสาย1ต่อเนื่อง3เสนเช้าวันนี้เผื่อเวลาไว้เยอะๆเลยนะคะดูแนวโน้มแล้ววันนี้น่าจะหนักนะคะเพราะว่าด้านในมันบล็อกมันมีการถูกบล็อกเป็นสี่เหลี่ยมไปเลยนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะนะคะมันจะเป็นถนนมันไม่ได้ห่างไกลอะไรกันมากสำหรับเส้นทางทางด้านในแถวพิษณุโลกนครราชสีมานะคะแล้วก็รวมไปถึงถนนเสียทิยานะคะเผื่อเวลานะคะเผื่อเวลากันมากๆในเรื่องของการเดินทางแต่ถ้ามันมีสาเหตุอื่นที่นอกเหนือจากในเรื่องของบรรดาหน้าโรงเรียนต่างๆมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรเนี่ยรบกวนนะคะรบกวนช่วยเพิ่มเติมกันเข้ามาที่ทางจสร้อยด้วยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลของทาง JS100 Radio ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นี่เมื่อวานทางเจ้าหน้าที่นี่เขาเข้าไปจับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะแล้วปรากฏว่าโหนี่เขาเช่าต้องใช้เขาเป็นคาริฮาร์ดหรูเลยค่ะเป็นฐานหลอกลวงคนญี่ปุ่นนะคะแล้วบอกว่าในบ้านเนี่ยเขาก็จะจัดกันเป็นห้องทำงานแบ่งสายชัดเจนเลยมีครบเลยค่ะชุดข้าราชการตำรวจแล้วก็มีตราโลโก้ปลอมอีกเยอะนะคะซึ่งบ้านหลังนี้ก็จะอยู่ในย่านเอกชัย112ทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะทางตำรวจทางรองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแนะนำกำลังเข้าไปตรวจค้นแล้วก็จากการจับกุมในครั้งนี้เนื่องจากว่ามีพลเมืองดีเนี่ยแจ้งไปที่ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าเห็นชาวต่างชาติเข้าออกภายในบ้านเป็นจำนวนมากแล้วก็มีพฤติกรรมน่าสงสัยก็เลยขอศาลอนุมัติออกหมายจับเข้าไปตรวจพบนะคะตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าบอสเนี่ยเป็นชาวจีนนะคะแล้วก็ใช้นอมินีเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังนี้ซึ่งเช่ามานานกว่า1ปีเนี่ยตราค่าเช่าเนี่ยสูงถึงเดือนละ900,000บาทค่ะแล้วก็เบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนมีคนไทย1คนอีก14คนเป็นชาวต่างชาติซึ่งก็บอกว่าประกอบไปด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันแล้วก็เมียนมานะคะแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยนะคะในส่วนของ15คนที่ว่านี้เนี่ยเขาทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการโดยมีหน้าที่นะคะในการโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อในขณะที่เครือข่ายนี้เขาบอกมุ่งเป้าหมายไปที่ ชาวญี่ปุ่นเป็นหลักโดยคนที่บอกว่าเป็นบอสเนี่ยเชื่อว่ายังคงหลบหนีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังไม่ให้หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติสำหรับรูปแบบของการหลอกลวงก็ไม่ได้มีพฤติกรรมซับซ้อนค่ะบอกว่าใช้วิธีการซุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อแล้วบอกว่ามีพัสดุสิ่งผิดกฎหมายถ้าหากว่าเหยื่อหลงเชื่อก็จะแกล้งโอนต่อไปอีกสายโดยอ้างว่าเป็นตำรวจนะคะแล้วก็อ้างว่าพบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยหรือว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายนะคะจากนั้นก็จะหลอกให้เหยื่อโอนเงินมาให้ตรวจสอบโอ้โหแต่เห็นสภาพของบ้านเนาะเป็นคฤหาสน์มากๆเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่เลยค่ะคือแค่ดูค่าเช่าในแต่ละเดือนก็รับรู้ละนะคะถึงความเป็นคฤหาสน์มากๆแต่นี่คือเป็นที่อยู่เป็นที่ทำงานเลยนะของทางแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เจอของกลางก็มีไปด้วยทั้งโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์มีชิปแลกเงินแล้วยังมีอุปกรณ์ในเรื่องของการเสพยาเสพติดอีกด้วยจำนวนหนึ่งนะคะซึ่งก็ต้องให้ทางด้านของพนักงานสอบสวนนี่ก็ดำเนินการสอบสวนกันต่อแล้วก็ในเรื่องของการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็การผลักดันผู้ต้องหาชาวต่างชาติกลับสู่ประเทศด้วยนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเคสที่เกิดขึ้นใช้บ้านเรานะเป็นฐานในการปฏิบัติการคุณนิมนต์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณบุญจนุชคร
0: ับใช้เส้นตัดสิน
2: สะพานตากสินสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะ
0: ค่ะ
2: ไอ้นี่พอผมเลี้ยวขวามาจะขึ้นสะพานสาทรพอเลี้ยวมาได้ประมาณสัก100-200เมตรนี่ก็เริ่มติดแล้วนะ
0: ค
2: ่ะเริ่มติดแล้วรถเคลื่อนตัวได้แบบไม่เร็วมากช้าช้าแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ฝั่งตรงข้ามใช้การได้ดีเลย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะฮะถือว่าก็ถือว่าโอเคนะฮะไม่ติดมาก
0: คือตอนนี้ยังไม่ได้ลงจากสะพานใช่ไหมคุณมนอยู่บนสะพานหรือว่าลงแล้ว
2: ตอนนี้ยังฮะตอนนี้อยู่กลางสะพานเลย
0: โอ้ค่ะ
2: นะฮะแจ้งไว้เป็นข้อมูลนะ
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณนิมนต์
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากยังได้อยู่สำหรับในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนกรุงธนบุรีข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินลงไปทางด้านของสาทรเหนือนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับทปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับตม.บุกจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะคฤหาสน์หรูย่านบางบอนเป้าหมายหลอกลวงคนญี่ปุ่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูย่านซอยเอกชัย112บางบอนเหนือกรุงเทพมหานครหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีมีชาวต่างชาติเข้าออกภายในบ้านหรูเป็นจำนวนมากซึ่งมีพฤติกรรมน่าสงสัยก่อนจะขอศาลอนุมัติออกหมายค้นและจากการตรวจสอบพบว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยมีบอสเป็นชาวจีนเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังดังกล่าวเช่ามานานกว่า1ปีในอัตราค่าเช่าสูงถึงเดือนละ 900,000 บาทโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนเป็นคนไทย1คนส่วนอีก14คนเป็นชาวจีนญี่ปุ่นไต้หวันและเมียนมาโดยผู้ต้องหาทั้ง15คนทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการโดยมีหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อโดยมุ่งเป้าหมายไปที่ชาวญี่ปุ่นเป็นหลักส่วนบอสเชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังไม่ให้หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติอย่างไรก็ตามการตรวจค้นครั้งนี้ยังพบของกลางเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินรวมถึงไอซ์และอุปกรณ์เสพยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและผลักดันผู้ต้องหาชาวต่างชาติกลับสู่ประเทศมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิงหรือ WTA ประกาศการจัดอันดับเทนนิสโลกประจำสัปดาห์ล่าสุดปรากฏว่ารวงข้าวลันนาธาราฤดีนักขวดสาวไทยขยับขึ้นไปรั้งอันดับที่61ของโลกส่งผลให้รวงข้าวกลายเป็นนักเทนนิสหญิงของไทยที่ทำอันดับโลกสูงสุดเป็นอันดับ2ตลอดกาลต่อจากแทมมี่แทมารินธนสุการอดีตมือ19ของโลกผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมกลางสัปดาห์คู่ที่น่าสนใจแอตเลติโกมาดริดชนะโอซาซูน่า4-0ลาคอรุญญาแพ้เซบีย่า0-1บาร์เซโลน่าชนะราซิ่งซานตาเดย์7-2ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบที่3คู่ที่น่าสนใจเอเวอร์ตันชนะวูลฟ์แฮมป์ตันวันเดอเรอร์1-0โคเวนตี้ซิตี้แพ้แอสตันวิลล่า1-3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ไบรท์ตัน2-3ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบลีกจัดอันดับนัดแรกคู่ที่น่าสนใจซันเดอร์แลนด์ชนะอาร์เซนอล